0: ที่ไม่อยากอยู่ที่นี่อยากอยู่กับวันอยากไปหาวันวันพี่จะไปหาวันพี่จะไปหาวัน
1: โอ้ยทำไมมินินจันไม่รับสายวะเธอฉันขอขึ้นไปหาเธอบนบ้านใหญ่ได้ไหมโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปไม่อ่านเอาวะ
0: พี่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพี่คิดถึงวันพี่ไม่อยากอยู่ที่นี่พี่ไม่อยากอยู่ที่นี่

0: ทำไมบ้านมืดขนาดนี้เนี่ย
1: เรามาช่วยแกะกันก่อนเร็วระวังหน่อยสินางบ้านถ้าถูกจับได้แล้วก็ติดคุกกันทั้งบ้านเลยนะเว้ย
2: โทษค่ะ
1: เร็วมาช่วยกันเลย

0: พี่เคยสอนพี่เคยสอนเคยสอน
1: วันมาหาพี่จริงๆด้วย
0: พวกเรามาตามหาพินัยกรรมจ้ะเรามาช่วยกันดูว่าพินัยกรรมอยู่หลังรูปไปไหน
1: จ้ะ
0: ช่วยกันเร็วที่ทำเร็วจ้ะตัวนี้ไม่มีอ่ะไม่มีเลยดูรูปนี้ลองดูอันนี
2: ้โอ๊ยรูปนี้ก็ไม่มี
0: ถ้าสองรูปนี้ไม่มีงั้นก็เหลือรูปคู่ปู่กับย่าที่ใส่ชุดแต่งงานจ้ะ
3: แล้วรีบหากันเถอะคุณลุงมันอยู่ที่ไหนไปเร็วๆทำไมไม่เอ้ามินิจันมินิจันเธอ

0: เข้านอนในห้องน้ำเนี่ยตื่นเร็ว
1: ม่วงถูกขึ้นมาในบ้านได้ยังไงไม่เคยเห็นหรือเปล่า
0: คนเห็นแล้วไม่มีหรอกแต่เธอมานอนในตรงช็อกโคกเนี่ย
1: ก็ฉันจะเช็ดหน้าแล้วจะหลับไปตอนไหนก็ไม่รู
0: ้มาเข้าห้องน้ำแล้วทำไมไม่เปิดไฟอ่ะเปิดไฟจะดับอ่ะ

0: กูอยากจะนอนอีมันเองนี่มึงคันถึงขนาดบุญชูก็มาเกาถึงบ้านใช่เหรอมึงก็รู้ว่าลูกมึงอยู่ในบ้านนี้แล้วผัวก็นอนอยู่ห้องข้างๆทำไมมึงไม่เอาไปกินกันข้างนอก
1: พี่ฉันมาปลุกแม่เนี่ยฉันจะดูว่าห้องแม่ไฟดับหรือเปล่าเฮ้ย
2: ห้องนี้ก็ไม่ติดอ่ะแสดงไฟดับทั้งบ้าน
3: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
4: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดของเรากับโรดี้แฟตเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะวันนี้ใครมีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดต้องฟังเลยนะเพราะวิธีการเลือกครีมกันแดดที่ SPF สูงๆสำคัญและจำเป็นมากๆแต่ปัญหามันอยู่ที่ความเหนียวเหนอะหนะไหลเยิ้มและมันเพราะฉะนั้นวันนี้ลี่มีทางออกให้ค่ะเป็นเคล็ดลับความสวยของดาราฉายาสาวสวย 2,000 ปีพี่ตั๊กมยุรานั่นเอง
6: สวัสดีค่ะลี่เล้งสวัสดีนะคะทุกท่านเมื่อกี้ลิเลงก็บอกมาแล้ว
5: การเลือกครีมกันแดด
6: ใช่ไหม
5: พี่ตักทำยังไงออกแดดแล้วแบบฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแทบไม่มีเลย
6: ตรงนี้เป็นปัญหาสำหรับทุกคนเพราะว่าแน่นอนที่สุดการเลือกครีมกันแดดที่ดีเราจำเป็นที่จะต้องเลือก SPF สูงสูงสมัยก่อนเนี่ย SPF แค่15-20ปัจจุบันเต็มที่ที่สุดก็คือ50แต่หลายคนก็จะมีปัญหาที่ว่าการเลือกกันแดดเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ดีหน้าก็จะหยือจะหยาจะเทาจะไหลจะเยิ้มจะมันแต่สิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิดกับยูราซันโปรเทคสมูทครีมอันนี้ SPF 50 PA บวกนะคะไม่เกิดแน่นอนไม่หยือไม่หยาคุมมันปกปิดติดทมและหน้าเนียนใสกริบเลยต้องใช้กันแดดของยูราค่ะ
5: อันนี้พี่ตักใช้เองจริงเห็นบอกว่าแบบไปตีกอล์ฟไปอะไรก็ใช้ด้วยแต่วันนี้หลายๆคนอยากได้โปรโมชั่นเพราะว่ารู้แล้วว่ากันแดดไม่งอแป้งได้ทั้งแบบบำรุงด้วยปรับสีผิวด้วยกันแดดสูงๆด้วยและวันนี้โปรโมชั่นพี่ตักค่ะ
6: โปรดีมากตะแดนพี่ตักบอกเลยว่าโปรดีแฟลชเซลล์วันนี้4กันแดดของยูรานะคะให้อีก1เป็น5ไม่พอพี่ตักให้ไวท์เทนนิ่งครีม
5: อัน
6: นี้เป็นทั้งเดย์ทั้งไนท์นะคะไวท
5: ์
6: เทนนิ่งครีมตัวนี้เป็นครีมประดาที่ทุกคนถามหาทาก่อนแล้วลงด้วยกันแดดของยูรานะคะพี่ตั๊กให้ไปถึง3ซองและยังไม่พอเรายังมีกระเป๋าเครื่องสำอางกิฟต์เก๋น่ารักน่ารักคละสีซึ่งใส่ของจุมากเลยนะคะคละสีมีให้ในเซตนี้เรามีจำกัดเพียง100เซตเท่านั้นราคาดีดี999บาทส่งฟรีทั่วประเทศ
5: ทุกคนต้องรีบโทรเดี๋ยวนะตอนนี้ทีมงานบอกว่าบอกเบอร์ไปรอบเดียวกดเบอร์1252
6: ค่ะ
5: ออกไปเกือบ10เซตแล้ว
6: เร็วมาก
5: ไม่เคยออกเร็วขนาดนี้มาก่อนต้องบอกเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะครีมกันแดดของยูราปกติ1หลอดเนี่ยพี่ตาขายอยู่แบบ200กว่าบาท
6: 200กว่าบาท
5: วันนี้เหลือ111บาทและส่งฟรีทั่วประเทศเห็นไหมตอนนี้เหลือน้อยกว่า90เซตแล้วโทรให้
6: กันโทรกันหน่อยนะคะ1252วันนี้โปรดีแฟลชเซลราคาดีมากและของที่เราแถมให้ก็น่ารักเห็นไหมคะเนี่ยกระเป๋าเนี่ยใส่ของจุนะคะใส่ยูราได้หลายชิ้นเลยทีเดียวหรือคุณจะใส่ลิปสติกอะไรได้หมดเลยนะคะคละสีให้นะคะ
5: ใช่แล้วค่ะอุ้ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า88ซะแล้วอ่ะบอกเลยนะใครไม่โทรตอนนี้คุณพลาดมากเพราะว่าตอนนี้ยูราพี่ตาเขาพาไประดับโกอินเตอร
6: ์โกอินเตอร์คืออย่างนี้เราจะเล่าให้ฟังงานนี้คืองานคอสโมพรอฟนะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการออกบูธมีหลายประเทศมากเลยทั่วโลกเลย
5: ค่ะ
6: เท่าที่เห็นนะคะอิตาลี

0: ุ่นจีนเกาหลีไต้หวันมาหมดและหลายคนให้ความสนใจบูธของยูล่านะคะมีหลายคนถามหาแล้วก็ติดต่อจะไปขายต่างประเทศ
1: อุ๊ยเหรอ
0: เขาสนใจการแดกของยูล่
1: าแต่ว่าไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนสีผิวไหนมันลองแล้วติดใจมันใช้ด้วยกันได้หมดถูกไหมคะ
0: เพราะว่าทุกประเทศมีประเทศไหนไม่มีแดดไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะนั้นกันแดดเราก็จะต้องขายดีแน่นอนและ SPF 50 PA ทุกคนแฮปปี้และหลายคำถามที่ถามมาว่าแล้วใช้ได้กับทุกสภาพผิวหรือเปล่าพี่ตั๊กตอบเลยว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิว
1: มีให้ดูสด
0: ไม่ว่าผิวไหนผิวขาวผิวเข้มผิวคล้ำผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเพราะว่าอย่างแฟนพี่สามีพี่ผิวเข้มตีกอล์ฟก็ใช้หลอดเดียวแย่งกับพี่ตั๊ก
1: นี่แหละวันนี้ขอพิสูจน์สดๆขอเชิญทีมงานเข้ามาในรายการ
0: แบ
1: บสดๆตอนนี้เลยเหลือเวลาประมาณ5นาทีกว่าๆอันนี้คนละเฉดสีผิวหมดเลยแต่อยากให้พี่บอล นะคะเป็นทีมงานของเราลองทายูราหน่อยว่าเอ๊ะจากที่ไม่ได้เมคอัพอะไรเลยตอนนี้กล้องดูที่หน้าได้เลยนะคะจะมีรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆด้วยขอลองแบบไม่ลงรองพื้นอะไรเลย
0: เอาเหมือนหน้าอันนี้หน้าเขาสดมาเลยนะคะลองด
1: ู
0: ซิว่าจะเป็นยังไงลองเกลี่ยให้ดูหน่อยแต่ใช้กระจกไปด้วยมันเกลี่ยง่ายนะคะกันแดดของยูราพี่ตั๊กบอกเลยว่าเกลี่ยง่าย
1: ทำไมเร็วจังเลย
0: เร็วมันเกลี่ยง่ายแล้วก็เนียนใสไม่งอแป้งแล้วก็จะไม่ทิ้งความมันบางคนบอกว่ากันแดดส่วนมากจะมันกว่าจะรอโอ้ยไปคุยไปแล้ว10นาทียังลงรองพื้นไม่ได้แต่อันนี้ไม่ต้องลงรองพื้นเห็นมั้ยเกลี่ยเนียนกริบเลยลองหน้ากล้องดู
1: อันนี้คือหน้าเนียนแล้วแต่หนูขออนุญาตนิดนึงหนูอยากรู้มันไม่หนาจริงไหมขออนุญาตลงตรงฝ้าก
0: ะจะเกลี่ยใช่มั้ยลองดูนะคะ
1: ถ้าเราเติมฝ้ากะอันนี้เหมือนใช้แทนเมคอัพเบสเลยว่าแบบเอาอยู่จริงหรือเปล่า
0: เห็นมั้ยก็ตบ
1: ปั๊บอันนี้แป๊บๆรอบ2นะแต่ก็คือเนียนซึมเข้าสู่ผิวเร็ว
0: ซึมเข้าสู่ผิวเลยและผิวน่าจะออร่าขึ้นหนึ่งสเต็ปใช้ได้กับทุกสภาพผิวเห็นไหมคุณบอลก็จะเกลี่ยแบบเกลี่ยง่ายเลยง่ายไหมคะ
1: แล้วดูไบรท์ขึ้น
0: ได้อ
1: ี
0: กน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: ง
1: ไบรท์ข
0: ึ
1: ้นเลยอ่ะที่สำคัญเลยคือตรงเนี้ยอุ้ยพี่ตาขาก่อนใช้กับหลังใช้อย่างแรกเลยนะรู้สึกว่าเขาผิวดีขึ้นและขออนุญาตนะคะทุกคนเห็นไหมว่าอันนี้ไม่ได้ลงรองพื้นแต่ว่าฝ้ากระจากแสงแดดแลดูจางลงผิวดูรึบเหมือนฉายไฟให้ผิวเลย
0: อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทานะ
1: นั่นน่ะสิคะ
0: ใจทาจะเนียนกว่านี้อีกนะ
1: แต่อีกหนึ่งอย่างคือต้องกันน้ำกันเหงื
0: ่อ
1: สำคัญมากขออนุญาตนะคะขอฉีดสดๆเลยละกัน
0: สมมุติ
1: หลับตาหลับตาเผื่อหนูฉีดไม่แม่นแต่อยากให้ฉีดสดๆในละกันขออนุญาตนะคะแบบนี้แบบนี้ฉีดไหลแล้วนะจ๊ะไหลแล้วนะจ๊ะแบบนี
0: ้
1: สังเกตเลยนะว่าน้ำไหลแต่ว่ากันแดดของยูราซับ
0: ไม่ไหล
1: ไม่หลุดออกมาเลยเห็น
0: ไหมแต่ไม่หลุดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะอุดตันนะไม่อุดตันแต่ว่าเขาจะเกาะผิวได้สวยงาม
1: สังเกตว่ายูราไม่ได้ติดออกมาแต่ผิวยังสวยยังฉ่ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเคล็ดลับความสวยของพี่ตักมาย
0: ูรานี่ไม่ได้ตั้งใจทานะ
1: ท
0: าแบบเบาๆถ้าทาแบบตั้งใจทามันก็จะเนียนกริบ
1: พี่ตักตอนนี้เหลือน้อยกว่า40เซตแล้ว
0: ไม่ต้องคิดเยอะ1252ไม่ต้องคิดเยอะมีจำนวน100เซตเท่านั้น999บาทได้กันแดดของยูราไปถึง5ได้ไวท์เทนนิ่งครีมครีมบาดาลไปอีก3และกระเป๋าใส่เครื่องสำอางคละสีให้อีก1ใบจุกจุ
1: จากกันแดดหลอดนึงเกือบ300วันนี้เหลือ111บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ตอนนี้1252
0: ถ้าอยากจะกันแดดให้ดีใช้กันแดดของยูราน่าจะเนียนใสแล้วก็กันแดดกันฝ้ากันกระอะไรต่างๆเพราะพี่ตั๊กเนี่ยเป็นนักกิจกรรมพี่ตั๊กจะเล่นกอล์ฟแล้วจะชอบมากเล่นมา20ปีแล้วเล่นประมาณเที่ยงถึงบ่าย
1: ตีกอล์ฟ
0: ก็จะเล่นงี้ไม่งั้นไม่จบนะก็จะเล่นไปแล้วก็ทากันแดดของยูราและเติมระหว่างวันระหว่างที่พูดนี้นะค
1: ะ
0: ไม่ว่าจะลงน้ำหรือว่าจะตีกอล์ฟพี่ตั๊กก็จะเติมระหว่างวันให้ดูด้วยนะคะ
1: แต่งหน้าแล้วก็เติมทับ
0: อันนี้แต่งหน้าแล้วนะคะเมื่อกี้คุณบอลก็ทาทั่วหน้าดิฉันก็ลองให้ตรงนี้นะคะ
1: อันนี้คือทาอุ้ยเดี๋ยวนะพี่ตั๊กระหว่างพี่ตั๊กทารายการวิดีโอพี่ตั๊กลงน้ำ
0: แป๊บเดียว
1: ก็ยังสวย
0: เห็นไหมคะเนียนคลิปเลยพี่ตั๊กแต่งหน้ามาแล้วนะสามารถเติมได้อีก3หนสามชั่วโมงเติม
1: เดี๋ยวมาลองกันบ้างจะให้ดูกันชัดๆเลยอันนี้เราคนละเฉดสีผิวนะคะแล้วอยากให้ดูว่าเนื้อกันแดดของเขาจะเป็นเหมือนเนื้อมูสแบบ
0: จะเป็นเนื้อมูสใช้ได้กับทุกสีผิวเห็นไหมเวลาลิเล้งทาแล
1: ้
0: ว
1: มันเนียน
0: เนียนเข้ากับผิวไปเลย
1: ที่สำคัญมันปรับสีผิวแล้วผิวคือแบบนุ่มมากเลยขออนุญาตเทียบให้ดูแบบนี้มัน
0: ออร่าขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเลยนะคะแล้วก็ไม่ง้อแป้งไม่จำเป็นต้องทาแป้งด้วยอัน
1: นี้จริงอันนี้ผิวนุ่มมาก
0: ของทั่วๆไปบางยี่ห้อทำไมคะมันเป็นไงมันเกลี่ยยาก
1: ทีลี่เคยใช้ตัวนี้สิ่งสำคัญเลยคือมันเกลี่ยยากพอมันเกลี่ยยากตรงนี้มันก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวหรืออาจจะซึมช้าม
0: ันจะซึมช้าหน่อย
1: พอมันซึมช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันไปเจอฝุ่นเจออะไร
0: เป็นยังไงคะ
1: มันจะเกิดการอุดตันเดี๋ยวลี่เทียบให้ดูแบบนี
0: ้
1: ทีลี่ทาไปมือเมื่อกี้นะ

0: กับฝั่งนี้แบบเดิมที่ลี่เคยใช้แล้วไปเจอฝุ่น
1: ใช้เวลาทาเท่ากันนะ
0: เท่ากันจริงๆแอบทิ้งอันหลังให้นานกว่าด้วยแต่ถ้าไปเจอฝุ่นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ค่ะเห็นไหมว่ายูราเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะไปเจอกันในน้ำสักหน่อยฝ
1: ั่
0: งนี้ยูราเขย่าเท่ากันนะแต่ฝั่งของยูราน้ำยังใสอยู่เลยในขณะที่ฝั่งของกันแดดทั่วไปอันเดิมที่ลี่เคยใช
1: ้ละลายน้ำ
0: มันขุ่นไปหมดแล้ว
1: และขึ้นมาจาก
0: น้ำนะคะแบบนี้ให้ดูชัดๆว่าของยูรายังดูใสอยู่ฝั่งนี้เละกว่าเดิมและต้องพิสูจน์กับยูราเพิ่มสักหน่
1: อ
0: ยเหม
1: ือ
0: นที่เมื่อกี้เราทำกับพี่บอลอันนี้เราซับที่มือของเราก็ไม่ไหลออกมาเหมือนกันผิวก็ยังสวยยังเนียนอยู่แบบนี
1: ้
0: รีบโทรให้ทัน19เซตสุดท้ายแล้วค่ะพี่ตาค่ะ
1: เหลือเวลาน้อยเต็มทีนะพี่ตาอยากจะบอกว่าถ้าใช้กันแดดของยูราไม่ว่าคุณจะเจอฟ้าฝนขนาดไหนจะเจอเหงื่อร้อนขนาดไหนหน้าคุณก็จะเนียนใสนะคะและโปรวันนี้พิเศษจริง
0: ๆ
1: ได้กันแดดของยูราไปถึง5หลอดไวท์เทนนิ่งครีมครีมประดาวไปอีก3แล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางจุๆให้อีก1ใบคละสีในราคาเพียง999บาทส่งฟรีทั่วประเทศมีเพียง100เซต1252รีบโทรเลยค่ะ
0: โทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วใครโทรมาตอนนี้ยังได้ทุกสายแล้วกันโน้ตตักนะแต่ว่าหมดจากรายการแล้วต่อเวลาสัก5นาทีได้ไหม
1: อยากต่อไหม
0: 5นาที
1: ได้ๆ
0: 5นาทีทีมงานให้ได้
1: เมื่อกี้พี่ตั๊กยังไม่อะไรนะ
0: 5นาทีต่อเวลา5นาท
1: ีได้ๆๆรีบๆโทรกันหน่อยแล้วกัน
0: ต่อจากนี้โทรมา1252
1: นะคะ
0: รับความสวยของพี่ตั๊กไปค่ะขอบคุณพี่ตั๊กมากๆเลย
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

พ่อพ่อครับพ่อ

0: าที่ใส่ชุดแต่งงานแล้วจ้ะ
1: โอ้ยแม่ครับแม่พ่อหายไปไหนไม่รู้อะครับผมตื่นมาเนี่ยก็ไม่เห็นพ่ออยู่บนเตียงแล้วครับ
2: เฮ้ยไฟดับทั้งบ้านแล้วคุณพ่อก็หายไปอีกเหรอสิง
1: งั้นเรารีบไปดูที่ห้องควบคุมไฟดีกว่าครับ
2: ไปแม่เร็วเร็วเร็วนี่นี
0: ่โอ้ย
2: โอ้ยลื่นหรอกแม่
0: เร็วพี่เคยสอนครอบครัวเรากำลังจะได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันแล้ว
3: จ้ะพี่อยากอยู่กับวันนะ
0: จ้ะพี่ถ้าเราได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอีกฉันจะไม่มีวันทิ้งพี่ฉันจะไม่ปล่อยให้พี่ต้องเผชิญทุกคนเดียวเหมือน20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะ
3: พี่รักวันจ้ะ
2: รีบแกะรูปกันเร็ว
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววินาทีสำคัญอย่างเงี้ยมันจะต้องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยถ่ายเอง
2: เร็วสิ
4: ได้เลยเอา1 2 3เอาเลย
5: ตื่นเต้นจังเลย
6: อุ๊ยคันเอาลูกสับลงจริงด้วยครับ
2: อีมานี่พวงกุญแจแม่หายทั้งพวงเลยแล้วกุญแจห้องทุกห้องก็อยู่ในพวงนี้เอาไงดีลูกสิงสิงไปตามหาคุณพ่อในสวนนะลูกคุณพ่อจะเพิ่งออกจากบ้านได้ไม่นานไปสิเร็ว
1: ครับแม่
2: คุณชูแกไปดูห้องใต้ดินนะว่ามีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าไปเราขึ้นไปบนดาดฟ้ากันฉันกลัวว่าจะมีใครขึ้นไปเห็นดอกทองยืนของเราไป
6: ไปเร็วๆลูก
2: เร็วแม่
6: ไปๆๆๆลูกไปจ้ะโอ๊ย

0: เฮ้ย
1: เฮ้ยไม่มีพินัยกรรมอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะเราก็เปิดดูทั้ง3รูปแล้วนะจ๊ะตกอยู่แถวนี้หรือเปล่าช่วยกันหาเร็ว

0: อฉันอยู่ตรงนี้นะพี่พี่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ใกล้ๆพี่ตรงนี้พี่รอฉันอยู่ตรงนี้นะแป๊บเดียวว
1: ันวันวัน
0: ไปซ้อน
1: ช่วยด้วย
2: ไปซ้อนไปทางครับ
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: คุณไก่สอนมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะ
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย

0: สอนที่ไปหมดไปเร็วหมดแล้วเดือดร้อนกันหมดแล้วเนี่ยไปเร็วไปนี่ขึ้นไปข้างบน
1: เร็วไม่เอา
0: คุณไอ้สอน
1: อยากอยู่นี่นะเฮ้ยช่วยช่วยไม่อยากอยู่นี่แล้ว
0: พักเลยไปวะกูสาพูดอย่างมึงนะฮะมาเลยฮะเป็นบ้าไม่พอฮะไม่ควรเป็นขนเดือดร้อนวุ่นวายกันวุ่นวายกันเรื่องแบบตายตายนะตายนะ
2: พ่อเป็นอะไรไหมจ๊ะคุณไปสอนพี่เป็นยังไงบ้าง
3: เนี่ยเห็นไหมล่ะมันยังล็อกอยู่เลยเนี่ยไม่มีใครก็ขึ้นมาหรอกอิมานีเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะมันดีมึงรอแม่ด้วยนี่รอกูด้วย
2: พี่ไม่ต้องกลัวนะฉันจะพาพี่กลับไปส่งที่ห้อง
3: ไปจ้ะเดี๋ยว
4: นะห้องใต้ดินมีกล้องวงจรปิดนะถ้าออกไปพร้อมกายสอนตอนนี้เราต้องถูกสงสัยแน่เลย
2: แล้วเราจะทิ้งพ่อไว้ตรงนี้เหรอจ๊ะ
5: รีบตัดสินใจเถอะว่าจะทำยังไงอ่ะก่อนที่อิมานีจันกับอีจัมปาจะลงมาห้องใต้ดิน

0: เอาอย่างนี้เพื่อความแนบเนียนนะเราต้องออกจากห้องใต้ดิน4คนเท่านั้นทิ้งกระสอบไว้ที่นี่แหละ
1: แต่คงเป็นห่วงพ่อนะยาย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวยายกับยายบานเย็นจะได้กลับมาดูพ่อให้เองแต่ตอนนี้ต้องหาทางออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้ก่อน
1: พี่กระสอนอดทนนะพี
2: ่วัน
1: พี่รอฉันนะ
2: พี่อยากอยู่กับวัน
0: เดี๋ยวกุญแจล่ะไปสอนเปล่าด้วยนะไปนี่บอกไปเถอะไปเอาแบงค์ขึ้นมาไปนะไป
2: ยายพี่สิพี่ไปพี่ไม่อยากอยู่ที่นี่ช่วยด้วยพี่ไม่อยากอยู่ที่นี่วันพี่อยากอยู่กับวันช่วยด้วยช่วยไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วช่วยด้วยวันพี่อยากไปหาวันโอ๊ยช่วยด้วย
3: ไม่ได
1: ้ไม่สอนทำไมพี่ไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยฮะไว้อีบันทีกุญแจ
4: มีโจรเข้ามาในบ้านเรา
1: เออมันช
0: อบแกสองคนแล้วเราไปทำสวนนี่แล้วออกไปทางหน้าบ้านนะส่วนยายกับบานเย็นน่ะจะลัดล้อแล้วกลับไปที่เลยคนใช้เลย
1: ถ้าต้องกลับไปกล้องจะไม่เห็นแม่กับน้าหรออ
5: ุ๊ยกล้องวงจรปิดหน้าเรือนคนใช้อ่ะคุณสิงเอาออกไปตั้งแต่คราวที่แล้วแล้ว
0: ไปยาย
1: ไป
6: พ่ออยู่แถวนี้ไหมครับพ่อครับพ่ออยู่แถวนี้ไหมครับมีโจรเข้าบ้านหรอครับ
1: สิงคุณพ่ออยู่หน้าห้องใต้ดินลูก
6: ครับเดี๋ยวผมรีบกลับไปครับ
1: เสียงอะไรอ่ะนั่นมันเสียงคุณใครสอนนี่วะ
5: เฮ้ยนางพวงใช่เสียงใครวะเสียงมันคุณใครสอนเลยอ่ะ
1: ใช่มันคุณใครสอนนั่นแหละแต่ไม่รู้เป็นอะไร
7: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงคุณไก่สอนป่ะ
1: โอ้ยเย่ถามมันยายบรรเย็นแป๊ะเลยทีหลังก็มาพร้อมกันนี่ได้ตอบทีเดียวฉันแล้วก็สองคนนี่ก็เพิ่งมาเหมือนกันไม่รู
7: ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
6: งั้นเรารีบไปดูกันเถอะครับไปครับ
1: ไปเป็นอะไรอ่ะโอ้ยคุณไก่สอน
6: พ่อครับ
8: สิ่งไงครับพ
6: ่อแม่ครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมคุณพ่อถึงได้ร้องไห้หวาดกลัวแบบนี้ล่ะครับ
1: โอ๊ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่กับยายมาถึงก็พ่ออยู่ในสภาพนี้แล้วลูก
8: ไม่ต้องกลัวนะครับ
1: มีอะไรเกิดอะไรขึ้นเออนั่นน่ะสิเสียงดังไปหมดฮ
8: ะ
1: ไอ้ประจูไอ้ประจู
8: ไม่มีอะไรครับ
1: ไอ้ประจูไอ้แม่ขาไอ้ประจูเป็นอะไรคะทำไมหัวแตกแบบนี้คะ
7: รีบพามันไปส่งโรงพยาบาลเร็ว
1: เร็วมาหาที่มาช่วยหาหน่อยมันไม่ไหว
7: โอ้มันช่ว
1: ยเป็นอะไรกันลูกฮะเป็นหัวแตกแล้วฮะ
8: เดี๋ยวเล็กๆ
3: ยายแก้วครับผมฝากไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนป้าพงซ้อยหน่อยนะครับผมต้องอยู่ที่นี่ดูแลคุณพ่อครับ
7: อ๋อได้ค่ะได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคุณเสียงป้าไปยืน
9: นอนนะครับพ่อ
10: ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมจะนั่งอยู่ข้างพ่อตรงนี้จนกว่าพ่อจะหลับเลยครับ
9: นอนนะครับ
10: ไม่ต้องกลัวครับผมอยู่ตรงนี้ครับ
11: สิงแม่มีอะไรจะคุยด้วย
10: ไม่ต้องกลัวครับแม่ครับออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะครับพ่อจะได้นอนพักจะทำไมนะครับพ่อมีอะไรครับแม
11: ่นี่ไงเห็นไหมลูกมีโจรเข้ามาบ้านเราอ่ะแล้วก็ลงมาในห้องใต้ดินอีกด้วย
10: ตอนที่ผมออกไปตามหาคุณพ่อที่สวนหน้าบ้านเนี่ยพวกโจรมันก็วิ่งหนีออกไปหน้าบ้านแล้วครับผมโทรแจ้งตำ

0: รวจไปแล้วนะครับเดี๋ยวตำรวจกำลังเข้ามาที่บ้านเราครับ
1: แต่ที่แม่แปลกใจมันเข้าไปในแต่ห้องใต้ดินพวกมันจะขโมยอะไร
0: ตำรวจน่าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวผมฝากแม่กับยายเนี่ยไปคุยกับตำรวจก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าคุณพ่อหลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบตามไปครับ
1: สิง
0: ครับ
1: ถ้าสิงดูแลแม่รักแม่ได้ดีเท่ากับคุณพ่อเนี่ยแม่คงมีความสุขมากกว่านี้นะ
0: แม่ครับอย่าพูดแบบนั้นสิครับผมก็รักแม่นะ
1: ไอ้มะลิมะลิโอ้ตำรวจรอ
2: พี่ให้ช่างมาซ่อมไฟเรียบร้อยละ
0: ครับ
3: เออซ่อมไฟให้มันสว่างแบบนี้สิวะมืดตื้อใครจะมองเห็นอะไร
0: เดี๋ยวพี่ติให้ป้าพงสร้อยมาทำความสะอาดเลือดที่พื้นด้วยนะครับ
2: ได้ครับแต่เท่าที่ดูด้วยตาคร่าวๆตอนนี้เหมือนจะไม่มีของอะไรที่หายไปเลยนะครับ

0: อิมิลี่มึงคิดอะไรอยู่ฮะ
1: ไม่มีของหายมีแต่รูปพวกนี้ล้มลงมาโจรบ้าเลยไม่ยุ่งแต่รูปบ้านของคนอื่น
2: ไม่ครับแม่ลูก
0: กระดาษที่ตรีแจกเนี่ยนะมันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ว่ามีโจรเข้ามาในบ้านสี่คนเมื่อคืนนี
3: ้หรอสี่คนเนี่ยสี่คนเ
4: ลยตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ตามจับคนร้ายอยู่ครับเพราะว่าแถวๆบ้านเนี่ยโจรขึ้นบ้านบ่อยอยู่เหมือนกันครับ
0: อย่าให้กูรู้นะว่าเป็นใครกูจะเอาเรื่องถึงที่สุดจ้ะ
2: น่ากลัวเนาะ
3: สี่คน
1: เหตุการณ์ที่โจรขึ้นบ้านเมื่อคืนมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นของในบ้านไม่หายสักชิ้นเพราะโจรมันเข้าในห้องใต้ดินห้องเดียว
3: แปลก
1: เมื่อคืนป้าแก้วกับป้าบรรเย็นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในห้องนอนน่ะสิพอได้ยินเสียงไกรสอนร้องพวกกูก็ออกมายังถามพงสร้อยเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
5: ใช่ค่ะคุณมณีจันนี่ยายแก้วกับยายบรรเย็นก็ออกจากห้องมาพร้อมสร้อยนี่แหละ
6: ใช่ใช่ตอนกูออกมาจากห้องกับไอ้ตรีกูยังเจอมันอยู่หน้าห้องเลย
4: โจรบ้าอะไรลงไปในห้องใต้ดินแต่ไม่ขโมยของเลยหรือว่าจะเป็นพวกโรคจิตครับ
3: ในห้องใต้ดินเหร
5: อเอ๊ะหรือว่าจะเป็นกิ๊กคุณจำปาคะคุณมณีจันทร์เฮ้ยเคยเห็นนะคะว่าคุณจำปาเนี่ยแอบพากิ๊กเข้าไปในห้องใต้ดินอยู่บ่อยๆค่ะ
6: เออกูก็เคยเห็นมีทั้งยามในหมู่บ้านนะแล้วก็ผู้คนงานแถวไซงานแถวเนี้ย
5: ไม่หรอ
6: น
5: ี่
6: เ
5: พื่อ
6: น
5: มึงหลงปากเลยนะกูไม่ได้ทำแบบนั้นมานานแล้วนะก็ทำอยู่ดีนั่นแหละแล
7: ้วก็เอาละครับเอาละครับเอาเป็นว่าผมฝากทุกคนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นคนแปลกหน้ามาด้อมด้อมมองมองแถวบ้านเราเนี่ยให้รีบมาบอกผมทันทีนะครับ
8: ค่ะคุณสิงห์ขาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกิ๊กกิ๊กกักกักของคุณจำปาเนี่ยถือว่าเป็นคนแปลกหน้าไหมคะคุณสิงห์
5: มึงหยุด
7: ยายพอเถอะครับยายเองเนี่ยก็ควรจะเลิกพาใครเข้ามาในบ้านได้แล้วนะครับ
0: อุ๊ยสิงห์ยายไม่ทำอย่างนั้นนานแล้วนะลูก
5: ถามจะแก้ตัวอีกก็ทำไปนะ
0: โอ๊ยพวกมึงหยุดสักทีเถอะอุ๊ยปากมากอย่ายุ่งเรื่องโก
1: สิง
4: ครับ
1: เรื่องที่โจรขึ้นบ้านเราอะแม่พูดตรงๆนะแม่สงสัยครอบครัวอีหงกับอีวันดี
0: โจรเนี่ยมันมี4คนนะลูกนี่อีวันดีอีหงอีแก้วอีบานเย็นพอดีเลยครบ4คนนะลูกนะ
4: ป้าผงซอยเพิ่งยืนยันว่ายายแก้วกับยายบานเย็นอยู่ในห้องนะครับและเมื่อคืนช่วงเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ยครับคุณหงก็อยู่ที่บ้านสุกุหลาบครับ
0: แกรู้ได้ยังไงไอ้เต
4: ะแล้วนี่คุณกินข้าวหรือยังฮะ
9: ยังเลยอะไปหาอะไรมาให้ฉันกินหน่อยสินี่อย่าลืมนะว่านายแพ้พนันฉันและยังต้องเป็นคนรับใช้ฉันเพราะฉะนั้นไปหาอะไรมาให้ฉันกินเดี๋ยวนี้ขออร่อยอร่อยด้วย
4: เอาจริงป่ะเนี่ยผมสตาร์ทรถเลยนะจะประเภทไหนไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นได้หมดเลยบอกมา
9: ไม่เอาหรอกฉันล้อเล่นกำลังจะไปทอดไข่เจียวกินแล้วเนี่ย
4: แล้วคุณหงนอนแล้วเหรออ
9: ๋อก็ยายหงเนี่ยแหละเป็นคนทอดไข่เจียวให้ฉันเพราะฉันน่ะทำไม่อร่อยหรอกนี่ยายหงไข่เจียวไม่ต้องใส่ชะอมนะแต่ว่าขอกระเทียมเยอะๆเลยแล้วก็ไม่ต้องตำละเอียดล่ะขอหยาบๆเร็วๆนะฉันหิวแล้วว่าท้องร้องไปหมดแล้ว
4: โอ้เดี๋ยวผมจะจำสูตรไว้บ้างว่างๆเนี่ยผมจะได้ไปเจียวให้คุณกินเพราะว่าอยากเป็นคนใดที่ถูกเจียวเป็นคนเดียวที่ถูกใจอ่ะ
10: แย่ yeah. เรียนโว้ย
4: เอ้ายายหรือว่านอนแล้วตอนที่จะเกิดเรื่องผมโทรคุยกับนกยูงอยู่ครับคุณมณีจันทร์ผมยืนยันได้ว่าคุณหงอยู่ที่บ้านสวนกุหลาบแน่นอนครับ
0: แกวางสายแล้วอ่ะอีหงมันก็อาจจะแว๊บมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาแอบเข้าที่บ้านนี้ก็ได
6: ้ตอนนั้นน่ะยังไม่วางสายเลยก ูก็ได้ยินเสียงไก่สอนร้องแล้วมันคุยโทรศัพท์กันเสียงดังกูนอนไม่หลับเลย
0: แม่ก็มึง
6: อ๋อยไม่ต้องเถียงกันหรอก
0: สิงมันอาจจะเป็นอีวันดีกับคนอื่นก็ได้นะอีวันดีไอ้สิงชัยไอ้บุญสมแล้วก็
11: อีนกโยงคนที่4
6: พี่จำปามึงจะบ้าหรือไงก็กูบอกว่ามันคุยโทรศัพท์ไอ้ตีโย
7: ใช่ครับถ้าแม่จะเจาะจงว่าเป็นครอบครัวของป้าวันดีเนี่ยถ้าอย่างนั้นแม่ก็เอาแม่ค้าสักคนที่ตลาดปากน้ำมารวมก็ได้ครับจะได้ครบ4คนพอด
0: ีสิงอย่ามาประชดแม่แบบนี้นะ
7: แม่ครับผมแค่อยากให้แม่ใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยให้ตำรวจเขาจัดการนะครับถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวของป้าวันดีแอบมาที่บ้านของเราจริงๆเนี่ยเดี๋ยวตำรวจเขาก็จับได้เองแหละครับผมไปทำงานก่อนนะครับสายแล้วสวัสดีครับ
12: ทุกท่านขากายภาพหน่อยนะคะจะได้หายไวๆนะคะใส่กดให้นะคะ

0: มองอะไรพงสร้อย
1: ไม่มีอะไรทำหรือไง
0: มึงไม่เห็นเหรอกูถักโคเชอยู่เนี่ยมึงไม่เห็นไงอีนี่ไ
2: ปโอ้ยโอ้ยเนี่ยพี่แก้วแล้วเราจะยังไงกันดีล่ะอุตส่าห์ปลอมตัวเป็นโจรย่องเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปค้นหลังลูกเพื่อจะเจอพินัยกรรมแต่มันก็ไม่เจออ่ะ
3: ทำไมมันถึงไม่มีพินัยกรรมวะก็ไอ้สาวลูกที่เราเจอที่ห้องใต้ดินน่ะมันก็คือสาวลูกที่คุณบุงหาเลือกให้คุณสิงห์แล้วคุณบุงหาก็รู้อยู่แล้วว่ายายหงอ่ะกำลังตามหาพินัยกรรมอยู่ท่านก็ต้องเลือกรูปที่มีพินัยกรรมซ่อนอยู่สิวะ
2: แต่คุณบุงหาท่านก็แก่มากแล้วนะท่านจะหลงหลงลืมลืมหรือเปล่าพี่แก้ว
3: อย่าเพิ่งคาดเดาไปเพราะคนเดียวที่จะบอกเราได้ว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็คือคุณบุงหานี่แหละ
2: แล้วเราจะถามคุณบุงหาได้ยังไงล่ะก็อีบัวบ้านมันเฝ้าตลอด24ชั่วโมงแล้วอีมณีจันทร์อ่ะมันก็สั่งห้ามพวกเราไม่ให้พาคุณบุงหาออกไปนอกบ้านด้วย
3: ไม่รู้แหละยังไงเราก็ต้องพาออกไปนอกบ้านให้ได
1: ้นี่แกฉันเป็นห่วงยายแก้วกับยายบานเย็นจังเลยอ่ะไม่รู้ป่านนี้จะเป็นไงบ้างงั้นเดี๋ยวฉันโทรไปหายายดีกว่า
3: เดี๋ยวหงโทรมาหงว่าไงลูก
4: ฮัลโหลยายทางนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วคุณมณีจันทร์สงสัยอะไรเราหรือเปล่า
3: แน่นอนพวกมันต้องสงสัยพวกเราเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนี่แต่ยายเนี่ยมีพงสร้อยยืนยันว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในห้อง
2: ใช่แล้วพวกเราก็โชคดีด้วยเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องอ่ะตีภูมิมันโทรจีบนางนกยุงอยู่แล้วนางนกยุงมันก็หัวไวมันก็เลยช่วยโกหกว่าแกน่ะอยู่ที่บ้านสวนกุหลาบ
4: ใช่ฝีมือฉันเองโอ้ยโล่งใจไปที
3: อย่าหงแกอย่าเพิ่งโล่งอกไปแกต้องตามหาให้ได้ว่าทำไมพี่นายกำถึงไม่อยู่หลังลูก

0: ผมตั้งใจจะแอบถามย่าบูงาอยู่จ้ะ
1: โอ้โหตอนเนี้ยแกฝันไปเลยเพราะอีมณีจันทร์มันระวังตัวมากมันให้อีบัวบานน่ะไปเฝ้าคุณบูงาตลอด24ชั่วโมงแล้วมันก็ให้แม่มันน่ะไปเฝ้ากายสอนอยู่ตลอดเวลาย
2: ายหงยายว่านะตอนนี้เราต้องหาทางพาคุณบูงาออกไปข้างนอกให้ได้แกจะได้มีโอกาสถามท่านเลยพินัยกรรมแล้วก็จะได้ถามท่านเลยว่าพินัยกรรมมาซ่อนอยู่หลังลูกไหนกันแน
0: ่หงคิดออกแล้วจ้ะยายคนเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือคุณสิง
2: ห์ฮะคุณสิง
1: ห์ช่วยยังไงอ่ะ

0: ี๋ยวตรวจเครื่องจักรแล้วรายงานผลด้วยนะครับ
1: นี่เริ่มใช้ฉลากใหม่แล้วเหรอคะคุณสิง
0: ห์เริ่มใช้ฉลากใหม่ทีนี้แหละครับ
1: คุณสิงห์คะคือว่าจากการชิมดมกลิ่นแล้วก็ทดลองตัวอย่างของน้ำพริกแม่มณีจันทร์ทุกชนิดแล้วเนี่ยฉันว่าน้ำพริกกุ้งเสียบของโรงงานเราอะรสชาติแล้วก็กลิ่นแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะทั้งที่พวกเราผลิตสดใหม่ทุกวันเลยอะ
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่ค่ะงั้นฉันขอทำเรื่องเบิกน้ำพริกกุ้งเสียบร้อยกระปุกได้ไหมคะคือว่าฉันอยากให้ชาวบ้านที่ตลาดปากน้ำช่วยชิมอะค่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวทำเรื่องตามที่คุณหงสั่งด้วยนะครับ
1: คุณสิงห์คะเราก็ฉันอยากให้คุณพาคุณย่าบูงาไปที่ตลาดปากน้ำด้วยค่ะ
0: ทำไมต้องให้คุณย่าไปที่ตลาดปากน้ำล่ะครับ

0: เบิกไปเยอะไหม
1: ร้อยกระปุกอีหงนี่มันมาดูเพจน้ำพริกแม่มณีจันทร์กับเลือกภาพลักษณ์แบบนี้อ่ะมันไปยุ่งจุนจ้าอะไรคุณภาพน้ำพริกวะ
0: สารแน่ทำมาเป็นอยากช่วยงานสิ่งแค่มันอ้าปากฉันก็เห็นไส้มันทุกขดแล้วที่มันทำแบบนี้มันคงอยากเอาใจสิ่งอยากได้สิ่งเป็นผัวจนตัวสั่นด้านเหมือนแม่มันจริง
1: นอกจากที่มันมาเบิกน้ำพริกนะมันยังให้คุณสิงห์เนี่ยพาคุณบุกงาไปที่ตลาดปากน้ำเลยนะ
0: มันจะพาอีง้อยบุกงาไปทำอะไร
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: คุณย่าครับเดี๋ยวคุณย่าอธิษฐานนะครับ
3: ขอคุณพระคุณเจ้าปกป้องคุ้มครองไกลสอนวันดีและเห็นหมู่หลานสาวของลูกด้วยเธอเจ้าค่ะพรุ่งนี้สิงห์จะพาไปปากน้ำขอให้ลูกได้มีโอกาสอยู่กับเหมหงตามลำพังพูดคุยเรื่องพินัยกรรมด้วยเธอ
2: ถึงไปวางให้นะครับค่อยๆนะครับไปครับป้าพงศ์ซอยพาคุณย่าเข้าห้องเลยครับ
0: ไปไปค่ะคุณท่านไปค่ะสิงห์แม่ได้ยินว่าสิงห์จะพาคุณย่าไปปากน้ำด้วยเหรอ
2: สายของแม่เนี่ยมีอยู่ทุกที่จริงๆเลยนะครับใช่ครับพรุ่งนี้ผมกับหงตั้งใจว่าจะเอาน้ำพริกกุ้งเสียบของโรงงานเราเนี่ยไปให้ชาวบ้านที่มาซื้อของที่ตลาดปากน้ำช่วยชิมเพื่อเทสกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับ
0: และสิงห์จะพาคุณย่าไปทำไม
2: แม่ครับแม่ก็รู้ว่าย่าท่านชอบน้ำพริกกุ้งเสียบมากผมก็อยากให้ท่านไปช่วยเทสกลิ่นแล้วที่สำคัญเนี่ยผมก็อยากให้ย่าไปเปิดหูเปิดตาด้วยครับ
0: คุณสิงห์นะให้สร้อยไปช่วยดูแลคุณท่านด้วยนะคะคุณมณีแสนไม่ต้องห่วงนะคะสร้อยจะดูแลคุณท่านเป็นอย่างดีไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
4: ฉันไม่เชื่อใจแกน้ำพงสร้อยแกคนเดียวจะดูแลคุณบุงหาฮะสิงห์เอาเยบูบานไปด้วยเชื่อยายสิ
0: คุณย่าเป็นอัมพาตการมีคนดูแลสองคนเนี่ยมันก็ดีกว่าคนเดียวอยู่แล้วนะอีมณีจันลูกชายมึงไม่ได้โง่นะสิงต้องรู้อยู่แล้วว่ามึงใช้กูไปเฝ้าคุณบูงา
4: ใช่สิงไม่ได้โง่แต่ฉันก็หวังว่าป้าโบบานจะไม่โง่เหมือนกันหน้าที่ของป้าโบบานคือเฝ้าคุณแม่บูงาเท่านั้นเรื่องจิบจิบสบายสบายแค่นี้มึงคงไม่พลาดหรอกนะ
5: กูกับหลานอาศัยพวกมึง

0: อยู่กูคงปฏิเสธไม่ได้กูจะพยายามแล้วกัน
1: ไม่ใช่แค่พยายามแต่ป้าต้องทำให้ได้อย่าให้คนในครอบครัวของพี่วันดีอยู่กับคุณแม่บุ๋งอ่ะตามลำพังเด็ดขาด

0: ระวังที่มือนะคุณสิง
1: ครับ
2: คือว่าคุณสิงจะเอาน้ำพริกกุ้งเสียบของโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันไปให้ชาวบ้านที่ตลาดปากน้ำช่วยชิมแล้วก็เทสรสชาติแม่วันดีก็เลยเสนอว่าพวกเราควรจะทำน้ำพริกกุ้งเสียบสูตรของแม่วันดีเนี่ยไปให้ชาวบ้านชิมด้วยค่ะจะได้เปรียบเทียบรสชาติได
3: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับ
4: ถ้าคุณสิงได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยจะได้เอาไปวิเคราะห์ได้ถูกไงคะว่าปัญหาของการผลิตอยู่ที่ตรงไหน
5: แล้ววันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบที่เราจะทำเนี่ยมีด้วยกัน2สูตรนะสูตรแรกคือสูตรที่ชาวบ้านตำกินกันเองและอีกสูตรหนึ่งคือสูตรที่โรงงานผลิต
4: พระเอกของวันนี้นะคะคือกุ้งค่ะเราจะนำกุ้งเนี่ยนะคะมาเสียบไม้แบบนี้แล้วก็นำไปย่างไฟอ่อนๆจนสุกเรานำขุยมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมาเผาไฟดับไฟให้เหลือแต่ควันแบบนี้นะจ๊ะแล้วนำกุ้งที่เราย่างเอาไว้เนี่ยเอามารมควันอีกด้านละ10นาที
0: เนี่ยถ้าเป็นสูตรของชาวบ้านทำกินเองนะแค่รมควันเนี่ยก็หอมหอมอร่อยอร่อยแล้วล่ะ
5: แต่ถ้าเป็นสูตรของโรงงานทำเนี่ยเราต้องนำกุ้งไปอบเพื่อรีดน้ำออกจากกุ้งให้หมดจะได้เก็บไว้ได้นาน
6: ๆไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
7: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการวันรับแขก
8: สวัสดีค่ะวันรับแขกเช้านี้นะคะใครที่ไม่มั่นใจในเรื่องผิวหน้านะคะมาฟังเคล็ดลับดีๆจากแขกรับเชิญของเรากันค่ะคุณเนสค่ะ
9: สวัสดีค่ะพี่ยาสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่มีปัญหาผิวนะคะแล้วก็กำลังมองหาเซรั่มดีๆมีคุณภาพนะคะวันนี้เนี่ยมีโคนเซรั่มของพี่หนุ่มกรรชัยมาฝากนะคะและแอบบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องเพราะว่าวันนี้พี่หนุ่มฝากโปรเด็ดมาฝากด้วยนะคะต้องบอกว่าหลายคนที่เห็นตัวนี้พี่ย่าจริงๆดังมากนะเพราะว่าตัวนี้คือโฮเซรั่มของพี่หนุ่มกรรชัยหลายคนจะเห็นเลยนะคะว่าเอ้ยพี่หนุ่มแกคือเป็นคนที่พิถีพิถันมากและพี่หนุ่มเทสเองทุกสูตรเลยนะคะจนได้สูตรที่ดีที่สุดและแกคิดว่าสูตรนี้แหละที่จะเป็นสูตรที่เหมาะกับสภาพผิวของคนไทย
8: ค่ะ
9: สำหรับตัวนี้จุดเด่นเลยค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีนวัตกรรมไบโอฟิล์มนะคะในการยกกระชับบำรุงผิวลดเลือนริ้วรอยแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้หน้าเราเนี่ยไม่ว่าจะหย่อนจะเหี่ยวนะคะดูแต่งตึงขึ้นแล้วก็ดูกระชับแล้วก็ดูอ่อนวัยขึ้นที่สำคัญตัวนี้นะคะคุณผู้ชมอยากให้ดูเนื้อมากๆเพราะว่าสำหรับใครที่รู้สึกอุ๊ยไม่ชอบตัวเซรั่มที่มันเหนอะหนาเห็นไหมตัวเนื้อของเขาจะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะคะเข้มข้นแต่บางเบานะคะเวลาที่เราเกลี่ยปุ๊บพี่ย่าทาปุ๊บเนี่ยคือตึงเลยทาปุ๊บคือกระชับเลยสังเกตจากมือเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีความเงาเงาวาวๆนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นรวมถึงตัวนี้นะคะเขามีการทดสอบคุณผู้ชมขากับอาสาสมัครเรื่องของความกระชับและความชุ่มชื้นอันนี้เราไม่ได้พูดลอยๆอยู่แล้วเพราะว่าเราทดสอบจริงๆกับอาสาสมัครคุณผู้ชมจะดูเลยนะคะว่ามีเรื่องของการเทสความชุ่มชื้นความกระจ่างใสและก็ความกระชับจากสถาบันเดิมสแกนค่ะดังนั้นตัวนี้เนี่ยผิวบอบบางใช้ได้เลยไม่มีพาราเบนซิลิโคนแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมด้วยที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมหลายคนบอกอุ๊ยอยากหน้าแบบพี่หนุ่มกรรชัยทำไงสูตรของพี่หนุ่มอย่างนี้ค่ะแกใช้โฮนเซรั่มเนาะคู่กับตัวนี้ค่ะพี่ย่าก็คือโฮนกันแดดนี่ตัวนี้นะคะถามว่าโฮนกันแดดตัวนี้ดียังไงตัวนี้เขาเป็นไฮบริดซันสกรีนนะคะ SPF 50บวก PA 4บวกดังนั้นป้องกันรังสีได้หมดเลยค่ะ UVA UVB มีการทดสอบค่า SPF จากสถาบัน Cosmax และมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะคะว่ามีค่า SPF ตามจริงไม่โกงที่สำคัญตัวนี้จะมีนวัตกรรมซิงโครโลจีคุณผู้ชมตัวนี้เป็นสูตรเฉพาะของโฮนเลยหลายคนบอกเอ้ยนวัตกรรมนี้มันคืออะไรดูค่ะนี่เลยนวัตกรรมของซิงโครโลจีเนี่ยคุณผู้ชมดูเนื้อกันแดดของเขานะเวลาปกติกันแดดทั่วไปพี่ย่า
8: ค่ะ
9: ทาปุ๊บเนี่ยถ้าบีบเยอะขนาดนี้จะเป็นแบบปื้ดๆนะคะแล้วก็วอกเทารอยแต่ตัวนี้คุณผู้ชมดูเห็นไหมเขาเคลียร์ปุ๊บซึมไวเลยตัวนี้นะคะเนื้อครีมบางเบาซึมง่ายไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนาที่สำคัญไม่เป็นขุยคุณผู้ชมเห็นไหมเขาจะทำให้ผิวของเรานะคะดูใสแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่วอกไม่เทาไม่ลอยผู้ชายเนี่ยคือใช้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขาบอกเลยว่าทาปุ๊บจะกลืนกับผิวนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องรอ15นาทีคุณผู้ชมทาเสร็จออกไปได้เลยนะคะข้างนอกกันแดดเขาสามารถแอคทีฟเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติและปะการังด้วยคุณผู้ชมทาแล้วก็ลงดำน้ำว่ายน้ำได้เลยนะคะสูตรของพี่หนุ่มอย่างนี้สูตรที่ดีที่สุดคือการใช้เช้ามาคุณผู้ชมทาโฮนเซรั่มก่อนตามด้วยโฮนกันแดดแล้วพอก่อนนอนทาโฮนเซรั่มอีกหนึ่งรอบแค่นี้จบชีวิตง่าย

0: อย่างตัวเนสพี่ย่าที่มาพูดเนี่ยบอกเลยวันนี้คือเนส43นะ
1: ค่ะ
0: หลายคนจะรู้สึกว่าด้วยวัยแล้วปัญหาผิวเนสที่หนักเพราะอะไรก่อนหน้านี้คือเป็นคนไม่ดูแลตัวเองแล้วเป็นคนที่เจอแสงทุกอย่างคุณผู้ชมทำงานเนาะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้โวแสงไฟอย่างเงี้ยในสตูหรือว่าบางทีเนี่ยไปเจอแบบแสงแดด
1: ค่ะ
0: นะคะจนหน้ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยพี่ย่ามันสะสมเนสพูดเลยมันจะค่อยๆเป็นจุดด่างดำเล็กๆนะคะแล้วก็สะสมเป็นฝ้าหนากระลึกที่มากขึ้นแล้วช่วงนึงคือหน้าเราแบบเหมือนโซมอะค่ะจับไปคือหน้ามันกร้านมันสาคุณผู้ชมแล้วก็เหี่ยวมากช่วงนั้นเนี่ยพอเนทไปเจอพี่หนุ่มไปถ่ายรายการเนาะแกก็แบบเออเนทลองเอาโคนพี่ไปใช้ไหมพี่ย่าคิดดูคือหนูไม่มีอะไรจะแย่แล้วหนูก็อ่ะพี่หนุ่มลองแล้วกันเนาะหลังจากนั้นค่ะพอเนทใช้ไปคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยหลังจากเนทใช้ครั้งแรกเนทรู้สึกได้เลยจากหน้าเนทที่มันแห้งกร้านมันชุ่มชื้นขึ้นทันทีมันดูเปล่งขึ้นมันดูฟูขึ้นและสังเกตจากในรูปอันนี้คือค่อยๆใช้ไป1สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: มันทำให้ฝ้ากระจุดด่างดำจางลงเลยนะคะริ้วรอยก็จางลงแล้วก็ที่สำคัญคือพอเราใช้ไป4สัปดาห์อันนี้เห็นชัดเลยพอต่อเนื่องคุณผู้ชมอันนี้ต้องต่อเนื่องด้วยนะมันจะทำให้ผิวหน้าเนทกลับมาเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้าสด
1: ค่ะ
0: รอดที่ย่าคือเราไม่ต้องคือเรารู้สึกมั่นใจเราดูเด็กไอความรู้สึกเราก็ส่วนหนึ่งแต่พอเนสไปไหนพี่ย่ามันกลายเป็นเอ้ยทุกคนทักไปทำอะไรมาทำไมผิวดูดีขึ้นดูเด็กลงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่ไงเป็นเพราะการใช้ของที่มันต่อเนื่องและคุณภาพดีแต่วันนี้ไม่ใช่แค่เนสพี่หนุ่มวันนี้57แล้วนะพี่ย่า
1: ค่ะ
0: ปีนี้คุณผู้ชมคะพี่หนุ่มกันชัยอายุ57ค่ะผู้ชายคนนี้จะ60แล้วคือหลายคนบอกนี่หนุ่มสมชื่อมากหน้าดูเด็กหน้าดูอ่อนกว่าวัยมากเพราะว่าพี่หนุ่มคือใช้โฮนนะคะอย่างที่บอกไปเนาะนอกจากนี้กับพี่หนุ่มค่ะมีหลายๆเคสมาให้ดูกันเคสแรกก่อนใช้หน้าหมองหนักมากคุณผู้ชมเพราะว่าแกเจอแสงแดดแสงไฟเนาะเนี่ยเห็นไหมคือหนักจริงๆแต่ทุกวันนี้หลังใช้ผิวหน้าดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็หน้าใสดูริ้วรอยลดลงค่
1: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งคนออกจากบ้านไม่เคยทากันแดดเหมือนเนสเมื่อก่อนเลยเนาะอันนี้เข้าใจจนฝ้ากระมันหนามันเยอ
1: ะ
0: แล้วก็หลังจากใช้นะคะฝ้ากระมันดูจางแบบภาพต่อไปนี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมรออยู่ใช่ไหมโปรโมชั่นอ่ะอย่าดูเพลินวันนี้พี่หนุ่มนะคะบอกเลยว่าจัดโปรเด็ดมาฝากแต่คุณผู้ชมฟังดีๆนะโคนเซรั่มปกติ1ขวดแบบนี้ใช้ได้ยาวมาก 2,590 แต่วันนี้นะคะพี่หนุ่มบอกเอาไปก่อนเลยคุณผู้ชมขาลด 1,000 เหลือ 1,590 อ่ะเน็ตให้ก่อน1ขวดด้านหน้าตรงนี้นะคะและคุณผู้ชมดูดีๆนะลดแล้วไม่พอแถมเพิ่มไปอีกฟรีโคเซรั่มอีก1ขวดไซส์เดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเอาไปอีก1ขวดนี่3แล้วค่ะแต่พอไหมคะพี่ย่าอันนี้คุ้มแล้วนะ
1: ให้ได้อีกเหรอเอาสิ
0: ได้ไงคือจริงๆเนี่ยอยากจะบอกพี่หนุ่มคือไม่รู้แจกโปรอะไรเพราะไม่เคยมีโปรนี้มาก่อน
1: คุ
0: ณผู้ชมฟังดีๆ100ท่านแรกเท่านั้น100ท่านแรกนะคะที่คุณผู้ชมโทรมาทันไลน์มาทันคุณผู้ชมได้ไปเลยกับโคนกันแดด
1: โอ้ยกันแดดด้วย
0: ฟรีอีก1หลอดแต่เฉพาะ100ท่านแรกเพราะฉะนั้นซื้อ1แถมอีก3เป็น4ชิ้นนะคะจากปกติเนี่ย 9,360 คุณผู้ชมจ่าย 1,590 อ่ะคือมันคุ้มมากส่งฟรีนะคะทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บปลายทางเลย023009000กดด่วนหรือจำง่ายๆค่ะ023009000หรือคุณผู้ชมแอดมุมขวาเนาะมุมซ้ายเนาะจะเป็น QR code แอดโคนช็อปนะคะแอดมาแล้วทักซิกเกอร์หรือว่าส่งแชทให้เรา1ตัวเนาะเดี๋ยวทีมงานดูแลบริการเลยย้ำว่าเซตนี้จากเกือบหมื่นนะเหลือ 1,590 02,309,000 มีส่งฟรีทั้งโอนเงินและเก็บปลายทางนะคะให้ดูอีกหนึ่งเคสพี่ย่าเคสคนนี้เป็นคุณป้าด้วยวัยเนาะริ้วรอยก็จะมาหนักมากเห็นไหมคะความหย่อนคล้อยไม่กระชับหลังใช้นี่ดูเห็นไหมผิวดูกระชับขึ้นเลยแล้วก็ริ้วรอยดูลดลงนะคะส่วนคุณลุงท่านต่อไปจะบอกว่าจริงๆผู้ชายหลายคนมีปัญหาเพราะไม่เคยทาครีมมาก่อนเนา
1: ะ
0: คุณลุงท่านเนี้ยคือริ้วรอยความหย่อนเขาเห็นไหมมันมาตามวัยเนาะแรงโน้มถ่วงแต่หลังใช้ค่ะด้วยความที่ตอนแรกคือชัดมากแต่ตอนหลังคือกระชับเนา
1: ะ
0: หน้าดูหนุ่มขึ้นแล้วก็ดูอายุลดลงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใครสนใจอย่าลืมนะโคนเซรั่ม1ขวดปกติเนี่ย 2,590 แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมลดไป 1,000 นึงเหลือ 1,590 จ่ายแค่นี้ค่ะได้ฟรีอีกโคนเซรั่มอีก1โคนเซรั่มอีก1เป็น3แล้วนะและยังไม่พอคุณผู้ชมเฉพาะ100สายแรกได้โคนกันแดดตัวนี้นะคะคุ้มมาก1แถม3ขอให้ทัน100สายนะคะจะคุ้มที่สุดเลย1แถม3เป็น4ชิ้นนะคะจากเกือบ 10,000 เหลือเพียง 1,590 คุณผู้ชมขากดด่วนเลย02309,000 02309,000หรือแอดโคนช็อป QR โค้ดรีบสแกนคุณผู้ชมทักสติกเกอร์ลงมานะแล้ววันนี้นะคะไม่ใช่แค่เซตนี้ที่ส่งฟรีแถมส่งฟรีทั้งโอนเงินและเก็บรายทางพี่ย่าช่วงนี้นะคะโฮนของเรามีกิจกรรมดีๆกับชอบโดนใจชิงโชคใหญ่กับโฮนเซรั่มคุณผู้ชมเวลาซื้อไปนี่ได้กล่องแบบนี้เนาะเขาจะมี QR โค้ดค่ะขูด QR โค้ดแล้วก็สแกนลงทะเบียนผ่านมือถือรอรับรางวัลได้เลย iPhone iPad จักรยานยนต์รางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะยิ่งซื้อในรายการวันนี้เยอะยิ่งมีโอกาสลุ้นเยอะตั้งแต่วันนี้จนถึง20กุมภาพันธ์ปีหน้าเลย2570ค่ะดังนั้นวันนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้ทีมงานแจ้งมาเหลือ

0: น้อยมากๆแล้วเบอร์น่าจะกดยังทันนะ02-309,000หรือแอดโพนช็อปขอให้โชคดีแล้วก็หน้าใสกันค่ะ
1: ค่ะใครอยากผิวดีหน้าเด็กนะรีบจัดเลยโปรนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยิ่ง
1: คือว่าคุณสิงห์จะเอาน้ำพริกกุ้งเสียบของโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันไปให้ชาวบ้านที่ตลาดปากน้ำช่วยชิมแล้วก็เทสรสชาติแม่วันดีก็เลยเสนอว่าพวกเราควรจะทำน้ำพริกกุ้งเสียบสูตรของแม่วันดีเนี่ยไปให้ชาวบ้านชิมด้วยค่ะจะได้เปรียบเทียบรสชาติได
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับ
3: ถ้าคุณสิงห์ได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยจะได้เอาไปวิเคราะห์ได้ถูกไงคะว่าปัญหาของการผลิตอยู่ที่ตรงไหน
4: แล้ววันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบที่เราจะทำเนี่ยมีด้วยกัน2สูตรนะสูตรแรกคือสูตรที่ชาวบ้านตำกินกันเองและอีกสูตรหนึ่งคือสูตรที่โรงงานผลิต
3: พระเอกของวันนี้นะคะคือกุ้งค่ะเราจะนำกุ้งเนี่ยนะคะมาเสียบไม้แบบนี้แล้วก็นำไปย่างไฟอ่อนๆจนสุกเรานำขุยมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมาเผาไฟดับไฟให้เหลือแต่ควันแบบนี้นะจ๊ะแล้วนำกุ้งที่เราย่างเอาไว้เนี่ยเอามารมควันอีกด้านละ10นาที
5: เนี่ยถ้าเป็นสูตรของชาวบ้านทำกินเองนะแค่รมควันเนี่ยก็หอมหอมอร่อยอร่อยแล้วล่ะ
4: แต่ถ้าเป็นสูตรของโรงงานทำเนี่ยเราต้องนำกุ้งไปอบเพื่อรีดน้ำออกจากกุ้งให้หมดจะได้เก็บไว้ได้นาน
3: ๆสำหรับสูตรที่ทำให้โรงงานเนี่ยพอเราได้พริกป่นหอมเจียวกระเทียมเจียวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็นำน้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยใส่ลงไปในกระทะก่อนเลย
2: ครับ
3: แล้วเราก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บต่อด้วยน้ำมะขามเปียกจ้ะแล้วก็กะปิตาดำนอกจากใส่น้ำตาลปี๊บแล้วเนี่ยเราต้องใส่น้ำตาลทรายด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะในส่วนของกุ้งเสียบเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยเราจะนำกุ้งไปตำให้ละเอียดเลยส่วนที่2เราจะใส่ลงไปทั้งตัวเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกป่นเพื่อปรุงรสให้เข้ากันค่ะสุดท้ายนี้เราก็จะได้น้ำพริกกุ้งเสียบที่สามารถเก็บเอาไว้ได้ถึง3เดือน
2: โ
1: อ้คุณสิงคะ
2: ครับ
1: เราลองเอากุ้งเนี่ยไปให้ย่าบงหาดมดูดีไหมคะว่าหอมกลิ่นควันมะพร้าวหรือเปล่า
2: ดีครับ
1: ย่าบงหาคะช่วยหงดมหน่อยสิคะว่ากุ้งเสียบสูตรของแม่วันดีเนี่ยยังหอมกลิ่นควันมะพร้าวเหมือนเมื่อ20ปีก่อนหรือเปล่าถ้าหอมเนี่ยย่ากระพริบตาทีๆเลยนะคะ
2: งั้นเดี๋ยวผมขอย่าดมนะครับ
6: ดมดูสิคะเป็นไงคะคุณท่านบอกว่ายังหอมเหมือนเดิมเลยค่ะ
2: อย่างนี้เนี่ยก็แปลว่ากุ้งเสียบที่ผมย่างแล้วก็ลมควันเนี่ยหอมมากเลยใช่ไหมครับย่า
6: ดูท่าทางจะหิวข้าวแล้วล่ะค่ะ
1: บัวบานมาถึงบ้านแม่ค้าขายน้ำพริกแล้วเนี่ยช่วยดมกุ้งเสียบหน่อยสิจ๊ะว่าหอมหรือเปล่าเร็วนกยูงเร็ว
7: ช่วยดมหน่อยนะจ๊ะยาย
5: แกนี่มันตุ้มซ่านจริงๆเลยดูสิเนี่ยร้อนไหมเนี่ย
6: ร้อนสิ
5: ไปไปไปเดี๋ยวฉันพาไปล้างแล้วก็หายาทาหน่อยไป
6: ไปไปไปไปไปไปไป
7: ไปไปไปไ
6: ปไปไปไป
7: ดูสิเนี่ยล้อหมดเลย
6: ไม่โดนหรอกค่ะไม่น่าจะโดนนะคะไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยใจหายเลยนึกว่าโดนคุณท่านซะแล้วโอ้ยนี่ยังมีอยู่เลยนี่นะระวัง
8: โอ้ยป้าบัวบานทำไมไม่รับโทรศัพท์เนี่ยฮะให้ไปเฝ้าอีกเลยบุงอ่ะจะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้บุญชูฉันไม่ไปเลยนะโรงงานเนี่ยไปบ้านในวันนี้เลย

0: ใหญ่และขอช่วยหน่อยค่ะจะได้เสร็จเร็วๆ
1: ได้เลยจัดนั่งเลยนั่งเลย
2: ค่ะ
0: นั่งมาดีเลยสิจ๊ะซอยทีสิคะ
1: ใช่ซอยทีนะจ๊ะ
0: ทีค่ะ
3: นั่งได้ประมาณนี
0: ้ครับจะป้าช่วยได้เลย
1: เลยนะเนี่ยเราเยอะด้วยจ้ะ
4: ไหนไหนให้แม่ดูสิลูก
1: ตรงนี้เลยจ้ะ
4: ว้ายตายแล้วเลอะจริงๆด้วยค่ะแม่ว่าหงพาคุณย่าไปล้างแขนดีกว่านะ
1: ได้จ้ะ
0: โอ้ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวสร้อยไปเองค่ะ
5: ไม่ต้องหรอกไม่ต้องจ้ะไม่ต้องให้หงพาไปก็ได้เพิ่งสร้อยเนี่ยอยู่ช่วยคุณสิงห์ทำน้ำพริกดีกว่านะ
3: คุณย่าครับคุณย่าอยากให้เหมหงพาย่าไปล้างแขนไหมครับย่ากระพริบตาขนาดนี้เนี่ยคงต้องพาย่าไปล้างแขนแล้วล่ะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยจ้า
0: ไปมา
1: ไปล้างแขนดีกว่าจ้า
0: ขอของต่อเอาใหม่เอาใหม
3: ่ครับ
0: หัวเล็กต้องแหม่งค่ะ
1: ผมขอโทษนะจ้าที่ทำแขนย่าเลยคือว่าผมอยากคุยกับย่าสองคนเรื่องพินัยกรรมหลังลูกอะจ้าไปกับผมนะจ้า
6: แบบนี้วันนี้จะเข้าไปไม่ถึงบ้านอยู่วันดีหรอก
7: เอานี่คุณแล้วจะไปยังไงเนี่ย
6: โอ้ยมาส่งมาใส่ก็ไม่มีเลยมาใส่จัด
8: ไปไหนพี
6: ่ไปบ้านน้ำพริกแม่วันดีไถบ้านปากน้ำนี่แหละ
8: ไถบ้านปากน้ำอยู่ตรงไหนอะ
6: เออนะ

0: สามรูปนี้ย่าเลือกให้คุณสิงห์ไปติดที่บูชใช่ไหมจ๊ะโอเคงั้นแปลว่าหงเดาถูกงั้นย่าช่วยบอกหงอีกทีได้ไหมจ๊ะว่ารูปไหนกันแน่ที่มีพินัยกรรมซ่อนอยู่นะจ๊ะรูปนี้ใช่ไหมจ๊ะย่าไม่ใช่งั้นรูปนี้ละจ๊ะงั้นแปลว่ารูปที่มีพินัยกรรมซ่อนอยู่คือรูปใส่ชุดแต่งงานถูกต้องไหมจ๊ะลงไปในห้องใต้ดินแล้วก็ดูหลังรูปนี้แล้วแต่ว่าผมไม่เจอพินัยกรรมเลยจ้ะ
1: เป็นไปได้ยังไงพินัยกรรมต้องอยู่หลังรูปนี้สิ
2: ใจเย็น
3: ๆเอ้าเฮ้ยแล้วคุณบุงหงาอีพองสร้อยคุณบุงหงา
4: หนูเห็มหงพาไปล้างตัวเดี๋ยวเข้ามา
3: เฮ้ยแล้วปล่อยท่านไปคนเดียวได้ไงฮะเดี๋ยวเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไงอุ้ยถ้าอีมันนีมันรู้ไม่เอากูตายแน่เลยมึง
0: ยายจ๋ายายไม่ต้องไปตามหรอกนะจ๊ะถ้าพวกเราไม่พูดเนี่ยคุณมณีจันทร์ก็ไม่รู้หรอกจ้ะยายมาช่วยนกยุงทำน้ำพริกก้งเสียดีกว่านะจ๊ะ
5: เออไม่ยายว่าที่หลานสะพ้ายอุตส่าห์ร้องขอขนาดเนี้ยมาช่วยผมกับนกยุงทำน้ำพริกเถอะนะนะ
6: เห็มหงพาคุณย่าไปล้างแขนแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็คงกลับมาแล้วยายบุบานไม่ต้องกังวลนะครับมาทำน้ำพริกกุ้งเสียบด้วยกันเถอะครับ
5: นายยายมาม
4: าไม่ต้องกังวลมาช่วยกัน
5: มาครับยายช่วยหันตรงนี้เลยยาย
4: ก็แก่เร็วหรอกเครียดจัง
5: อันนี้ได้ไง
4: ได้ได้สวยเอาร้อน
0: ไปด้วยจ้ะเดี๋ยวหงเปิดให้ย่าดูนะจ๊ะนี่จ้ะ
1: ผิดแล้วหงแกะรูปผิดไม่ใช่รูปนี้

0: องรูปนี้มันไม่เหมือนกันมือผมดูที่มือ
1: ย่าต้องการจะบอกอะไรของเหรอจ๊ะ
0: มือ

0: ำอะไรอะครับแม
1: ่คุณแม่บุญหมายอยู่ที่ไหนป้าบุบานฉันให้มาดูแลคุณแม่บุญหมายไม่ใช่มานั่งทำน้ำพริกกับพวกมันแบบนี
0: ้พอได้ละครับแม่ผมไม่เข้าใจเลยครับว่าแม่จะโวยวายใหญ่โตไปทำไมแม่โกรธอะไรครับตรงนี้เนี่ยมีใครทำอะไรผิดหรอครับ
1: สิงอย่ามาพูดแบบนี้กับแม่นะคุณย่าอยู่ที่ไหน
2: คุณหงพาคุณบุญหมายไปล้างแขนในบ้านครับ
0: แม่ยาวใจเย็นครับแม
3: ่ฉันบอกให้หยุด
0: แม่ใจเย็น
3: หย
0: ุดมันไ
3: ปไปไปไป
4: ย่าต้องการจะบอกอะไรหงกันแน่จ๊ะฮะหมายถึงว่าย่าจะให้หงดูรูปในกระดาษแล้วก็ดูรูปในคลิปเหรอจ๊ะได้จ้ะห้องรู้แล้วจ้ะย่า
1: อีหอมอีหอมอีหอมมึงอยู่ไหนเนี่ยอีหอมเฮ้ยอีหอมอีหอมมึงคิดจะทำอะไรรับหลังกูใช่ไหมฮะมึงถึงได้พาคุณแม่บูงามาอยู่ที่นี่ตามลำพังแบบนี้อ่ะ
5: อย่างเดียวไม่ได้นะต้องทำซีทีสแกนให้ลูกฉันด้วย
6: คุณหมอบอกว่าประเมินอาการเบื้องต้นแล้วยังไม่ถึงกับต้องทำซีทีสแกนนะคะ
5: และฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าการประเมินอาการของคุณหมอแม่นยำฮะสิลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นะไปโรงพยาบาลเอกชนกับแม
0: ่แม่ครับพอเถอะครับผมไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้น
7: โอ้ยข่าวก่อนบุญชูก็โดนตีหัวแตกแล้วมาวันนี้สิงก็หัวแตกอีกแล้วแต่โคตรเงาอีวันดีเข้ามาอยู่ในบ้านเราบ้านเราเป็นแต่เรื่องสวยๆนะลูก
0: ยายครับ
7: ฮะ
0: ที่ผมหัวแตกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องสวยหรือไม่สวยนะแต่มันเป็นเพราะแม่ตั้งใจจะเอาหม้อไปตีเห็มผมแล้วก็กลายเป็นผมที่ต้องเจ็บตัวแทน
5: สิงโทษแม่เหรอ
0: ก็แม่ทำแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วจะให้ผมไปโทษใครยาย
5: โอ
0: ้แม่ตีผมแรงขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่ากระเทือนไปถึงแผลบนหัวแล้วหรือเปล่าคร
7: ับ นี่มันนี่ลูกมึงเจ็บอยู่นะ
5: ไม่จริงแม่อ้าวสิงห์ไม่เจ็บถ้าสิงห์เจ็บสิงห์ต้องกลับบ้านกับแม
0: ่ไม่ครับผมกับเหมหงตั้งใจจะเอาน้ำพริกกุ้งเสียบไปให้ชาวบ้านช่วยเทรสชาติผมจะกลับไปทำงานต่อให้เสร็จครับ
5: สิงห์สิงห์ไม่ได้นะ
0: ผมจะไปทำงานครับแม
7: ่อีมันเองมึงตีหัวลูกมึงเองมึงก็ยอมมันเถอะ
8: วันนี้นะจ๊ะคุณบูงาเอาน้ำพริกจากโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันเนี่ยมาแจกให้ทุกคนแบบฟรีๆเลยนะจ๊ะ
9: เพียงแค่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันชิมน้ำพริกกุ้งเสียบ2สูตรนี้นะครับและถ้าใครชอบสูตรไหนเนี่ยก็แค่เอาสติ๊กเกอร์หัวใจนะครับไปแปะที่กระดานแต่ละฝั่งได้เลยครับ

0: ี่ยเป็นสูตรน้ำพริกกุ้งเสียบของวันดีที่พวกเราช่วยกันทำไงคะส่วนฝั่งขวามือเป็นสูตรน้ำพริกกุ้งเสียบของโรงงานแม่มณีจันทร์ค่ะ
1: เอแต่ดูเหมือนว่าชาวบ้านจะชอบฝั่งอีวันดีมากกว่านุ้ย
0: อยู่แล้วก็ของมันอร่อยไง
1: ขี้คุยนะมึง
0: อ่ะแล้วไม่จริงดูคนเห็นไหมคนเยอะแยะเลยค่ะ
2: ยายมาช่วยหน่อยครับ
1: มึงเลยอีพวงสร้อยกูจะเฝ้าคุณบุญหาให้มึงไปเลยกูขี้เกียจทะเลาะกับอีมณีจันทร์มึงเข้าใจปะไป
0: เออๆไปก็ได้คุณท่านขาเดี๋ยวสร้อยมานะคะมาเดี๋ยวป้าช่วยอ่ะเรามาชิมเลยมาชิมเลยทําอะไรให้ป้าทําอะไรของคงฝากก่อนนะจ๊ะคงไปห้องน้ำก่อนปวดท้องอ่ะได้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อทำเองเอามามามาคง
3: ยังไงลูกคุยกับคุณบูงาแล้วได้เรื่องไหม
4: คงคุยกับย่าแล้วจ้ะ
3: นี
4: ่ย่ายืนยันนะจ๊ะว่าพินัยกรรมเนี่ยซ่อนอยู่หลังรูปนี้จ้ะ
3: อ
4: ้
3: าว
5: โอ้ยนี่ฉันว่าคุณบุงหงาน่าจะเลอะเลือนไปแล้วล่ะถ้าพินัยกรรมมาซ่อนอยู่หลังรูปใบนี้ทำไมพวกเราถึงหากันไม่เจอล่ะ
3: เองก็ฟังหลานพูดให้จบก่อนสิโอ้ยวอยวายจริง
4: นี่จ้ะพวกยายดูรูปนี้นะจ๊ะเราก็ดูคลิปที่เราไปถ่ายมาดูดีๆจ้ะ
6: แม่รู้แล้วอีหง
5: นี่แกรู้อะไรนางวันสองรูปเนี่ยมันก็รูปเดียวกันไม่ใช่หรอ
3: นางบานบ้าบอดไงนี่เองดูดีๆนี่คือรูปที่เราไปแกะดูใช่ไหมนี่ท่านมนูเนี่ยเอามือล้วงกระเป๋า
6: ส่วนรูปที่คุณแม่บุงอ่ะบอกว่าพี่นายกรรมซ่อนอยู
3: ่
6: คือรูปที่คุณพ่อมนูมือไม่ได้ล้วงกระเป๋า
5: โอ้ยโอ้ยอีบานเย็นตามึงเป็นอะไรเนี่ยทำไมมึงมองพลาดอย่างนี้
4: ยายอย่าโทษตัวเองเลยจ้ะยังไงตอนเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าพี่นายกรรมซ่อนอยู่หลังรูปนี้แน่ๆ
6: เราต้องรีบหาโอกาสลงไปในห้องใต้ดินอีกครั้งนึงแล้วก็หารูปนี้ให้เจอครั้งนี้เราจะพลาดอีกไม่ได้แล้วนะจ๊ะ
4: ยายหง
5: คร
4: ับ ยายหงรีบกลับไปแจกน้ำพริกเร็วคุณสิงห์กับคุณมณีจันทร์มาที่แผงน้ำพริกแล้ว
7: ไม่มีเลย
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้ทุกวันไม่มีเลยสักวันที่ไม่คิดถึงยังคิดถึง
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์นะฮะวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569กับพี่จ้อยยานีและผมยศนสรุตครับ
4: คุณผู้ชมเข้าสู่เดือนใหม่ตุลาคมแล้วแต่ว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่กับเราแบบข้ามเดือนเลยนะคะ
5: ใช่ครับ
4: เรียกว่าครบ1สัปดาห์แล้วก็ว่าได้ตั้งแต่สุกที่แล้วนะหลายจุดก็คือยังหนักอยู่บางจุดเนี่ยสถานการณ์คลี่คลายแต่ว่าจุดที่น้ำยังคงท่วมสูงตอนนี้มี1ปัญหาที่ตามมานั่นคือเรื่องของขยะและน้ำที่มันเริ่มเปลี่ยนสีและมีกลิ่นเน่าด้วยค่ะ
6: แม่น้ำเป็นฟองเลยครับผมวันที่7ครับผมเข้าสู่วันที่7วันนี้วันที่2ตุลาคมครับผมเรียนทั้งเขตนะครับผมขออนุญาตครับผมเป็นไงฮะเน่าไหมครับผมฟอร่าวิวนะครับน้ำไม่ต้องลดก็ได้ครับแค่เอาขยะออกไปให้หน่อยครับผม
4: ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังรับประทานข้าวเช้ามื้อเช้ากันอยู่ด้วยแต่เราต้องนำเสนอสถานการณ์ในแต่ละจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือที่หนองจอกนะคะชาวบ้านเมื่อกี้ในคลิปค่ะเขาบอกเลยว่าไม่ต้องช่วยให้น้ำลดก็ได
5: ้
4: แต่ขอช่วยมาบำบัดให้น้ำมันไม่เน่าเสียได้ไห
5: ม
4: ปัญหาทั้งเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นเน่าเนี่ยตอนน
5: ี้
4: เริ่มเยอะแล้วนะคะจุดที่เห็นคือหมู่บ้านฟอร่าวิลสุวินทวงศ์38ค่ะถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันแรกที่ฝนตกหนักเลยก็คือครบสัปดาห์แล้วนอกจากน้ำที่ยังท่วมสูงสภาพน้ำอย่างที่เห็นเลยค่ะเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นแล้วในโครงการนี้เนี่ยมีเด็กเล็กเยอะด้วยนะคะอยู่กัน 4,000 ครัวเรือนทุกคนก็คือกังวลนะคะเห็นสภาพน้ำแบบนี้คือช่วงแรกที่น้ำท่วมขังยังพอกล้าที่จะลุยออกไปได้
5: ใช่
4: แต่พอน้ำมันเน่าเสียแบบนี้ไม่กล้าละ
5: โอ้โหมันเชื้อโรคทั้งนั้นเลยอ่ะ
4: นะกลัวว่าจะเจอเชื้อโรคที่มากับน้ำเน่าขยับไปดูอีกจุดในหนองจอกเหมือนกันค่ะหมู่บ้านคริสตัลในซอยวัดอู่ตะเภาแขวงลำผักชีคุณผู้ชมน้ำก็ยังท่วมสูงและปิดทางเข้าออกประตูหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
5: ครับ
4: ชาวบ้านไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้เลยคือจะต้องใช้แค่รถใหญ่เท่านั้นส่วนอีกจุดชาวบ้านในพื้นที่ร้องขอความช่วยเหลือมาผ่านเพจดราม่าแอดดิกบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนเพราะน้ำเริ่มเปลี่ยนสีโอ้โหเป็นสีดำ
5: คือด้วยความที่น้ำมันนิ่งด้วยแหละฮะใช่ไหมฮะแล้วไปเจอพวกขยะต่างๆนานาที่ลอยอยู่อีก
4: มันก็หมักหมมเป็นสัปดาห์แล้วนะคะน้ำเริ่มเน่าแล้วค่ะจุดที่เห็นคือซอยเจริญพัฒนา4รามอินทรา117ชาวบ้านบอกน้ำขังตั้งแต่25กันยายนนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นอยากให้หน่วยงานช่วยมาระบายน้ำออกให้โดยด่วนอีกจุดนะคะต่อไปที่พัฒนาการกันบ้างซอย65แยก5โซน2
5: โอ้โหจุดนี้ค่อนข้างต่ำ
4: ใช่ค่ะเนี่ยรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้นะคะจะผ่านได้ก็คือใช้เป็นรถใหญ่เท่านั้น
5: ครับ
4: ขนาดรถกระบะในคลิปนะคุณผู้ชมยังค่อยๆไป
5: ใช่ไปเร็วไม่ได้เลยอันตราย
4: เพราะน้ำเกือบมิดล้อไม
5: ่
4: งั้นถ้าไปไวแล้วน้ำเข้าเครื่องเนี่ยก็เสี่ยงรถดับอีกส่วนอีกจุดค่ะหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นอยู่ซอยพัฒนาการ69
5: อ้าว
4: มายังไงเห็นปลาใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: ปลาตรงนี้จริงๆเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะบ้านเขา
5: เ
4: ขาอยู่ในบ่อเลี้ยงแต่พอน้ำท่วมปลาหลุดออกมาจากบ่อหมดแล้ว
5: เนี่ยลอยออกมาหมดเลยอ่ะ
4: เนี่ยแล้วที่กังวลคืออะไรถ้าเกิดว่าน้ำยังขังอยู่ยังเน่าเหม็นอย่างนี้มีหวังปลาตายแน่นอน
5: ใช่ครับ
4: ขยับไปที่ซอยสุขาภิบาล2ซอย15ในชุมชนอ่อนนุช40ไร่บ้างนะคะชาวบ้านในพื้นที่ดูสิน้ำเข้าบ้านหมดแล้วและท่วมมา7วันแล้วค่ะตอนนี้น้ำยังสูงเท่าหัวเข่านะคะคือคลองไม่สามารถที่จะรับน้ำได้
5: ครับ
4: และตอนนี้คนในชุมชนต้องช่วยเหลือกันเองอย่างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนชั้น2กันในขณะที่เขาสะท้อนมาว่าเริ่มได้กลิ่นน้ำเน่าเสียแล้วขยับไปสมุทรปราการบ้างซอยเอแบกนะคะหมู่บ้านนันพัฒน์โอ้ผู้ชมน้ำท่วมสูงมากนะคะจุดนี
5: ้โอ้
4: แล้วในหมู่บ้านเนี้ย มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุติดค้างอยู
5: ่ครับ
4: อ่ะบ้านไหนโชคดีว่ามีเรือก็ได้ขับออกมาได้พายออกมานะมาช่วยเหลือคนอื่น
5: เข้าตัวบงตัวบ้านหมดเลย
4: นี่แล้วมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ก็เสียหายไปด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หลายบ้านเลยค่ะที่รอรับการช่วยเหลือนะคุณผู้ชมนะขนาดรถจอดไว้ก็ไม่รอด
5: ครึ่งคัน
4: คันนี้นี่ต้องซ่อมหนักเลยละค่ะระดับน้ำเนี่ยมิดคันเลยนะคะจนสุดท้ายที่จะพาไปดูนะช่วงแรกก่อนนะคะในพื้นที่ปทุมธานีซอยแข็งขันในอำเภอลำลูกกาคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยชาวบ้านบอกนะว่าระดับน้ำลดลงช้ามาก
5: ครับ
4: จนถึงตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ไม่ต่างกับบ่อเลี้ยงปลาใช้คำนี้เลยนะคะนะคะก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยรีบเข้ามาเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วด้วยค่ะ
5: คือนอกจากจุดที่เมื่อกี้พี่จอยเล่ามาให้ฟังแล้วนะฮะยังมีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงได้รับผลกระทบหนักๆเลยก็คือเขตลาดกระบัง1สัปดาห์แล้วเหมือนกันที่ชาวบ้านบอกนะฮะว่าระดับน้ำเนี่ยบางจุดมันแทบจะไม่ค่อยลดลงเลยการสัญจรยากลำบากมากๆนะคุณผู้ชมนะฮะทำให้รถค่อนข้างจะติดหนักเลยโดยปกติรถก็ติดอยู่แล้วยิ่งเจอน้ำท่วมขังแบบนี้ยิ่งติดหนักกันเข้าไปใหญ่เลยนะฮะแล้วบางจุดเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ค่อยแนะนำให้รถเนี่ยฝ่าเข้าไปนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนี้ด้วยนะฮะอย่างจุดนี้คุณผู้ชมครับนี่คือถนนลาดกระบังสายหลักนะฮะบริเวณหน้าห้างโรบินสันครับช่วงเย็นๆของเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่ารถเนี่ยก็ยังแช่อยู่ในน้ำเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารถก็ยังพอสัญจรได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างยกสูงเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าระดับน้ำประมาณครึ่งล้อนะฮะเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งจุดครับก็คือบริเวณถนนฉลองกรุงนะฮะหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับที่ยังพบว่าน้ำก็ยังคงท่วมขังพื้นผิวการจราจรเช่นเดียวกันแม้ว่ารถต่างๆเนี่ยถามว่าพอจะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะฮะแต่ก็ต้องย้ำเอาไว้แบบนี้นะว่าต้องขับแบบระมัดระวังกันด้วยรถเล็กๆก็ยังไม่แนะนำให้ผ่านเข้าไปทางเส้นนี้นะฮะส่วนซอยลาดกระบัง54ครับหรือว่าซอยวัดศรีวารีน้อยนะฮะซึ่งเป็นย่านพักอาศัยครับแล้วก็เป็นชุมชนนะคุณผู้ชมคือเส้นทางเชื่อมต่อเนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเขตลาดกระบังกรุงเทพกับอำเภอบางเสาธงของสมุทรปราการล่าสุดเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำในซอยลาดกระบัง54นะฮะก็เริ่มลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะฮะแนวโน้มก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นแต่ทีนี้บางช่วงของถนนซอยลาดกระบัง54เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ยังคงเจอน้ำท่วมขังอยู่นะฮะแม้ว่าบางจุดเนี่ยอาจจะดีขึ้นถึงแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ตามแต่ว่าจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะฮะก็คือถนนจากปากซอยลาดกระบัง54มุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลสิรินธรครับจุดนี้น้ำยังสูงนะคุณผู้ชมนะฮ
4: ะ
5: แม้ว่ารถเนี่ยจะเริ่มวิ่งบ้างแล้วก็ตามแต่น้ำก็ยังค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะในการที่จะขับฝ่าจุดนี้ไปนะฮะซึ่งข้อมูลล่าสุดจากสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยครับบอกว่าจุดที่ยังพบน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงเนี่ยทำให้รถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้ก็คือถนนหลวงแพ่งจากแยกวัดพลนะฮะมุ่งหน้าแยกลาดกระบัง54ครับบริเวณหน้าสถานีบริการปั๊มน้ำมันปตท.แล้วก็ระดับน้ำบริเวณนี้เนี่ยเห็นบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ยังสูงอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตร
4: ค่ะ
5: โอ้เสี่ยงมากนะฮะ
4: หลายคนที่อยู่ในลาดกระบังตอนนี้ก็สะท้อนปัญหามาเพราะว่าหลายจุดในพื้นที่แห้งแล้วแต่ทำไมลาดกระบังเนี่ยถึงระบายน้ำได้ช้าด้วยความที่ภูมิประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำและเป็นแอ่งกระทะด้วยมันมีความยากเรื่องของการระบายน้ำอยู่ทีนี้มีหนึ่งในผู้ประสบภัยอยู่ในลาดกระบังค่ะก็มาแชร์ข้อมูลกับทางกทม.นั่นคือดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่เมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก4โมงเย็นค่ะดร.เอไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครตั้งใจเอาข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังและพื้นที่ฝั่งตะวันออกมาแลกเปลี่ยนกับกทม.นะคะไปถึงเนี่ยก็เจอรองผู้ว่าวิษณุก่อนพาไปชมห้องวอร์รูมของทางกทม.สักพักหนึ่งผู้ว่าชัดชาติก็ตามมาค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจประชุมกับรองนายกเอกนิตินะคะนี่ค่ะท่านชัดชาติกับดร.เอก็ยืนคุยกันพูดถึงแผนที่ทางน้ำของกรุงเทพแต่ละจุดมีการวางแผนระบายอย่างไรพูดคุยกันก็เป็นไปตามสไตล์หนุ่มวิศวะเนาะถึงแผนการระบายน้ำในลาดกระบังดร.เอเองเนี่ยเสนอแบบนี้ว่าอยากให้บริหารคลองแขนงมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำการระบายน้ำและอาจจะประสานไปกรมชลประทานก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าระบบน้ำฝั่งตะวันออกเนี่ยเชื่อมโยงกับพื้นที่นอกกรุงเทพด้วย ด้านผู้ว่าชัดชาติก็บอกนะคะว่าดร.เอเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุโมงค์
5: ครับ
4: แล้วก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยวันนี้ก็นำข้อมูลจากพื้นที่จริงเนี่ยมาแลกเปลี่ยนยอมรับว่าปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่กว้างมีคนอาศัยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาต้องพิจารณาแนวทางในภาพรวมให้ครอบคลุมค่ะ
7: ท่านก็เป็นผู้ประสบภัยว่าท่านอยู่ที่ราชบัลลังก์ก็ดีผมมาแชร์ข้อมูลกันอธิบายแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประสบการณ์ท่านก็ทำให้เราพิจารณาในมุมมองที่เพิ่มมากขึ้นวันนี้แล้วปัญหาหลักตอนนี้คือราชบัลลังก์โดยเฉพาะฝั่งที่อยู่ตอนออกเลยซึ่งพื้นที่มากแล้วก็มีประชาชนที่อยู่กันพอสมควรฉะนั้นก็เป็นผู้ประสบภัยที่ค่อนข้างสูง
8: น้ำเนี่ยมันแทบไม่ลดเลยเพราะว่าคลองแขนงเนี่ยมันกระจายไปหมดแล้วผนังคลองแขนงเนี่ยมันเปลี่ยนครับมันก็ทำให้น้ำมันขึ้นอยู่เรื่อยๆพื้นที่สุดท้ายที่สะอาดที่สุดวันนี้ก็ทราบแล้วก็คือลาดกระบังเพราะงั้นแล้วตอนนี้ก็แล้วก็มีก็ลบเพราะว่าพี่ๆเขาก็บอกว่าก็ต้องพึ่งกรมชลประทานซึ่งวันนี้ก็ยังต้องขอให้ช่วยดูดน้ำในระหว่างที่กทม.กำลังอยู่
7: ก็ทางนู้นก็ลำบาก
8: เข้าใจ
7: แต่
8: เ
7: นี้ย
8: ก็เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีขึ้นจริงๆ
9: นี่เป็นเพียงแค่จุดนี้จุดเดียวเองนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วล่าสุดนี้น้ำลดลงมาแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคุณผู้ชมนะฮ
4: ะ
9: แต่ว่าณตอนนี้ครับขอสลับอารมณ์นะฮะไปที่ผลการแข่งขันนักของนักกีฬาไทยนะครับในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ล่าสุดนะฮะโฟกัสณัฐนิชาสร้างประวัติศาสตร์ครับคว้าเหรียญทองนะฮะในกีฬามวยสากลหญิงหลังเอาชนะนักชกจากเกาหลีเหนือมาได้ครับ
10: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
9: ซึ่งการแข่งขันมวยสากลนะฮะในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะฮะโฟกัสณัฐนิชาครับจงโปร่งกลางนะฮะนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ครับจากนครราชสีมาก็พบกับนักชกนะฮะจากเกาหลีเหนือครับพักซองมีแชมป์โลก2สมัยนะฮะในรอบชิงชนะเลิศครับโดยยกแรกนะครับนักชกจากเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายที่เดินเข้าหาก่อนนะฮะขณะที่โฟกัสครับก็ใช้จังหวะดักนะฮะแล้วก็สวนกลับแล้วก็เคลื่อนที่ออกกันข้างได้ดีครับเน้นไปที่หมัดซ้ายและการโจมตีที่ลำตัวก่อนที่กรรมการให้กำปั้นสาวไทยเนี่ยนำ4-1เสียงซึ่งยกที่2ครับคู่แข่งจากเกาหลีเหนือก็เร่งเครื่องครับในการเดินหน้าเพื่อกดดันนะฮะขณะที่โฟกัสครับก็ใช้ความเร็วแล้วก็จังหวะ2ครับแม้มีช่วงที่ถูกหมัดเนี่ยจนกรรมการนับถึง8ก็ตามแต่สุดท้ายโฟกัสก็สามารถประคองสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วก็กลับมาใช้หมัดสวนหยุดการบุกของคู่แข่งและเข้าสู่ยกสุดท้ายครับซึ่งทั้งคู่นะฮะต้องบอกว่าชกกันอย่างสูสีครับแต่ว่าโฟกัสนะฮะอาศัยจังหวะการเคลื่อนที่แล้วก็ดักหมัดนะฮะพร้อมกับโจมตีที่ลำตัวอย่างต่อเนื่องก่อนครบ3ยกครับกรรมการตัดสินให้โฟกัสณัฐนิชาชนะคะแนน4-1เสียงด้วยกันสุดท้ายแล้วนะครับนักชกจากไทยเราก็คว้าเหรียญทองในมวยสากลหญิงรุ่น54กิโลกรัมในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ได้สำเร็จครับหลังผ่านผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นดีกรีถึงแชมป์โลก2สมัยเลยนะฮะอ่ะก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยเราด้วยมาสรุปตารางเหรียญกันหน่อยครับตอนนี้ไทยเราอยู่ที่อันดับที่7นะฮะอันดับ1ยังคงเป็นประเทศจีนครับ2ญี่ปุ่นนะฮะ3เกาหลีใต้4อุซเบกิสถาน5นะฮะอินเดียครับในขณะที่ไทยเรานะฮะต้องบอกว่าณตอนนี้เรามี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงจำนวนเหรียญรวมทั้งหมด43เหรียญด้วยกันครับ
4: ก็ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะที่เคหะร่มเกล้าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้และเป็นความหวังก็คือท่อซิ่ง
9: ใช่ครับ
4: นำไปหลายตัวเลยนะคะแต่เขาบอกอุปสรรคในการทำงานของท่อซิ่งมีอยู่3เรื่องด้วยกันเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
11: ร่วมเป กาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีมเอ็ม25
12: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดี้พลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
13: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
14: ดาเมจสะ

0: สม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
1: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: มะเร็งกระตุย
3: ใช้คิตตี้บาร์ม
2: ฮัตชิวฮัตจมูก
4: ใช้คิตตี้บาร์ม
5: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
6: คิตตี้บาร์ม
5: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลาก
1: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
7: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
8: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
9: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
11: ้ฟันผุเยอะเลย
12: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
13: บีบนิดเดียว
12: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
14: ต้องบีบเต็มแปลง
15: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่โอเค
16: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
20: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2570วงเงิน300ล้านบาทเปิดโอกาสคนทำสื่อเข้าถึงแหล่งทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ทุน5ประเภทประกอบด้วยทุนอุดหนุนทั่วไปทุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมทุนเชิงยุทธศาสตร์ทุนความร่วมมือและทุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่โดยทุนอุดหนุนทั่วไป50ล้านบาทเปิดกว้างให้บุคคลธรรมดาและกลุ่มอิสระยื่นขอรับการสนับสนุนทุนขณะที่นิติบุคคลด้านสื่อและวิสาหกิจเพื่อสังคมมีวงเงิน40ล้านบาทสนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายเล็กเกี่ยวกับสื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
21: Air Carrier Tech Weave และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weave และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Weave หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Weave และ Tech S
22: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
23: ่อัปปาเช
24: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
23: ่ I love อัปปาเช่
25: แม่กำลังกลับนะ
26: ลืมล้างจานให้แม่
25: ใช้นี
26: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
25: กลับมาแล้ว
23: ล้างเก่งมาก
26: สันไลเลมอนสูตรใหม
27: ่
28: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
29: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจิหน้าโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
30: มิวเป็นไรอ่ะ
31: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
30: ไม่มี
32: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
33: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลละค่ะ
34: คนผ่อนตรง
33: ไม่พออะไรค่ะ
34: เขารู้กันว่าเราเก่ง
35: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
36: เพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protect

0: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
1: ์แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ต้องบอกว่าอีกหนึ่งความหวังของชาวเคหะร่มเกล้านะฮะนั่นก็คือทีมท่อซิ่งนะฮะที่ตอนนี้ก็มีการนำอุปกรณ์ในการสูบน้ำเนี่ยไปติดตั้งเอาไว้แล้วล่าสุดเห็นบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงไปประมาณสัก 30-50 เซนด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีการเดินเครื่องครับในการสูบน้ำทีมท่อซิ่งแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงด้วยแต่อย่างที่พี่จ้อยบอกไปนะฮะว่ามันมีอุปสรรคด้วยเดี๋ยวมีอุปสรรคอะไรนะเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยทีมท่อซิ่งครับได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมด4เครื่องนะฮะตรงบริเวณคลอง1ครับใกล้กับเคหะร่มเกล้าแฟลต1เขตลาดกระบังกรุงเทพครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเร่งระบายน้ำท่วมขังภายในชุมชนนะฮะเพราะว่าชาวบ้านก็ต้องเจอกับน้ำท่วมเนี่ยมานานกว่า1สัปดาห์แล้วโดยนายวันเฉลิมเต็มพร้อมครับหรือว่าช่างกอล์ฟนะฮะทีมงานควบคุมเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเนี่ยบอกว่าหลังเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องแรกครับในช่วงสายๆก็มีการเดินเครื่องต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงบ่ายๆเนี่ยพบว่าระดับน้ำลดลงไปประมาณ 30-50 เซนนะฮะในพื้นที่ด้านในแค่ร่มเกล้าแนวโน้มก็ค่อยๆดีขึ้นครับโดยช่างก๊อฟบอกว่าเนื่องจากน้ำท่วมขังภายในแค่ร่มเกล้าเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างจะเยอะมากๆนะฮะเยอะกว่าแฟลตคลองจันหลายเท่าเลยครับก็เลยมีการประเมินเบื้องต้นเอาไว้นะฮะถ้าเกิดไม่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของฝนหรือว่าน้ำทะเลหนุนนะคิดว่าอีกประมาณ 2-3 วันน่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แค่ร่มเกล้าได้แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับตอนนี้มีการติดตั้งทั้งหมด4ตัวแล้วนะฮะก็จะมีการทำงานต่อเนื่อง24ชั่วโมงจะหยุดเครื่องเฉพาะช่วงที่เติมน้ำมันเท่านั้นครับหรือกรณีที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบเครื่องครับ
3: เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่แรกเนี่ยที่แฟลตคลองจันเราพยายามเข้าไปช่วยประชาชนที่เดือดร้อนเราใช้เวลาดูดน้ำจากแฟลตคลองจันเนี่ยประมาณไม่เกิน2วันน้ำแห้งแต่ปริมาณน้ำที่ร่มเกล้าที่เรามาครั้งที่2เนี่ยน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปกติเนี่ยประมาณ 3-4 เท่าเราคาดการณ์ว่าเราใช้น้ำเนี่ยประมาณเคลียร์พื้นที่เนี่ยประมาณ 2-3 วันกะว่าจะเร่งให้จบตอนนี้ปั๊มสูบซึ่งเราเนี่ยทำงานแล้ว4ตัวทีนี้ถ้าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเราคลี่คลายได้เร็วมากเท่าไหร่ยิ่งดี
2: ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับช่างก๊อฟบอกนะฮะบอกว่าอุปสรรคสำคัญที่เจออยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันคือ1ระดับน้ำในคลองปลายทางครับโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยมันยังสูงอยู่นะฮะก็เลยทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันมีข้อจำกัดเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสามารถสูบลงไปมันจะลงคลองฝั่งนั้นแล้วไหลต่อได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายมันจะวนกลับมาที่เดิมนะฮะสองก็คือจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ค่อนข้างน้อยครับทำให้การวางเครื่องขนาดใหญ่เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากและสามก็คือปัญหาสำคัญคือเรื่องของขยะพอขยะเนี่ยมันลอยอุดตันตรงบริเวณหัวสูบก็ทำให้การสูบน้ำมันก็ได้ไม่เต็มที
4: ่
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งจัดการเนี่ยดูสภาพขยะนะฮะ
4: ขยะเยอะมาก
2: คือตอนที่ผมลงพื้นที่ไปเองเนี่ยในพื้นที่แขร่มเกล้านะคุณผู้ชมนะฮะต้องยอมรับครับว่าตอนที่กำลังล่องเรือเข้าไปหรือว่าเอาเรือเข้าไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ่ะปัญหาที่เจอคือขยะมันลอยเต็มไปหมดเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมคือน้ำมันเต็มไปหมดจุดที่เขาเคยมีการกำหนดจุดเอาไว้ในการทิ้งขยะสุดท้ายมันถูกน้ำท่วมพอถูกน้ำท่วมขยะมันก็เลยลอยกระจายตามน้ำไปหมดนะฮะมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเหมือนกันในการระบายน้ำกันด้วยซึ่งทางผู้ว่าชัดชาติเองนะฮะก็มีการลงพื้นที่จุดที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับบอกเบื้องต้นรับทราบปัญหาทุกปัญหาแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกครับอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวหาแนวทางครับในการที่จะจัดการโดยเฉพาะเรื่องของคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะฮะทำให้การระบายน้ำอาจจะไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่โดยผู้ว่าชาติชาติบอกว่าสิ่งที่ทำได้ณตอนนี้เดี๋ยวจะมีการประสานหน่วยงานอื่นๆเพิ่มเติมครับเพื่อเร่งในการระบายน้ำคลองปลายทางให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่นะฮะที่จะไปเสริมคันกั้นน้ำในบางจุดครับเพื่อป้องกันจุดฟันหลอไม่ให้น้ำในคลองไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ครับ
5: คือมันต้องอุดไม่ให้การไหลย้อนเน
4: ี่
5: ยนะก็มีบางช่วงมันก็เป็นฟันหลอที่น้ำในคลองถึงมันย้อนเข้ามาถ้ามันย้อนมาปุ๊บมันก็จะหมุนเวียนเดี๋ยวไม่ช้าเสียเวลาไปหน่อยในการไปทำคันเพื่อป้องกันให้น้ำมันไหลย้อนลักษณะน้ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยในช่วงแรกจะลงช้าเพราะพื้นที่มันเยอะ

0: าเดี๋ยวดูซิว่ามีปัญหาอะไร
1: แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมไม่เติมน้ำอีกนะฮะเชื่อว่าระดับน้ำน่าจะลดลงภายในเร็ววันนี้นะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีชาวบ้านในพื้นที่นะฮะได้มีการถ่ายคลิปออกมาเพื่ออัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดเป็นอย่างไรลองดูครับ
2: เนี่ยครับบรรยากาศสดๆนะครับตลาดเชียงไกรนะครับผมน้ำยังระดับยังลงมานิดนึงครับให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับเนี่ยครับด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านหลังเป็นบิ๊กซีนะครับพวกเราก็มารับคนครับไปออกไปด้านหน้านะครับครับด้านซ้ายนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
1: คือเราจริงๆจะมองไปที่ทางไหนก็ยังเจอน้ำท่วมขังเต็มไปหมดเลยนะฮะ
3: ต้องใช้เรืออยู่นะคะ
1: ถึงแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงมาแล้วก็ตามจะอยู่ที่ประมาณซุ้มล้อแล้วก็ตามนะฮะแต่ก็ยังถือว่าท่วมสูงอยู่คุณผู้ชมและก็มีอีกคลิปนึงครับที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ตอนประมาณ 7:30 นะฮะที่จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยยังท่วมอยู่นะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะตรงตลาดเกียงไกรที่ถือว่ายังค่อนข้างสูงครับชาวบ้านก็ยังต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกนะฮะแล้วก็เนี่ยสิ่งที่เจอก็คือเรื่องของปัญหาขยะน้ำผิวน้ำนี่คือถูกเคลือบไปด้วยเศษขยะเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้น่ากลัวเลยนะคุณผู้ชมนะฮะขณะเดียวกันมีชาวบ้านแชร์ภาพครับที่แฟลตเกียงไกรหมายเลข10 11 12นะฮะจะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงท่วมขังค่อนข้างสูงครับแล้วก็ชาวบ้านบอกสิ่งที่เจอณตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะสีน้ำมันเริ่มเปลี่ยนกลิ่นมันเริ่มมาครับแล้วมันก็กระทบต่อความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพของคนในพื้นที่ด้วยนะฮะอ่ะก็วอนเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำกันด้วยนะฮะ
3: ใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะว่าที่โซน10เองเนี่ยระดับน้ำสูงถึงเอวแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นมีขยะลอยสะสมคุยกับหนึ่งในผู้ประสบภัยค่ะพี่มูอามัดเนี่ยบอกว่าต้องลุยน้ำออกมารับอาหารและตัวเขาเนี่ยมีอาชีพขับรถรับส่งนักเรียนก็ต้องหยุดขาดรายได้อีกนะคะขณะที่ตอนนี้ผลกระทบสุขภาพมาแล้วจากการที่ลุยน้ำแล้วน้ำมันเป็นน้ำเน่าไงคะเท้าเริ่มแดงและมีอาการระคายเคืองจากการแช่น้ำสกปรกแล้วค่ะ
1: ครับ
3: ภายในบ้านก็ต้องตัดไฟชั้นล่างก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ย้ายไปอยู่กันชั้นบนชาวบ้านที่นี่ยังรอการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นะคะแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าระดับน้ำในคลองสายหลักนั้นยังสูงอยู่ค่ะ
4: เริ่มงานเท้าเริ่มเป็นแล้ว
5: ไหนดูหน่อยครับ
4: มันเริ่มเนี่ยมันเริ่มแดงหมดแล้วเห็นว่าสับแดงหมดแล้วอ่ะไม่ว่าพอแช่น้ำแล้วน้ำสะอาดที่ไหนล่ะเนี่ยถ้าน้ำคลองไหลเมื่อไหร่ก็เราก็โอเคละจะนิ่งอยู่งั้นก็จบละมันก็ดันอยู่ตลอดคือน้ำระบายไม่ได้แล้ว
5: แล้วน้ำถ้าน้ำลดลงเนี่ยสิ่งแรกทำต้องล้างบ้านแน่นอน
4: แน่นอนคืออันนี้แน่นอนเครียดเพราะว่ามันมาแบบคือยังไงมาชั่วโดยชั่วโมงเดียวนี่บึ๊บเลยน้ำมาทีเดียวเลยนะไม่ใช่ว่า
5: ทำไมไม่ถูกเลย
4: ไม่ถูกครับคือขนแล้วกันอันที่ได้ก็คือเอาไปก่อนที่ไฟฟ้าก่อนขนขึ้นไปก่อนไอ้พวกนี้ก็แช่น้ำเลยเพราะเอาไปมันขึ้นไม่ได้แล้วข้างบนก็เต็มแล้วอ่ะไม่น่าจะพอหรอกว่าไม่น่าจะพอหรอกแล้วก็เอาพันเนี่ย
5: ก็อยากให้เขาพิจารณายังไง
4: ใช่
5: เพิ่มหรอ
4: เพิ่มหน่อยสักพอสมควรนะพอนั่นได้อ่ะ
5: มองย
4: ัง
5: ไงคร
4: ับแค่ของเสียของอะไรนี่ก็เอาพันคงจะไม่อยู่ตู้เย็นโทรทัศน์กระเจงหมดแล้ว
3: ฝากภาครัฐไปเรื่องของการเยียวยาด้วยบ้านน้ำท่วมให้แค่ 9,000
1: มันไม่เพียงพอเลยอ่ะกับการซ่อมบ้านข้าวของก็พังเสียหายด้วยนะฮะ
3: รวมถึงตอนนี้เริ่มกระทบเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจความเครียดเนี่ยที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะสำหรับชาวบ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในชุมชนค่ะการเดินทางออกมารับอาหารน้ำดื่มหรือความช่วยเหลือนี่มันลำบากนะเพราะฉะนั้นสำนักข่าววันนิวส์เป็นตัวแทนคุณผู้ชมเรานำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขมอบช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยเคหะร่มเกล้าโซน10นะคะนี่คุณบอลรัชตายกถุงวันสร้างสุขไปให้นี่แล้ววิธีการเนี่ยก็ต้องแตกต่างกันไปประเมินแล้วแต่หน้างานบางคนอยู่ที่ชั้น2
1: ใช
3: ่ชาวบ้านก็ห้อยกะละมังลงมา
1: หาถังหากะละมังหา
3: ตะกร้ากันลงมาผูกเชือกแล้วก็รับไปนะคะบางหลังถึงขั้นต้องปีนอย
1: ่
3: างบ้านหลังนี้นะคะทีมข่าวก็ต้องปีนกำแพง
1: ปีนขอบกำแพงเดินเข้าไป
3: ต้องระวังนะคะเนี่ยนะต้องระวังลื่นด้วย
1: โอเคบ้านจุดนี้ผมรู้ผมเพราะว่าวันนั้นผมก็เห็นเหมือนก
3: ัน แล้วก็ส่งให้กับผู้ประสบภัยถึงมือเลยนะคะคือด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยในการดำรงชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมขังแบบนี
1: ้แล้วคือบางบ้านนะคุณผู้ชมคือมีเด็กอ่ะเด็กเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยแล้วเจอกับสถานการณ์น้ำแบบนี้ผมเห็นขาของน้องอ่ะคือผื่นขึ้นเต็มขาไปหมดเลยนะฮะ
3: ค
1: ือณตอนนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของเด็กๆด้วยผู้สูงอายุกันด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยคุณผู้ชมความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ตัวบ้านอย่างเดียวหรือว่ารถนะฮะมันมีของ สะสมของคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมครับที่คุณครูท่านนี้สะสมหนังสือฝรั่งเศสนะฮะแล้วแต่ละเล่มเห็นบอกว่าเป็นหนังสือหายากสุดท้ายจมไปกับสายน้ำเธอบอกเสียดายมากๆนะคุณผู้ชมเนี่ยคือหนังสือที่เธอสะสมมาทั้งชีวิตครับนี่คืออาจารย์โมนามนฤดีกิจอำนวยทงนะฮะอดีตอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสวัย78ปีครับซึ่งบ้านของอาจารย์โมนานะฮะอยู่ที่ชุมชนหลังแฟลตคลองจันทน์ครับปัจจุบันเธอเกษียณอายุแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศสอยู่อาจารย์บอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาเนี่ย45ปีไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยนะฮะบอกปี54น้ำท่วมว่าหนักแล้วแต่ก็ยังรอดมาได้แต่รอบนี้เนี่ยไม่รอดคุณผู้ชมครับระดับน้ำสูงถึงเอวขนของหนีน้ำก็ขนไม่ทันนะฮะสุดท้ายทุกอย่างถูกน้ำท่วมพังเสียหายกันหมดและที่บอกว่าเสียดายที่สุดคือหนังสือหายากกว่า200เล่มครับเพราะว่าหนังสือเหล่านี้นะฮะอาจารย์โมนาเนี่ยตั้งใจซื้อกลับมาจากกรุงปารีสเพื่อที่จะใช้สอนเด็กไทยครับตลอดชีวิตการทำงานกว่า 30-40 ปีบางเล่มเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันหายากมากๆนะฮะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยหลายแสนบาทและที่สำคัญคือพอน้ำท่วมทำให้หนังสือมันเปียกเสียหายเธอจำใจต้องยอมทิ้งหนังสือเหล่านี้บอกเป็นสิ่งที่มันทำใจยากมากที่สุดเพราะเธอสะสมหนังสือเหล่านี้มาตลอดทั้งชีวิตครับ
6: มันรับไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนเย็นน่ะไม่แห้งหมดเลยแต่พอตอนเช้าขึ้นมาน่ะน้ำครึ่งขาแล้วอ่ะ
7: ตรงน
6: ี
7: ้เป็นชุมชนหลังแฟลต
6: ไม่เคยมีท่วมเลยอยู่มา45ปีไม่เคยท่วมหนังสือนี่เป็นแสนนะคะซื้อมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวสิคะคนไม่ได้ประสบไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นยังไงอะค่ะ
1: กิ๊กเดียรพรที่ไปสัมภาษณ์อาจารย์โมนานะฮะก็เลยต้องเนี่ยกอดกันหน่อย
3: ให้กำล
1: ัง
3: ใจ
1: อาจารย์กันหน่อยนะฮะคือหนังสือบางเล่มถ้าเล่มไหนยังพอฟื้นฟูได้ก็จะนำไปฟื้นฟูแต่ถ้าเล่มไหนมันฟื้นฟูไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องจำใจยอมทิ้งไป
3: ต้องคัดเลือกแล้วมูลค่าเป็นแสนนี่ไม่นับรวมมูลค่าทางจิตใจด้วย
1: ถูกอันนี้สำคัญกว่านะฮะแล้วก็มอบถุงยางชีพครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะและอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าน่าเห็นใจไม่แพ้กันก็คือคุณสร้อยสุดาคือเธอเนี่ยมีอาชีพนะฮะเป็นไรเดอร์พักอาศัยอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์20คุณผู้ชมหลังจากน้ำแห้งสิ่งที่เธอรีบทำเลยคือกลับไปดูรถก่อนเลยนะคุณผู้ชมคือพอไปดูรถโอ้โหสภาพรถมันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้ำแห้งแล้วนะพอขยับตัวรถนี่โอ้โหเหมือนเอียงปุ๊บเทน้ำออกมาเลยอยู่เลยอ
3: ่
1: ะเนี่ยแล้วคือสภาพเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่ารถมันจอดแช่น้ำตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นนะฮะแล้วรถของคุณสร้อยสุดาเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีประกันด้วยโอ้โหอันนี้หนักเลยเบื้องต้นนะเธอต้องควักเงินเนี่ยจ่ายค่ารถลากไปก่อน 2,500 ค่าตรวจเช็คสภาพรถอีก 3,000 ซึ่งถามว่าค่าซ่อมจะโดนอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่เธอบอกว่าเดือดร้อนมากๆครับ
8: เราไม่ได้ยินดีที่จะให้รถพังครับผม
7: พอมาเห็นมันมีของรถคือเหมือนทั้งชีวิตของเราไม่ม
8: ี
7: ประก
8: ัน
7: ด้วย
8: ใช่แล้วเรามีลูก2คนทำงานคนเดียวครับมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะก็คนธรรมดาคนหนึ่งหากินทุกวันทุกวันแล้วก็พยายามทำให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันไปกันหาม
1: เนี่ยคุณสร้อยสุดาบอกว่าเนี่ยรถคันแรกด้วยแล้วก็ยังมีภาระที่ต้องคอยดูแลลูกอีก2คนด้วยเหมือนกันสุดท้ายพอรถพังแบบนี้แล้วอาชีพไรเดอร์ล่ะ
3: จะยังไงต่อ
1: วิ่งรถไม่ได้แล้วจะยังไงกันต่อนะฮะแล้วไม่ใช่รถของคุณสร้อยสุดาอย่างเดียวคุณผู้ชมนี่คือภาพจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือทีมงานถ้ามีภาพเทียบนะถ้าหาทันนะลองเทียบให้ดูหน่อยคือเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่รถทุ่น้ำท่วมเยอะมาก
3: ๆ
1: คือผมเนี่ยมีโอกาสถ่ายภาพเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือผมปีนขึ้นไปบนคือต้องบอกว่าขึ้นไปบนแฟลตเนี่ยชั้น5เพื่อที่จะถ่ายภาพลงมาเนี่ยจะเห็นว่าจุดนี้เนี่ยคือรถเนี่ยมันน้ำท่วมเยอะมากเยอะมากๆแล้วพอภาพเมื่อกี้คือระดับน้ำเนี่ยมันลดลงไปแล้วไม่เป็นไรหาภาพไม่ทันไม่เป็นไรขออนุญาตลองซูมเข้ามาหน่อยได้ไหมฮะจะได้เห็นภาพชัดๆเลยว่าจุดนี้เนี่ยก่อนที่น้ำมันจะลดลงอ่ะก่อนหน้านี้มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
3: เห็นแต่หลังคาเนาะ
1: คือสภาพรถมันกลายเป็นแบบนี้คือเอาจริงๆจุดนี้เนี่ยเขาว่าน้ำคือมันค่อนข้างสูงแล้วหวังเอารถไปจอดหนีน้ำกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันมันก็ไม่รอดน้ำมันก็เลยท่วมเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนี่แหละคือความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นไปได้ ไม่รู้แหละจะเยียวยายังไงอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของรถที่มันจมน้ำเหล่านี้เพราะว่าก็ต้องอย่าลืมนะฮะว่ารถมันเป็นอุปกรณ์สำคัญเหมือนกันในการทำมาหากินของใครอีกหลายคนเลยนะฮะ
3: บางคนยังผ่อนไม่หมดด้วยซ้ำ
1: ใช่ให้กำลังใจทุกคนด้วยนะฮะ
3: แล้วน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสจริงๆขนาดสถานศึกษาก็ไม่รอดนะคะอย่างที่แรกเนี่ยคือโรงเรียนบางกะปิมีคุณครูและบุคลากรที่นำรถไปจอดที่โรงเรียนกลายเป็นว่าจมน้ำเสียหายไปกว่า20คันนะคะนี่คือสภาพของโรงเรียนบางกะปิค่ะคุณผู้ชมน้ำท่วมเพราะว่าพื้นที่เนี่ยติดกับแฟลตคลองจันทร์เมื่อกี้เลยที่เราเล่าสถานการณ์ไปรถยนต์คุณครูและบุคลากรเสียหายกว่า25คันอาคารด้านหน้าซึ่งใช้เก็บเอกสารก็ถูกน้ำท่วมจนเอกสารเสียหายหมดค่ะหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนโต๊ะเก้าอี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ค่ะตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้แล้วก็ร้านค้าในโรงเรียนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะพวกสินค้าชั้นวางอะค่ะถูกน้ำซัดพังเสียหายหมดแล้วส่วนต้นไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่ด้านนอกโอ้หักโค่นเลย
1: ครับ
3: ล้มลงมาแบบนี้ขวางทางอยู่นะคะส่วนพื้นที่ด้านหลังและห้องกิจกรรมอุปกรณ์ก็กระจัดกระจายไปด้วยแรงน้ำบางจุดเนี่ยด้วยความที่น้ำมันลดลงแล้วค่ะ
1: บ
3: ุคลากรคุณครู
1: น
3: ักเรียนมาช่วยกันทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงปิดเทอมนะแต่เด็กๆที่เขารู้ข่าวเขาก็มาช่วยกันคนละแรงนะคะคุณผู้ชมน่าจะต้องใช้เวลาอยู่เพราะความเสียหายค่อนข้างเยอะมาก
1: ใช่ครับ
3: เอาอีกแห่งหนึ่งค่ะที่ก็ได้รับผลกระทบหนักมหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ไหม
1: นี่หนักเลยนะถึงเอวถึงอกเลยนะบางจุดอะ
3: แล้วท่วมขังอยู่หลายวันด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำลดลงจนใช้คำว่าเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะนี่ก็มาตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดค่ะมีการสำรวจความเสียหายพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งจากทั้งหมด65อาคารได้รับผลกระทบทั้งอาคารเรียนหน่วยงานบริการนักศึกษาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบไฟตู้ควบคุมแล้วก็หม้อแปลงอันนี้สำคัญ
1: ใช่ครับ
3: เขาบอกเดี๋ยวต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเปิดใช้งานและคาดว่ามูลค่าความเสียหายครั้งนี้นะคะมากกว่า200ล้านบาทเยอะเลยค่ะมหาวิทยาลัยบอกเลยว่าน้ำช่วงน้ำท่วมเนี่ยหลีกเลี่ยงการสูบน้ำออกสู่ถนนและชุมชนโดยรอบตั้งใจว่าจะไม่ให้กระทบเพิ่มขึ้นกับพี่น้องประชาชนขณะที่ตัวพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยู่ต่ำกว่าถนนทำให้ระบายน้ำได้ยากนะคะนะซึ่งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะพาไปดูรถคันหนึ่ง รถคันสีดำเขาพยายามที่จะหนีน้ำเหมือนกันแล้ววิธีการหนีน้ำก็คือเหมือนเอาอิฐมาหนุนค่ะ
1: คือต้องบอกว่าดูภาพนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหโชคดีนะเอารถหนีน้ำไว้ที่ไว้ค่อนข้างสูงเลย
3: แ
1: ต่พอดูน้ำรถเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
3: สูงขนาดไหนที่เทินขึ้นไป
1: คือเขาต้องเอาอิฐตัวหนอนเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ชมมาเทินรถเพื่อยกสูงขึ้นไปซึ่งถามว่าสูงระดับหัวเข่าเลยนะ
3: ใช่
1: โอ้โหถึงจะหนีน้ำได้นะฮะ
3: นะคะก็คาดว่าน่าจะใช้แม่แรงในการยกแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตอนลงเพราะตอนนี้น้ำแห้งแล้วเนาะเป็นภาพขวามือเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะคุณผู้ชมนี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่ารุนแรงครั้งหนึ่งในรอบกว่า4ทศวรรษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ครับ
3: โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติวันจันทร์นี้แล้วนะคะแล้วก็การสอบปลายภาคช่วง 14-28 ตุลาคมก็ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับและในช่วงที่ภาวะน้ำท่วมแบบนี้นะฮะแน่นอนครับว่ามีพี่น้องชาวไทยหลายท่านได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมล่าสุดครับทางซัมซุงนะฮะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนครับผ่านพ้นปัญหานี้ไปพร้อมๆกันครับ
9: บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมและกรุงเทพมหานครสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น36เครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย4แห่งทั่วกรุงเทพได้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งมีประชาชนกว่า 1,500 คน
10: ผู้ที่พักพิงเนี่ยค่ะก็จะมาจากส่วนมากมาจากในชุมชนย่านเคหะร่มเกล้าค่ะซึ่งเป็นผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะหลายๆคนนะคะออกจากบ้านมาอพยพมาโดยที่ไม่ได้นำสิ่งของติดตัวมาแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าที่จะใช้เปลี่ยน ก็ได้รับความสนับสนุนนะคะเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าค่ะจากทาง Samsung ซึ่งก็เข้ามาแล้วก็ช่วยในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้มากเลยเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีสถานที่ตากผ้าค่ะปัจจุบันก็ประชาชนที่พักอยู่ก็จะต้องซักแล้วก็ตากตามบริเวณทั่วๆไปอยู่อะค่ะ
9: นอกจากนี้ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยณศูนย์ช่วยเหลือรามอินทราสะพานสูงและมีนบุรีพร้อมตั้งจุดให้บริการซักอบผ้าฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นรวมถึงส่งทีมงานลงพื้นที่มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นในพื้นที่สะพานสูงเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยทันทีขณะเดียวกันซัมซุงยังเร่งดูแลลูกค้าเพื่อช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์เสียหายจากน้ำท่วม
11: ในฐานะตัวแทนบริษัทซัมซุงนะครับวันนี้เราก็เข้ามาช่วยนะครับผู้ประสบอุทกภัยทางซัมซุงเนี่ยมีความช่วยเหลือเร่งด่วนที่นำเข้ามาสำหรับที่ศูนย์ประสบภัยไม่ใช่เฉพาะที่ลาดกระบังนะครับเราส่งไปทั้งหมด36ตัวที่4ศูนย์ด้วยกันก็มีที่ลาดกระบังนะครับที่มีนบุรีที่รามอินทราแล้วก็ที่สะพานสูงนะครับเพื่อจะช่วยบรรเทาอย่างเร่งด่วนให้กับผู้ประสบภัยนะครับ
9: สำหรับการดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบซัมซุงมอบสิทธิพิเศษฟรีค่าแรงช่างและค่าตรวจเช็คสภาพเครื่องสำหรับโทรศัพท์มือถือและส่วนลดค่าอะไหล่ 50% สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมขยายการรับประกันงานซ่อมจาก90วันเป็น120วันสำหรับลูกค้าที่แจ้งซ่อมผ่าน SmartThings หรือ Samsung Members ระหว่างวันที่26กันยายนถึง31ตุลาคม2569และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่ผ่านทาง samsung.com จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569
3: ดูแลอย่างเต็มที่ขอบคุณ Samsung ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันจันทร์นี้5ตุลาคมห้ามพลาดเลยนะคะเตรียมพบกับรายการใหม่รายการข่าวใหญ่วันนี้เปิดหน้าจอช่องวัน31 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่สำนักข่าววันนิวส์ปรับทับลุยสนามข่าวช่วงสายกับรายการข่าวใหญ่วันนี้พบกับ2พิธีกรข่าวคู่หูค่ะพี่แจ็คศรีสุพางกับพี่อ๊อฟชัยนนท์จะมาคุยข่าวใหญ่เล่าแบบถึงใจอินไซต์ทุกมุมให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญของวันนะคะและส่งต่อประสบการณ์ใหม่ให้กับคุณผู้ชมติดตามรายการแบบเต็มอิ่มต่อเนื่องในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะติดตามรายการข่าวใหญ่วันนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นเป็นต้นไปเริ่มพร้อมกันวันจันทร์ที่5ตุลาคมทางช่องวัน31นะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆอย่างที่ปราจีนบุรีเนี่ยโรงพยาบาลเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเจอระดับน้ำท่วมสูงกว่าเมตร50จำเป็นต้องมีการอบพยพนะฮะทั้งผู้ป่วยเครื่องมือแพทย์ไปยังโรงพยาบาลข้างเคียงส่วนพื้นที่รอบๆโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
12: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
13: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
14: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
15: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
16: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
17: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
12: ้รวมข่าวใหญ
18: ่คุยข่าวใหญ
12: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี้

0: ุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านรวมแต่เปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด1กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
1: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอร์โอมิรอล
7: ปากเหม็นแน่ๆ

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงนึงว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
3: ใช่
2: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: Is that good?

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
3: สี่สิบแปดปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ปุ๋ยทิพย
3: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นอีกตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะตอนนี้ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักเลยขนาดคนในพื้นที่ยังบอกเลยว่าน้ำท่วมรอบนี้หนักกว่าปี54
6: ใช่ครับ
5: สิ่งที่ต้องทำก็คือเร่งอพยพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อนและที่คุณผู้ชมเห็นค่ะนี่คือภาพมุมสูงของปราจีนบุรีนะคะด้านของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างบอกเลยว่าน้ำท่วมปีนี้รุนแรงกว่าปี54มองไปทางไหนก็เห็นแต่น้ำสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างตอนนี้อยู่ในระดับวิกฤตค่ะเกือบ 100% จากน้ำที่ไหลเข้ามาจากหลายทิศทางทั้งจากอำเภอกบินบุรีศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมารวมกันที่อำเภอบ้านสร้าง
6: ครับ
5: ก็เลยเป็นจุดรับน้ำและวิกฤตหนักมีชุมชน7ชุมชนที่ถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดค่ะส่วนตลาดบ้านสร้างเนี่ยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเก่าอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงตอนนี้ยังไม่ท่วมนะคะเพราะทางเทศบาลได้วางแนวกระสอบทรายสูงประมาณ1เมตรเอาไว้ป้องกันน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้3เครื่องก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีน้ำลงมาเพิ่มแล้วก็ไม่มีฝนตกเพิ่มนะคะ
6: ครับ
5: โดยจากการประเมินมองว่าน้ำท่วมปีนี้รุนแรงกว่าปี54อย่างที่บอกค่ะเมื่อน้ำท่วมเกือบ 100% ก็ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยออกจากพื้นที่ก่อนนะคะอย่างผู้ป่วยติดเตียงจะถูกย้ายไปพักชั่วคราวที่โรงพยาบาลบ้านสร้างนี่ค่ะช่วยกันพาขึ้นเปลสนามมาที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดที่น้ำยังไม่ท่วมนะคะ
6: ครับ
5: เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทางรักษาการผู้ว่าก็สั่งให้วางแนวกระสอบทรายที่โรงพยาบาลแห่งนี้ป้องกันน้ำท่วมเอาไว้แล้วเรื่องของปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยหลายจุดแล้วก็หลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือกันนะคะที่ขาดไม่ได้และต้องชื่นชมไม่ว่าจะเป็นกู้ชีพกู้ภัยนั่นก็คือพี่ๆทหารทหารได้นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลืออพยพคนแล้วเนี่ยพอได้รถทหารมาค่ะรถเขาจะสูง
6: ใช่ครับ
5: ก็สามารถลุยเข้าไปในหลาย

0: จุด
1: โอ้โหน้ำไปหัวเข่านี่ประมาณสัก50เซนได้นะ
0: ค่ะก็ช่วยเหลืออพยพทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอ่ะบางคนไปอยู่ชั้น2ของบ้านนะก็พาลงมาด้านล่างแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือบางคนไม่ต้องการอพยพก็จะเอาอาหารน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับคนที่ติดค้างอยู่ในบ้านทั้งในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างด้วยซึ่งนอกจากพี่ๆทหารแล้วอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่คอยช่วยเหลือลูกบ้านแต่กลับกลายเป็นข่าวเศร้าวันนี้เพจ Facebook กรมการปกครองค่ะได้โพสต์ไว้อาลัยและสดุดีผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีวีรบุรุษผู้เสียสละซึ่งเสียชีวิตจากการถูกไฟดูดระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกบ้านเมื่อคืนวันที่1ตุลาคมนะคะก็ได้ชื่นชมกล่าวสดุดีในคุณงามความดีของวีรบุรุษผู้เสียสละนะคะที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านด้วยขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเองคุณผู้ชมคะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจับปลาเลยบ้านไหนมีแหก็มาหว่านแหกันคือช่วงนี้น้ำเยอะแล้วก็มีข่าวมาว่าปลานิลจากบ่อเลี้ยงที่ถูกน้ำท่วมอ่ะมันหลุดออกมาจากบ่อเลี้ยงชาวบ้านก็เลยเอาแหมาหว่านแล้วจับได้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็จับปลากันแล้วก็นํากลับไปทํากินกันในครอบครัวประทังไปก่อนบางคนก็เอาไปขายในช่วงวิกฤตนะช่วงนี้ไม่สามารถที่จะทํางานหารายได้ได้นะคะ
1: และแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่ในการที่จะเข้าออกหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ก็ต้องใช้เรือซึ่งเรือวันสร้างสุขคุณผู้ชมครับก็ได้มีการฝากกระแสน้ำเข้าไปยังชุมชนนะฮะพร้อมกับถุงยางชีพวันสร้างสุขนะฮะจากน้ำใจคนไทยทั้งประเทศครับก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ชุมชนท้ายวัดหลวงที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะเพราะชาวบ้านเองก็เจอน้ำล้อมมานานเนี่ยเห็นบอกว่าบางจุดน้ำท่วมเนี่ยลึกถึง2เมตรด้วยกันมิดหัวเลยนะคุณผู้ชมนะฮะและบางครอบครัวครับก็จะมีเด็กนะฮะทั้งเด็กเล็กแล้วก็เรื่องของผู้ป่วยผู้สูงอายุกันด้วยคือทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับพร้อมกับเรือวันสร้างสุขนะฮะและเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับลงชุมชนพื้นที่ท้ายวัดหลวงนะฮะในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำปราจีนบุรีครับเพื่อแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือกันนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับน้ำค่อนข้างจะลึกนะฮะก็เลยจำเป็นต้องใช้คนที่เขาชำนาญเส้นทางเนี่ยในการที่จะพาเข้าไปเนี่ยก็นำความช่วยเหลือเข้าไปคุณผู้ชมครับโดยมีชาวบ้านรายนึงเนี่ยซึ่งเธออยู่กับสามีแล้วก็ลูกวัยเพียงแค่1ขวบ8เดือนเท่านั้นนะฮะติดอยู่ในบ้านตั้งแต่29กันยายนครับกังวลเนี่ยก็คือเรื่องของสัตว์มีพิษนะฮะแล้วก็อาหารที่ต้องคอยกินคอยใช้เนี่ยให้มันเพียงพอขณะที่ชาวบ้านอีกรายนึงบอกว่าน้ำครั้งนี้เนี่ยมันสูงมากสูงกว่าที่เขาเคยเจอนะฮะคือพยายามขนของหนีน้ำแล้วเนี่ยแต่ว่ามันทำไม่ได้จริงๆคือเขาบอกว่ารถเนี่ยเขาไปจอดอยู่บนสะพานเขาต้องเดินฝ่าน้ำเนี่ยเพื่อออกไปรับถุงยางชีพแล้วก็ต้องออกไปดูรถของเขาทุกๆวันว่ารถยังโอเคดีหรือเปล่านะฮะพอได้รับถุงยางชีพจากวันสร้างสุขครับเจ้าตัวถึงขั้นสวมกอดผู้สื่อข่าวของเรานะฮะบอกดีใจมากๆเลยเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยได้เพียงแค่เข้ากล่องเองรอบนี้ได้ข้าวสารอาหารแห้งข้าวของใช้จำเป็นก็จะนำไปใช้เพื่อประคองชีวิตในช่วงน้ำท่วมครับ
2: เหนื่อยเราตุนไข่ก็ยังเหลืออีก20ฟองค่ะเราตุนไข่ไว้แล้วก็พวกน้ำมันอะไรมีอยู่ค่ะดีใจค่ะดีใจเพราะทุกครั้งจะได้แต่ข้าวสารไอ้ข้าวกล่องข้าวกล่องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมาก
3: ดูแลตัวเองนะคอยน้ำรวยๆนะแม่นะ
2: ค่ะ
3: สู้ๆนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะแม่
1: ในขณะที่ทีมข่าวเราก็ไปเจอกับอีกหนึ่งคนนะฮะชื่อว่าคุณพรทิพย์ครับอายุ48ปีเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาในบ้านตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะฮะแล้วก็ไหลค่อนข้างแรงด้วยจนไม่สามารถที่จะเข้าออกชุมชนได้ครับโดยเพิ่งจะมีความช่วยเหลือเข้ามาถึงเนี่ยเมื่อวันสองวันนี้เองนะฮะแม้ว่าบ้านของเธอจะอยู่บนเนินแล้วก็ไม่ถูกน้ำท่วมก็ตามแต่ว่ารอบบ้านเนี่ยคือน้ำมันล้อมไม่หมดแล้วการจะเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยมันยากมากๆนะฮะซึ่งความลำบากที่สุดก็คือลูกวัยเพียง4ขวบที่เป็นไข้ด้วยแล้วจะฝ่าน้ำออกไปซื้อยาก็ยากลำบากเหลือเกิน
0: ร้านยาปิดไหม
1: ปิดด้วยนะฮะสิ่งที่เธอทำได้ก็คือต้องเอายาพาราเนี่ยมาบดเป็นผงแล้วก็ละลายน้ำเพื่อให้ลูกเนี่ยทานไปก่อนนะฮะเพื่อลดไข้ในช่วงกลางคืนเพราะว่าน้ำมันลึกแล้วก็ไหลแรงด้วยตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทุกคนในบ้านออกไปทำงานไม่ได้เลยครับรายได้ก็ไม่มีเหมือนกันขณะที่ข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากบ้านเนี่ยอยู่ท้ายซอยความช่วยเหลือมักจะไปไม่ค่อยถึงแต่ว่าทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราครับก็นำถุงยางชีพโครงการวันสร้าง

0: สุขนะฮะเพื่อเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนท้ายวัดหลวงเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นครับ
1: อยากได้แค่น้ำกับของแห้งเพราะเราพอทำกินได้อยู่เพราะมันอยู่บนเนินอยู่ค่ะ
2: ไม่อยากให้น้ำลดไวๆไหม
1: อยากค่ะเพราะว่าอยากไปทำงานไม่ทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าหยุดกันหมดเลยหยุดทุกคนในบ้านไม่มีรายได้อะไรเลยตอนนี้เงินก็ไม่มีถึงมีก็ซื้ออะไรกินไม่ได้เพราะไม่มีใครขายที่ไหนก็ไปขายไม่ได้มีก็หน้าไข้เราก็ไปลำบากเพราะว่ากักตุนไว้ตอนที่ว่าเราได้เงินไอ้ไทยช่วยไทยนั่นแหละค่ะพอได้ประทังชีวิตไปค่ะแต่ว่าตอนนี้อาหารคือของสดมันไม่มีกินแล้วมันไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหน
0: ซึ่งเรือวันสร้างสุขนะฮะและเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับและเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีการอบพยพนะฮะชาวบ้านในชุมชนท้ายวัดหลวงเนี่ยประมาณ8คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยด้วยนะฮะหนึ่งในนั้นครับคือแม่อีทวัย72ปีนะฮะร้องไห้เลยเพราะว่าบ้านไม้ของเธอเองเนี่ยถูกน้ำท่วมระดับอกนะฮะข้าวของเครื่องใช้ก็พังเสียหายในขณะที่ตัวของเธอเองก็ป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยนะฮะน้องสาวก็เพิ่งผ่าตัดต้อกระจกและก็ยังมีคนป่วยเบาหวานอีกณตอนนี้เนี่ยแม่อีทบอกเลยบอกว่าขอเอาชีวิตรอดก่อนและหลังจากน้ำรดไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำอะไรต่อครับ
3: พยายามไม่ร้องไห้แม่อดทนมาหลายวันแต่แม่กลับรู้สึกว่าปล่อยให้น้ำตามันออกมามันเจ็บน้อยกว่าให้น้ำตามันไหลเข้าไปข้างในแม่จะขอไปนู่นนะลูกบอกขอสอใหม่นะลูกรีบให้ลูกบ้านของแม่มาถึงอกแล้วเป็นไม้ด้วยลูกตอนนี้แม่ไม่เหลืออะไรแล้วลูกเนี่ยนี่หลานหนัก160นี่คนนี้น้องสาวเพิ่งผ่าต้อมาได้10กว่าวันแล้วน้องคนสุดท้องเบาหวานต้องฉีดอินซูลินแล้วบ้านที่หนูไปรับเนี่ยคือบ้านที่เราไปขอลี้ภัยเขาแล้วบ้านเขาก็กำลังน้ำจะเข้าแล้วลำบากมากลูกลำบากที่สุดเลยแม่ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือแม่ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำพรขอให้ลูกหลานทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือมีความสุขมีความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกนะแม่ขอบพระคุณอย่างสูงลูก
0: คือแม่อีได้บอกต้องขออพยพออกมาก่อนเลยคือไม่รู้ว่าระดับน้ำมันจะเพิ่มสูงอีกมากน้อยแค่ไหนด้วยขอเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่า
4: ขอกอดให้กำลังใจคุณแม่ด้วยขอเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยคุณผู้ชมส่วนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้ก็กลายเป็นว่าระดับน้ำสูงประมาณเมตรครึ่งเลยนะคะ
0: ครับ
4: ผู้ป่วยก็ต้องอพยพย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะตลอด2วันที่ผ่านมาได้อพยพผู้ป่วยและเครื่องมือทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์แทนด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการอพยพว่ามีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอพยพมาแล้วประมาณกว่า300รายค่ะ
5: เราก็ได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยอยู่ประมาณสัก300กว่ารายครับงั้นนั้นเราก็ได้เปิดการให้การรักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรักษาผู้ป่วยด้วยรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อนซึ่งก็สนับสนุนเต็มที่นะครับโดยเฉพาะการหมุนเวียนบุคลากรนะครับการร้องขออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆซึ่งของเขาอ่ะมีเพียงพอที่จะให้การบริการได้นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ไม่มีกังวลครับเพราะว่าดูแล้วคนปราจีนเป็นคนใจดีครับ
4: ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์สถานการณ์เรียกว่ายังเพียงพออยู่นะคะเรื่องของทรัพยากรและการดูแลขณะเดียวกันคุยกับพี่พยาบาลนางสาวชวราค่ะเป็นพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเธอร้องไห้เลยเปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วมันทุลักทุเลมากยังโชคดีที่มีหน่วยทหารในพื้นที่คอยช่วยเหลือมองว่าถ้าไม่มีทหารเนี่ยสถานการณ์อาจจะแย่กว่านี้นะคะและอยากบอกประชาชนในพื้นที่ว่าขอให้สู้ไปด้วยกันค่ะ
6: ก็ทุลักทุเลพอสมควรค่ะแต่ว่าทหารก็ช่วยเราเยอะเลยค่ะแล้วเราก็พร้อมค่ะที่จะดูแลคนไข้ก็คือจะร้อนจะอะไรยังไงเราไม่เกี่ยงค่ะพี่เราก็ดูแลด้วยใจอยากบอกว่าให้สู้ไปด้วยกันอย่าพึ่งท้อเพราะว่าบ้านของเราก็เหมือนกันก็คือน้ำท่วมเหมือนกันหมดเอาตรงนี้ให้รอดไปก่อน
4: บ้านก็น้ำท่วมแล้วก็ต้องดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
0: ใช่นะฮะให้กำลังใจกับทุกๆคนกันด้วยนะฮะจากปราจีนไปที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าก็ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ระดับน้ำท่วมยังค่อนข้างสูงนะฮะเย็นเมื่อวานนี้ครับในพื้นที่ท่าตะเกียบมีฝนตกหนักลงมาทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาซ้ำอีกครับ
7: ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะล้นแล้วรอบนี้ท่วมเราเต็มดูสวนยางเป็นทะเลแล้วตายหาละเป็นผู้ประสบภัยแล้วตอนเนี้ย
0: นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมครับหลังจากในพื้นที่บ้านท่ามะนาวนะฮะที่อำเภอท่าตะเกียบครับฝนตกหนักนะฮะจากนั้นคุณผู้ชมก็กลายเป็นภาพนี้เลยน้ำป่าสีขุ่นแดงเนี่ยหลากลงมาซึ่งจากรายงานบอกว่ามีพายุลมแรงครับฝนตกหนักลงมาเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตอนประมาณ4โมงเย็นหลังจากนั้นประมาณ5โมงครับมวลน้ำมหาศาลก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทันทีทำเอาชาวบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยนะฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากบ้านท่ามะนาวที่รับผลกระทบแล้วนะฮะยังมีอีกจุดนึงที่ฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำป่าเหมือนกันที่บ้านสามพรานครับที่อำเภอท่าตะเกียบนะฮะชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องอพยพกันช่วงกลางดึกเลยคุณผู้ชมเนี่ยฝนยังตกหนักเลยนะฮะในขณะที่ชาวบ้านบางคนบอกคว้าอะไรได้ฉันก็คว้าไปก่อนอย่างชาวบ้านรายนึงครับด้วยความตกใจนะฮะคว้าอะไรได้คว้ามาสุดท้ายเธอคว้าเอาที่นอนหนีน้ำเอามาเอาตัวรอดก่อนนะคุณผู้ชมเพื่อออกมาจากบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านกันด้วยขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับจุดอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและบ้านโพนะฮะน้ำยังคงท่วมสูงนะฮะทั้งคนสัตว์ก็เดือดร้อนกันไปหมดครับเมื่อวานนี้กู้ภัยเนี่ยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะในพื้นที่บ้านดอนทรายหนองเวียงครับอยู่ที่พื้นที่บ้านโพเพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าในบ้านเนี่ยมีแมวประมาณ18ตัวติดอยู่ภายในบ้านนะฮะงานนี้เจ้าหน้าที่ก็รีบเลยคุณผู้ชมครับเข้าไปช่วยกันขนย้ายน้องแมวนะฮะออกมาก่อนครับซึ่งเห็นบอกว่าก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ศูนย์พักพิงได้เนื่องจากว่าที่ศูนย์บางคนแพ้แมวด้วยก็ต้องหาพื้นที่ที่พร้อมในการที่จะรองรับแมวเหล่านี้ส่วนเจ้าของแมวครับก็พาตัวออกไปได้อย่างปลอดภัยนะฮะเดี๋ยววันนี้เจ้าของแมวจะกลับเข้าไปดูเรื่องของอาหารแมวอีกครั้งนึงด้วยนะฮะและนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปช่วยเหลือคุณยายวัย80ปีครับที่ติดอยู่ภายในบ้านรอบๆ บ้านเนี่ยน้ำท่วมประมาณเมตรครึ่งนะคุณผู้ชมโดยคุณยายเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันครับแล้วก็แผลกดทับด้วยนะฮะติดอยู่ในบ้านเนี่ยมานาน4วันแล้วเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเข้าไปขนยาเคลื่อนย้ายนะฮะคุณยายออกจากบ้านครับนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโพเพื่อที่จะทำการรักษาต่อไปทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับพอย้ายไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องคอยดูแลต่อเนื่องกันด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าฉะเชิงเทราครับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะชาวบ้านในพื้นที่บอกเลยว่าปีนี้หนักมากจริงๆหลายคนหลายอำเภอได้รับผลกระทบกันไปหมดทั้งท่าตะเกียบพนมสารคามราชสารนะฮะแล้วก็บางพื้นที่ที่ไม่เคยน้ำท่วมแต่ก็ท่วมนั่นก็คือที่อำเภอบางคลานั่นเองนะฮะ
4: นะคะต้องส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้นั่นก็คือโครงการวันสร้างสุขของเราค่ะทีมงานยังคงเร่งแพ็คถุงยังชีพวันสร้างสุขจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศเพื่อลำเลียงส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้นะคะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะหลายคนหลายแรงไม่ว่าจะเป็นพี่เดียววรัตน์ตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดคุณสมศรีพุทธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรรวมทั้งนักแสดงจากช่องวัน31และศิลปินแกรมมี่โกค่ะก็มาช่วยกันด้วยนะคะสำหรับสิ่งของในถุงยังชีพครั้งนี้ก็มีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมข้าวสำเร็จรูปกระดาษชำระยาสามัญประจำบ้านของใช้จำเป็นต่างๆด้วยนะคะโดยทางด้านของตัวแทนศิลปินแกรมมี่โกลด์เนี่ยได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านมาด้วยค่ะ
8: ไปนะคะมาช่วยเหลือกันนี่คือน้ำใจจากคนไทยมันไม่ทิ้งกันจริงๆเลยนะคะวันนี้ดอกอ้อและพร้อมน้องๆทีมงานของแกรมมี่โกลด์มาร่วมด้วยช่วยกันกับวันสร้างสุขนะคะวันสร้างสุขของช่องวันนะคะวันนี้ก็มาเติมกำลังใจเติมรอยยิ้มให้กับทุกๆคนนะคะ
9: ขอส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวถุงก็จะไปถึงพี่ๆน้องๆทุกๆท่านเลยนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะ
4: หลังจากแพ็คแล้วเย็นเมื่อวานนี้ทางมูลนิธิเพชรเกษมก็ช่วยขนถุงยังชีพทั้งหมดกว่า200ถุงเลยค่ะนำขึ้นท้ายรถแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยตามพื้นที่ต่างๆแล้วนะคะ คุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะสำหรับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะเนี่ยเราขึ้นบัญชีให้ด้านบนหน้าจอนะคะชื่อบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยหมายเลขบัญชี925-301-3131ธนาคารกรุงเทพหรือว่าใครจะสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นให้ตอนนี้ก็ได้ไม่สามารถหักภาษีได้นะคะซึ่งยอดบริจาคล่าสุดอัปเดตเมื่อวันนี้ช่วงประมาณ 6:30 อยู่ที่ 712,182 บาทขอบคุณทุกท่านน้ำใจเราจะส่งไปถึงมือผู้เดือดร้อนสู้ไปด้วยกันและผ่านไปด้วยกันนะคะ
0: ใช่นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานวันสร้างสุขก็จะลงพื้นที่แขกร่วมกล้าวด้วยเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่ายังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ยังได้รับผลกระทบอยู่รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยเหมือนกันเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้คุณผู้ชมผมอยากจะเชิญชวนทุกๆคนครับโหลดแอปวันดีติดมือถือกันไว้หน่อยนะฮะเพราะว่าคุณสามารถดูความบันเทิงได้ครบทุกเรื่องเลยนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ครับที่กำลังเข้มข้นนะฮะอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลครับกับเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นนะฮะเพื่อต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นรับครับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครดูง่ายดูแล้วคลายเครียดครับก็ต้องเรื่องนี้เลยนะฮะกับนักตบวัดโคกปังครับกับเรื่องราววุ่นๆนะฮะของทีมวอลเลย์บอลที่ทั้งสนุกทั้งฮาดูได้แบบเพลินๆเลยครับส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินกับเรื่องของหัวใจห้ามพลาดครับกับจูเลียตแอนด์จูเลียตรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันและความเข้มข้นความขัดแย้งในครอบครัวแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่ไว้อีกเพียบนะฮะและนอกจากนี้ครับยังมีละครซีรีส์อีกหลากหลายแนวนะฮะรวมไปถึงวันดีชอสครับซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไวนะฮะเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องให้เลือกเนี่ยเพียบเลยทั้งหมดนี้สามารถเปิดดูได้ผ่านทางแอปวันดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือว่าชอบเรื่องใหม่ๆก็มีให้เลือกครบนะฮะเพราะฉะนั้นโหลดแอปวันดีติดมือถือกันไว้ได้เลยนะฮะแล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลของคุณได้เลยครับและที่พิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับย้ำนะฮะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
4: ต้องมีติดเครื่องไว้แอปวันดีดาวน์โหลดเลยนะคะส่วนเรื่องราวเหตุร้ายที่มากับน้ำท่วมต้องระวังหลายบ้านคือไม่มีไฟใช้จุดเทียน
0: ครับ
4: หน้าจุดเทียนล้มไฟไหม้บ้านยังหนักเลยนะคะแล้วหลายคนคึกขนองอย่างวัยรุ่นชวนกันเล่นน้ำท่ว
0: ม
4: สุดท้ายจมหาย2รายเร่งค้นหาช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
2: ่คุณยอดจังครับด้วย
3: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะสัมผัสสบายเท้า
4: ฝุ่นคราบเยอะ
3: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
5: มาจิกคลีน
6: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
13: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
14: คิวบูดคิวบูดมาก
15: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
16: เล่นสนุกมาก
17: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
13: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
18: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
19: ์ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
20: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
19: เพราะเราปิดผมขาว
20: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
20: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
21: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
22: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวีฟิต
24: นม
23: อ่ะลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมข้าวกล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวัน
25: อัมพลฟู้ด
26: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
27: ่สวัสดีครับมาคุยกันต่อเรื่องการจอดรถข้างทางซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องจอดชิดขอบทางไม่เกิน25เซนติเมตรในตอนนี้สบายขับขี่กับ Isuzu จะมาแนะนำเทคนิคครับเริ่มจากปรับกระจกมองข้างด้านซ้ายให้เป็นมุมก้มลงจนมองเห็นล้อและขอบทางซึ่งทำให้เห็นระยะห่างจากขอบทางได้ชัดเจนจากนั้นเตรียมเข้าจอดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้วยครับตั้งลำให้ขนานกับขอบทางห่างประมาณ1เมตรขับเลยจุดที่จะจอดไปหน่อยแต่เบรกไว้แล้วเข้าเกียร์ถอยหลังหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายให้สุดปล่อยเบรกหรือแต่คันเร่งช่วยให้รถไหลทำมุม45องศากับขอบทางจนห่างประมาณ25เซนจึงหมุนพวงมาลัยไปทางขวากระทั่งรถขนานกับขอบทางอาจจะเดินหน้าหรือถอยหลังเล็กน้อยเพื่อให้ระยะห่างหน้าหลังพอดีเรียบร้อยครับสำหรับ Isuzu เรามีทั้งกล้องรอบคันทั้งระบบเตือนทำให้การจอดรถชิดขอบทางหรือแม้แต่ถอยหลังเข้าซองแสนง่ายดายสวัสดีครับ
28: อีกสักครู่พบกับ Club Friday Show
29: อันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
30: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
31: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
0: คุณผู้ชมครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะมีเหตุการณ์ไฟไหม้คุณผู้ชมครับจากบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ลามไปเนี่ยทำให้บ้านเสียหายกว่า6หลังด้วยกันซึ่งสาเหตุเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์เพราะเจ้าของบ้านจุดเทียนเอาไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วดันออกไปทำธุระนะฮะสุดท้ายเทียนมันล้มใส่ราวตากผ้าทีนี้ไหม้วอดเลยคุณผู้ชมครับหลังรับแจ้งเหตุนะฮะทั้งนักดับเพลิงกู้ภัยตำรวจไปยังจุดเกิดเหตุครับอยู่ที่ชุมชนคลองสวนพลูที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนเก่าแก่ด้วยนะฮะมีบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านไม้ครับปลูกติดกันไว้โดยไฟเนี่ยมันลามจากบ้านต้นเพลิงไปยังบ้านข้างเคียงครับทำให้มีบ้านวอดทั้งหลังนะคุณผู้ชม4หลังด้วยกันแล้วก็ยังมีอีก2หลังครับเสียหายบางส่วนนะฮะแต่ว่าการควบคุมเพลิงค่อนข้างช้าแล้วก็ยากลำบากครับเนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ในซอยแคบรถดับเพลิงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงตัวบ้านได้นะฮะจำเป็นต้องมีการลากสายในการฉีดน้ำกว่า600เมตรหลังเกิดเหตุตำรวจเนี่ยมีการไปคุมตัวชายรายหนึ่งเอาไว้ครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเจ้าตัวยอมรับบอกว่าตัวของเขาจุดเทียนทิ้งเอาไว้นะฮะโดยที่บ้านเขาเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกไปธุระโดยที่ไม่คิดว่าเทียนที่เขาจุดนั้นจะล้มใส่ราวตากผ้าจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ครับมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก4รายก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนเบื้องต้นความเสียหายครับจากการประเมินนะฮะน่าจะไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทด้วยกันนะฮะระวังกันหน่อยนะใช้ฟืนใช้ไฟโดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วบางที่บอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องจุดเทียนแบบนี้ต้องระวังด้วยนะฮะ
1: เช็คให้ดีเช็คให้พร้อมก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนที่สุพรรณบุรีคุณผู้ชมน้ำท่วมแล้วชาวบ้านกลุ่มวัยรุ่นนะคะชวนกันไปเล่นน้ำท่วมสุดท้ายจมหายไป2รายนี่เจ้าหน้าที่ต้องรีบงมค้นหาเลยจุดนี้อยู่ในบ้านท่าช้างหมู่8ตำบลสาละขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีช่วงค่ำวานนี้ค่ะด้วยจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนที่มีน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรพอน้ำท่วมขังเนี่ยบางจุดเราก็มองไม่เห็นแนวถนนเนาะมองไม่เห็นหลุมขนาดเจ้าหน้าที่ค่ะยังต้องประเมินบางจุดใช้เรือออกไปสำรวจก่อนแนวถนนอยู่ไหนหลุมอยู่ตรงไหนคุยกับในฟลุ๊กอายุ18ปีเขาเล่าให้ฟังก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนทั้งหมด5คนชวนกันมาเล่นน้ำตรงนี้ตั้งแต่6โมงเย็นเล่นจน1ทุ่มกว่า มีเพื่อนพยายามเกาะเสาอยู่ค่ะปรากฏว่าหลุดมือเพื่อนถูกแรงน้ำพัดจมหายไปก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เมื่อมาถึงค่ะก็ระดมกำลังค้นหาจนกระทั่งพบร่างเด็กหญิงวัย14ปีนักเรียนชั้นม.1จมเสียชีวิตในน้ำนำร่างขึ้นมานะคะและค้นหาต่อจนกระทั่งเวลาตีสาม พบร่างในนิวอายุ16ปีเสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกันรวมเสียชีวิตทั้ง2รายเลยนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เลยต้องฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะคะว่าหลีกเลี่ยงเล่นน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเนาะเพราะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นแนวถนนหรือว่าหลุมได้หรือว่าบางจุดที่มีความลึกเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเคสนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
0: อย่าว่าแต่การออกไปเล่นน้ำเลยนะฮะการขับรถฝ่าน้ำเองก็ตามเรามองไม่เห็นเลยว่าใต้น้ำมันมีอะไรบ้างมันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ระวังกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะฮะนอกจากเรื่องของอุบัติเหตุแล้วคุณผู้ชมครับที่ปทุมธานีมีภาพนะฮะของครอบครัวนี้ครับที่เธอต้องเดินลุยน้ำกันออกมากว่า1กิโลหวังจะไปเบิกเงินและที่อุ้มอยู่นี่คือลูกน้อยวัยเพียงแค่7วันเท่านั้นงานนี้ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือกันหน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ไม่อยากให้พลาดครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวดีๆมาแนะนำกันด้วยติดตามพร้อมกันกับพี่เกลือเลยครับ
2: วันนี้ครับพระเอกลิเกคนดีคนเดิมกลับมาแล้วแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยพี่เอสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับดีด้วยแล้วเดิมด้วย
2: โอเคคนเดิม
3: ต้องบอกยี่ว่าผมนะเคยกะผ่านการเปลี่ยนแปลงไปแล้วพี่เกลือ
2: จริงเหรอ
3: จริงจริงครับแต่ว่าทุกวันนี้นะฮะไปออกกองเนี่ยทำงานต่างจังหวัดมีรายการทีวีใช่ไหมก็ไปกันทำงานต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่ก็จะเดินเข้ามาทักมาจับหน้ากันเอ๊แกยังไงเนี่ยเดินคู่กับลูกสาวเนี่ย
2: มันเหมือนพี่น้องจริงๆเวลาพี่เดินกับลูกอะไม่เหมือนพ่อลูกเลยอะ
3: ไม่แล้วลูกสาวโตทันแล้วใช่ป่ะเราไปทำงานด้วยกันนะครับจริงๆอะถามว่าเราชื่นใจไหมมันพาให้เรามีพลังกายพลังใจที่ทำงานต
2: ่
3: อแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับเซรั่มกระปุกแดงๆอะผมบอกเลยว่าผมมาพร้อมกับนี่ไทโรจีน่าตัวนี้นะครับผมใช้มาเนี่ยนะครับไปไหนมาไหนก็จะมีคนเข้ามาถามเขามาจับหน้าผมพลิกงี้พี่เกลือจับแล้วก็พลิกไปพลิกมาแล้วยังไม่ได้แต่งหน้า
2: แล้วรู้เลยแม่จับแรงด
3: ้
2: วย
3: ใช่
2: นี่
3: ใช่เขามันเที่ยวแล้วก็บอกว่าแกใช้จริงใช่ไหมบอกจริงแม่เซรั่มไทโรจีน่าแม่ใช้เถอะผมก็ตอบได้เต็มปากเต็มคำครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันอยู่บนหน้าของเราผิวหน้าเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย คือมันมีความกล้าน
2: จริงผู้ชายเนี่ยจริงๆผิวของผู้หญิงเยอะมากแล้วถ้าดูแลไม่ดีไปเร็วมากเลย
3: ไปเร็วมาก
2: ครับ
3: ขึ้นเลข4นี่ไปแล้วนะครับปีนี้ผม52แล้วคืออยู่ในวงการมาเนี่ยนะครับลิเกพิธีกรกรรมการร้องเพลง
2: เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
3: โอ้โหแต่งลบแต่งลบพี่เกลือและโดยเฉพาะเวทีลิเกผมมากผมต้องอัดเครื่องสำอางเพื่อที่ให้มันสู้กับแสงเพชรได้
2: ใช่ไหม
3: มันจะต้องโบกให้หนาที่สุดแล้วเวลาเราแต่งแล้วอ่ะตอนนี้พอแต่งหนาเราก็ต้องล้างอย่างแรงและเป็นคนที่โรคจิตล้างหน้าถ้าไม่เอียดนะไม่หยุดล้าง
2: คือรู้สึกว่ามันไม่สะอาด
3: ไม่สะอาด
2: แต่งหน้าเยอะ
3: ประมาณนั้นแล้วสุดท้ายไอ้การที่ล้างหน้าจนผิวแห้งเนี่ยนะครับ มันเลยมันกล้านริ้วรอยมาเต็มขึ้นใต้ตาเนี่ยรูปเนี้ยที่41อายุผม40 41ครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานในวงการแล้วก็คือทิ้งร่างแล้ว
2: ตอนนั้นใช่ไหมที่บอกว่าท้อแล้ว
3: ใช่เพราะว่าหยุดอยู่บ้านแล้วครับไม่คิดว่าจะกลับมาในวงการแล้วเพราะว่าริ้วรอยมันมาเต็มตีนกามันขึ้นใต้ตาแล้วก็ผมมาเป็นคนที่มีแก้มพอล่องแก้มมันมาเนี่ยได้เห็นที่หน้าจอเนี่ยครับคุณผู้ชมไม่กล้าออกจากบ้านแต่บอกเลยว่าผมกลับมาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าไตรจีน่าผมใช้มาตั้งแต่เป็น 10x ตอนนั้นได้มาจากพี่นิโน่แล้วก็พัฒนามาเป็น 12x ครับตลอด18ปีนะฮะของแบรนด์ไตรจีน่าผมเชื่อเลยว่าเขาอยู่มาได้แบบนี้เพราะว่าความใส่ใจในการที่คิดสูตรใหม่ๆเน้นสารสกัดเขาจัดให้ลูกค้าทุกๆท่านครับผมบอกเลยนะว่าผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมลูกค้าไตรจีน่าเป็นเหมือนกับผมเลย อยู่กันมาแบบเหนียวแน่นมาก
2: ๆอยู่ทนเหมือนพรีเซนเตอร์นี่แหละ จริงๆจริงๆ
3: เอาพูดจริงๆนะครับเพราะอะไรคุณใช้แล้วเนี่ยมันจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นครับแล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับตัวนี้ครับภูมิใจนำเสนอมากๆไตรจีน่า 15X Time Reversal Collagen Serum ตัวใหม่ล่าสุดครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะช่วยให้ริ้วรอยเนี่ยแลดูจางลงผิวแลดูเรียบเนียนขึ้นนะฮะอีกตัวนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Soluble Collagen ตัวนี้นะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแลดูกระชับแลดูให้ผิวของเรามันอิ่มน้ำนานได้ถึง72ชั่วโมง
2: โอ้โห
3: แต่ภายใน14วันถ้าคุณใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับเปิดใจลองใช้ดูนะ คุณจะรู้สึกถึงผลการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะอะไรผิวของเรามันจะแลดูสุขภาพดีขึ้นกระจ่างใสขึ้น
2: ครับ
3: ไตรจีน่า 15X นะครับคุณผู้ชมเขาปรับสูตรใหม่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมถามว่ามันเข้มขึ้นน่ะแล้วมันจะเหนียวไหมมันจะเหนอะไหมสบายใจหายห่วงได้เพราะบอกแล้วว่าเขาคิดค้นมาเพื่อผิวหน้าของเราจริง
2: ๆครับ
3: นี่คุณแม่คุณพ่อ
2: ผู้ชายใช้ได้ไม่รำคาญแน่นอน
3: พี่เกลือใช้ได้จริงๆนะแล้วผู้ชายอย่างเราจริงๆนะครับมันอะไรที่มันเหนียวๆแล้วก็หลายขั้นตอนเบื่อ
2: เบื่อ
3: มันเบื่อ
2: ขอทา2มือนะ
3: ผมเนี่ยนะพอได้มา 15X นะครับแล้วน้องบอกว่าพี่เอต้องลองเลยนะเพราะอะไรผมชอบในความเข้มของเขาในความข้นของเขาแต่ว่ามันไม่เหนอะไม่เหนียวมันซึมเข้าไปในผิวของเรานะครับด้วยอย่างที่บอกนะคะว่าทาครั้งเนี่ยคุณชุ่มชื้น
2: ไม่แล้วผมต้องบอกจริงๆนะว่าคือผมชอบกลิ่น 15X น่าก
3: ลิ่นหอมเนาะ
2: หอมมากเลย
3: หอม
2: ใช
3: ่หอมแล้วเนื้อครีมของเขานะครับคุณใช้เพียงนิดเดียวฮะคุณแม่คุณพ่อตอนนี้นะ30คุณต้องใช้แล้ว อย่ารอให้ถึง40เหมือนกับผมแล้วค่อยมาสตาร์ทนะครับและสำหรับใครที่เคยใช้สูตรเก่ามานะฮะหรือว่ายังไม่เคยลองใช้ไตรจีน่าเลยเห็นบอกว่าโหเขามีมาตั้ง 10X 12X แล้วจนมาเป็น 15X แล้วเนี่ยยังไม่เคยลองใช้ลองเปิดใจดูครับคุณแม่คุณพ่อผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆเป็นสินค้าแบรนด์ไทยที่ดูแลผิวของคุณ
2: ถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้มานานขนาดนี้
3: ไม่ได้
2: แล้วพรีเซนเตอร์ก็จะไม่อยู่ยั่งยืนยงขนาดนี้ด้วย
3: ใช่แล้วก็ทุกคนก็จะพูดไม่เต็มปากเต็มคำครับ แล้วคือกฎเหล็กของไตรจีน่าพรีเซนเตอร์ต้องลองใช้ก่อนเหมือนผมเนี่ยก่อนที่จะมาทำเนี่ยนะครับผมลองใช้มาก่อนปีนึงนะถึงได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร
2: ์
3: ให้เห็นผลจริงๆครับ
2: แล้วโป
3: ร
2: เต็มปาก
3: ใช่แล้วโปรที่เอามาให้ในวันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นโปรเปิดตัวออกตัวเลยว่าโปรไหนจะดีเท่าเอชยาไม่มีแล้วเพราะว่าผมไม่ธรรมดา
2: เพราะหน้าตาดีแล้วก็กระชุ่มกระชวย
3: กระชุ่มกระชวยครับโทรมาก่อนที่1577 1577หรือ LINE @tyrogina brand นะครับวันนี้200สาย210ครับ2กระปุกใหญ่พี่เกลือ
2: ครับ
3: หน้าจอนี้นะฮะ
2: อย่างนี้นะ
3: 2กระปุกใหญ
2: ่
3: พกพาไปอีก1แล้วผมแถมกันแดดไปอีก1ทั้งหมดนี้ 9,790 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นคุณกระปุกเนี้ยใช้ได้นาน 3-4 เดือนใช้ไปเลยแล้วใช้เพียงนิดเดียว
2: แล้วกันแดดตัวนี้เนี่ยคนหาซื้อกันให้ควักเลย
3: ผมบอกแล้วเกี่ยวกับเรื่องผิวนะฮะต้องยกให้เขาจริงๆและพวกเรานะอยู่กองละครเราไม่ชอบนะเวลาเจอแดดแล้วกันแดดมันจะวอกมันจะลอยไหม
2: เ
3: ป็นเนื้อที่แบบโอ้โหจะหยาไหมต
2: ั
3: วนี
2: ้หน้าสไปคอโค้กอะ
3: ตัวนี้ใช้ได้เลย ยครับเนื้อเซรั่มนะฮะมี SPF 50บวก PA 4บวกด้วยกันใช้ได้คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วตัวนี้ 1,500 กว่าบาท
2: ครับ
3: เกือบ 1,600 นะแต่วันนี้คุณไม่ต้องเสียเลยสักบาทเดียวผมเอามาแถมให้
2: อ้าวดูเลยไม่วอกเนี่ยไม่วอก
3: ไม่วอกแล้วมันซึมด้วยนะพี่เกลือเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ซึมง่ายนี่ซึมไปแล้วฮะ
3: พวกเราถ่ายละครน่ะเราจะกลัวมากเกี่ยวกับไอ้ก่อนที่ช่างจะไปลงนู่นนี่ให้แล้วเอากันแดดอะไรมาทาก็ไม่รู้กลัวมันเยิ้ม
2: ใช่
3: แต่ตัวนี้บอกเลยว่าใช้เลยแม่พอใช้เสร็จแล้วแม่ลงเซรั่มเข้าไปนะครับแล้วมันจะช่วยกัน1577 1577เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ2กระปุกใหญ่พกพาอีก1กันแดดอีก1 4ชิ้นนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นถ้าไม่เชื่อผมให้ดูการเปลี่ยนแปลงของผู้ชายคนนี้คนหนึ่ง
2: ยังไงฮะ
3: อหมูดีหลก
2: โอ้โหคนนี้สุดจริง
3: ๆสุดติ่งกระดิ่งหมาละขากระดิ่งแมวเลยจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่เกลือเขาอะในวัย60กว่านะอันนี้
2: 70แล้ว
3: ใช่แต่ตอนที่เขาพังเนี่ยคือพังตอน60
2: แล้วดูนี่คือหน้าของคนวัย70
3: แล้วดูผู้ชาย70ขึ้นมาตอนนี้นะฮะทุกคนพรีเซนเตอร์ยังอิจฉากันเองเลยแล้วพวกเราก็ดูแลหน้าตากันแข่งกันเองครับโทรมาก่อนที่1577 1577หรือ LINE @tyrogina brand นะครับวันนี้200สาย210ครับ2กระปุกใหญ่พี่เกลือหน้าจอนี้นะฮะ2กระปุกใหญ่พกพาไปอีก1แล้วผมแถมกันแดดไปอีก1ทั้งหมดนี้ 9,790 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นคุณผู้ชม
2: เอาเหลืออีก30สายสุดท้ายพี่เอ
3: ก็โทรมาสิครับ1577 1577นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะฮะ2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดด4ชิ้นนี้นะครับเกือบหมื่นไม่ต้องจ่ายเพียง 2,990 บาทส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับเงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเมื่อนั้นโทรย้ำมาที่1577 1577เบอร์นี้เบอร์เดียวครับรับรองว่าคุณได้ของแท้แน่นอนจากไตรจิน่าครับ
2: ฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะฮะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณด้วยนะคะคุณผู้ชมและเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยหนึ่งพื้นที่ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ใกล้กับกรุงเทพเลยก็คือปทุมธานี
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้จะมีจุดหนึ่งที่เป็นเชื่อมต่อระหว่างปทุมกับกรุงเทพอะค่ะ
0: ครับ
1: ชาวปทุมเขาถึงขั้นรวมตัวกัน200คนเลยนะคะเรียกร้องว่าปรับเพิ่มหน่อยได้ไหมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อที่จะระบายน้ำไปฝั่งของกรุงเทพบ้างเนื่องจากทนจากน้ำท่วมมาหลายวันแล้วค่ะ
4: เนี่ยฝั่งนี้เนี่ย2เมตรฝั่งนั้นเมตร38แล้วกทมก็เปิดอีก8เซนมันไม่มีความเป็นธรรมต่อ
5: ฝั่งนี้
4: ครับไม่ได้ขอให้ยกหมดขอให้ยก37ครับขอให้ยก37เพราะว่ามันจะช่วยลดตรงนี้ได้บ้างอันนี้ไม่ได้ลดมาประมาณ4วันนะ4วันไม่ลดเลย
6: กระทบอะไรกระทบอะไรบ้างคร
4: ับ ทุกวัน
6: กระทบอะไรบ้างครับตอนนี
4: ้ก็ใช้ชีวิตไม่ได้เดินทางไม่ได้
1: 4วันแล้วน้ำไม่ลดเลยนี่เป็นเสียงตัวแทนชาวบ้านนะคะฝั่งเมืองลาดสวายค่ะระบายถึงความเดือดร้อนและเรียกร้องให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนเพิ่มขึ้นอีกได้ไหม
0: ครับ
1: บรรยากาศต้องบอกว่าค่อนข้างตึงเครียดเลยมีตำรวจสน.สายไหมสน.ดอนเมืองและลำลูกกาเนี่ยมาดูแลความเรียบร้อยคือกลัวว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งกันสุดท้ายการเจรจากินเวลานานถึง2ชั่วโมงเลยนะคะผลสรุปก็คือกรุงเทพยอมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้น20เซนติเมตรก็เป็นที่พอใจของชาวบ้านทั้งสองฝั่งซึ่งน้ำจากคลองพญาสุเรนเนี่ยคุณผู้ชมจะไหลต่อไปยังคลองตาแฟงและคลองแสนแสบคือเดี๋ยวฝั่งกรุงเทพจะอ้าวปล่อยน้ำมาแล้วฉันต้องกังวลอะไรไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์ก็คือยังสามารถรับน้ำได้อยู่ในฝั่งของกรุงเทพและจะมีการประเมินทุกๆ6ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งจุดนี้ถือว่าคลี่คลายไปแต่อีกจุดนึงที่ก็เดือดเหมือนกันคือประตูระบายน้ำคลองสองใต
0: ้ครับ
1: ชาวบ้านเขาขอเลยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มอีก10เซนติเมตรได้ไห
0: ม
1: ระบายน้ำจากพื้นที่ลำลูกกาไปฝั่งกทมบ้างก็เป็นปทุมไปกรุงเทพเหมือนกัน
0: ครับ
1: ทางรองผู้ว่าปทุมบอกเลยว่าตอนนี้ปทุมเนี่ยน้ำท่วมขังมานานแล้วกระทบ3ตำบลในลำลูกกาทั้งคูคดลำสามแก้วและลาดสวายระดับน้ำค่อนข้างสูงเลยค่ะและการระบายน้ำก็ทำได้ไม่เต็มที่ด้วยความเดือดร้อนครั้งนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจซอยลำลูกกาตั้งแต่ซอย35ถึงซอย37ระดับน้ำมันสูงจริงๆแล้วก็ตอนนี้น้ำมันขังอะนะคะ
0: ครับ
1: เริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วค่ะ
0: นี่ไงถึงน้ำจะลดลงมาหน่อยนึงก็ตามแต่ว่า
1: แต่นี
0: ่ก็ยังเดือดร้อนกันอยู่นะ
1: ด้วยความเนี่ยค่ะมีทั้งขยะแล้วก็สิ่งของน้ำเน่าเหม็นชาวบ้านท้ายซอยซึ่งความช่วยเหลือส่วนใหญ่เข้าไปไม่ถึงค่ะทีมข่าวก็เลยนำถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขมอบให้กับชาวบ้านนะคะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนคุยกับหนึ่งท่านค่ะพี่ประมวลอายุ74บอกปีนี้ น้ำท่วมหนักไม่แพ้ปี54ไปไหนไม่ได้ได้แต่รอความช่วยเหลือและวันนี้ดีใจจริงๆที่ช่องวันเข้ามาค่ะ
5: ท้ายซอยก็ลำบากหน่อยกลางคืนก็จะกลัวไปไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ลงดินเลยวันนั้นลงไปมัดกระถางขยะเนี่ยแล้วมันคันเป็นตุ่มเนี่ยยังเกาอยู่เลยเกาเพราะเราคนแก่ผิวมันจะไม่เหมือนคนอื่นเนี่ย
7: จะมีหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยเหรอ
5: ฮะไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยดีใจนะช่องวันมาเพราะว่าดูช่องวันประจำ
0: อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าน้ำท่วมมันสร้างผลกระทบเยอะแยะมากมายนะฮะรวมไปถึงอีกหนึ่งครอบครัวครับคุณแม่ลูกอ่อนลูกวัยเพียงแค่7วันเท่านั้นจำเป็นต้องเดินลุยน้ำออกมาเพื่อที่จะเบิกเงินนะฮะค่าคลอดจากประกันสังคมเพื่อเอาไปซื้อของใช้จำเป็นในช่วงที่น้ำท่วมซึ่งทันทีที่ตำรวจและผู้สื่อข่าวเห็นนะฮะรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีครับ
8: กี่เดือนนะลูก
9: สวัสดีครับดีนะสวัสดีอุ้มดีนะ
8: โอ้ยนั่งไปนั่งให้เรียบร้อยก่อนไหนนั่งกับพื้นเลยก็ได้นั่งกับพื้น
9: โอ้ย
8: ชื่ออะไรเนี่ย
9: เอาเรือขึ้นก่อนนะ
8: ชื่ออะไร
9: เข้าไปแล้ว
8: น้ำขิงน้ำชาโอ้
0: นี่คือครอบครัวของคุณกัลยาวัย27ปีเองนะฮะที่ต้องออกมากันทั้งครอบครัวเลยครับทั้งตัวของเธอสามีลูกที่อุ้มอยู่วัยเพียงแค่7วันแล้วในอ่างเปลเนี่ยคุณผู้ชมยังมีลูกวัย4ขวบด้วยนะฮ
1: ะ
0: ต้องเดินลุยน้ำออกมาระยะทางประมาณ1กิโลคุณผู้ชมเพื่อที่จะเดินทางนะฮะไปเบิกค่าคลอดบุตรครับที่อยู่ห่างออกไปจากบ้านอีกกว่า25กิโลหวังจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาซื้อข้าวของจำเป็นใช้ในช่วงน้ำท่วมนะฮะซึ่งระหว่างที่กำลังเดินลุยน้ำออกมาเนี่ยโชคดีครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยผ่านมาพอดีก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือทั้งครอบครัวทันทีครับก็พาไปส่งยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีทีนี้เนี่ยทีมข่าวไปคุยกับคุณชนิการครับซึ่งเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมปทุมธานีนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงทุกๆคนเลยนะฮะผู้ประกันตนสามารถดำเนินการยื่นเรื่องผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินน้ำเดินทางฝ่าน้ำท่วมมายังสำนักงานครับ
10: นะคะช่วงที่เราอาจจะเดินทางไม่ค่อยสะดวกช่วงที่มีน้ำท่วมอะไรเนี้ยจริงๆแล้วประกันสังคมเนี่ยมีระบบ e-self-service นะคะซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th ได้เลยนะคะแล้วก็แนบเอกสารอย่างเช่นค่าคลอดของน้องเนี่ยน้องสามารถแนบเอกสารสูติบัตรนะคะแล้วก็การจ่ายเงินนะคะเราจ่ายผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนดังนั้นสูติบัตรใบเดียวค่ะสำหรับค่าคลอด
11: จริงๆถ้าน้ำท่วมไม่ต้องออก
10: ไม่ต้องมาเลยนะคะ
0: แต่เอาจริงๆนะฮะคือหลายคนก็ไม่รู้หรอกว่าพอเจอน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยสามารถจะยื่นผ่านออนไลน์ได
1: ้
0: หรือบางทีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าหลายคนพยายามโทรเข้าไปสอบถามยังสำนักงานแล้วแต่การโทรติดต่อเข้าไปมันช่างยากเหลือเกินก็เลยทำให้หลายคนก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงสุดท้ายก็ต้องเดินฝ่าน้ำมาแบบนี้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการติดต่อหน่วยงานราชการโทรไปก็ได้หรือว่าลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยด้วยนะฮะ
1: ซึ่งสถานการณ์น้ำปีนี้ที่เจอเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเจอหลายจังหวัดเลยแล้วที่ยังน่ากังวลก็คือเรานับหลังจากนี้ล่ะด้วยความที่ทั้งน้ำฝนมาแล้วไหนจะน้ำเหนือพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลจะโดนผลกระทบด้วยไหมแล้วจะหนักหรือเปล่านะคะพูดถึงน้ำเหนือแล้วเนี่ยเส้นทางเขื่อนหลักก็คือเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนต้องจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเขาปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างภาพที่เห็นค่ะนี่คือที่จังหวัดชัยนาทในอำเภอสัพพยาค่ะน้ำมาแล้วแล้วซัดแนวป้องกันจนพังทลายเลยนะคะน้ำไหลเข้าพื้นที่ชาวบ้านพากันอพยพแบบกลางดึกเลยค่ะหลังจากมวลน้ำซัดแนวกระสอบทรายพังทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าชุมชนนะชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยมาเร็วตั้งตัวไม่ทันบางส่วนต้องอพยพมาอยู่ที่ไหนอยู่ถนนเพราะบ้านพังหมดแล้วนะ
0: สูงกว่าถนนมันสูงกว่า
1: ใช่ค่ะก็มาอยู่บนถนนชัยนาทสิงห์บุรีสายเก่าไปก่อนหนึ่งในผู้ประสบภัยพี่คำนึงเนี่ยบอกว่าทางพื้นที่นี้น้ำเนี่ยจะท่วมทุกปีแต่ก็ยังไม่ชินนะเพราะข้าวของเสียหายและช้ำใจสุดๆอะไรอีกน้ำท่วมไม่พอดันมาโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกค่ะ
12: ทำยังไงก็ไม่ชินเน
14: า
12: ะ
14: ไม่ชินหรอกเพราะว่ามันมาทุกปีเราก็ต้องเก็บทุกปีมันก็น่าจะชินนะแต่มันก็ไม่ชินนะมันเครียดลูกไม่รู้จะบอกยังไงบัตรประชารัฐก็มาตัดป้าอีกนะโอ้ไม่ได้อะเขาหลอก เออแล้วก็มาตัดอะไรไม่ตัดมาตัดตอนน้ำท่วม
1: โอ้นะส่งกำลังใจ
0: นะ
1: เดี๋ยวไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสแทนก็ได้นะคะอ้าวและจากการสำรวจความเสียหายที่สัพยาตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมแล้วทั้งหมด5ตำบลด้วยกันนะคะตำบลบางหลวงตำบลตะลุกหาดอันสาโพนางดำออกแล้วก็โพนางดำตกนะคะเดือดร้อน 3,176 ครอบครัวพื้นที่การเกษตรเสียหายถึง 9,566 ไร
0: ่เยอะนะฮะ
1: นี่คือภาพรวมชัยนาทขยับมาต่อที่สิงห์บุรีบ้างปพแจ้งเตือนแล้วนะคะในพื้นที่ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีเนื่องจากว่ามวลน้ำเจ้าพระยาซัดจุดนี
0: ้
1: ตรงนี้ไม่ใช่ทางน้ำนะเดิมเนี่ยก็คือเป็นช่องใต้แนวกั้นแนวคันกั้นน้ำเขาปิดเอาไว้แต่น้ำมาแรงจนซ้อ
0: แล้วถนนมันจะซุดไหมเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะที่กังวลนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเซาะด้านใต้แล้วก็ไหลทะลักออกมาจากแนวคันกั้นน้ำ
0: ครับ
1: ดินทรายใต้ฐานถูกกัดเซาะไปหมดเลยค่ะพอมันทะลักเข้ามาท่วมเนี่ยจากฝั่งซ้ายทะลักมาฝั่งขวา
0: คันเออ
1: มันจะกั้นเอาไว้นะ
0: แล้วมันจะซุดมันจะพังไว้หรือเปล่าก
1: ั้นไม่อยู่ต้องระวังเนี่ยถ้าไปเดินด้านบนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงนะคะที่ห่วงก็คือกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางตอนนี้อพยพออกมาแล้วทั้งหมด15ครอบครัวค่ะและมีรายงานด้วยนะว่าจุดนี้จริงๆปีที่แล้วก็พังไปแล้วรอบหนึ่งตอนน้ำมาแล้วเขาเหมือนซ่อมพออุดซ่อมแซมปรากฏว่าปีนี้รับมือไม่ไหวพังอีกรอบขยับไปที่อ่างทองบ้างนะคะแนวกระสอบทรายตรงประตูระบายน้ำหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเอาไม่อยู่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะแนวนี้ปรากฏว่าพังลงมาตอนตีสอง
0: กลางดึกเลย
1: นะแล้วน้ำก็ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเสียหายไป98หลังคือบ้านที่มีชั้น2เขาก็เร่งขนของขึ้นด้านบนเนาะส่วนบ้านชั้นเดียวสิคะต้องย้ายของแล้วย้ายไปไหนย้ายไปไว้บนถนนแทน
0: ครับ
1: นะคะทางด้านของอบต.ก็เอาเต็นท์เนี่ยมากางไว้ให้บนถนนแล้วแบบนี้นะคุณก็เอาของย้ายขึ้นมาบางคนก็ต้องนอนตรงนี้ล่ะ
0: เดือดร้อนเลยเนี่ยกลายเป็นจุดที่ต้องอพยพไปก่อนและใครที่ขับรถผ่านเส้นนี้ระวังกันด้วยนะฮะ
1: ใช่อันตรายด้วยนะคะจุดนี้นะส่วนที่อำเภอบางไทรอยุธยาเนี่ยหนักนะคะคุณผู้ชมถูกน้ำท่วมแล้ว23ตำบลสำหรับบางไทรชาวบ้านเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ต้องไปรักษาต่อเนื่องอย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตอายุ70ปีบ้านถูกน้ำท่วมประมาณ1เมตรแล้วทุกครั้งที่จะไปฟอกไตต้องใช้วิธีไหนรู้ไหมน
0: ี
1: ่ทำแบบนี้พาขึ้นนั่งบนแผ่นโฟมแล้วก็ลากไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อไปขึ้นรถต่ออีกรอบนึงเดินทางกว่า20กิโลเมตรถึงจะไปถึงโรงพยาบาล
0: ครับ
1: ต่อโฟมต่อรถแล้วถึงจะถึงโรงพยาบาลชาวบ้านบอกว่าหลายครอบครัวนะคะไม่มีเงินซื้อเรือก็ใช้นี่แหละแพโฟมประทังไปก่อน500 600บาทก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะในช่วงที่เกิดน้ำท่วมโดยสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ชมที่เราจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือเรื่องของการระบายน้ำลงมานะคะบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนทีมข่าวเช็คมาให้ตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ดูสถานี C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หน่อยเขาระบายน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,245 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลง
0: ครับ
1: ส่วนขยับมาตรงสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทเนี่ยระบายน้ำไหลผ่านมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยก็มีนักวิเคราะห์หลายท่านบอกว่าสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงและยังไม่เทียบเท่ากับปี54นะคะ
0: คือมันยังค่อนข้างห่างอย่างที่พี่จอยบอกเลยว่าหลายคนตั้งคำถามว่าแล้วน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกไหมจะไปซ้ำรอยปี54หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะฮะก็ได้มีการประเมินเอาไว้ครับว่าณตอนนี้เนี่ยยังค่อนข้างห่างกว่าปี54ค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของการระบายน้ำรวมไปถึงเรื่องของน้ำเหนือด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าดูปริมาณฝนสะสมภาคเหนือปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,200 มิลลิเมตรต่ำกว่าปี54ที่ 1,600 นะฮะส่วนภาคกลางปีนี้เนี่ยปริมาณฝนนะฮะอยู่ที่ประมาณ 1,000 มิลลิเมตรปี54มันสูงถึง 1,400 ครับส่วนเรื่องของน้ำหลากสะสมไหลผ่านนครสวรรค์ปี54ตอนนั้นอยู่ที่ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,300 เท่านั้นเองนะฮะต่างกันอยู่เนี่ยประมาณกว่า 66% ส่วนน้ำไหลผ่านนครสวรรค์ปี54ครับสูงถึง 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปีนี้คาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 นะฮะปัจจุบันเนี่ยอยู่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่อยุธยาเนี่ยเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะรับทั้งน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักด้วยนะฮะโดยเฉพาะจุดนอกจุดแนวนอกคันกั้นน้ำนะคุณผู้ชมหลายพื้นที่และน้ำเหนือก้อนนี้เองเนี่ยสะสมอยุธยาจะใช้เวลาเดินทางเนี่ยต่อไปยังปทุมธานีนนทบุรีประมาณ 1-2 วันและกทมช่วงประมาณวันที่ 3-5 ตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาเลยที่อาจารย์ฝากเอาไว้ก็คือปริมณฑลและกรุงเทพชุมชนนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงรวมกับน้ำฝนที่ตกหนักรวมกันในพื้นที่ครับ
13: กรุงเทพปริมณฑลนะครับเบาแต่ปทุมธานีในตอนบนเห็นไหมฮะท่านเห็นนี่เฉดสีฟ้าเห็นไหมนนทบุรีเห็นไหมแน่นอนสมุทรสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเขาท่วมอยู่แล้วก็จะโดนอย่างนี้นะครับไปถึงนครปฐมเห็นไหมเฉดสีฟ้าเหล่านี้นะครับแต่ที่หนักที่สุดท่านดูที่อยุธยานะเสนาบางบานผักไข่จะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเมื่อก่อนหน้าเขาระบาย 2,002 ก็หนักอยู่แล้วตอนนี้เมื่อตอนตีสามระบาย 2,005 นะครับก็หนักเช่นรูปนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาหนักเราต้องยอมรับเขาหนัก
0: อาจารย์บอกว่าต้องเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยแล้วกันนะฮะแต่ว่าอุตุคุณผู้ชมครับล่าสุดออกประกาศฉบับที่4เรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้นะฮะไทยตอนบนครับจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะฮะลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในวันที่4ครับโฟกัสไปที่ภาคเหนือตอนบนนะฮะด้านตะวันออกครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วน 5-6 นะฮะที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้ด้วยเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่ติดตามข่าวสารกันด้วยนะฮะ
1: ค่ะมีฝนตกนะแต่ลักษณะคือเขาบอกตกเป็นช่วงๆไม่ได้ตกแช่เหมือนช่วงสัป

0: ์ที่ผ่านมานะคะเอาแล้วช่วงน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าทรัพย์สินเสียหายโดยเฉพาะใครที่ขับรถลุยน้ำพอจอดปั๊บเอ๊ะแผ่นป้ายทะเบียนหลุด
1: ลอยไปตามสายน้ำแล้ว
0: หรือว่าชิ้นส่วนรถอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยโอ้ต้องชื่นชมนะจริงๆคนไทยเราเก่งแล้วมากฝีมือเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีหนุ่มโปรแกรมเมอร์เขาพัฒนาเว็บไซต์แล้วเอา AI มาช่วยตรวจหาป้ายทะเบียนรถได้แล้วคุณผู้ชม
1: ดีเลยหลายคนหากันอยู่นะ
0: ใช่ค่ะนะคะซึ่งหลายพื้นที่เองที่คนขับรถลุยน้ำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายไปโปรแกรมเมอร์รายนี้ชื่อว่าคุณสิริวัฒน์วังหอมหรือว่าคุณอั๋นอายุ33ปีนี่พัฒนาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า findmyplate.ian.com นะคะคุณผู้ชมเข้าไปเนี่ยคือเขาจะรวบรวมป้ายทะเบียนที่สูญหายเพื่อให้เจ้าของรถสามารถตามหาป้ายทะเบียนตัวเองได้นี่หน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้ซึ่งเว็บนี้ค่ะเขาจะมี3ฟังก์ชันการทำงานเนาะฟังก์ชันแรกก็คือสำหรับใครที่เป็นคนเจอ
1: ครับ
0: คนที่ไปเจอป้ายทะเบียนตกหล่นคุณเนี่ยสามารถเข้าไปในเว็บนี้ค่ะแล้วก็แจ้งในระบบได
1: ้
0: ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งพิกัดว่าเจอป้ายทะเบียนนี้อยู่ที่ไหนนะคะส่วนที่2ก็คืออาสาสมัครจะเข้ามาช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่ AI อ่านผิดให้ฐานข้อมูลถูกต้องและส่วนสุดท้ายท่านเจ้าของรถผู้ประสบภัยที่ป้ายทะเบียนท่านหายท่านมากรอกหมายเลขในระบบตรวจสอบได้เลยมันก็จะขึ้นโชว์เลยนะเจอไหมเจอที่ไหนเก็บอยู่ที่ไหนในแบบนี้ตัวอย่างนะคะซึ่งคุณอั๋นเองเนี่ยบอกนะว่าตั้งใจนำความรู้มาพัฒนาเลยค่ะ
2: ยินดีครับที่แบบเหมือนเราอาจจะไม่ได้มีแรงที่จะไปช่วยในทางแบบอื่นลงพื้นที่จริงแต่เราใช้วิชาชีพที่เราเปิดที่เราถนัดในสาขาที่เราถนัดมาช่วยในแบบนี้ดีกว่า
0: แล้วเปิดมา5วันเว็บนี้อ่ะตอนนี้ที่เช็คนะมีข้อมูลป้ายทะเบียนเข้าสู่ระบบ 15,742 ป้าย
1: ครับผม
0: แล้วมีของใครอยู่ในนั้นลองเสิร์ชค้นหากันได้เลยนะคะ
1: ครับผมมีผมลองหาแล้ว
0: เจอไหมคะ
1: แต่ป้ายทะเบียนนี้ยังหาไม่เจอยังคงต้องตามหากันต่อไปนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นยังคงให้กำลังใจกับทุกๆคนไม่ว่าน้ำจะลดลงแล้วหรือไม่ก็ตามนะฮะและทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือตลอดแน่นอนติดตามกันได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าววันนิวส่วนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: สนิทกันมากๆ
1: คุยกันทุกเรื่องไหม
2: จ้า
0: ความรักคุยไหม
3: คุยครับ
4: อกหักต่อหน้าลูกมันแปลกป่ะ
1: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
3: แค่นั้นผมก็รู้แล
5: ้
3: ว
5: ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูก
1: ทิกเกอร์เคาะประตู
5: เห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
1: ตอนนี้เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้มันคืออะไร
5: อันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
6: ครีมอาบน้ำโชโกบุสึโฉมใหม่บูสต์ความหอมอาบความชุ่มชื่น
4: สวัสดีครับกลับไปในโชว์เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับอยู่กับอันและพี่อ้อยพี่ช็อตครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกว่าเคยมาแล้วแล้ววันนั้นก็มาเล่าถึงรักแท้ของเขาเปิดตัวลูกชายซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสนะก็โหไลค์แชร์กันแบบมหาศาลณวันนั้นเป็นหนุ่มน้อยแล้วก็วันนี้ครับหนุ่มขึ้นมากและหล่อขึ้นมากและเก่งขึ้นมากจริงๆ6ปีผ่านไปชีวิตของทั้งสองคนเคลื่อนตัวไปมากมายขนาดไหนนิโคและทิกเกอร์เทเรียล

0: ินิโคหรือว่ากรีทิเกอร์ตอบค่ะ
1: ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะพี่อ้อยไม่ต้องถาม
2: เราเห็นความเปลี่ยนแปลงโตขึ้นมากเลย
3: คร
0: ับแต่สายตาหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคุณแม่เขามองลูกเขามองแบบปรับปลื้มจากหัวใจ
4: ใช่ๆก็จะแบบ

0: แค่นี้มันเขาก็เห็นแค่ถามว่า are you okay เงี้ยก็น้ำตาไหลแล้วแล้วก็แบบ
1: เ
0: ย
1: า
0: โอเคแล้วก็แบบพยายามแบบหลบไปเอง
1: ยา
2: เป็นไหมซึ่งอีกแล้ว
3: ความแตกต่างของตัวเองไหมครับ
4: very to right choice ครับสำเนียงลูกครึ่งมากเลย
3: แล้วอายุเท่าไหร่นะลูก
5: 15
4: ใช่ไหมครับ
3: ปีนี้ก็21
4: ครับ
5: 21ปีบริบูรณ
1: ์โอ้ค่ะคุณแม่ซึ้งง่ายมากความภาคภูมิใจที่สุดความชื่นใจที่สุดของกี้คือ
6: โอ้โหมันมาเป็นช่วงๆค่ะแต่ว่าถ้าภูมิใจที่สุดก็คือเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักอะค่ะสิ่งแรกก็คือ Are you okay
0: เพราะเหตุนี้หรือเปล่าชื่อเพลงถึงชื่อ Are you okay
5: เนี่ยเมื่อกี้ขนาดที่ตรงนั้นเนี่ยพูดเลย
6: แม่ไงใช่
5: ถูกต้องถามแม่ว่า Are you okay มันเกี่ยวไหมหรือมันแค่บังเอิญหรือว่าจริงๆมันเกิด
4: บ
5: ังเอิญใช่ไหม
3: ที่คุณแม่แบบประทับใจมากคือเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงด้วยกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยินลูกร้องเพลงด้วยในรายการนั้น
5: เชื่อมาว่ามีคนเยอะมากเลยที่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้และไม่เชื่ออยู่บ้านเดียวกันลูกจะร้องเพลงระดับนั้นไม่เคยได้ยินเขาร้องเพลงหรอ
6: ไม่เคยเลยคือเขาว่าให้กี้เลือกเพลงอะค่ะจะปรึกษาเขาเลยเลือกเพลงอะไรดีมันมี3เพลงให้เลือกค่ะก็แบบว่าจริงเหรอมันมีเลือกเพลงอะไรเขาก็แบบว่าทำเป็นคิดนะNever Enough ก็โอเคNever Enough ก็ได้ยากเชียร์เราก็ซ้อมของเราดังๆแต่เขาก็ซ้อมไปซ้อมในห้องน้ำเงียบ
5: ๆมันซ้อมร้องเพลงในห้องน้ำเงียบๆได้ไงอ่ะ
4: เปิดผ่านโทรศัพท์และความดังไม่เกิน2ขีดต้องยกหูมาชิดกับโทรศัพท์เลยครับเพื่อที่จะซ้อมแล้วผมก็กระซิบผมเน้นเนื้อเพลงมากกว่าแล้วก็ค่อยๆเน้นเรื่องแบบเทคนิคตอนอยู่ที่รายการเลย
5: ถ้าเราร้องเบาเราก็จะคิดว่าเราร้องได้ไงแต่ถ้ามันไม่ได้ลองจริงๆเนี่ยไอ้โน้ตพีคเงี้ยมันจะรู้ได้ไงมัน
4: เสี่ยงมากครับริสไปเลยฮะ
5: แต่ว่าเราไม่เคยร้องเสียงดังเลยหรอ
4: ไม่เคยครับ
5: ซ้อมสดใหญ่จริงตอนถ่ายหรอ
6: ยับ
5: ว้า
6: สดด้วยนะไม่ได้ซิงนะคะเพิ่งที่กี้สตันแล้วไม่ได้ร้องไปเลยแล้วกอดมัวแต่กอดทิกเกอร์อยู่นั่นน่ะแล้วก็คิดในใจเฮ้ยเดี๋ยวลืมต้องร้องนี่หว่า
3: แล้วก็จำเสียงลูกไม่ได้จริง
6: จำไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่เคยคิดเลยค่ะช่วงที่แซวอะค่ะแซวเป็นผู้ชายแซวเป็นแบบหล่อมั้ย
3: ไม่คิดว่าป้องอยู่อ่ะดิ
6: ใช
5: ่จริงๆถ้าเปิดมาเป็นป้องนวัดร้องให้หนักกว่านี้อีกนะ
1: ใช
6: ่ใช่
1: ฟูลไฟไม่ร้องเพลงกันเลยตอนนั้นที่ก็คือหลอกคุณแม่ว่ายังไงนะคะ
4: ทำตัวเหมือนแบบเครียดมากๆแล้วบอกแม่ว่าค่ายเรียกไปคุยเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วแม่ก็แบบโอเคไม่เป็นไรพอกลับบ้านเดี๋ยวค่อยคุยกัน
1: แต่พอวินาทีแรกที่เห็นเป็นทิกเกอร์ตอน
5: นอกจากจำเสียงลูกไม่ได้เห็นหน้าก็ยังจำไม่ได้
6: เขาหันหลังให้ค่ะแล้วขายาวๆตอนแรกกันหรือเปล่ากันนภัทรอะค่ะไกลๆก็หน้าคล้ายๆกันตอนนั้นก็แบบแล้วพอเขาหันมาแล้วสายตาแล้วก็สั้นนิดๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นทิกเกอร์แล้วทิกเกอร์เขาต้องแบบเอาหน้ามาแบบฮัลโหลใช้เวลานิดนึงรู้แล้วก็เลยตกใจแล้วก็เข้าไปกอดแล้วก็ร้องไห้บางคนก็จะถามว่าทำไมจะต้องขนาดนั้นก็อยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่หรออันนั้นน่ะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ฟังเสียงเขาจริงๆไม่เคยได้ฟังเลยค่ะทุกสอดไม่เคยได้ยินเสียงเขาเลย
5: ค่ะทั้งที่ตอนนั้นก็อยู่ขั้นตอนของการที่แบบสกรีนเทสออดิชั่นแกรมมี่แล้วนะ
6: ใช่
5: ไม่เคยได้ฟังแบบเหมือนสมัยเราก็จะต้องเอาเทปมาแลกกันนะเข้าใจป่ะ
6: ก็ใช่ไง
5: อ
6: ัน
5: นั้นไม่มีเลยเหรอที่เขาบอกว่าแม่ฟังหน่อยดีว่าม
6: ันไม่มีแล้วเข้าไม่ได้คือเวลาเขาอะไร
4: ไม่
6: ได้ห้ามแต่ไม่เข้าอะไรเงี้ย
5: แล้วไม่ขอฟัง
6: แรกๆขอแต่เขาไม่ให้ฟังค่ะเขาบอกว่าอยากให้ฟังตอนที่มันเพอร์เฟกต์แล้วไม่อยากให้ฟังตามขั้นตอนซึ่งอย่างพวกเราเนอะออกพร้อมกันไงเราก็จะแบบฟังช่วยกันฟังดูอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาออกซิงเกิลอะค่ะกี้ได้ดูและฟังพร้อมกับทุกๆคนเลยค่ะตอนค่ายปล่อย 6:00 นเป๊ะกี้กับพี่บองก็จะนั่งข้างหน้าทีวีแล้วก็จะเอาโทรศัพท์ถ่ายทีวีอีกทีก็ไม่รู้จะทำไมทำอย่างนั้นทำไมแต่เหมือนที่คุณแม่ทำกับเราก็แบบมาแล้ว 6:00 นเป๊ะอะไรเงี้ย
1: และอยากรู้จังเลยค่ะว่าที่สุดแล้วความฝันของเราตอนเด็กๆอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินไหม
4: ตอนนั้นผมเป็นเด็กแบบอยู่กับคอมอยู่กับเกมอยู่กับหนังสือเรียนปกติเลยครับไม่ได้มีความฝันอะไรที่
3: แล้วมันก็อยากเป็นอะไรไหมอยากเป็นอะไรไหม
4: ก็อยากคือมันมีเกมหนึ่งครับที่ผมชอบเล่นมากตอนเด็กครับมีตัวละครคนหนึ่งที่เป็นเอนจิเนียร์เขาสร้างอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้แล้วผมชอบคิดว่ามันเท่ก็เลยอยาก
3: เป็นเอนจิเนียร์
4: อยากเป็นเอนจิเนียร์บอกทุกคนว่าอยากเป็นเอนจิเนียร์ทั้งที่ไม่รู้ว่ามันละเอียดขนาดไหนหรือยากขนาดไหนครับ
3: ค่ะค่ะ
4: พอโตมาแล้วศึกษาเรื่องเอนจิเนียร์ไม่น่า
1: ใช่เรา
4: ไม่น่าใช่ทางครับ
1: แล้วอะไรที่ทำให้เราเริ่มหันเหว่าการเป็นนักร้องนักดนตรีเราชอบ
4: จุดเริ่มต้นเลยครับก็คือ แม่ชวนให้เรียนกีตาร์ครับผมให้เรียนกี

0: ตาสำหรับงานหนึ่งที่เชียงใหม่เป็นงานวันแม่ครับไม่รู้ทำไมแต่ผมคิดว่าการเล่นกีตาร์จะง่ายกว่าร้องเพลง
1: อ๋อแปลว่าเขาให้เราเลือกว่าเราจะร้องหรือ
2: จะไม่ร้องเพลงอย่
3: าง
2: เง
3: ี้ยจริงจริงคือเคยร้องด้วยกันวันแม่
0: ใช่เขาให้ร้องด้วยกันนะครับแต่ผมไม่อยากร้อง
3: แต่เขาแบบไม่ชอบเล่นกีตาร์ได้ไหมบอกร้องง่ายกว่าแม่
2: ใช่หัดเล่นกีตาร์กับร้องเพลงเนี่ยหรือร้องเพลงจะง่ายกว่า
0: สำหรับผมกีตาร์ง่ายกว่าครับแต่ตอนนั้นผมยังเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำแต่แค่รู้สึกว่าการ
1: แปลว่าเราฝึกเล่นกีตาร์เพื่อรับงานงานนึงเลยเหรอ
3: จะได้ไม่ต้องร้องเพลงด้วย
1: ว้าวก็ดีนะก็เลยได้เล่นกีตาร์เป็นด้วยเลยแล้วสุดท้ายก็เล่นได้มา
0: ได้ครับไปเรียนที่โรงเรียนสอนดนตรีครับผม
3: ทุกวันอาทิตย์
1: ตั้งใจเน
3: า
1: ะ
3: หลายปีเลย
0: ตั้งใจครับตั้งใจเกิน
1: แต่สุดท้ายก็ตั้งใจเรียนกีตาร์ตั้งใจเรียนกีตาร์จนมาเป็นนักร้องว่ะเข้าใจแล้วมันอยู่ดีๆยังไงล่ะเริ่มรู้สึกว่าร้องเพลงง่ายกว่าแล้วเหรอ
0: ผมเริ่มมั่นใจกับการร้องพอได้เรียนผมตั้งมาตรฐานของร้องเพลงหรือศิลปะสูงมากแล้วถ้าผมยังไม่ถึงจุดนั้นก็ไม่ค่อยมั่นใจที่จะทำ
2: ไอ้ความตั้งใจอันเนี้ยมันเป็นเพราะความกดดันว่าโอ้เราเป็นมีพ่อมีแม่เป็นซุปตาร์นี่ปะ
0: ตอนนั้นน่าจะใช่ครับตอนนั้นน่าจะใช่ตอนนี้มันความกดดันนั้นหายไปหมดแล้ว
2: เรารู้ไหมว่าพ่อแม่ดังขนาดไหน
0: คือผมรู้ว่าเขาดังแต่ไม่รู้ว่า
2: ไม่เคยเห็นกับตาตัวเอง
0: ไม่เคยเห็นกับตาแล้วไม่รู้อิมแพคต่อชีวิตทุกคนจนกว่าผมโตขึ้นแล้วเริ่มเข้าใจเรื่องชีวิตมองชีวิตต่างๆมากขึ้นแล้วเห็นว่าอ๋อเพลงของพ่อเพลงของแม่มีอิมแพคและช่วยหลายๆคนได
4: ้ตอนนั้นทิกเกอร์ยังไม่เกิดอะค่ะคือทั้งเมืองอะตัดผมทรงนิโคเทริโออะ
0: ครับผม
4: นึกออกไหมว่าทุกคนตัดผมทรงนิโคเทริโอกันหมดเวลาที่มันมีความกดดันตรงนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะว่าตอนที่เราเข้าไปสู่การเป็นเทรดคือเข้าไปเทรดศิลปิน
0: ครับผม
4: หลายคนก็จะมองว่าเส้นนี่นะ
0: ส่วนตัวไม่เคยได้ยินคนอื่นมาทักแบบนั้นนะครับเพราะว่าตอนเข้าไปเทรนคือหนักเลยฮะ
2: ขั้นตอนการเข้าไปแล้วก็เข้าไปตามขั้นตอนปกติ
0: ใช่ครับออดิชั่นแล้วผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่กรรมการ
4: แต่คุณแม่เนี่ยสิคุณแม่กลัวเหลือเกินว่าจะมีคนมองว่าอุ๊ยอันนี้จะต้องแบบเพราะความเป็นลูกนิโค
3: ที่ไม่เคยได้ยินเขาร้องเพลงแม้แต่ตอนเขาเทรนไม่กล้าเข้าไปเลยเป็นเหมือนผู้ปกครองคนหนึ่งถ้าคนอื่นเข้าไม่ได้กี้ก็เข้าไม่ได้แต่จริงๆกี้ก็เข้าได้ถ้าจะเข้าแบบเราก็รู้จักใช่ไหมคะแล้วเราก็อาจจะไปอยู่ข้างหลัง
2: เราก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่ง
3: เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งหรือไปแอบอยู่ข้างหลังก็ได้กลายเป็นผู้ปกครองปกติที่แบบปล่อยมากๆค่ะก็จะไม่รู้อะไรเลยจนกว่าทิกเกอร์จะบอก
1: บางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเทรนหนักขนาดไหนหนักกว่าสมัยเราไหม
3: อ่านเอ้ย
1: จริงเหรอ
3: โอ้โห
4: เจ๊เป็นยุคกลางเขาคุยกันละ
2: เจ๊เป็นเก้าสิ
3: บเลยว่าเราหนักเลยนะอ่านเอ้ย
1: สมัยเราก็หนักเหมือนกันนะ
3: มันคนละแบบอ่ะอันนี้คือแบบคือมันมีคัดออกด้วยไงคะแล้วก็ถ้าอยู่ไม่อยู่เล่าเลยเรื่องอยู
0: ่
3: ไหวจะเล่าเล่าเลย
0: จะมีการสอบทุก3เดือนนะครับสอบทั้งร้องเต้นปรับ mindset media training แล้วก็มีแรปเข้ามาด้วยแล้วเคยมีเรียนการแสดงด้วยนิดนึง
1: มันเป็นรุ่นเหรอเหมือนแบบเหมือนเทอม1เทอม2
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับแต่เราเป็นรุ่นแรกแล้วทุก3เดือนก็จะมีการสอบอ่ะครับก็เขาจะให้เซตเพลงใหม่5 6เพลงที่เราต้องฝึกภายใน1เดือนสอบเต้นก็จะมีเพลงใหม่ choreography ใหม่ทุก3เดือนก็จะมีเพื่อนๆที่ไม่ผ่านเขามองที่ mindset แล้ว passion อาจจะได้คะแนนน้อยแต่เราพยายามมากๆเขาก็ยังให้โอกาสแต่ถ้าเราดูเหมือนแบบยอมแพ้แล้วไม่สู้ต่อเขาก็จะปล่อย
4: แต่การนี่คือคัดออกเลยเหรอคะ
0: คัดออกเลยครับคือมันไม่ได้แค่จำเนื้อเพลงแล้วต้องไปร้องเพลงอะครับต้องทำให้คุณครูกับผู้ใหญ่เห็นว่าเราสามารถเป็นศิลปินแบบไหนได้มันก็ท้อครับผมมัน
4: ถึงขั้นร้องไห้คุณพ่อแมวให้กีตาร
0: ์คุณพ่อผมเก่งมากกลับมารู้สึกว่าเฮ้ยผมยังไม่เก่งพอที่จะเล่นกีตาร์ตัวนี้ครับก็เลยห้อยไว้บนกำแพงแบบที่กำแพงมีมายตัวเองว่าผมกำลังพัฒนาแบบจะไปให้ถึงกีตาร์ตัวนี
4: ้เป็นคุณแม่กับลูกที่แบบสนิทกันมากๆ
2: คุยกันทุกเรื่องไหม
0: จ้ะ
4: ความรักคุยไหม
0: คุยครับ
1: อ่ะถามเลย
3: อ่ะ
1: โสดป่ะ

0: ีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชา
2: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: จากผลสำรวจบอกว่าวัยรุ่นเจนซีไม่ค่อยมีความสุขพี่อ้อยพี่ชอจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
4: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
5: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
3: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา
6: น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนวแซ่บนัวนัวมีตำหนวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
10: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
12: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
13: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกศรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนดีแล้ว
12: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกศรอายุสัก70ไหมครับ
14: มีครับยายผมชื่อเกศร
12: จริงเหรอคะ
15: พอจะมีรูปให้ดูไหมครับ
14: เจอแล้วครับ
12: ระวังสมโภคเฮ
16: ้ยซิทคอมขอตัวดีวันนี้6โมงเย็น

0: าร้องไห้เลยไหม
1: ครับผม
2: มีจังหวะน้ำตาไหล
1: มีมีครับผมมันก็ท้อครับท้อใจว่าทำไมยังจะไม่ได้ทำไมยังร้องไม่ได้หรือทำไมยังเอลิเวทหรือผลักดันตัวเองให้ดีกว่านี้ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ครับรู้สึกตันนะ
0: แต่กดดันตัวเองเหมือนกันนะ
1: โอ้สุดสุดครับเทียบตัวเองกับเพื่อนๆโดยเฉพาะการเต้นนะคร
0: ับ
1: ผมไม่ได้สนิทกับร่างกายมากพอที่จะเต้นได้เก่งขนาดนั้นนะครับ
0: เฮ้ยแต่ที่พี่เห็นก็ซ้อมก็เต้นเก่งนะ
1: ครับขอบคุณครับเพราะผมซ้อมไปเยอะครับ
0: ซ้อมไปเยอะค่ะกี้ล่ะคะตอนที่เห็นลูกแบบว่าคือเขากลับบ้านด้วยความหนักหน่วงจากงานนี้ก็ต้องไปต่อสู้กับเรื่องของการเทรนน่ะเนา
3: ะ
0: เราให้คำแนะนำยังไงคะฐานะรุ่นพี่ก็ได
3: ้ปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองปล่อยให้เขากลับมาแล้วรีแลกซ์ไม่ต้องพูดถึงอยากให้ move on แล้วก็วันใหม่ก็คือทำใหม่แต่ว่าบางทีถ้าดูเหมือนกับเขาอยากที่จะคุยเราก็จะคุยซึ่งของทิกเกอร์เนี่ยการที่เทรน 4,000 ชั่วโมง 4,000 ชั่วโมงเราเท่านั้นไหมแอบอัน
4: ไม
3: ่เออก็ใช่ไงของเราแบบว่าอาทิตย์ละกี่ชั่วโมง4มั้ย4ชั่วโมงมั้ย
4: เอออะไรอย่างนั้น
3: เนาะเราไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็คิดว่ามันยังจะมีโอกาส

0: รื่อยๆเรื่อยๆที่จะแบบไฟอะค่ะแต่มันต้องไฟจริงๆค่ะแบบ
1: เคยรู้สึกว่าแบบสงสัยจะไม่ใช่เราอะเลิกดีกว่า give up
2: เคยครับเคยครับมีบางช่วงที่ผมต้องซ้อมหรือต้องเพอร์ฟอร์มเพลงที่ไม่ได้เป็นแนวผมทำให้ผมท้อกับทุกอย่างตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผมทำยังไงดีมันยากเกิน
3: นี่ถึงจุดไหมคะที่คุณแม่รู้สึกว่าแบบว่าไม่เอาก็ได้ลูกมันยากนักก็
0: ถึง
3: พอเหอะ
0: จากที่สังเกตช่วงนั้นมันเยอะด้วยค่ะคือเรียนกำลังจบเข้ามหาลัยเลือกมหาลัยโควิดต้องเรียนรอดอด้วยอะไรด้วยคือเยอะมากๆแล้วก็ตรงนี้อีกพักได้นะมันนี้ไม่ได้แบบบังคับหรือว่าถ้าการที่ทิกเกอร์จะพักไม่ได้หมายความว่าเฟลหรือว่าสอบไม่ผ่านมันไม่ใช่บางทีคนเราทำหลายๆอย่างมันไม่ได้หรอกก็เอาที่ไหวนะคะแต่สุดท้ายทิกเกอร์ก็ไม
4: ่ลุย
0: ไหว
4: ในช่วงความทรงจำหนึ่งคุณพ่อแมวให้กีตาร์รู้สึกไงกับกีตาร์ตัวนั้นบ้าง
2: ผมดีใจมากครับแล้วเฮ้ยผมได้กีตาร์แล้วหรอกีตาร์ไฟฟ้าด้วยก่อนหน้านั้นเล่นแต่กีตาร์โปร
4: ครับ
2: เวลาไปเรียนผมก็จะเอากีตาร์ตัวนี้ไปครับพอผมเรียนกีตาร์ไปสักพักแล้วเจอครูที่เหมือนเติมแพชชั่นแล้วเปิดเพลงดีๆเก๋ๆให้ผมฟังแล้วผมชอบแบบว้าวอันนี้คืออะไรดนตรีมันสามารถมีสีสันเยอะขนาดนี้ได้หรอผมแบบพอเริ่มใส่ใจกับดีเทลมากขึ้นกับศิลปะของการทำเพลงมากขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยกีตาร์ตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์สำหรับแบบคุณพ่อผมเก่งมากเล่นกีตาร์เก่งมาก
0: เป็นกีตาร์แรกของพี่แมวแล้วเป็นกีตาร์ที่เข้าไปอัดเพลงของพุ่มพวงอะค่ะมันเป็นตำนานมากๆอะค่ะที่เหมือนมีตื่นเต้นคือแบบหูอยู่อัดให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์เหรอกีตาร์ตัวนั้นล่ะ She's a legend ใช่ไหมล่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้คือพิเศษจังเลย
2: แล้วผมก็กลับมารู้สึกว่าเฮ้ยผมยังไม่เก่งพอที่จะเล่นกีตาร์ตัวนี้ครับก็เลยห้อยไว้บนกำแพงแบบที่กำแพงมีมายตัวเองว่าผมกำลังพัฒนาแบบพยายามฝึก
3: จะไปให้ถึงตรงนั้น
2: ครับผมจะไปให้ถึงกีตาร์ตัวนี
4: ้ตอนนั้นคุณพ่อเป็นไอดอล
2: ครับผมตอนนี้ก็เอากลับมาเล่นแล้วครับแต่ผมไม่ได้เอากลับมาเล่นเพราะว่าผมเก่งพอแล้วหรืออะไรแบบนี้ผมแค่เปลี่ยนการวัดสำหรับผมมันคือแพชชั่นแล้วความใส่ใจกับการทำเพลงการร้องเพลงแล้วความสนุกที่เรามีกับการอยู่กับเครื่องดนตรีตัวหนึ่งนะครับอันนั้นผมเป็นเกณฑ์ของความเก่งหรือความเป็นศิลปินของคนหนึ่ง
4: จนมาถึงโชว์แรกของทิกเกอร
2: ์ yeah.
4: เป็นยังไงบ้างคะคุณแม
3: ่วันที่เดบิวต์
1: ร้องไห้อีกเอามาร้องไห้อีก
0: ตกใจก่อนว่าโอ้โหนี่เวทีเดบิวต์มันเป็นคอนเสิร์ตมาก
2: แล้
0: ว
2: มันอลังมาก
0: อ่านมันคือแบบเราไม่เห็นได้ค่ะเดี๋ยวเราเดบิวต์เราเป็นยังไงนะอ่านจำได้ไหมเราเดบิวต์หรือเปล่าเหอะเออนั่นแหละเดบิวต์ของเราแหละ
1: แต่ของเราก็ถ่ายทอดทั่วเอเชียนะ
3: ขิงใส่ด้วย
1: ในยุคนั้นเน
0: า
1: ะ
0: กลับมาที
1: ่เรื่องลูกเถอะ
0: กลับมาที่เรื่องลูกก็ไปที่อลังแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็ปรับปื้มแล้วอย่าร้องตรงนี้ก็พี่เล็กบุษบาแล้วกี้พี่แมวพี่แหนวลูกชายจัสเปอร์ทิกเกอร์ก็ออกมาร้องค่ะอู้มีทั้งร้องทั้งเต้นไม่ค่อยเห็นทิกเกอร์เต้นเหมือนกันแล้วก็เสร็จก็มีเปรี้ยวใจ
4: ว้
0: าวแล้วก็ซึ้งแล้วก็มีคนของเธอเท่านั้นแหละเหมือนว่าเธอจะเคยเป็นแบบบ้าไปแล้วอะร้องให้เหมือนซีนอารมณ์ที่แบบใหญ่มากอะค่ะน่าเกลียดเลยแบ
1: บอ๋อเหรอ
0: จริงจริง
1: ร้องแบบจะอื้ออย่างนี้เหรอ
0: มันอัดแฉกอะมันไม่ได้เลยอะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ้าวตายแล้วมีคลิปด้วยอ่ะอย่าร้องอย่าร้อง

0: ชู่ม้วนอะค่ะแล้วก็ฉีกมาเป็นยุยๆแล้วก็แบบพบกล้องมาพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็แบบ
1: พี่หันมาขำเลยนะ
0: แล้วพี่เล็กก็แบบไอ้ขี้ยาสิพี่เล็กก็ร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่จริงๆก็คือถือว่าเก่งแล้วนะเพราะว่าสมัยตอนเราอะถ้าพ่อแม่มานั่งอยู่ร้องไม่ได้เลยนะ
0: จริง
2: อันร้องไม่ได้ณตอนนั้นเรารู้สึกไงว่าแบบแม่ด้วยพ่อด้วยโอ้โหนั่งอยู่แบบฟรอนท์โรว์ขนาดนั้น
3: ดีใจดีใจมากครับคือมันเป็นเวทีที่ผมรู้สึกว่าเหมือนปลดล็อกอะความกดดันที่เคยมีจากชื่อนามสกุลผมชื่อพ่อแม่ที่อยู่กับผมมาตลอดมันสลายไปบนเวทีนั้นนะ
2: เหมือนเราพิสูจน์เราสอบผ่านด้วยตัวของเราเอง
3: ใช่ครับบนจอมันเป็นชื่อทิกเกอร์
2: ตอนนี้อีกหน่อยเราต้องบอกว่านิโคไหนวะนิโคแม่ทิกเกอร์ไงใ
3: ส่แล้ว
0: งานอะไรกับเขาอะค่ะกี้ต้องแนะนำว่าแม่ทิกเกอร์อุ๊ยแม่ทิกเกอร์เหรอคะบอกใช่ค่ะแม่ทิกเกอร์ค่ะ
4: นอกจากงานดนตรีก็มีเรื่องงานแสดงด้วยซึ่งตอนที่รับงานคุณแม่ผู้จัดการรับงานให้ก็ดูเหมือนรับงานเพื่อสานฝันตัวเองงานอะไรก็คุณแม
0: ่คืออย่างที่บอกอะค่ะกี้ไม่ยุ่งเรื่องทิกเกอร์เลยนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่อันนี้คือบังคับ
5: ไว้ทำไมล่ะคะ
0: ยังไงก็ต้องรับเพราะเล่นเป็นป้องนวัดตอนเด็กชิเกอร์เล่นรู้นวัดโอเคชิเกอร์ชิเกอร์บอกว่าเดี๋ยวโนไม่ต้องคิดเล่นเลยอย่าคิดเยอะแต่จริงๆคือแม่ล้วนๆเลยนะคะพี่ชอบก็อยู่ใช่ไหมคะไปเวิร์กช็อป
2: อ๋อเธอเวิร์กช็อปด้วยเลยเหรอ
0: ไปด้วย
4: ซึ่งไปด้วยตลอด
2: อ้าวเมื่อกี้นี่บอกว่าไม่เข้าไป
0: เพลงไม่เกี่ยวกับป้องนะถ้าเกี่ยวกับป้องก็ไป
5: อ๋อชัดเจนมาก
4: แฟนคลับป้องนวัด
0: เขาถ่ายที่นี่นะคะ
4: ใช่
2: มีที่นี่เหรอถ่ายที่นี่
0: ที่นี
3: ่ยับ
0: ก็แวะก็เลยแวะมา
2: แม่ไม่ต้องออกตัว
0: มาแทนที่จะแวะมาดูลูกเปล่าแวะมาดูปงแต่ว่าเขาเล่นเป็นตอนเด็กเขาก็จะอยู่กับพี่ดู
5: ดีนะนี่คือนั่งสัมภาษณ์อยู่นี่คิดถึงตลอดเวลาเลยนะคะ
0: อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เขาแบบคนแบบน้องแบบไวนี้ละเขาทำเนียนๆทำเป็นแบบนิ่งๆแบบ
5: ไม่เนียนแต่ในสายตาของกี้เองเห็นทิกเกอร์กับการแสดงเป็นยังไงบ้าง
0: กี้ว่าเขามีความเป็นธรรมชาติค่ะเขาเชื่อเขาเป็นตัวนั้นเลยคนดูทั่วไปนะคะที่ดูก็แบบโอเคสมกับที่ได้เล่นเป็นป้องตอนเด
5: ็
0: กโตขึ้นมาเป็นป้องนวัดคือไม่อายไม่รู้สึกว่าทิกเกอร์ทำไม่ถึงได
2: ้ถามทิกเกอร์รู้สึกยังไงบ้างกับการแสดงล่ะ
0: ถามทิกเกอร์บ้าง
3: กับการแสดงผมชอบมากครับแต่แค่อาจจะจัดตัวเองเยอะไปหน่อยผมเพราะผมยังรู้สึกว่ายังการแสดงผมยังไม่ดีพอแต่ทุกคนก็บอกว่ามันโอเคผมก็พยายามจะรับฟังคนอื่นมากกว่าเสียงในหัว
5: ไม่รู้เป็นคุณแม่กับลูกที่แบบสนิทกันมาก
4: ๆคุยกันทุกเรื่องไหมคุยกันทุกเรื่องไหม
3: ยาก
5: ความรักคุยไหม
3: คุยครับผมจะเป็นแนวฟังมากกว่าครับ
2: เอาตกลงเธอเป็นที่ปรึกษาของลูกหรือลูกเป็นที่ปรึกษาของเธอ
0: ทั้งคู่
3: คนละเรื่องกัน
0: เรื่องก็แบบแต่เราไม่มีแล้วนะเราแบบเราเบาลงแล้วล่ะ
5: เพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้เข้มมาก
2: เข้มคำนี้ว่าเราเบาลงแล้วล่ะดีว่ะ
0: อย่าว่าเราว่าเราจอดแล้วด้วย
2: จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหร
0: ออืม
2: เอาถามเลย
0: อ่ะ
2: โสดป่ะอกหักต่อหน้าลูกมันแปลกไหม
0: ไม่แปลกเห็นหน้าทิกเกอร์กอดแล้วร้องเลยร้องปล่อยโฮเลย
3: อกหักหนักครับไม่เคยเจอความรู้สึกนี้มาก่อนเจ็บหัวใจ
2: ผะเละเลยฮะเละ
3: อยู่ในห้องนอนแล้วก
5: ็กี้กลัวไหม
0: คะ
5: กลัวความเจ็บช้ำน้ำใจบาดเจ็บจากความรักของลูก
6: ต้มเมาคิส
7: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้
8: Is that good?

0: ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
3: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
4: ึ่
3: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กหมอปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
4: เขาเก็บทุกอย่างเอาไปหมดเลยไม่มีการลบ
3: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเถอะ
5: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
8: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
9: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16 ธันวาคมนี
12: ้โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิ
13: เมื่อเฮียอี้ออกตัวขัดขวางความสัมพันธ์ของน้องสาวสุดที่รักโตเกียวกับบลูลูกตระกูลคู่อริเพื่อหยุดรักต้องห้ามครั้งนี้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงร่วมลุ้นและเอาใจช่วยทั้งคู่ได้ในซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา20:30ทางช่องวัน31และเวอร์ชันอันคัตทางแอปวันดีค่ะ
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้ทำไงจะรอดดีกัน
16: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
17: ครีมอาบน้ำโชโกบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้
18: โสดป่ะ
19: โสดดิ
18: โสดอย่างเจตนาตั้งใจ
19: เจตนาส่วนนั้นยังสักพักแล้วค่ะพี่ค่ะตั้งแต่อุ้ยหลายปีแล้วค่ะค่ะเพราะว่าพอเหอะบางทีเนาะเหนื่อยเนาะว่าไหมไม่ใช่เรื่องของยูนะเรื่องของไอ้ยูรู้เรื่องไอ้ทำไมคะพี่ช็อตเนาะคะเราก็อยู่กันมานาน
4: อยู่ตรงไหนแฮปปี้มีความสุขก็อยู่ตรงนั้น
19: ใช่พี่ช็อตจะอยู่ในเหตุการณ์ไงแบบเป็นอะไรก็ไม่รู
18: ้
19: ไม่ได
18: ้ออกแขกรับเชิญไม่ต้องพูดหรอกสัมภาษณ์พี่ช็อตดีกว่ารู้ทุกเรื่องเลย
4: เมื่อก่อนปัญหาคือทำคอนเสิร์ตบ่
18: อ
4: ยแล้วทำคอนเสิร์ตทีไร
15: โอ้จริง
4: มีปัญหาทุกที
18: เรื่องใหญ่ทุกทีนะครับ
4: จริงค่ะทุกคอนเสิร์ต
19: every time
18: really
4: ทุกคอนเสิร์ต
15: โอ้แต่ก็บังเอิญที่จังหวะ
4: นรกอะไรก็ไม่
15: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
19: ไม่แต่มันก็ทำให้มันมีแบบ
4: แพชชั่นในการร้องเพลง
19: ก็ไม่มีแล้วด้วยนะที่
4: ขึ้นบนเวทีร้องเพลงสร้างน้ำตาไหลพลาพลาพลาคนดูแบบ
19: อิน
4: นี่โคยูอินกับเพลงมา
19: ใช่
4: มันตรง
19: มันตรงมันตรงพี่ชอดจะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรกับเซเว่นวะเนี่ย
15: คอนเสิร์ตเซเว่น
19: กัด3ครั้งมันอกหัก3ครั้งอ่ะเป็นแค่นั้นจริงๆด้วยนะ
18: มันคือแบบดูเหมือนเยอะแต่ป่าบังเอิญมาตรงคอนเสิร์ตทุกที
19: ใช่ๆก็หลายๆปีนะคะระหว่างที่เราจัดอันนี้แล้วก็มาอันนี้แล้วค่ะไม่ได้ถี่ขนาดนั้นอะไรอย่างงี้นะแต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วค่ะจบหยดอีนัฟ
18: เราเรียนรู้อะไร
19: เรียนรู้ว่าจริงๆเราอยู่คนเดียวได้และดีด้วยเราเป็นเวอร์ชันของตัวเองที่เราชอบพอรู้ว่าอยู่ได้ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะนอกจากถ้ามาแล้วแบบเดสตินีอะไรอย่าง
18: นี้ในแต่ละครั้งที่เราได้เรียนรู้จากบทเรียนของมันเนี่ย
19: ที่เรียนรู้ก็คือหายจากมันเร็วขึ้นอกหักเท่าเดิมค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคเรารอดมาแล้วทุกวันที่ผ่านไปมันก็ต้องดีขึ้นเราให้เวลามันแต่จะให้มันสั้นหน่อยแล้วก็ล่าสุดก็คือเข้าโรงเรียน YouTube ค่ะคือถ้าดู Search History นะช่วงที่แบบนี้จะมีแต่อกหักหายยังไง
4: How
19: you forget your guy
18: จริงๆเหรอ Search จริงๆเลยเหร อก
20: เราใช้อาคาเดียวกันมันอยู่ใน history หมดเลย
19: ครับแล้วสิ่งที่ช่วย28 day rule no contact
18: ห้ามติดต่อกันเลย28วัน
19: ห้ามบล็อกห้าม unfollow เหมือนเขาไม่มีตัวตนเราไม่มีตัวตน
18: ไม่ต้องสนใจ
4: ไม่ได้
19: ใช่แล้วมันยากกี้น้ำพี่ขาวกี้น้ำมันอยากจะบล็อกอยากจะ unfollow ให้ลูกเขารู้สึกมันไม่ได้เราต้องเฟดไปเลย
4: แล้วสำเร็จไหมทฤษฎีนี
19: ้สำเร็จค่ะแต่ยากมากเพราะว่าเราทำอะไรซ้ำๆแล้วมันกลายเป็นรูทีนพอมันขาดสิ่งนั้นไปแต่ละวันนะคะมันจะรู้สึกตลอดเวลามันถึงจึ๊บช่วงที่เราต้องแบบวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านั้นมันจะอยู่ดีๆมันจะหายไปเลยทุกวันก็จะยากวันนึงทำไมมันนานจังตื่นมาสิ่งแรกก็แบบน้ำตาแบบปิ๊งเนี่ยแต่พอสัก15วันเริ่มดีขึ้น28นี่คือได้ละอยู่คนเดียวได้
15: เหมือนสร้างนิว normal ใหม่นะ
19: สร้างนิว normal ใหม่ใช่ค่ะจริง
18: มีอันนึงซึ่งแบบแอบสงสัยนะตอนอกหักต่อหน้าลูกมันแปลกป่ะ
19: มันไม่แปลก
18: อ๋อเหรอไม่แปลกหรอ
19: กี้จะไปเก็บตัวค่ะกี้จะไปอยู่ในห้อง
20: แต่แค่นั้นผมก็รู้แล้วว่าการที่เก็บตัวผมรู้เลยว่าแบบโอเค
19: เป็นเขาห้องแล้ว
20: คือเหมือนต้องการเวลาส่วนตัวของเขาแบบอยู่คนเดียวปิดประตูห้องนอน
4: แล้วที่แกต้องทำไงลูก
20: ก็ปล่อยให้เขาอยู
15: ่ค่ะอ
20: ยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาครับตอนนั้นน่ะยังเด็กกว่านี้มากอยู่ไม่ได้รู้วิธีการแบบปรับใจอยากให้เขาลองเล่าให้ฟังก่อนแล้วเราค่อยคุยกันนะผมรับฟังมากกว่า
4: ก็คล้ายกันเมื่อกี้นี้คือรอจนกว่าเขาจะพร้อม
19: ค่ะ
18: ครับผ
19: มไม่อยากร้องไห้ตอนหน้าลูกค
15: ่ะ
19: ถ้ารู้สึกจึ๊กขึ้นมาก็เดินเข้าห้อง
18: รู้เอง
4: เหมือนคู่นี้เขาสนิทกันจนเขามอง
20: ใช่ผมรู้อะครับผมรู้แล้วผมก็แบบโอเคไม่เป็นไร
19: แต่มันมีครั้งมั้งทิกเกอร์เคาะประตูพอเปิดประตูเห็นหน้าทิกเกอร์แล้วเขากอดแล้วร้องแบบร้องปล่อยโฮเลย
15: เจอกับปัญหาหนักๆอ่ะแล้วอยู่ในห้องคนเดียวมันจะรู้สึกว่าปัญหาใหญ่ครับโลกอ่ะ
19: ใช่
15: แต่พอเปิดประตูมาแล้วนี่ไงคือคนที่รักแล้วเป็นห่วงเราอ่ะมันเหมือนกับพร้อมจะพิงเลยนะ
19: ใช่ค่ะคือแบบไปเลย
4: แล้วแม่ก็ทำอะไรที่แ
20: กก็กอดครับแล้วรอให้แม่แบบเริ่มพูด
4: ให้ร้องไส้สาแก่ใจ
20: ใช่ใช่ครับร้องออกมาให้หมดร้องออกมาให้หมดก่อนแล้วเราค่อยคุยกัน
4: ที่แกพูดอะไรกับเขาบ้าง
20: What happened เกิดอะไรขึ้นเนียนไปครับอยากให้เขาเริ่มอยากให้เริ่มจากศูนย์แล้วก็เล่าให้ฟังเผื่อจะช่วย
15: ถามกี้ได้ไหมคะถ้าย้อนกลับไปอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจพอจากความรักครั้งก่อนนั้น
19: ความคิดไม่ตรงกันจริงๆมันไม่ได้ตรงตั้งแต่แรกค่ะก็เป็นแฟนกันนานเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราปรับอยู่คนเดียวมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเขาก็พูดชัดๆว่าก็เป็นอย่างเงี้ยไอ้เป็นอย่างเงี้ยรับได้ก็รับได้อะไรเงี้ย
4: เคยรู้สึกอะไรไหมกับการที่แบบดูเหมือนเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จในสิ่งนี้เรามีวิธีคิดยังไงกับเรื่องน
19: ี้กี้รู้สึกว่าเราเจอคนดีแต่ว่าเผอิญกี้ก็ชอบคนที่แบบอ่านยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอซับซ้อนเราก็เป็นคนคิดมากอีกเซนซิทีฟอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่าไทป์ของกี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับที่จะมาเป็นแฟน
4: แล้วอาจจะเจอคนที่แบบรู้สึกว่าก็ดีพอแต่ยังไม่พอดีกับเราสักที
19: มันขัดกันเกินนะคะ
18: ฉันเตือนหล่อนแล้ว
19: ฉันรู้แล้วไงรู้อันไหนหนักสุด
18: โอ้ยฉันระดับเครื่องชนแบบอยู่ดีก็แบบ
19: โทรหาเลย
18: โทรหาเลยอ่ะยุ่งมากเลย
19: มีหนึ่งคนที่อยู่โทรหาไอ้เลย
18: โทรหาเลยแบบYou got to stop ไม่เคยฟัง
15: เพื่อนก็แค่เพื่อน
18: คือการเข้าไปแบบพูดตรงๆคือแบบมากเลยนะ
19: จริงๆ
18: เข้าใจฮะน
19: ี่
18: คือการเสี่ยงร้อยวันพันปีไม่โทรนะ
19: เข
18: ากำลังสีชมพูอยู่แล้วเราแบบโผล่แต่แบบ
19: สั่งไหมสั่งไหม
18: ไม
19: ่แล้วเป็นไง
18: เขาเป็นอย่างเงี้ย
15: ค่ะตัดมาทางทิกเกอร์บ้างทิกเกอร์นะคะความรักครั้งแรกป๊อปปี้เลิฟของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
20: ม.1ครับม.1 ม
15: .6
18: กับป๊อปปี้จริงๆอะเน
20: า
18: ะ
20: ป๊อปปี้จริงๆครับมันรายละเอียด
18: แต่อยากรู้ว่าณตอนนั้นเรารู้ไหมว่านี่ป๊อปปี้หรือเรารู้สึกว่ารักใหญ่โต
20: รักใหญ่โตมากครับครั้งแรกมันแบบว้าวมีความสุขกับคนนี้จังเลยครับผมคุยกันแทบจะไม่กล้าเลยครับหรือแบบจับมือก็ไม่กล้าอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าชอบมาก
18: ได้เป็นแฟนไหมล่ะได้เป็นแฟนไหมล่ะ
20: ได้เป็นแฟนครับแต่ก็ยังอาการเป็นเหมือนเดิมครับไม่กล้าทำอะไรเลยครับไม่กล้าแม้แต่คุยมันจะเขินแบบจะเขินมากๆแต่ว่าเขาก็ย้ายไปต่างประเทศก็เลยต้องเลิกกันแล้วก็ผะเละเลยฮะเละ
4: ตอนนั้นคืออกหักหนักมาก
20: ครับอกหักหนักครับเพราะว่าเป็นเหมือนผมไม่ได้รู้จักความรู้สึกนี้ไม่เคยเจอความรู้สึกนี้มาก่อนว่าแบบคนที่เรารู้สึกดีกับเขามากๆต
15: ้
20: องไปต่างประเทศแล้วเลิกกันแล้วมันเป็นยังไงอ๋อมเป็นอย่างนี้นี่เองแบบ เจ็บว่ะเจ็บหัวใจ
15: มีเคาะห้องร้องไห้กันบ้างไหมคะ
19: แม่ช่วยได้ไหม
15: เออมี
20: ร้องไห้จริงๆน่าจะร้องไห้แค่วันเดียวเองครับแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนมันพักอะไรครับปิดเทอมเล่นเกมกับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็ปลอบใจจะช่วยผมแบบช่วยให้ผมรู้สึกดีขึ้น
19: พี่ชอตตามมาแม่ช่วยได้มั้งไหมลูก

0: รู้แต่ไอ้ก็เหมือนเดิมแหละ
1: ตอนร้องไห้แม่เห็นไหม
2: ไม่เห็นครับไม่เห็นครับจำได้ปิดประตูอยู่ในห้องนอนแล้วก็อันนานครับอันนานแล้วมันก็ออกมาแต่พยายามจะรีคัฟเวอร์ก็เปิดเพลงฟัง
3: แล้วจริงๆสเปคของเราเป็นไงมีไหม
4: ชอบลูกครึ่งชอบหมวย
2: ไม่ได้อยู่ที่เอาเธอไม่ได้อยู่ภายนอกอยู่ที่อินเนอร์เติมไฟให้กันละกันมีแพชชั่นกับสิ่งที่ชอบ
0: ทำไมไม่ยูไม่สอนไอ้ตั้งแต่ตอนนั้นนะ
3: นี่แม่คุยกับลูกจริงหรอ
0: จิ๊กก็ดูแบบ
1: จิ๊กก็ดูฉลาดกว่าแม่นะใ
0: ช่ไหมยูไม่แบบให้ทิปส์ไอหน่อย
2: เวลาผมชอบใครคนหนึ่งไงครับมันจะเกิดขึ้นตอนพอแบบสนิทมากแล้วหรือว่ารู้จักกัน
1: ต้องสนิทกันก่อน
2: ต้องสนิทกันก่อน
1: ไม่จะไม่ได้แบบเห็นปุ๊บแบบ first size
2: ไม่ค่อยครับคุยกันก่อนว่าเข้ากันดีไหม
1: รถนะเขาต้องคุยกันก่อน
0: เมื่อกี้ก็คุยครับพี
3: ่หน้าตาแบบนี้วันนี้ของเราด้วยอ่ะ
2: คร
3: ับ มันต้องมีคนเข้ามาเยอะมาก
2: เนาะ
3: จริงอ่ะ
2: อันนี้เรื่องจริงครับไม่ค่อยเลย
3: ไม่เข้ามาหรือเข้ามาแต่เราไม่มอง
2: ส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่เข้ามาแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะมีแบบอยู่ใน DM แล้วผมไม่เจอหรืออะไรแบบนี
3: ้ทำไมเราไม่อ่าน DM อ่ะ
2: ผมไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วอ่ะครับ
3: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
5: อุ๊ยสังหายากกับวัยนี้เนาะเป็นคนไม่ค่อยอะไรกับโซเชียล
2: ไม่ค่อยไม่
3: ขอเช็ค DM ก่อนจะลงโพนางกล่าวขอเช็ค DM ก่อน
0: ปกติไม่ดู DM เลยเค้าติดต่อกันใน DM สม
3: ัยโอ้มากมาย
0: จริงป่ะฉันอาจจะมีเป็นร้อยเลย
5: ก็ได้ไม่โคชิโอ
3: ค่ะไหนบอกว่าพอแล้วไงดู DM ก่อน
0: เราเป็นมุกเฉย
5: ๆค่ะ
0: แต่เบรกนี่ดูเช็ค
1: แ
0: ล้ว
1: แต่ว่าทิกเกอร์ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีใคร
2: ใช่ครับก็มี
1: ไม่ได้ใฝ่หาแบบ
2: ไม่ได้ตามหาแต่มีเคยมีคุยกันมากครับสนิทกันมากขึ้นแต่ในที่สุดมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้
0: น
2: ผมโฟกไม่ได้น้องนี่เป็นเฟรนด์โซนมันแบบโฟกัสผมอยู่อีกที่หนึ่งอยู่อีกโลกหนึ่งเลยครับแล้วผมก็น่าจะผิดที่ผมแหละเพราะว่าผมโฟกัสกับ
3: ไม่ผิดไม่ผ
2: ิ
3: ด
2: ไม่ผิดแต่แค่มัน
3: เป็นที่คาแรคเตอร์เราเป็นแบบนี
2: ้ใช่ครับ
5: กี้กลัวไหม
0: คะ
5: กลัวความเจ็บช้ำน้ำใจบาดเจ็บจากความรักของลูกเหมือนกับทะเลาะกัน
0: โกรธมากนะแล้วก็แบบเฮิร์ตมากสักพักเขาก็มาร้องไห้แล้วก็มากอดแล้วบอกว่า I'm sorry
1: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกี่กลัวสิ่งนี้มันคืออะไร
0: อันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ

0: ีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่ใช่เรานะคะ
2: คนคอนตร
1: งไม่พบอะไรค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ Cash for Cash ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
4: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
5: อร่อย
4: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
6: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
5: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุง

0: ำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกด
1: ์เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
2: ช้
1: าหร
2: ือ
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: แมลงกระตุย
5: ใช้คิตตี้บาร์ม
6: ฮัทชิวฮัทจมูก
7: ใช้คิตตี้บาร์ม
8: มีส่วนผสมของไพนีเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
9: คิตตี้บาร์ม
8: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
12: ้เรื่องของไฟใต้ใช้คำว่าสิงหาสาหัสได้เลยนะคะเพราะว่าเกิดเหตุหนักมากๆทำไมถึงต้องเป็นห่วงเวลานั้น
13: การก่อเหตุจะยึดในจุดหรือห่วงเวลาที่จะสามารถปลุกเร้าคนของฝ่ายตัวเอง
12: 500,000 กว่าล้านในห่วงเวลา20กว่าปีถ้าปัญหามันยังไม่จบมันก็ยังมีการใช้ประมาณต่อเนื่องไปเนี่ยนี่คือการเลี้ยงไข้ของรัฐด้วยหรือไม่
13: คำว่าเลี้ยงไข้ไม่น่าจะมีเราอยากถูกจารึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนำสันติสุขกลับคืนสู่ประเทศนี
14: ้กี้กลัวไหมคะกลัวความเจ็บช้ำน้ำใจบาดเจ็บจากความรักของลูก
15: กี้รู้ว่าลูกรับไหวรับมือไหวชีวิตต้องเจออยู่แล้วค่ะไม่ว่าเร็วหรือช้าอยากให้เจอไหมไม่อยากแต่คิดว่ามันก็ต้องเจอมันจะได้รู้จักชีวิต
14: ภูมิคุ้มกันเนาะ
15: โตใช่ค่ะคิดว่าทิกก็น่าจะแฮนด์เดิลได้โอเค
14: ต่อให้เป็นคุณแม่คุณลูกที่สนิทกันมากขนาดนั้นมีไหมคะที่เหมือนกับทะเลาะกัน
15: อยู่ครั้งเดียวอะค่ะ
14: แต
15: ่คิดจำไม่ได้ว่ามันเรื่องอะไรเหมือนเขาพูดอะไรแล้วมันทำให้เราแบบเสียใจที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโกรธมากนะแล้วก็แบบเฮิร์ตมากสักพักเขาก็มาร้องไห้แล้วก็มากอดแล้วบอกว่า I'm sorry right
16: I'm not there
15: แต่มันมีหนึ่งครั้ง
17: นี่ไงแต่อะนี่ไงที่มันเป็นบทพิสูจน์นะว่าเราจำดีเทลไม่ได้แต่เราจำความรู้สึกได
15: ้
18: มันมีสิ่งนึงตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่กี้รู้สึกว่ากี้กลัวสิ่งนี้มันคืออะไร
15: เวลาค่ะไม่มีเวลาให้ลูกค่ะเพราะว่ากี้ต้องทำงานนี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดแล้วเราก็ขาดโมเมนต์อะไรหลายๆอย่างแต่มันทำยังไงได้ล่ะมันก็ต้องทำงานแต่ว่าพวกงานที่เขาเล่นละครเวทีที่งานโรงเรียนกี้ก็ไปมันถึงพังทูไงครับพี่จอดมันถึงแบบพอเห็นแล้วก็แบบเพราะว่าเหมือนเราขาดด้วย
18: ที่ผ่านมาที่ก็เคยรู้สึกมาด้วยมันไม่อยู่ในจังหวะที่เราอยากให้อยู
16: ่ไม่ครับไม่ครับในโมเมนต์ที่สำคัญมากๆในโมเมนต์ยิ่งใหญ่ในชีวิตผมแม่ก็อยู
14: ่
16: แต่ในโมเมนต์ที่ผมอาจจะอยู่บ้านกับพี่ปองดูการ์ตูนเล่นของเล่นเล่นเลโก้อะไรแบบนี้แล้วเวลาแม่กลับมาก็จะได้เป็นทางตอนที่เขากลับมาก็ผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือแย่ขนาดนั้น
14: ทิกเกอร์รู้ไหมว่าแม่กี้เคยบอกว่าเสียงเคาะประตูคือเสียงสวรรค์ของแม่เลยค่ะ
15: ยูสังเกตป่ะบางทียูตกใจอะที่คือทิกเกอร์เคาะแล้วแบบกี้เปิดทันทีอะมันคือแบบ
14: เหมือนรออยู่หน้าประตูตลอด
15: จริงจริงที่เดียวนะทิ้งทุกอย่างแล้วเปิดประตูแล้วแบบเฮ้ยบางทีก็แค่แบบ
16: โย่
15: แต่เราเรียกกันอย่างนี้นะโย่แบบก
16: ิน
15: ข้าวไหม
16: กลับมาแล้วกลับมาแล้ว
15: เดี๋ยวจะดู F1 นะอะไรเงี้ยดูนอกดูไหมแค่นี้เราก็รู้สึก
14: ได้ใช้เวลา
15: แฮปปี้มากดีใจมาก
17: ๆคือรู้สึกว่าเขาโตมาดีคือไม่ได้แบบว่ากี้เลี้ยงไม่ดีนะแต่หมายความว่าแบบเขาเข้าใจป่ะมือถือก็ไม่ค่อยเล่น
14: จริงตา
17: เลยมีแพชชั่นที่ชัดเจนมีความมุ่งมั่นคือดูไม่ละ
15: เกียรติละกันถามพี่กี้หรือถามแม่หรือถาม
18: ลูกดูโตอ่ะดูเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต
17: ใช่ใช่แล้วก็ดูแบบไม่เที่ยวเตร่ไม่ไปแบบเฮฮาปาร์ตี้ทั้งๆที่เขามีเขาทำได้ทุกอย่าง
16: ไม่ค่อยชอบ
17: มันเป็นเนเจอร์เอง
16: ใช่ครับแบบธรรมชาติของผมเองไม่ผมชอบอยู่สบายสบายเคยไปกับเพื่อนๆมากครับแต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับพื้นเหนียวมีเบียร์อยู่ที่
15: พื้นเหนียว
16: เสียงดังคนเยอะ
15: เป็นดูอ่ะ
14: โอ้โชคดีมากแล้วกี้จริงๆนะเพราะว่าทิกเกอร์เขาเป็นคนที่เขามีความรักดีอยู่ตรงนี้เขามีความรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่ชัดเจนมากคือสนใจเรื่องของดนตรีชัดๆและที่สำคัญคือเขาอยากใช้เวลากับแม่แค่เขาเคาะประตูถึงเข้าใจเลยวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคู่มีอะไรอยากจะบอกกันและกันบ้าง
15: อย่างแรกก็คือว่ามัมมี่ขอโทษที่ไม่มีเวลาให้กับเธอโอ้ไม่อยากร้องไห้เลยอ่ะแต่แบบตรงนี้มันเป็นเก้าอี้พิเศษนะคะ
14: เอาล่ะค่ะ

0: ุกอย่างออกมาหมด
1: ใช่อันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะ you don't even know this ที่ก็ don't you ไม่รู้ตรงนี้ด้วยแล้วเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วแบบมันเป็นภาพหนึ่งเนี่ยจอดรถแล้วก็เดินเพื่อจะขึ้นลิฟต์แล้วไอเห็นยูนั่งที่สวิง
2: ชา
1: เนี่ยแล้วนั่งกับพี่ปองสองคนแล้วแบบแล้วภาพนั้นมันติดแบบมันเป็นภาพที่มันบ่งบอกทุกอย่างว่าแบบไรเพราะไม่มีไอ้พ่อไอ้ทำงานอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ไม่มีความสุขแต่มันมีความรู้สึกว่าแบบทำไมมันมีแค่นี้อะไรเงี้ยให้มีมามีอยู่ข้างๆแล้วทุกครั้งที่แบบมันจึกอ่ะมันจะเป็นภาพนั้นอ่ะอยู่เข้าใจมั้ยมันจะเป็น image ภาพนั้นมันจะขึ้นมา
3: I don't know.
1: แม่คนที่เป็นแม่หรือคนที่เป็นพ่อจะเข้าใจเนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าภูมิใจค่ะในตัวทิกเกอร์มากๆขอบคุณมากๆที่ทิกเกอร์ทำทุกอย่างตามฝันแล้วก็ที่ทิกเกอร์ทำในสิ่งที่ทิกเกอร์รักถ้าอยู่ทำในสิ่งที่อยู่รักอยู่จะทำมันไปเรื่อยๆตลอดชีวิตแล้วอยู่ทำได้ดีมัมมี่ก็พูดอย่างเงี้ยตลอดเวลา I'm so proud of you ขอบคุณที่อยู่เขียนอะไรที่ซึ้งมากในวันที่อยู่เดบิวต์ second album แล้วอยู่ก็เขียนว่า All the love I have to give came from you so thank you
3: yeah of course
0: ทิกเกอร์นะคะอยากจะ
3: บอกคือเรื่องภาพ
0: ชิงช้า
3: ผมเข้าใจ in that moment I was like I was chilling
1: you happy yeah you กินหมูปิ้งอยู่มีความสุขมาก
3: แบบไม่ต้องเป็นห่วงว่าพลาดหรืออดได้มีประสบการณ์อะไรไป you don't have to worry about that like I was good I was very happy and I am happy
1: I know
3: I'm a lucky guy I'm a lucky kid and I'm also very proud of you we got hereWe got here together. Keep going together.
1: ประมาณนี้ครับผม
0: น่ารักมากเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ผมว่าจริงๆการที่เรารู้ว่าเราแบบโชคดีอ่ะ
0: หรือ
2: จริงๆผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆอยู่แล้วครับในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังดื่มด่ำกันอยู่ผมมีคนมาร่วมดื่มด่ำอยากรู้ว่าเป็นใครไปดู
4: ดีใจนะครับที่ทิกเกอร์เห็นพ่อเป็นไอดอลรู้สึกเป็นเกียรติที่ซ้ำไปนกทิกเกอร์ก็เป็นคนที่มีความสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองพอรู้ว่ามีพ่อเป็นไอดอลพ่อก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็มันก็ตื้นตันด้วยที่อย่างน้อยสิ่งที่เราดำเนินมาในชีวิตที่พยายามทำให้ดีที่สุดได้ส่งต่อมาให้ใครสักคนหนึ่งเป็นกำลังใจให้เกิดแนวทางในการดำเนินต่อเห็นทิกเกอร์ขึ้นไปยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีได้เป็นศิลปินเป็นสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าจากเด็กที่ขี้อายนะครับแม้กระทั่งจะพูดภาษาไทยกับพ่อเนี่ยยังต้องให้ตังค์20บาทแต่วันนี้เขากลับไปยืนอยู่บนเวทีแล้วร้องเพลงให้คนหลายๆคนฟังแล้วหลายๆคนเหล่านั้นก็ชื่นชอบเขาร้องเพลงของเขามันทำให้เรายิ่งตื้นตันเข้าไปอีกว่าโอ้คนที่ยืนอยู่บนนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเขาเป็นลูกเรานะผมมองว่าเขาคือศิลปินคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองภูมิใจมากครับจำไว้เลยนะครับว่ามันจะมีพ่อคนนี้ที่คอยยืนเป็นกำลังใจให้อยู่เสมออยากให้ทิกเกอร์คิดว่านี่คือเพื่อนนี่ไม่ใช่พ่ออยากจะให้ทิกเกอร์กอดคอพูดคุยได้ในทุกๆเรื่องในเส้นทางนี้เนี่ยมันอาจจะมีทั้งเรื่องสมหวังผิดหวังจำไว้ว่าทิกเกอร์จะต้องเป็นทิกเกอร์ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับทิกเกอร์เป็นเด็กที่มีความคิดดีมีจิตใจที่ดีต่อคนรอบข้างแล้วก็อดทนในวันที่ยากลำบากรักษาใจของตัวเองไว้ทิกเกอร์เราเป็นเพื่อนกันตลอดเวลานะครับพ่อภูมิใจในตัวทิกเกอร์มากแล้วก็รักลูกมากครับ
0: ว้าวรักมากเลย
1: พ่อยูเท่มาก
3: เท่จริงครับน่ารักมากๆครับว้าวว้าวสบายไหม
1: มันจะชู้ไหม
0: นี่ก็ไม่ต้องใช้เก็บไว้ใช้เองก่อน
1: นี่ไงเขาเข้มแข็งไงไม่ห่วงหรอก
3: ผมมีความสุขครับแฮปปี้มากๆเซอร์ไพรส์จริงครับที่พ่อพูดว่าเราเป็นเพื่อน
5: ป็นเพื่อนก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะเพราะช่วงนี้ก็เวลาอยู่กับพ่อผมก็อยากเราคุยกันเรื่องเพลงส่วนมากครับแล้วพ่อเป็นคนนึงที่คือเป็นแบบเทรเชอร์ในเรื่องของข้อมูลหรือแบบแนวคิดในวงการเพลงพอคุยกันมันมีอะไรคลิกพ่อก็เติมไฟให้ผมมากๆครับพอได้ทำเพลงด้วยกันมันแมจิกไม่เคยคิดว่าจะได้ทำเพลงกับพ่อได้ลองแล้วมันก็สนุกจริงครับแล้วเพลงที่ทำออกมาก็ดีจริงๆให้กีแดน
6: พี่ว่าทิกเกอร์ภูมิใจได้เลยครอบครัวของทิกเกอร์มีคุณพ่อที่เป็นคุณพ่อที่ทำให้เพลงร็อกเป็นเพลงที่อยู่ในหัวใจพวกเราตลอดมีคุณแม่ที่ทำให้สายป๊อปอยากให้ดูเห็นคุณแม่นั่น
2: คุณแม่ก็ยังไม่หยุดนะ
6: ยังไม่หยุด
2: ยังไม่หยุด
6: คุณแม่นี่คือสาย
2: เอาทิชชู่มาเพื่อใส่มาเขาเริ่มจะใช้เสื้อแล้วนะฮะ
6: คุณแม่คือ
7: เขาเป็นนักร้องสิ
6: ที่เป็นป๊อปที่แบบป๊อปสุด
7: แม่เป็นนักร้องสิ
6: ร้านตลับสุดๆแล้ววันนี้มาถึงทิกเกอร์ซึ่งทิกเกอร์เป็นความสุขของผู้คนในอีกเจนนึงแล้วจริงๆเพราะนั้นครอบครัวของทิกเกอร์คือครอบครัวที่ทำให้คนไทยมีความสุขจากรุ่นสู่รุ่น
2: ว้าวและกำลังจะมีอัลบั้มที่2เล่าให้ฟังสักนิดนึง
5: อัลบั้ม2ของผมชื่ออัจฉริยะคร
2: ับขอชื่อเราเลย
5: ชื่อผมเลยครับ
6: ค่ะ
5: อัลบั้มแรกคือการเริ่มต้นพอได้เก็บประสบการณ์เรื่อยๆแล้วเจอตัวตนอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากที่จะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปมากขึ้นทุกเพลงก็ผมเป็นมีส่วนร่วมเยอะมากๆครับเล่ามุมมองชีวิตที่โตขึ้น
2: มีเพลงไหนเป็นพิเศษอยากฝากไหม
5: ชื่อ Faded In ครับผมหมึกที่จาง
6: หมึกที่จาง
2: Faded In
5: ครับผมเพื่อนผมในวงวิสชื่อธาราครับเราทำเพลงนี้ขึ้นมาด้วยกันเขาเขียนเนื้อแล้วผมทำ
7: ดนตรีความหมายของเพลงนี้คือ
5: เราอาจจะอยู่ในจุดหนึ่งในชีวิตที่เราความหมายมันเริ่มแบบมองไม่ชัดนะครับมันเริ่ม
6: เป็น
5: หมึกที่จางเราเจอคนนึงที่เติมเต็มสิ่งนั้นในชีวิตเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของเราเพื่อที่จะได้เห็นแบบความหมายของชีวิตให้ได้ชัดเจนมากขึ้น
6: ว้าว
5: อย่าลึก
7: โอ้โห

0: ติดตามยังไงบ้างอะคะติดตามได้ไง
1: ได้ทางช่องทางไหน
2: สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ MV ใน YouTube ของ Genius Underscore Official ครับ
3: พี่เกอร์ก็เป็นคนหนึ่งที่มีแฟนคลับเยอะมาก
2: ครับ
3: เยอะวันนั้นไปดูเขาว่าแฟนคลับเยอะมากนี่อะไรคุยกับแฟนคลับหน่อยมั้ยลูก
2: แฟนคลับผมชื่อเอเคอร์ครับก็จากวินนี่เดอะพูลครับกล้องไหนครับ
4: กล้องไหนคะ
2: กล้องไหน
4: นี่
2: ที่ผ่านมาผมก็หายๆไปบ้างสัญญากับเอเคอร์ทุกคนว่าผมจะพยายามทำทุกอย่างใน in my power ที่จะเพื่อที่จะได้เจอทุกคนบ่อยๆนะครับแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีโมเมนต์อยู่ด้วยกันแล้วก็คุยกันนานๆพยายามอยู่กับเขานานๆแล้วก็คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับผมอยากให้เรารู้ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็คิดถึงเอเคอร์เสมอนะครับรักเหมือนเดิมแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันบ่อยๆครับ I love you
0: อ
5: ย่างที่บอกนะทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่มีผลงานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดยอดขายเป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านแต่ผมว่าผลงานที่ใหญ่ที่สุดของเขาวันนี้คือลูกชายคนนี้
2: โอ้ว้าว
5: นิโคเทริโอและทิกเกอร์ครับขอบคุณมากๆค่ะ
2: ขอบค
5: ุ
2: ณนะครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
0: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่ผิวโชกุผิวโชได้สัปดาห์หน้ามาเป็นคู่แล้วต้องบอกว่าฮอตสุดๆทั้งฝั่งของลูกทุ่งและหมอลำที่โคจรมารักกันแอนอรดีกับบอยสิริชัยเปิดใจคุยกันที่นี่คลับไฟเดย์โชว์วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เวลาผมชอบใครคนหนึ่งไงครับไม่ได้อยู่ที่เอาเธอไม่ได้อยู่ภายนอกอยู่ที่อินเนอร์เติมไฟให้กันละกันมีแพชชั่น
6: อกหักเท่าเดิมค่ะแต่ว่าหายจากมันเร็วขึ้นเราให้เวลามันแต่จะให้มันสั้นหน่อยทุกวันที่ผ่านไปมันก็ต้องดีขึ้น

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยอัลโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อย
2: ให้ลักทาโวสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่
1: ไอศกรีมตีสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: และใน

สวัสดีครับเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์กับผมออฟชัยนนท์มาแล้วนะครับวันนี้เรายังตามกันต่อนะครับกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นหลายจุดมากๆนะครับแต่ว่าผมเริ่มต้นที่ฉะเชิงเทราก่อนเลยนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้ต่อเนื่องเช้ามืดวันนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เย็นเมื่อวานเนี่ยในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเทรามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำเข้าไปในพื้นที่อย่างบ้านท่ามะนาวที่อำเภอท่าตะเกียบตอนแรกก็หนักอยู่แล้วพอฝนตกลงมาอีกน้ำป่าสีแดงขุ่นก็ไหลหลากลงมาอย่างที่เห็นนะครับรายงานบอกว่าในพื้นที่เนี่ยพายุลมรุนแรงมากตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นพอ5โมงเย็นก็กลายเป็นภาพนี้นะครับนอกจากที่จุดนี้แล้วครับคุณผู้ชมอีกจุดนึงก็คือบ้านสามพรานที่ท่าตะเกียบชาวบ้านบอกเมื่อคืนเนี่ยต้องอพยพกันกลางดึกนะฮะคว้าอะไรได้คว้าไปก่อนอย่างชาวบ้านท่านนึงฮะหยิบอะไรได้ก็หยิบมาปรากฏหยิบอะไรมาฮะน่ะหยิบที่นอนฮะคือกำลังนอนอยู่ไงแล้วเขาให้อพยพก็คว้ามาก่อนเลยนะครับเนี่ย รีบหนีออกมาจากบ้านแบบนี้ขณะที่พื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้ครับอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพน้ำก็ยังสูงหลายจุดนะครับไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนปรากฏบ้านหลังหนึ่งที่ซอยบ้านดอนทรายหนองเวียงปรากฏว่าเจ้าของบ้านและแมว18ตัวติดอยู่ในบ้านคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็รีบไปช่วยเหลือเบื้องต้นครับย้ายกรงแมวไปไว้บนหลังคาก่อนนี่โอ้ยเหมียวเหมียวรอดไหมลูกแล้วดูระดับน้ำฮะสูงขนาดนี้แล้วอ่ะจะมิดกรงแมวอยู่แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไว้บนหลังคาก่อนเนื่องจากว่าที่ศูนย์พักพิงมีคนแพ้ขนแมวแม่จะพาแมวไปด้วยก็ยังไม่ได้นะฮะตอนนี้ส่วนเจ้าของแมวครับปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเจ้าของแมวจะกลับมาดูแลแล้วก็ให้อาหารแมวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้มีอีกบ้านหนึ่งคุณผู้ชมคุณยายอายุ80ฮะนี่ติดอยู่ในบ้านแล้วเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันมีแผลกดทับที่ขาติดอยู่จุดนี้มา4วันแล้วไม่สามารถออกจากบ้านได้เองเจ้าหน้าที่ก็รีบเคลื่อนย้ายคุณยายกลางดึกเมื่อคืนเลยนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโพให้คุณหมอรักษาต่อไปขอบคุณพี่ๆกู้ภัยทุกท่านด้วยฉะเชิงเทราปีนี้หนักจริงๆนะครับท่าตะเกียบพนมสารคามราชสารบางพื้นที่ไม่ท่วมก็ท่วมบางคล้าเป็นต้นนะครับคุณผู้ชมครับส่วนทั่วประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกภาพนึงที่หลายคนเห็นแล้วตกใจคือที่จังหวัดตากนะครับนี่ฮะนี่คือภาพเหตุการณ์ใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถนนสายเอเชียบ้านตากแม่ระมาดปรากฏดินมันสไลด์ถล่มลงมาแบบนี้จากฝนตกหนักต่อเนื่องดูฮะหนีทันไหมแล้วดูฮะคนส่งเสียงกรีดร้องกันอย่างหนักนะครับชาวบ้านก็ต้องรีบหนีตายกันและยังเกิดน้ำป่าไหลหลากที่บ้านผาพึ่งอำเภอวังเจ้าพัดบ้านหลังหนึ่งลอยไปกับกระแสน้ำเลยคุณผู้ชมขณะที่สะพานหลายจุดก็ถูกน้ำท่วมจนจมมิดไปแล้วแล้วพัดเอาโรงเย็นของวัดแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลนาโบดลอยตามน้ำไปด้วยทั้งบ้านทั้งโรงไปแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมอ้าวนี่คือจังหวัดตากไปที่กำแพงเพชรครับมวลน้ำก็ทะลักเข้าท่วม2ตำบลในอำเภอคลองขลุงชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยนะครับกู้ภัยเนี่ยต้องใช้เรือฝ่ากระแสน้ำเอาน้ำดื่มเอาอาหารไปช่วยประปาหมู่บ้านใช้การไม่ได้อีกจุดหนึ่งครับที่อำเภอขานุวรลักษบุรีกระแสน้ำพัดพาเอามอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่พยายามขี่ฝ่าจุดน้ำไหลเชี่ยวจนตกถนนโชคดีคนขี่ปลอดภัยแล้วก็ไปตามหามอเตอร์ไซค์กันในเช้าวันต่อมาที่อุทัยธานีครับมวลน้ำป่าจะ

อำเภอสว่างอารมณ์และพื้นที่ตอนเหนือก็ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่5หมู่บ้านในตำบลโคกหม้ออำเภอทับพันชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนนะครับต้องอพยพไปตั้งเต็นท์พักริมทางถนนหลายสายถูกตัดขาดพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับนำทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือ

0: นี่คุณผู้ชมภาพนี้ฮะหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้น้ำมาเร็วมาแรงภายในไม่กี่นาทีครับถนนในหมู่บ้านกลายเป็นคลองดูฮะทะลักเข้ามานี่คือ28กันยายนที่ผ่านมานะครับจากนั้นประมาณสัก20นาทีน้ำก็เต็มบริเวณหมู่บ้านไปเรียบร้อยแล้วสาเหตุก็มาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้กำแพงหมู่บ้านพังถล่มหลายจุดมวลน้ำมหาศาลก็เลยไหลเข้ามานึกไม่ออกเลยว่าถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เราจะทำยังไงส่วนพื้นที่อื่นๆของอำเภอเมืองระยองครับถนนหลายสายมีน้ำสูงถึงระดับเอวถึงระดับอกนี่ดูคุณพี่ท่านนี้เห็นไหมฮะอันนั้นแบริเออร์ลอยหรือเปล่านะรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้แล้วชาวบ้านที่ระยองบอกเลยนะครับไม่คิดว่าน้ำจะมาเร็วและมาสูงขนาดนี้หลายคนบอกไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้เก็บของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายที่ระยองเนี่ยทีมข่าวเราก็ไปนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เอาถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์น้องเออนุสักภูมิเทศนักข่าวของเราเป็นตัวแทนนะครับไปมอบให้กับเอ๊ะนั่นหมาหรือแมวน้ำอ๋อหมานะหมาแหมแล้วนอนขวางโอ้ยคุณพี่เขาจะลงมารับแหมไม่ขยับเลยน้องหมาบอกฉันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วนะที่ฉันก็มีอยู่แค่นี้นี่ฮะตัวแทนของเรานะครับนักข่าวเราไปมอบกำลังใจไปมอบถุงยางชีพให้กับพี่ๆผู้ประสบภัยที่ชุมชนวัดบ้านดอนที่อำเภอเมืองระยองนะครับส่วนอีกจุดนึงที่กลายเป็นกระแสข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเขาจุกจะแตกไหมเอาสุดท้ายไม่แตกนะฮะแค่หูสปิลเวย์หรืออาคารระบายน้ำล้นมันซุดตัวนะสุดท้ายก็มีการซ่อมแซมแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันนะตัวสันเขื่อนหลักยังมั่นคงแข็งแรงดีนะครับเอาส่วนปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีหนักเหมือนกันคุณผู้ชมถูกน้ำท่วม7อำเภอกระทบบ้านเรือนประชาชนกว่า40,000ครัวเรือนนะครับหลายชุมชนระดับน้ำใช้คำว่าสูงกว่า2 เมตรคืออย่างต่ำบ้านเรือนถูกน้ำล้อมชั้น1ใช้ไม่ได้และอยู่ไม่ได้ต้องอยู่แต่ชั้น2บางครอบครัวก็ตัดสินใจชั้น2ก็ไม่อยู่แล้วฮะอพยพดีกว่าไม่งั้นติดเกาะแล้วกู้ภัยก็เอาเรือเข้าไปช่วยเหลือพี่ๆทหารเอารถรับส่งส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยทำให้ชาวบ้านตอนนี้ลำบากมากนะฮะที่ปราจีนบุรีอีกจุดที่ปราจีนลำบากมากๆคือโรงพยาบาลคุณผู้ชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับตอนนี้น้ำยังไม่มีทีท่าจะลดระดับลงทำให้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องอพยพผู้ป่วยกว่า300คนตั้งแต่ป่วยขั้นวิกฤตไปจนถึงป่วยทั่วไปย้ายไปอยู่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ชั่วคราวมีพยาบาลท่านหนึ่งฮะให้ข้อมูลทั้งน้ำตาเลยบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนตอนย้ายผู้ป่วยทุกคนทุลักทุเลแต่โชคดีครับที่ได้พี่ๆทหารมาช่วยเหลือก็อยากให้ผู้ประสบภัยทุกคนสู้และผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันคือที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรก็หนักนะครับคุณผู้ชมครับเอาสลับกลับมาที่ฉะเชิงเทรามีวินาทีระทึกเรือที่เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมปรากฏว่าคุณผู้ชมประสบภัยซะเองฮะจังหวะนี้ตำรวจและกู้ภัยเดี๋ยวลองดูเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: ระวังคน
0: โอ้ยจากการเข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองนะฮะเพราะว่าระหว่างทางในอำเภอสนามชัยเขตกระแสน้ำไหลเชี่ยวซัดเรือจนไปชนต้นไม้และพลิกคว่ำแบบนี้นะครับโชคดีเจ้าหน้าที่ตั้งสติได้เร็วครับเร่งช่วยเหลือทุกคนขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยโอ้โหขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะเอานี่คือฉะเชิงเทราส่วนที่กาญจนบุรีนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่หนักมากๆนะครับดูฮะแพแตกครับนี่แพพักอาศัยกระชังปลาสลิงยึดมันขาดถูกกระแสน้ำไหลซัดไปชนกับประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองแล้วหลังจากนั้นก็มีแพมีกระชังปลาหลุดเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเอาเชือกมาผูกยึดและเก็บกู้เพื่อไม่ให้มันไปปะทะกับบานประตูระบายน้ำเพิ่มเติมเมืองการยังไม่หมดคุณผู้ชมที่ตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกเกิดน้ำป่าไหลหลากซัดรถกระบะของครอบครัว3คนจมหายไปทั้งคันโชคดีนะครับทั้ง3คนนั้นปีนออกจากรถเกาะต้นไม้กลางน้ำนี่ฮะแล้วรอเจ้าหน้าที่มาช่วยได้ในที่สุดนั่นคนนะคุณผู้ชมฮะ

0: วินาทีชีวิตขนาดไหนถ้าเขาเกาะไม่ไหวแล้วมือหลุดไปอะไรจะเกิดขึ้นและข่าวเศร้าที่ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิมวลน้ำป่าซัดร่างของชาวบ้านสูญหาย2คนเป็นแม่และลูกสาวอายุ12ปีก่อนที่ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่จะไปเจอร่างของทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนี่ฮะนี่คือกาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับถามแฟนๆที่อยู่เมืองกาญหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างภาคใต้หน่อยครับภาคใต้ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาคุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะหลังคาไหวไหมหลังคาปลิวไปแล้วนี่เป็นเส้นๆริ้วๆเลยครับคุณผู้ชมหลังคาตลาดพังฮะสินค้าของพ่อค้าแม่ขายเสียหายครับมาแล้วครับนี่ดูฮะลมมันแรงขนาดไหนอ่ะเคราะห์ดีนะตอนนั้นไม่มีคนอยู่ข้างในเห็นไหมฮะก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรนี่คือที่พังงาคุณผู้ชมครับเอาไปดูกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงช่วงหลังปรับคำแล้วนะเข้าใจง่ายมากขึ้นวันนี้3ตุลาคมพื้นที่ไหนน่าเป็นห่วงครับภาคตอนออกกรุงเทพเมื่อวานกรุงเทพช่วงบ่ายฝนถล่มหนักเลยนะไล่ยาวไปถึงราชบุรีกาญจนบุรีฝนก็จะตกหนักเหมือนเดิมช่วงเย็นๆถึงค่ำจากนั้น 4-7 ตุลาคมตั้งแต่พรุ่งนี้ครับสภาพอากาศจะเปลี่ยนอีกนะฮะต้องดูแลร่างกายกันดีๆคุณผู้ชมเพราะมวลอากาศเย็นจากจีนมาแล้วเห็นไหมฮะมวลอากาศเย็นจะมาอีกปะทะกับอากาศร้อนชื้นทางตอนเหนือของประเทศไทยเพราะฉะนั้น4ตุลาคมจะเริ่มที่ภาคเหนือภาคอีสานก่อน 5-6 ตุลาคมจะขยายมาที่ภาคกลางภาคตอนออกทีนี้ปรากฏมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนชื้นปะทะกันเนี่ยมันจะยังไม่ใช่เจออากาศเย็นไงมันจะกลายเป็นฝนก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าน่าจะยังเจอฝนเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่อย่าลืมโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับขอเชิญชวนคุณผู้ชมสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยตามหน้าจอนะครับเลขที่บัญชี925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือสแกน QR Code ที่อยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับย้ำว่าไม่สามารถไปหักภาษีได้นะครับยอดบริจาคล่าสุดคุณผู้ชมครับจนถึง 6:30 ตอนเย็นของเมื่อวานนี้อยู่ที่ 712,182 บาทขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของผู้ชมแฟนข่าวสำนักข่าววันนิวช่องวันทุกท่านด้วยนะครับสัญญาว่าทุกบาททุกสตางค์เราจะเอาไปใช้เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศนะครับพูดถึงทั่วประเทศแล้วกรุงเทพก่อนหน้านี้2จุดใหญ่ที่น่าเป็นห่วงคลองจันทน์กับร่มเกล้าน้ำที่คลองจันทน์เริ่มลดแต่ร่มเกล้ายังหนักนะครับผมเริ่มไปที่แฟลตคลองจันทน์ก่อนนะครับก่อนหน้านี้ที่น้ำเคยท่วมเต็มมิดหลังคารถเนี่ยแห้งแล้วแต่หลังจากนี้งานใหญ่เศษซากปรักหักพังความเสียหายดินโคลนความสะอาดรถพังข้าวของพังจะอย่างไรกันต่อคุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้ได้เครื่องสูบน้ำพญานาคหรือท่อซิ่งมาช่วยทำให้น้ำมันไปละแต่ตอนนี้ชาวบ้านบอกที่เหลืออยู่คืออะไรน้ำตาฮะน้ำตาชาวบ้านจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อแต่อีกจุดหนึ่งที่ยังหนักเคหะร่มเกล้าย่านลาดกระบังคุณผู้ชมท่อซิ่งเนี่ยย้ายไปอยู่จุดนี้แล้วแต่ก็มีปัญหาอีกว่าคลองประเวศบุรีรมย์ยังสูงท่อซิ่งก็เลยทำงานได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าระดับน้ำก็ยังหนักพอสมควรชาวบ้านบอกว่าน่าจะต้องอยู่แบบนี้อีกประมาณ 2-3 วันดูรถคันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงที่กลายเป็นไวรัลจากสำนักข่าววันนิวช่องวัน31และหลายคนถามเข้ามาเยอะอาจารย์โมนามนฤดีอดีตอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสวัย78ปีท่านนี้ครับอาจารย์เนี่ยเกษียณอายุการทำงานแล้วอาศัยอยู่ที่ชุมชนหลังแฟลตคลองจันทน์อาจารย์ต้องสูญเสียหนังสือหายากไปกว่า200เล่มหลังจากที่บ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมถึงเอวแล้วหนังสือเหล่านี้เป็นของสะสมที่อาจารย์เนี่ยตั้งใจซื้อกลับมาจากปารีสเพื่อใช้สอนเด็กไทยตลอดชีวิตการทำงาน 30-40 ปีอาจารย์ก็หยิบให้ดูบางเล่มที่ยังสภาพพอได้บางเล่มอาจารย์บอกหายากมากมูลค่ารวมหลายแสนแต่พอน้ำท่วมหนังสือแบบนี้บางเล่มจำใจต้องทิ้งอาจารย์ยอมรับนะฮะแม้ว่าทรัพย์สินอื่นในบ้านจะพังเสียหายเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำใจได้ยากที่สุดก็คือการที่ต้องสูญเสียหนังสือที่สะสมมาทั้งชีวิตครับ
1: หนังสือวันนี้คือมันรับไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนเย็นน่ะไม่แห้งหมด

0: ยแต่พอตอนเช้าขึ้นมาน่ะน้ำครึ่งขาแล้วอ่ะ
1: ตรงนี้เป็นชุมชนหลังแฝดเหรอ
0: ไม่เคยมีท่วมเลยอยู่มา45ปีไม่เคยท่วมหนังสือนี่เป็นแสนนะคะซื้อมาไม่รู้จะทำยังไงอ๋อกลัวสิคะคนไม่ได้ประสบไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นยังไงอะค่ะแต่จะไม่รู้รัฐก็จะช่วยอะไรเราได้บ้างเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ต้องถ่ายรูปต้องอะไรมันไม่เห็นจำเป็นต้องถ่ายเลยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันท่วมอะใช่ไหมทำไมต้องถ่ายรูปต้องอะไรแล้วใครจะลงมาถูกถ่ายล่ะคะทั้งที่เขาก็รู้ว่าน้ำมันท่วมถึงแค่ไหนตรงนี้แล้วอะ
2: เนี่ยฮะคุณผู้ชมทีนี้เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเห็นว่าทางกทม.ก็ปรับนะให้เป็นออนไลน์ได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าทางทัฟฟี่ฟองดูนะฮะโหลดแอปหรือแอดไลน์ทัฟฟี่ฟองดูแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูก็ได้นะครับส่วนผู้ว่ากทม.ครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ตอนนี้สั่งเร่งพร่องน้ำคลองหลัก4แห่งนะครับเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ตามที่อุตุเตือนไว้ในช่วง 5-8 ตุลาคมแล้วเร่งจัดการเรื่องของขยะที่มากับน้ำท่วมก่อนหน้านี้แล้วก็ย้ำอีกทีนะครับใครที่ไม่สะดวกนะฮะรับเงินเยียวยาจะเกณฑ์เก่าเกณฑ์ใหม่ตอนนี้ยังไงยื่นไปก่อนยื่นทางออนไลน์ก็ได้ทัฟฟี่ฟองดูก็ได้อันนี้ง่ายที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องเงินเยียวยาอย่างที่บอกนะน้ำล้อมบ้านเอาอย่างนี้นะหลายคนบอกว่าอยู่แฟลตคลองจันใช่ไหมอยู่บนตึกอยู่บนอาคารเนี่ยจะเข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้านได้ครัวเรือนละ5,000บาทแต่ถ้าน้ำท่วมบ้านทุกพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศจะได้9,000บาทตามหลักเกณฑ์ปภแต่ถ้าหลัง1ตุลาจะได้เงินเยียวยา 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนจากโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติและจะได้เพิ่มสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทตามความเสียหายจริงนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะนี่คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะใช้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ทั่วไทยแม้ว่าจะมีฝนเบาลงแต่ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าคนถามมาเยอะเอาน้ำเหนือจะยังไงน้ำทะเลหนุนจะยังไงนะครับเราไปถามรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำนะครับอาจารย์ประเมินแบบนี้ว่าเอาอย่างนี้ให้สบายใจก่อนยังต่างจากปี54อย่างสิ้นเชิงเริ่มจากปริมาณฝนสะสมในภาคเหนือปีนี้กับปี54เนี่ยก็ต่างกันเยอะภาคกลางก็ต่างกันปริมาณน้ำหลากสะสมไหลผ่านที่นครสวรรค์ก็ต่างกันต่างกัน 66% เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่จุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออยุธยานะเพราะยังไงอยุธยาเนี่ยจะปีไหนก็แล้วแต่เป็นพื้นที่รับน้ำตลอดแล้วตอนนี้เนี่ยชุมชนนอกคันกั้นน้ำก็ท่วมอยู่แล้วอ่ะลองฟังเสียงอาจารย์เพิ่มเติมครับ
3: พอเกิดน้ำท่วมอย่างนี้ก็ผลักดันโครงการ 165,000 ล้านบาทนะฮะก็เป็นประเด็นอีกนั่นแหละนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับภาพนี้ท่านจะเห็นว่าภาพนี้นะครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ยมันรวมโครงการชัยนาทป่าสัก 160,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับแต่มันเอาอยู่ไหมครับกับเหตุการณ์ในอนาคตยังไงมันก็เอาไม่อยู่จินตนาการว่าเรามีชัยนาทป่าสักเนี่ยเวลาน้ำท่วมเราผลักน้ำลงไปเลยถูกไหมฮะแต่เวลาแล้งน้ำที่ผลักลงไปเอาคืนได้ไหมครับมันคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริ
2: อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เสรีได้ให้ความเห็นถึงโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลนะครับชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 165,000 ล้านบาทว่าอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของปัญหาน้ำท่วมนั่นเองนะครับเอาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาตามกันต่อเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมไฟดูดไฟช็อตเยอะมากและนี่คือภาพวินาทีชีวิตนะฮะที่เดี๋ยวเรากลับมาดูกันที่ปทุมธานีเคราะห์ดีครับที่ลูกสาวเนี่ยตัดสินใจเอื้อมมือไปกระชากปลั๊กไฟออกได้ทันไม่งั้นไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อของเธอบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ครับเรามีเคล็ดลับการใส่ใจตัวเองและผู้ใหญ่ในบ้านมาแนะนำห้ามพลาดในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ด้วยนะครับติดตามจากคุณเดียวสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณออฟคือเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้ใส่ใจตัวเองกันด้วยเยอะๆด้วยค่ะ
2: ครับเชิญครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ใจตัวเองไม่พอเนาะคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าแต่ละบ้านก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นใส่ใจผู้ใหญ่ในบ้านกันด้วยวันนี้เดียอยู่กับคุณอู๋ค่ะสวัสดีคุณอู๋ค
5: ่ะสวัสดีครับใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะฮะไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะครับมองอะไรก็เห็นเป็นมัวเบลอๆนะครับปวดกระบอกตาตาสู้แสงไม่ไหวนะฮ
4: ะ
5: หรือกังวลว่าจะเป็นต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกให้ดีนะครับเพื่อสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักครับเพราะอาการที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดจากการใช้ดวงตามาตลอดชีวิตเลยครับคุณเดียทั้งมองจอทีวีฮะเล่นมือถือ

0: หรือเจอทั้งแดดแรงๆนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วยนะฮะโดยจะพบมากในผู้สูงอายุนะครับหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวก็หายแต่รู้ไหมครับว่ามันเนี่ยเขาเรียกว่าตาเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีนะครับถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ดูแลนะครับมันจะมีผลเสียตามมานะมีและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากด้วยนะฮะผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะอันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานผมเองนะฮ
1: ะ
0: ผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบนะฮะการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะเครื่องจักรเนี่ยผมนำเข้าจากต่างประเทศนะฮ
1: ะ
0: ผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะลงดูแลเองทุกขั้นตอนนะและทดลองกับตัวเองจนเห็นผลครับคุณเดียจนได้มาเป็นตัวนี้ฮะวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะและมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ฮ
1: ะ
0: ซึ่งผมได้ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวัย80กว่าเนี่ยได้ทานตัวนี้นะฮะสุขภาพดวงตาของท่านก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายนะฮะไม่เคืองตาไม่แสบตานะฮะจะมองอะไรก็ชัดไม่เบลอนะฮะเห็นหน้าลูกหลานโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตานะครับและขับรถตอนกลางคืนท่านก็ทำได้ครับผมมั่นใจนะจึงกล้าให้คนที่ผมรักเนี่ยทานนะฮะและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันนะฮะและเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้ครับคุณเดียเป็นโปรแกรมดูแลดวงตานะครับที่ผมตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมและผมขอย้ำว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได
1: ้
0: มีแค่วันนี้วันเดียวครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง 1,299 บาทนะฮะเฉพาะ99ท่านแรกที่โทรมาทันผมจะขอแถมเพิ่มครับคุณเดียว1กล่องครับ
1: เตรียมเลย
0: 2กล่องฮะ3กล่องครับ4กล่องครับคุณเดียว2แถม4ไปเลย
1: ค่ะอุ๊ย
0: แต่ช่วงนี้ผมเข้าใจดีจะซื้ออะไรมันต้องเอาให้คุ้ม
1: ใช
0: ่และเอาให้ดีที่สุด
1: ค่ะ
0: งั้นเอาแบบนี้นะฮะคุณเดียวเฉพาะวันนี้ผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อย
1: อ้าว
0: ผมจะลดให้เองอีก300บาทครับคุณจ่ายเองเพียง999บาทเท่านั้นครับแต่ยังไม่พอจะขอแถมเพิ่มให้อีกครับผมรบกวนทีมงานช่วยเอาของแถมมาให้ผมทีผมจะแถมให้ดูกันชัดๆในรายการ
1: ลดราคาและแถมของด้วย
0: แถมเพิ่มให้อีกเป็นกล่องที่5ครับ
1: ค่ะ
0: กล่องที่6ครับคุณเดีย2แถม6ครับแต่ผมจะเพิ่มพิเศษให้อีกนะฮะเป
1: ็
0: นพิเศษสุดๆเลยวันนี้เป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้าตัวนี้นะฮ
1: ะ
0: สังเกตนะคุณภาพดีมากๆตรงขาแว่นสังเกตนะฮะยืดหยุ่นสูงมากนะครับงอได้ไม่หักแน่นอนนะฮะสังเกตนะฮะหรือเผลอนั่งทับหรือทำร่วงไม่พังแน่นอนสังเกตนะครับผมให้อีก1ชิ้นนะฮะวันนี้เป็น2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้นครับ2แถม7 9ชิ้น999บาทครับ9ชิ้น999บาทโทรมาที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วคุณต้องรีบโทรตอนนี้เท่านั้นนะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะปกติ2กล่องราคาเกือบ 2,000 นะวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วครับคุณเดีย
1: ราคาดีอ่ะ
0: ใช่ครับรีบโทรมานะครับถ้าโทรทันแถมให้อีก6กล่องนะฮ
1: ะ
0: และพิเศษแถมเพิ่มเติมให้คือแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี้นะฮะตรงขาแว่นสังเกตนะครับยืดหยุ่นสูงมากนะฮะ
1: สูงมากจริง
0: สูงมากมากนะครับงอได้ไม่หักแน่นอนผมงอให้ดูนะฮะเผลอนั่งทับหรือทำร่วงหล่
1: น
0: ไม่พังแน่นอนให้อีก1ชิ้นวันนี้2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทครับ2แถม7 9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 นะฮ
1: ะ
0: ผมให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้รายการเดียวนะฮะถูกและดีต้องที่นี่ที่เดียวรายการนี้วันนี้วันเดียวนะใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตามองไม่ชัดนะฮะกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะฮะ
1: ค่ะวิสายหมดแล้ว
0: สายหมดแล้ว
1: ทำยังไงดีคุณโอต่อได้ไหมอ่ะ
0: ผมขอต่อเวลาพิเศษให้นะครับไหนๆก็ไหนๆให้พิเศษแล้วรีบโทรให้ทันก่อนหมดเวลาของรายการนี้ให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่ต้องโทรให้ทันก่อนในก่อนหมดเวลาเท่านั้นนะครับ2แถม7 9ชิ้น999บาท021130

0: 02-1-13-0829ครับ02-1-13-0829 LINE @SKU88ทั้งลดทั้งแถมผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะฮะถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียว2แถม7 9ชิ้นเลยนะครับ999บาทราคานี้คุ้มมากมาก02-1-13-0829ครับ02-1-13-0829 LINE @SKU88 นะฮะวิตามิน A ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมฮะวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษครับ2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาท02-1-13-0829ครับ02-1-13-0829 LINE @SKU88 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทาง2แถม7ชิ้นไปเลยครับทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาท02-1-13-0829ครับ02-1-13-0829นะฮะหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วรีบโทรนะครับ2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทเท่านั้น02-1-13-0829ครับ02-1-13-0829ลายอย่าลืมตัวแอดน้ำหน้า SISKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับคุณเดียครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้ปูดีมากๆจริงๆเลยคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะเสริมด้วยวิตามิน A ตัวนี้ตาดิฟเนเจอร์นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอู่มากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบๆโทรมายังทันค่ะ
2: ใครสนใจรีบกดโทรไปนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องที่เราเกริ่นเอาไว้นะฮะเป็นช่วงน้ำท่วมที่มีคนถูกไฟดูดไฟช็อตเยอะจริงๆนะครับต้องมาเตือนกันล่าสุดนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปทุมธานีคุณพ่อท่านหนึ่งนะฮะเอาไดโว้สูบน้ำปรากฏไฟฟ้ามันรั่วจังหวะนั้นเนี่ยล้มคว่ำลงไปกลางน้ำเลยครับโอ้โหวินาทีชีวิตคุณผู้ชมนี่คือวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับภายในบ้านเนี่ยน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรเจ้าของบ้านชื่อนายประสิทธิ์อายุ58ปีกำลังใช้ไดโว้สูบน้ำมาใช้ในการรับมือน้ำท่วมเพราะว่าน้ำเนี่ยเต็มบ้านแล้วเห็นไหมฮะแต่ระหว่างหยุดพักเครื่องปรากฏไดโว้มันล้มเจ้าตัวก็เอื้อมมือไปจับเพื่อยกขึ้นจังหวะนั้นนะถูกไฟดูดจนเจ้าตัวเนี่ยล้มลงไปโชคดีนะฮะยังมีสติตะโกนห้ามลูกสาวบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานี่ๆๆจังหวะนี้โอ้โหแล้วทุกคนแช่น้ำหมดเนี่ยกระโดดขึ้นแทบไม่ทันสุดท้ายลูกสาวตัดสินใจเอื้อมมือคว้าปลั๊กไฟกระชากออกทำให้ทุกคนตรงนั้นรอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเอาคลิปนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์กันคุณผู้ชมครับส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำในช่วงวัน2วันนี้นะครับล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาบวกกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเอาเป็นว่า11จังหวัดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตามหน้าจอเนี่ยของขึ้นที่สูงไปเลยนะในอดีตจุดไหนเคยท่วมจุดไหนเคยขนของขึ้นที่สูงปีนี้ทำแบบนั้นไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่ากรมชลประทานเนี่ยเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจริงๆไม่เตรียมแล้วเขาระบายแล้วในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ70เซนเอาล่าสุดนะฮะมีโพสต์จากกรมชลประทานนะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมา3ตุลาคม 6:00 นภาพนี้ครับคุณผู้ชมอัปเดตสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานี C2 ที่นครสวรรค์ปริมาณน้ำระบายตอนนี้ 2,245 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ให้จับตาดูขวามือสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำระบาย 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทียังไม่ปรับลดยังอยู่ที่อัตรานี้โดยกรมชลให้เหตุผลเนื่องจากน้ำเหนือยังไหลหลากต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอันนี้เช้าวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอากลับไปที่10จังหวัดเมื่อสักครู่นี้10จังหวัดบวกกทมยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคุณผู้ชมครับนี่ฮะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนครนายกสระบุรีและชัยนาทนี่คือเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยายังไม่รวมถึงอย่างลุ่มน้ำแม่กลองนะตามภาพเนี่ยกาญจนบุรีราชบุรีก็หนักเหมือนกันเพชรชบุรีก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกันตอนนี้หรือภาคตัวตอนนี้ก็แช่น้ำอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ที่หนักหน่อยนะอยุธยานะครับเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรนะอ่างทองก็จะหนักสิงห์บุรีชัยนาทก็จะหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำปภ.ยืนยันนะฮะใครที่อยู่ในคันกั้นน้ำไม่กระทบแต่นอกคันกั้นน้ำกระทบแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ทางปภ.ก็เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสำหรับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำขอให้ติดตามประกาศของราชการอย่างต่อเนื่องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงด้วยนะครับคุณผู้ชมเอามาดูล่าสุดเช้าวันนี้หน่อยนายกฮะวันนี้นายกประชุมต่อเนื่องนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเสาร์แต่สถานการณ์ยังไว้ใจไม่ได้ภาพนี้เช้าวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมศูนย์บกปพชเอาไปว่าประชุมภัยพิบัติจำง่ายๆต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนายกบอกแบบนี้ฮะภาพรวมเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังจากเร่งระบายน้ำและสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยแต่ทั้งนี้ยังต้องเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้โดยเฉพาะภาคกลางที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักจากกลุ่มเมฆฝนที่เคลื่อนตัวผ่านเวียดนามเข้าสู่ประเทศไทยส่วนภาคใต้ครับนายกบอกว่าได้ประสานไปยังแม่ทัพภาคที่4และผู้ว่าทุกจังหวัดแล้วนะครับให้เตรียมแผนป้องกันเยียวยาและอพยพประชาชนหากจำเป็นนะส่วนกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนายกบอกว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันอาจจะไม่แม่นยำทั้งหมดนะก็ให้ศูนย์ประชาการนี่แหละเป็นศูนย์กลางการสื่อสารขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักต่อไปนะครับอ้าวคุณผู้ชมครับกลับมาที่กรุงเทพนิดนึงมันมีดราม่าก่อนหน้านี้เรื่องแก้มลิงจำได้ไหมฮะคือคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกรุงเทพฝั่งตะวันออกล่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยทำไมท่วมหนักนะครับก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตว่าเอฟกทมหรือว่าผู้ว่าชัดชาติเนี่ยยกเลิกพื้นที่แก้มลิงไปหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะบึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนปรากฏว่าอาจารย์ชัดชาติก็ออกมาชี้แจงยืนยันว่ากทมเนี่ยไม่ได้ยกเลิกแนวพระราชดำริเรื่องแก้มลิงแต่ยอมรับว่าบางโครงการไม่เดินหน้าต่อเพราะประชาพิจารณ์ในพื้นที่ไม่ผ่านบางจุดก็ต้องทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบระบายน้ำที่เปลี่ยนไปแต่ประเด็นนี้เห็นทางคุณอัธวิชชวนภักดีก็บอกว่าผู้ว่าเนี่ยพูดความจริงครึ่งเดียวไม่ได้เป็นอย่างที่ว่านะเพราะจริงๆประชาพิจารณ์ก็ผ่านแล้วงบประมาณในการซื้อพื้นที่คืนก็ไม่ใช่เป็นหลักหมื่นล้านตามที่ผู้ว่าว่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าทำตั้งแต่แรกก็เป็นหลักร้อยล้านอันนี้ในมุมของคุณอัธวิชชวนภักดีจากรวมไทยสร้างชาติอีกหนึ่งท่านที่ออกมาให้ความเห็นคุณกรจติกวณิชจากพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมหนักในพื้นที่กทมปีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝนตกหนักฮะแต่เป็นปัญหาคือผังเมืองที่ทำให้พื้นที่รับน้ำและพื้นที่ธรรมชาติหายไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยวางไว้สำหรับทำแก้มลิงมันไม่ใช่แก้มลิงเนี่ยมันกลายเป็นหมู่บ้านไงเนี่ยมันกลายเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์มันกลายเป็นตึกน้ำมันไม่มีที่พักฮะมันก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนสิครับไอ้พื้นที่ที่เคยจะทำแก้มลิงอ่ะมันกลายเป็นที่ดินมันกลายเป็นบ้านมันก็ไหลท่วมบ้านนั่นแหละฮะเพราะจริงถ้าเธอเกิดเป็นแก้มลิงเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันคือจุดที่ต้องรับน้ำไงคุณกรบอกว่าแม้ว่ากทมจะยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกแผนแก้มลิงแต่ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถเดินหน้าได้จริงทำให้พื้นที่รับน้ำของกรุงเทพเนี่ยลดลงอย่างมากคุณกรเตือนนะครับถ้าพึ่งพาแต่อุโมงค์และระบบระบายน้ำที่ใช้งบมหาศาลเนี่ยอาจจะไม่พอเพราะเมื่อคุณเจอฝนตกหนักระบบก็ต้องรับน้ำเกินกำลังแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีอุโมงค์ยักษ์หนองบอนที่ได้รับข้อมูลว่าขณะเกิดน้ำท่วมเนี่ยใช้งานได้แค่ 50-60% คุณกรก็ถามกลับไปที่กทมนะฮะทำไมไม่ซ่อมก่อนนะทำไมไม่ซ่อมให้พร้อมก่อนเข้าหน้าฝนแทนที่มันจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ 100% ก็ใช้ได้แค่ 60% คุณกรย้ำนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมกทมต้องทำทั้งสองทางไปพร้อมกันคือพัฒนาระบบระบายน้ำและรักษาพื้นที่ธรรมชาติหาแก้มลิงไว้รองรับน้ำไม่ใช่พยายามเร่งระบายน้ำอย่างเดียวเพราะหากไม่มีพื้นที่ให้น้ำพักต่อให้มีโครงสร้างขนาดใหญ่ก็อาจรับมือกับน้ำที่มากผิดปกติได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอยู่ดีนะครับ
3: พื้นที่ที่ เคยถูกออกแบบไว้เป็นพื้นที่ซับน้ำเป็นพื้นที่ที่จะมีการดำเนินการการสร้างแก้มลิงสร้างคูเก็บน้ำตอนนี้คือถูกรุกคืบไปหมดนะครับจะกลายเป็นพื้นที่พัฒนาหลายกรณีนี้ก็คือกลายเป็นพื้นที่พัฒนากลายเป็นหมู่บ้านไปแล้วนะซึ่งมันเท่ากับเราเอาหมู่บ้านเนี่ยไปสร้างไว้ในพื้นที่ที่โดยธรรมชาติควรจะเป็นพื้นที่เก็บน้ำนะอันดับแรกก็คือหมู่บ้านสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้หรอกครับน้ำก็ต้องท่วมนะประเด็นที่สองก็คือบริเวณอื่นรอบข้างหมู่บ้านก็จะต้องเจอปัญหาน้ำท่วมไปด้วยเพราะว่ามันไม่มีที่ที่น้ำมันจะไป
2: อ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่ากทมเนี่ยเห็นว่าช่วงหลังก็เจอทัวร์ไปพอสมควรนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยกทมน้ำท่วมหนักจริงๆแต่บางท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดของอะไรหลายๆอย่างหรือการบูรณาการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมก็ต้องประสานทุกฝ่ายให้ร่วมมือกันให้ดีกว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาสลับมาที่เรื่องของซีรีส์กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาความบันเทิงดูเพลินๆดูได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะซีรีส์ละครดังตอนนี้รวมให้แล้วนะครับที่แอปพลิเคชันวันดีครับมีทั้งซีรีส์ใหม่ที่กำลังเข้มข้นนะครับอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลครับเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครดูง่ายดูแล้วคลายเครียดก็ต้องนักตบวัดโคกปังกับเรื่องราววุ่นของทีมวอลเลย์บอลที่ทั้งสนุกทั้งฮาดูได้แบบเพลินๆนะครับส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินเรื่องหัวใจก็ห้ามพลาดกับจูเลียตแอนด์จูเลียตรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันความเข้มข้นของความขัดแย้งในครอบครัวแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่อีกเพียบเลยนะครับและยังมีละครซีรีส์อีกหลายแนวรวมถึงวันดีช็อตซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไวเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องให้เลือกอีกเพียบทั้งหมดนี้นะครับดูได้ที่แอปพลิเคชันวันดีนะครับจะสายดราม่าโรแมนติกสายฮาหรือชอบเรื่องใหม่ๆก็มีให้เลือกครบโหลดวันดีเอาไว้เลือกเรื่องที่ตรงกับฟีลของคุณได้เลยนะครับและพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับอ้าวคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์แต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเตรียมพบกับรายการใหม่จากสำนักข่าววันนิวช่องวัน31นะครับก็คือพบกับผมเองฮะข่าวใหญ่วันนี้นะครับพบกับผมและคุณแจ็คศรีสุพางนะครับ8โมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะมาเล่าทุกข่าวแบบอินไซต์ทุกข่าวใหญ่ไม่ให้คุณพลาดทุกประเด็นสำคัญของแต่ละวันนะครับและเราจะต่อเนื่องทั้งทางทีวีและทางออนไลน์นะครับออนคู่ขนานกันไปเลยนะครับทางทีวีช่องวัน31เราก็ออกอากาศสดทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของช่องวันสำนักข่าววันนิวข่าวช่องวันเราก็ออกอากาศไปด้วยนะครับและหลังจบจากทีวีเราก็จะต่อทางออนไลน์กันยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันได้นะครับข่าวใหญ่วันนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นเริ่มวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับนี่คือทั้งหมดของเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์นะครับผมและทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมโปรดิแฟตเซลนะฮะจอไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณป๋อด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราสองคนมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าพออายุมันเริ่มผ่านไปนะหลายๆคนบอกว่าแม่การเดินเหินมันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วจอเป็นแล้วนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนหลงลืมไปก็คือไออาการหลงลืมแบบเมื่อกี้แหละเอ๊ะมันจำได้มันเคยจำไม่ได
1: ้ครับ
0: ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: เรื่องแรกก็คืออาจจะมีพวกไขมันเลวเยอะนะคร
0: ับ
1: พวกไขมันเลวมันก็จะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนเหน็บชามึนงงหลงลืมเป็นไหมครับหาของไม่ค่อยเจอจำอะไรไม่ได
0: ้
1: บางทีขับรถไปเนี่ยเอ๊ะจะไปไหนจำแผนที่ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์บางทีจำไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นอาจจะขาดวิตามินบีก็ได
0: ้
1: คือเวลาขาดวิตามินบีนะครับวิตามินบีอย่างเช่น B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองตัวนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเหน็บชาแล้วก็มึนๆงงๆช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยแล้ววิตามินB12นะครับก็มีร่วมช่วยเรื่องพวกกลุ่มเม็ดเลือดแดงเรื่องผิวหนังต่างๆนะครับแต่เวลาทานวิตามิน B เนี่ยเขาจะทานเป็น B complex ก็คือมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
0: ครับ
1: เชื่อว่าหลายคนคงทานไม่ไหวนะครับแล้วเวลาการทานวิตามิน B ครับจะอยู่ที่ผักใบเขียวผลไม้

0: ไม่หลากสี
1: ไง
0: ถั่วเปลือกแข็งตับเครื่องใน
1: โอ้โห
0: ไม่ค่อยได้ทาน
1: เอาจริงนะเอาแค่เรื่องง่ายที่สุดเลยแค่ข้าวอ่ะ
0: ครับ
1: ก็จะกินก็ยากละ
0: เพราะนั้นเราก็เลยเอาวิตามิน B เนี่ยครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับคือน้ำมันไม่อีดวงใจซึ่งตัว5ต่อ1เนี่ยครับเราสกัดเย็นจากน้ำมันลำข้าวมันมีสารแกมมาโอเรกาโนตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วช่วยทานก่อนนอนช่วยให้หลับลึกหลับสบายและตัวงาดำก็มีสารชื่อเซซามินเซซามอลแล้วเราก็เติมวิตามินอีก8ตัวที่สำคัญคือมาพร้อมกับราคาพิเศษให้ในรายการนี้ด้วยครับ
1: วันนี้มาดูโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับผมสำหรับสุภาพโอสถ BSRB สูตรนี้มีเฉพาะโอช้อปปิ้งนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ผมบอกเลยนะผมซื้อให้ยายทุกๆ 2-3 เดือนเพราะถ้าเกิดขอหมดปุ๊บต้องเติมให้ยายส้มตลอดนะฮะวันนี้มีโปรลด200เห็นคุณป๋อบอกว่ามาเป็นแบบเป็นซองแบบนี้เลย
0: ผมเรียกว่าถุงใหญ่เลยเป็นถุง
1: ใหญ
0: ่1ถุงนะครับมี180แคปซูลเทียบเท่ากับ6กระปุก
1: ทำหน้าจ๊อบนะ
0: ในรายการนี้ผมแถมอีก1กระปุกด้วยเพราะวันนี้นะครับได้210แคปซูลปกติโปรโมชั่นที่เราขายนะครับจะเป็น7กระปุก210แคปซูลราคา 1,199 บาท
1: ครับ
0: นะครับแต่ชุดเนี้ยได้1ถุงใหญ่แล้วนะบวกตัวเนี้ยรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับ7กระปุก
1: จ๊อ
0: บทั้งได้7เดือนเลยแต่ราคาจ่ายไม่ 1,000 เพราะผมลดอีก200บาท
1: ครับ
0: วันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับ
1: ตามคำเรียกร้องแล้วนะฮะผมคุณผู้ชมครับสิ่งดีๆจากสุภาพบุรุษรู้จักกันดีอยู่แล้วเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อโอเค999บาทได้ไปแบบนี้แบบนี้รวมทั้งหมด210แคปซูลนะครับทั้งหมดส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่ง1252จองเสร็จเอาไว้ก่อนเลยที่ผมพูดว่ามั่นใจได้เพราะจริงๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่ในท้องตลาดเยอะมากแต่ทำไมต้องเป็นสุภาพโอสถเพราะอยู่มา70กว่าปี
0: สุภาพโอสถปีนี้อยู่มาเป็นปีที่75แล้วครับไปไหนใครๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถ BTS บิลบอร์ดต่างๆคือเราอยากจะย้ำให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าสุภาพโอสถเนี่ยเราเป็นแบรนด์ระดับประเทศเราอยู่มา70กว่าปีเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลทุกคนจริงๆนะครับแล้วโรงงานเราก็มีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาลด้วยพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจนอกจากเรื่องแบรนด์เรื่องโรงงานเรื่องมาตรฐานอันนี้ครับคือตำราน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ที่เป็นตำราเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ คนสามารถเอาอันนี้เป็นงานวิจัยใช้การอ้างอิงได้เลยนะครับ ที่สำคัญก็คือนอกจากน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ตัวเม็ดแคปซูลเนี่ยจะเห็นสีเหลืองทองนะครับเราใส่วิตามิน B 8ตัวที่สำคัญคือมาม่าผมก็ทานคนที่บ้านผมทานทุกคนถุงใหญ่เนี่ยครับวางไว้กลางบ้านสามารถทานได้ทุกคนเลยนะครับอย่างผมปกติก็จะทานก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้พอเสริมวิตามิน B เข้าไปช่วยการหลับลึกหลับสบายเวลานอนหลับเนี่ยตื่นมามันก็สดชื่นเราได้เติมวิตามิน B เข้าไปตอนหลับด้วยครับ
1: ถ้ากับว่าผู้ใหญ่จริงๆนะวัยรุ่นเราก็ต้องทานนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ยายผมติดใจก็คืออ๋อผมเชื่อแล้ว
0: มาม่าทานท่านประธานคุณจินนามาม่าอายุ70นะครับ70ยังทำงานอยู่ให้มาม่าได้ใช้สมองได้ทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าผู้ใหญ่พออยู่บ้านนะแล้วหลังเกษียณไป60สังเกตไหมครับไปเยี่ยมอีกทีแกเป็นคนแก่หลงๆลืมๆ
1: ติดโซฟาติดเตียงอย่างเงี้ยล่ะ
0: ใช่เพราะว่ากินนอนๆไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่มีแอคทิวิตี้เนี่ยมาม่ายังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู
1: ่
0: เลยต่างกับตอนแรกๆนะตอนแรกๆพอเกษียณมาหมาม้าจะประจำเลยเดินเข้าครัวเอ๊ะจะหยิบอะไรหาอะไรจำไม่ได้เดินหาโทรศัพท์มือถือเดินหาแว่นเดินหานู่นนี่
1: เดี๋ยวก่อนครับคุณป๋อขออนุญาตฮะขอท่านคุณผู้ชมตอนนี้มีคนรอสายแล้วนะฮะฉะนั้นตอนนี้เห็นไหมเหลือ64เซตนะฮะขอย้ายกันขายก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: ทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ย1ซองนี้ไม่ใช่ว่าฉีกปุ๊บแล้วซองนี้ใช้ไม่ได้นะซองนี้เนี่ยฉีกแล้วมีตัวซิปล็อกให้อย่างดีนะครับคุณป๋อออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาอย่างดีเลย1ซองนี้180แคปซูลไม่พอวันนี้แถมไปอีก1กระปุก30แคปซูลทั้งหมดนี้999บาทเท่านั้นนะฮะโทรจองสิทธิ์ไว้ก่อน1252ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอุ๊ยเติมวันละ1เม็ดเท่ากับเซตนี้ได้ถึง7เดือนนะครับผม990บาท999บาทพร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งเลย1252แล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนนะฮะคือรอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์หน้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ผมให้90เซตเท่านั้นนะครับ
1: แค่นี้นะ
0: กระปุกตัวนี้บางคนบอกว่าถ่ายรูปหน้าจอไปแต่ยังไม่ยอมสั่ง
1: ไม่ได้
0: เจออีกทีนึงไม่ได้กระปุกแถมตรงนี้เพราะว่าพอแถมไปเราก็ได้เทียบเท่ากับ7กระปุกทานได้10เดือนครับ
1: ถึงบอกว่าอย่างงี้ไงว่าให้จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตามบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวรอให้ลูกให้หลานมาสั่งให้เอางี้นะ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์จ่ายตังค์วันที่ไปส่งนะฮะฉะนั้นสบายใจได้เลยคุณผู้ชมครับคุยกันต่อผมมองว่าอย่างยายผมชอบเพราะว่าอะไรแกบอกว่านอนหลับลึกเนี่ยยายบอกว่าเห็นผลจริง2คือยายแกชอบก่อนหน้านี้นะตอนกลางคืนแกชอบเหมือนแบบ ตื่นมาชาไปมือปลายเท้าอะฮะ
0: เน็บชาครับบางทีรู้สึกยุบยิบยุบยิบหรือบางคนนั่งนะครับนั่งทำงานลุกไม่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับคนทำงานออฟฟิศบางทีนั่งทำงานนานๆเนี่ยครับเน็บชาแล้วก็พอลุกก็ลุกลำบากนะครับอาชีพแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์บางทีขี่มอเตอร์ไซค์จนนิ้วชาไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นการเติมวิตามิน B มีประโยชน์มากๆนะครับที่สำคัญก็คือคนส่วนใหญ่ขาดวิตามิน B อย่างเช่นวิตามิน B 12มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองส่วนช่วยมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
1: อุ้ยนี่สำคัญ
0: ช่วงที่อากาศเปลี่ยนฝนมาบางทีเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับ
1: ไปสบายกันบ่อยนะช่วง
0: ตัววิตามินบีจำเป็นเพราะว่าเวลาเรานอนดึกมีความเครียดวิตามินบีจะดรอปลงไปเพราะฉะนั้นคนที่นอนดึกๆเนี่ยครับบางทีนอนดึกๆรู้สึกเป็นเหน็บชารู้สึกอาการมันไม่ฟังก์ชันร่างกายตื่นมามันไม่ค่อยฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นตัวนี้อยากให้ทานเสริมทุกวันแล้วก็หม่าปกติก็จะทานทุกวันผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะครับก่อนนอนแล้วก็ช่วงนึงเนี่ยที่หม่ารู้สึกบอกว่าเอ้ยอยากดูแลร่างกายอยากรู้สึกว่าอยากกระฉับกระเฉงหม่าก็ทานได้เนี่ยอายุ70ตอนนี้70ว่ายน้ำทุกวัน
1: โอ้ยแล้วลูกหลานเห็นแล้วภูมิใจนะเอาจริงๆนะเพราะว่าพอท่านแข็งแรงแบบนี้แปลว่าอะไรฮะท่านอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหลาน
0: ไปเที่ยวได้
1: ยาว
0: เ
1: ลยดู
0: ไปเที่ยวได้นี่หม่า
1: แล้วไม่เป็นภาระลูกหลานนะ
0: ไกด์บอกว่าเอ๊ะอายุ60ไม่ให้ไปขี่อูฐนะกลัวอันตรายกลัวดูแลไม่ไหวนี่
1: มากลัวที่ไหน
0: อย่าว่าแต่นั่งทำงานขาชาเลยนะนี่ขี่อูฐยังขี่ได้นะนี่ไปขี่ม้าต
1: ่อ
0: เนี่ยคือเวลาหม่าแข็งแรงเวลาอยากไปไหนไปเที่ยวไปไหนเนี่ยเขาไปได้และทำได้ทุกกิจกรร
1: ม
0: เพราะลูกหลานเราก็บอกว่าเอ้ยผมอยากให้ทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุมีสวซื้อชุดนี้ไปฝากและชุดนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าทานได้7เดือนถ้าหม่าทานเวลา2แคปซูลก็ทานได้3เดือนครึ่งจ่ายไม่ถึง1,000
1: ครับแต่จะบอกว่าสูตรนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้บนหน้าจอณเวลานี้เนี่ยมีแค่เฉพาะโอช้อปปิ้งเราดีลมาให้เท่านั้นนะฮะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าน้ำมันงาดำรำค่าของแม่อีทานอยู่แล้วอยากให้ลองดูสูตรนี้เพิ่มเพราะว่าคุณป๋อใส่วิตามิน B Complex เพิ่มเข้าไปด้วยเซตนี้แคปหน้าจอเอาไว้หรือโทรจองตอนนี้1252คุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดเนี่ย210แคปซูลนะฮะบางคนคุณผู้ชมบอกว่า
0: โปรนะเหลือ29ไม่ถึง
1: 29เซตแล้วนะฮะ1252จองสิทธิ์ก่อนหรือแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมฟังคุณป๋อพูดถึงคุณแม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือประกายตาคุณป๋อจะรู้สึกแบบมีความสุขมากกันแล้วมันเอาจริงนะผมว่าพอถึงวันนึงพอลูกหลานโตขึ้นอ่ะความสุขที่เราได้เห็นคุณพ่อคุณแม่คือท่านแข็งแรงใช่ไหม
0: คือเดี๋ยวนี้เราจะดิ้นข่าวนะครับหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยผมก็พยายามกระตุ้นหม่ามานะหม่ามาดูอัลบั้มรูปแต่ก่อนไปเที่ยวไหนคือเราเป็นลูกหลานเราต้องพยายามให้แกใช้ความคิดนะครับเนี่ยหม่ามาจำได้นะเด็กๆไปเที่ยวไหนใครอะไรใครยืมตังไปเท่าไหร่ยืมอะไรจำได้หมดเลยนะครับแล้วหม่ามาเนี่ยก็มีแอ
1: ค
0: ทิวิตี้เพราะว่าเวลาเรามีผู้ใหญ่อยู่บ้านพยายามหากิจกรรมให้ทำนะครับเนี่ยหม่ามายังทำอาหารทำทุกอย่างยังคิดเมนูใหม่ๆได้อยู่เลยแต่ว่าพอชอบกินของมันๆหม่ามาทำขนมเค้กกินเบเกอรี่ต่างๆตัวเนี้ยมันก็มีน้ำมันงาดำรำข้าวอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ใช้ไขมันดีไปไล่ไขมันเลวปรับสมดุล นะครับ การกินการนอนการออกกำลังกายเราก็ดีไซน์ให้หม่ามาทำหมดเลยนะ
1: ครับ
0: พอหม่ามาทำเนี่ยแกก็แข็งแรงมากขึ้น
1: แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายนะคุณผู้ชมต่อสายมารับโปรนี้กันไปก่อนนะครับผมย้ำนะไม่ต้องโอนตังค์ตอนนี้กลัวเป็นมิจฉาชีพใดๆคุณพ่อคุณแม่เก็บเงินไว้ที่บ้านพอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะ1ซองใหญ่ซองนี้ผมบอกรอบสุดท้ายนะฮะเทียบเท่า6กระปุกนะฮะอันนี้1ซองนี้เท่ากับ6กระปุกแล้ววันนี้แถมเพิ่มให้อีก1กระปุกนะครับรวมเป็น7กระปุก7กระปุกนี้ราคา999บาทเท่านั้นนะครับ1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับผมใครที่ได้โปรนี้ไปแล้วนะครับผมรอของอยู่ที่บ้านขอไปถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยเอาสิ่งดีๆมาฟังนะฮะย้ำนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายแล้วก็เติมสิ่งดีๆด้วยสุขภาพสดวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสินค้าขายดีที่พ่อแม่แม่ป้าป๊าหมาม้าบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็เลย
1: ใช่แล้วเชื่ออยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: นานๆมาทีนึงนะ
2: ค่ะ
1: บอกว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกลั่นกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาด uh-huh. และการันตีค่ะด้วย O-TOP 5ดาวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
0: oh.
2: ทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหมคะ
0: ใช่
2: ค่ะต้องบอกว่าของดีของเด็ดนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่น้ำผึ้งป่าเดือน5อร่อยหวานหอมที่สุด ออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต
3: ้ oh.
2: มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหมคะ
0: อะไร
2: คือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
1: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้ว1ขวดเนี่ยคือ 1,000 1,000
2: กรัม
1: 1
2: กิโล
1: 1กิโล
2: ใช่
1: โอ้โหแล้วขวดใหญ่อย่างนี้เลยนะคุณ
0: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค่ะยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปร
2: จ
0: ั
2: ดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดหนึ่งอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะโทรมาให้ทันนะคะ1252ค่ะ90เซตรีบเลยค่ะ
0: รีบโทรมาก่อน1252ตอนนี้เซตลงมาเรื่อยๆแล้วน้องบอกก่อนว่าหารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
1: ใช่แล้วโหคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
2: ้โอ้โห
1: เปิดแล้วหอม
2: เทได้เลย
1: ให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
0: ใช่ค่ะ
2: คืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันนะคะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุโขทัย
1: ไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
2: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต็ม
0: ๆ
2: หวานแหลมหวานขมหวานเปรี้ยวมั้ยหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
1: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: แล้วคำใหญ่มากนะเมื่อกี้แล้วไม่หวานไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
2: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วยอร่อยมากโอ้โหถึงเขาต้องเรียนเลยบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมคะใครที่บอกว่าชื่นชอบนะคะนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเขาเก็บกันสดๆค่ะในป่าฟาร์มอันนี้คือภาพจากที่เรียกว่ามาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมเนื้อของน้ำผึ้งมันจะหวานหอมนุ่มหนึบกลิ่นจากเกสรดอกไม้ใช่แล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะได้วิตามินและแร่ธาตุนะคะและผ่านการโรงงานที่บรรจุขวดนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการสกัดออกมาแบบเย็นเลยดังนั้นเนี่ยจะไม่ผ่านความร้อนสูงดังนั้นเนี่ยมีอย.องค์การอาหารและยากำกับการันตีว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติค่ะ
1: พี่ออยและพี่ออยให้แบบเต็มขวดเต็มคอมีคอเลยนะ
0: แน่นเลยนะอย่างที่บอกว่า1ขวด1กิโลแต่ว่ายังนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
2: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าความชื้นมันจะต่ำมากต่างจากน้ำผึ้งป่าทั่วไปหรือต่างจากพวกเกสรลำไยลิ้นจี่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็คือเรียกว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีก1จุด
0: เราเล่นไฟด้วยเหรอจ๊ะ
2: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์รายการโชว์เผาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบน
0: ี้

0: ยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองพัน
1: เดือดแล้ว
0: ถ้าเดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติ 100% ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สีเขาไม่เปลี่ยนและตอนนี้คือแต่ว่าที่เปลี่ยนคือเซตค่อยๆเปลี่ยนคือลดลงไปเรื่อยๆแล้ว
2: ใช่แล้วล็อตสุดท้ายของฤดูนี้นะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า51เซตในรายการแล้วและราคาดีมากเพราะวันนี้พี่ออยจัดมาให้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดขวดละ1ลิตรนะ3ขวดก็คือ3ลิตร3กิโล
0: ค
2: ุณผู้ชมแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นเซตผ้านาโนอีก1เซตแล้วก็ให้กระเป๋าใส่ผ้านวมอีก1ใบกระเป๋าใหญ่มากนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป999บาท
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาก่อน1252ลูกนกย้ำอีกรอบ1252ได้น้ำผึ้งป่าตกขวดละ161บาทเท่านั้นโทรก่อนได้สิทธิ์ก่อนจริงๆ
0: เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ41บ้านนะคะตอนนี้รู้สึก45บ้านแล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ไปแนะนำคือราดบนโยเกิร์ตนะอร่อยมากบางคนเอาไปผสมกับ
1: ใช
0: ่กาแฟกาแฟดำมันจะทำให้กาแฟเป็นแก้วราคาหลักร้อยและหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะอย่างในภาพสีจะเหลืองจุ๊ยซี่มากแล้วมันจะนุ่มหนึบ
2: คือใช้ความหวานจากธรรมชาติด้วยน้ำผึ้งดีกว่าน้ำตรงน้ำผ้าอย่าไปทานมันอันตรายนิดนึง
1: เอาจริงๆลูกๆหลายบ้านพูดจริงพูดกับพ่อแม่บางทีดิวไม่ค่อยรู้เรื่องป้าป้าหมาม้าโน้บอกเลยนะว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยนะป้าป้าหมาม้าพ่อแม่ต้องกินแต่กาแฟดำไม่ไหวเติมน้ำผึ้งเพราะอย่างที่บอก 5G ไอเขาต่ำ
0: ใช่แล้ว
2: ก็คือเอาความหวานจากน้ำผึ้งอ่ะไปช่วยทำให้กาแฟหายขมนิดนึง
0: หอ
2: ม
0: ค่ะ
1: หวานสดชื่นแต่ว่าได้ความหวานแบบดีกับสุขภาพ
0: ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นความหวานจากน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จากธรรมชาติไม่แท้ยินดีคืนเงินการันตีวันนี้999บาทเจ้าของมาเองการันตีว่าวันนี้ราคาดีที่สุดให้ของแถมยกเซตนะคะก็คือซื้อ1ขวด990 1กิโล 1,000 กรัมแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวด3ขวด3กิโลซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อเก็บสะสมซื้อตุนได้เลยหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อกินได้ทุกวันและยังได้กระเป๋าเก็บผ้านวมพร้อมกับผ้าขนหนูตอนนี้33เซตให้ราคาเดียว999บาทโทรให้ทันตอนนี้นะคะคุณแม่ยกหูแล้วกดเลยค่ะ1252ค่ะ
2: ทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางก็ได้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแม่นกทานเครื่องดื่มไปแล้ว
1: เป็นความหวานธรรมชาติด
2: ีมากเลยถ้าพูดถึงน้ำผึ้งเราก็ต้องแบบ
1: ยังไงคะคุณนุ้ยมาเป็นช่วย
2: จากของหวาน
1: ด้านในบ้านที่เราคิดถึงอะไรคิดถึงเด็ก
0: ๆ
1: คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยากจะหวานแบบธรรมชาติแบบแฮปปี้อ่ะร่างกายแฮปปี้ก็เป็นหวานแบบน้ำผึ้งแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะ27สายแล้วค่ะตอนนี้สายลดลงไปเยอะมากคุณผู้ชมคะแค่บ้านใครที่ชอบความหวานจากธรรมชาติเปลี่ยนจากน้ำผึ้งหวานมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ใส่มะนาวใส่ชเวฟโซดามะนาวก็ได้ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าสามารถชงกับน้ำขิงอย่างคุณพ่อคุณแม่ออยกินนะคะช่วยขับถ่ายดีมากแล้วตอนเช้าๆแกกินวันละ1ช้อนนะคะสิ่งหนึ่งก็คือลดกรดไหลย้อนด้วย
1: โอ้แล้วชอบมากเลยอะไรป้าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้ทุกวันดื่มได้ตลอดทั้งวันแบบแฮปปี้ด้วยแล้วก็ขนมเป็นไงจ๊ะ
2: น้ำตาลแบบเอาจริงๆนะเราไม่ต้องกินน้ำตาลแล้วกินกับน้ำผึ้งแบบนี้แล้วความหวานกำลังดีเคยกินแบบเคยกินอย่างเงี้ยแล้วใส่น้ำตาลเอาจริงๆมันกินได้ไม่เยอะ
1: นุ้ยแล้วจริงๆอันนี้คือเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ล็อตสุดท้ายแล้วคุณออยเล่าให้พ่อๆแม่ๆฟัง
0: คือย้ำกันอีกครั้งเลยนี่คือน้ำผึ้งป่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ออยการันตีว่าอร่อยที่สุดจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะ1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทองในเรื่องของเนื้อน้ำผึ้งที่เป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่ตกตะกอนไม่แย่งชันไม่เปลี่ยนสีไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างแน่นอนและนี่มาจากธรรมชาติการันตีว่าแท้ 100% และต้องบอกว่าเผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมตัวนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองแบบภูมิปัญญาไทยดังนั้นมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะและสุขภาพดีค่าน้ำตาล GI ก็ต่ำวันนี้คุณผู้ชมอยากได้สุขภาพดี1252ค่ะ
1: รีบโทรมาเซตนี้999บาทจะได้ดื่มแบบน้ำผึ้งแบบแฮปปี้แบบนี้แล้ววันนี้ได้ไปทั้งหมดคือ2ขวดแล้วเพิ่ม1ขวดคือ3ขวดปกติขวดนึงเกือบพันนะคุณผู้ชมแล้วยังได้กระเป๋าอเนกประสงค์ไว้ใส่ผ้านุ่งก็ได้ใส่ของก็ได้แล้วก็ผ้านาโนสวยๆไปแบบนี้อีก2ผืนทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยจ้า
2: ใช่สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทานเมื่อกี้นี่ทานของหวานไปก็ต้องมีน้ำดื่มค่ะพี่ออยน้ำดื่มนี่ก็เป็นแบบ บวยมะนาวโซดา
0: แล้วก็กินมาก
2: ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานจากธรรมชาติ
1: ก็จะรู้สึกว่านะช่วงไหนแบบหัวข้ามแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำผึ้งชงอุ่นๆเนาะแล้วกินกับน้ำขิงแบบที่คุณ
0: โอ้ยยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำขิงกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งใส่ขมิ้นลงไปจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าโอ้โหร่างกายจะเฟรชสดชื่นมากๆใครไม่เชื่อลองทำดูได้และกินอย่างต่อเนื่องได้
1: ขออย่างนี้ขอต่อ5นาทีได้ไหม
0: โอเคก็จัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม
1: ่ใช
0: ่5นาทีนี้1252
2: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ซัมซุงประกันชีวิตวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
1: ์คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
0: ยูราซันโปรเทคสมูทครีมช่วยปกป้องผิวบางเบาเนียนใสไม่งอแป้ง
1: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพับออร่าริชติดทนเอาอยู
2: ่สิ่งที่ปลายเห็นก็คือน้ำเขาลงตู้เราก็ต้องเตรียมในเรื่องของระบบระบาย
3: มันจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ๆเลยอะใน2เดือนนี้ไหมหรือว่ามันจะหลุดหลังจากตุลา
2: ไหมไม่หลุดก็คือน้ำแรงเกินไปทำให้คนเสียชีวิ
4: ตยวนยวนยวนหมอปลายพลายกระซิบวันนี้จะมาเปิดคำทำนายสุดแม่นเรื่องน้ำท่วมปี69และเผยคำทำนายว่าสิ้นปีนี้น้ำจะท่วมอีกหรือไม่แล้วปีหน้า2570ล่ะเศรษฐกิจภัยพิบัติจะเป็นยังไงพร้อมพวงสามีคุณพันวามาเปิดใจหลังแต่งงานและเปิดเผยถึงที่มาของสินสอดกว่า50ล้านเป็นมายังไงวันนี้ขอต้อนรับหมอปลายพลายกระซิบและคุณสามีคุณพันวา

0: ยแซ่บโชว์วันนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับหมอปลายพายกระซิบนะครับแล้วก็สามีนะครับสดๆร้อนๆเลยป้ายแดงเลยนะครับคุณธันวาประสิทธิ์เสิร์ชสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะCongratulations นะคะ
0: แน่นอนแหละวันนี้เรื่องที่อยากคุยด้วยก็คือเรื่องความรักของทั้งคู่ว่าไปเจอกันได้ยังไงแล้วมาแต่งงานกันได้ยังไงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลายๆคนอยากรู้ว่า
1: ทำไมไทยแม่น
0: ทำไมไทยแม่นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกบ้าง
1: ใช่เพราะตอนที่พยากรณ์มากันเต็มไปหมดเลยนะว่าอีกวีคสองวีคนี่จะเกิดอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันฟันกันเลยเดี๋ยวขอเชิญนั่งกันก่อนนะคะ
0: เชิญนั่งครับ
1: เชิญค่ะ
0: ก่อนอื่นครับผู้ชมครับใครที่ชมรายการของเราอยู่นะครับวันนี้เราเจอกันบ่ายสามครึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไลฟ์สดนะครับใน Facebook นะฮะของคุยแซ่บโชว์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับใน YouTube ของ Orange Mama และกดติดตามช่อง TikTok ของเราด้วยนะคะ
1: ใช่ใครอยากส่งคำถามอะไรมาถามหมอปลายส่งกันเข้ามาสดๆได้เลยนะคะและเป็นครั้งแรกกับคุณสามีของหมอปลายออกรายการคู่กันเป็นครั้งแรกด้วยขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติรายการนะคะ
0: ตื่นเต้นไหมครับพี่พันวาครับ
2: ตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนเดินมา
1: ใช่ไหมใช่ไหมโอ้เสียงกรี๊ดดังมากเลย
0: ถ้าอย่างนั้นเราให้พี่พันวาเนี่ยได้แบบซึมซับบรรยากาศของรายการเราก่อนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตคุยกับหมอปลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบบทำนายทายทักเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงสักต้นเดือนกันยายนน
1: ี
0: ่หมอปลายนี่เขาเคยทำนาย
1: เอาไว้
0: ว่าในช่วงปลายกันยาต้นตุลาเนี่ยจะมีเรื่องของแบบฝนฟ้าน้ำท่วมนะครับอ่ะทำนายไว้ว่ายังไงเดี๋ยวไปชมกันครับเชิญครับ
1: ขอพี่ทางค่ะ
0: นี่ครับและนี่ก็คือภาพสดๆนะที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ

0: เป็นเรื่องผิดพลาดทางเทคนิคครับวันนี้ฟ้าร้องฟ้าผ่าไงนะฮะมันอาจจะมีการแบบกระทบกระเทือนได้โอเคเพราะว่าพร้อมแล้วนะครับ
1: คลิปมาไหมคลิปมาไหมพร้อมนะ
0: โอเคครับเชิญได้เลยครับเปิดเลยครับ
2: ฟ้ารั่วเดิมน้ำท่วมเนี่ยมันจะยังเจออ่ะอย่างปี54โอ้โหเจอกันหนักหน่วงมากมันมีโอกาสที่ปริมณฑลเอาให้เห็นภาพง่ายๆก่อนอย่างกรุงเทพมันจะเจอแบบนั้นอีกมั้ยฮะ
3: เราอาจจะระบุพื้นที่ไม่ได้แต่รอบเนี้ยสิ่งที่ไปเห็นก็คือน้ำเขาลงแบบตุ้มแบบนี้ปกติเนี่ยคืออย่างเส้นบนอะค่ะเขาจะเส้นบนแล้วค่อยๆไหลมา
2: ค่อยๆไหลมาตามสาย
3: ใช่ตรงเนี้ยคือเรื่องปกติแต่ทีเนี้ยโซนตั้งแต่ตัดตรงเนี้ยมาถึงตรงปลายเนี่ยค่ะไปเห็นลักษณะแบบจากฟ้าลงแบบนี
2: ้ไม่มีผ่าแล้ว
3: ไม่ผ่าคือตุ้มใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการตุ้มเนี่ยแสดงว่ามาจากธรรมชาติโดยเฉพาะเราก็ต้องเตรียมในเรื่องของระบบระบายน้ำให้ดี
4: น้ำท่วมฉับพลันในช่วงนี้แหละเดือนสิงหากันยาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ๆเลยอ่ะเกิดขึ้นใน2เดือนนี้ไหมหรือว่ามันจะหลุดหลังจากตุลาไปก่อน
3: ไม่หลุด
4: โอ้โห
3: ไม่หลุด
4: ระวังเลยนะ
3: ระวัง
4: สิงหากันยานะ
3: ใช่ค่ะ
4: ระบุ2เดือนนี
3: ้ระบุ2เดือนนี้ค่ะขอติ่งไปอีกนิดนึงถึงประมาณต้นตุลาใช่ท่านบอกว่างดล่องแก่งกับที่ที่ว่าเป็นดินแดงอ่ะแต่ก็ฉ่ำน้ำมาก
4: ฉ่ำน้ำหรอ
3: ฉ่ำน้ำส่วนอีกฝั่งนึงล่องแก่งน่ะล่องแก่งตรงนั้นก็คือน้ำแรงเกินไปจนทำให้คนอ่ะเสียชีวิต
4: พอจะระบุให้มันแคบลงมาได้ไหมจะได้ระวังกันเป็นพิเศษหน่อย
3: แคบลงเหรอแคบ
4: ล่องแก่งมันก็เล่นได้หลายที่เหมือนกันนะปลาย
3: ล่องแก่งล่องแก่งกอไก่
4: อ่ะโอเคโอเคโอเคพอแล้ว
1: จ้ะโอเคแน่นอนแล้วว่ากอไก่ที่หมอปลายพูดเอาไว้เนี่ยมันคือกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: วันนั้นน่ะเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นถึงได้เห็นภาพแบบนั้น
3: คือพอพี่เขาถามอะค่ะมันมีความรู้สึกว่าเห็นเป็นเมฆดำๆข้างบนแล้วก็เหมือนเป็นน้ำตกลงมาเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นจากฟ้าลงมาอย่างนั้นแล้วก็เห็นฟ้าผ่าแบบนี้ค่ะใช่
0: ซึ่งก็มาพอดีกับช่วงปลายตุลาที่บอกติ่งๆว่าช่วงปลายตุลาไม่ใช่ช่วงปลายกันยาแล้วก
1: ็
0: ต้นตุลาซึ่งมันก็ฝนมันก็ลงแช่ลงมาตรงๆจริงๆก็เลยเกิดเป็นมหาอุทกภัย
1: ใช่แล้วซึ่งจากที่กรมอุตุบอกนะวันนี้เองเนี่ยเขาก็ยังให้ระวังไปจนถึงต้นตุลาและข่าวล่าสุดเนี่ยยังบอกว่าช่วงวันที่11 12 13ไปจนถึงกลางตุลาอีกด้วย
0: ครับ
1: ยังมีอีกไหมคะหมอปลาย
3: ก็มีอีกค่ะ
1: รอบนี้ใช้ถามแบบนี้ดีกว่าจะเท่ากับที่ผ่านมาหรือเบากว่าที่ผ่านมาหน่อย
3: หลังจากนี้น้ำล้นก็จะเบากว่าที่ผ่านมาหน่อยค่ะ
0: ล้นหมายความว่าหมายถึงช่วงน้ำเหนือใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: น้ำเหนือที่เนี่ยที่ประชาชนก็เฝ้าระวังแล้วก็ตื่นตระหนกกันเหมือนกันว่าน้ำเหนือที่เขาประกาศเตือนมาเนี่ยมันจะแบบมันจะหนุนสูงขึ้นมา
3: ใช่
0: จะเบากว่าช่วงที่ท่วมหนักๆที่ผ่านมาเมื่อตอนปลายเดือนถูกต้องไหม
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคทีนี้มันจะมีเรื่อง
1: กอไก
0: ่ตัวอักษรย่อกอไก่แน่นอนหรือว่าเป็นกรุงเทพไปแล้วหนึ่งมีจังหวัดกอไก่ที่มันจะอยู่ในคำทำนายอีกไหมฮะ
3: อันนี้ต้องตีความกันเอาเองค่ะ
0: เนาะฟันธงให้นิดนึงไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้ค่ะเพราะถึงเวลาแล้วไปเสี่ยงไปเสี่ยงมาก
0: เสี่ยงคืออะไร
3: เสี่ยงมากคือในอดีตเราไปเคยพูดแบบค่อนข้างจะชัดหรือว่าแบบตรงไปแล้วก็
0: เอาเป็นว่าคือแบบสมมติว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคือกอไก่ก็จะบอกไปเลยว่าเป็นจังหวัดนี
3: ้
0: แล้วก็จะมีทัวร์มาลงพี่ถูกต้องไหม
3: คือมันมีเรื่องของว่าทำให้คนตื่นตระหนกแล้วก็มีคนไปแจ้งความ
0: อ๋อเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็ว่าจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ยังมีสิทธิ์ใช่ไหม
3: ก็ให้ระวัง
0: ให้ระวัง
3: ค่ะ
1: จังหวัดกอไก่นี่มีอะไรอีกบ้างอ่ะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: แล้วตอนนี้สิ่งที่สัมผัสได้นะวันเนี้ยอ่ะนอกจากกอไก่แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราพูดว่าเอาใช้คำว่าแจ้งเตือนให้ระวังดีกว่าเราไม่ได้พูดให้ใครตื่นตระหนกแต่มีอะไรที่ประชาชนควรจะระวังอีกบ้าง
3: ก็ยังเป็นในเรื่องของน้ำที่ไม่ลดนะคะเพราะตอนนี้น้ำถ้าฝนลงหนักกว่านี้น้ำลงไม่ได้แล้วก็เคยพูดไว้ช่วงนึงว่าเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้า
0: ครับ
3: ก็จะต้องถึงช่วงเวลาที่อาจจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมกันจำนวนมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะก็หาวิธีการ เดินทางที่ปลอดภัยดีกว่า
0: ซึ่งมันก็จะเป็นช่วงเวลานี้พอดีเลยที่น้ำท่วมแล้วบางคนเขาย้ายรถไม่ทัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะรถก็แบบจมน้ำกันไปเยอะมาก
1: แล้วมีอีกอันนึงที่หมอปลายไลฟ์สดไว้โอ้โหเป็นคนที่แบบมีโอกาสเข้าไปดูเองเลยนะ
3: จริง
1: ไลฟ์สดวันนั้นแล้วก็บอกว่าวันที่3ตุลาคมฝนจะมาแรงมากน้องฝนจะหนักกว่าเดิมให้ทุกคนเก็บบ้านเก็บช่องเก็บของให้ดีเพราะว่าถ้าน้ำเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะตู้มเดียวเลยซึ่ง3ตุลาคมก็วันนี้เลยวันนี้เลย คือตอนนี้เวลาประมาณ
5: 3 โมง 35
1: แต่ว่าฟ้าฝนก็หึมหึมหึมหึมแล้วตอนนี้ยังไงกันดีหมอปลายวันนี
3: ้ภาวนาให้ฝนเบาที่สุดภาวนาให้ฝนเบาที่สุดแล้วก็คืนนี้ค่ะถ้าจะนอนอ่ะก็คือนอนแบบระวัง
1: นอนแบบมีสติ
3: ถูกต้องค่ะอย่าแบบหลับลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้มันจะหนักใช่ไหม
3: ท่านบอกว่า
0: ท่านบอกว่ามันจะหนักนะคุณผู้ชมแต่ว่าเอาณเวลานี้ตั้งแต่เที่ยงมาจนถึงบ่ายสามครึ่งเนี่ยก็เริ่มมีฝนลงบางพื้นที่แล้วแล้วบวกกับฟ้าร้องขู่ๆมาแล้วแต่ว่าถ้าตกหนักแบบแช่ๆเนี่ยคืนนี้ให้เฝ้าระวัง
1: ให้เฝ้าระวัง
0: อย่านอนกันเพลิน
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคแล้วหมอปลายยังบอกอีกนะพอตามดูไลฟ์หมอปลายนะหมอปลายยังบอกอีกว่าแล้วทางฝั่งที่มีภูเขาที่คนชอบไปไหว้พญานาคเยอะๆอย่าพึ่งขึ้นนะเพราะว่าไม่ปลอดภัยต้องให้ฝนหยุดก่อนอันนี้เชื่อแบบพอฟังหมอปลายปุ๊บหนิงหยุดแผนนี้ทันทีเพราะมีแผนจะไปไหว้พญานาคแล้วจะขึ้นเขาจริง
3: ๆโอ
1: ้ยังไงคะเรื่องนี้
3: ก็ดินไม่ดีค่ะช่วงนี้หยุดพักดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบบนฟ้าไปลงที่นู่นหรือว่าจะขับรถไปยังไงก็แล้วแต่ค่ะการเดินทางไปค่อนข้างลำบากแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมีสิทธิ์ที่แบบว่าอาจจะหลบฝนไม่ได้หรือดินมีปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะก็ระวังไว้หน่อย
1: อะตอนนี้ในคอมเมนต์เขียนกันเข้ามาบอกว่าหมอปลายถ้าจะแม่นจริงอันนี้ขอโทษนะอ่านตามคอมเมนต์นะอ่านตามคอมเมนต์นะไม่กดกันนะไม่กดกันนะบอกว่าหมอปลายถ้าแม่นจริงเก่งจริงก็พูดมาตรงๆเลยที่ไหนจังหวัดไหนช่วงเวลาหมาไหนอย่ามาพูดอะไรกว้างๆแบบนี้รำคาญ
0: เจาะให้หน่อยเจาะให
1: ้หน่อยเนี่ยคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยเอายังไงดี
3: คือครั้งสุดท้ายก่อนที่ปลายจะมีเรื่องนะคะเราก็พูดตรงถึงเวลาเขาแจ้งความกันมีใครมารับแทนปลายไห
0: ม
3: ปลายก็หนักอยู่คนเดียวใช่ไหมคะ
0: แล้วเขาไม่ถอนแล้วเขาถอนแจ้งความไหมพอเขาเห็นว่าโอเคสิ่งที่หมอปลายเนี่ยเขาพูดตรงๆมาในตอนนั้นเนี่ยพอมันผลมันออกมาแล้วมันตรงจริงเขามีถอนแจ้งความให้เราไหมฮะ
3: ก็คือไม่ได้มีอะไรมาถึงปลายนะคะแต่ว่าด้วยเรื่องกับเรื่องงานเรื่องอะไรกระทบกับชีวิตปลายแบบว่า 70-80% ใช่ก็คือปลายเหมือนรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตปลายก็ต้องแบบเซฟไว้บ้าง
0: ระวังมากขึ้น
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคำทำนายก็อาจจะต้องแบบเป็นอักษรย่อบ้างหรือว่าบอกเป็นอะไรที่แบบคุณผู้ชมต้องไปตีความต่อกันเอาเองแต่ว่าเราก็จะพยายามจะขยายความให้ได้มากที่สุดนะมีคนถามอีกเหมือนกันพี่หนิงว่าหมอปลายทำไมถึงแบบทำนายแต่เรื่องที่เป็นแบบภัยพิบัติทำไมไม่ทำนายเรื่องดีๆบ้าง
3: นายหนูอยู่ข้างล่าง
0: ฮะ
3: ไม่ได้อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้น
1: แปลว่าอะไร
3: เจ้านายหนูก็คือท่านยมค่ะท่านยมหนูอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะมีแต่เรื่องแบบค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องระวังซะส่วนใหญ่แต่ถ้าแบบเป็นเทพข้างบนก็จะเป็นเรื่องบวกซะเยอะไงทีนี้ของหนูก็จะได้รับสารที่แบบว่าให้ระวังเป็นเรื่องลบซะส่วนใหญ่จากข้างล่างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเหตุผล
0: เตือนภัย
3: เตือนภัย
0: แต่เรื่องดีๆมีไหมฮะมีทำนายไหม
3: ก็คือถ้าดูดวงส่งทุกคนมีอยู่แล้วค่ะใช
1: ่เวลารับรู้ที่บอกว่านายหมอปลายอยู่ข้างล่างเวลาเขามาบอกเขามาบอกแบบไหนเขามาแบบข้างหูหรือเขามาเป็นนิมิตในตาหรือว่าเขามาในฝันหรือเขามาตอนไหนเวลาไหน
3: คือเรื่องฝันนี่ตัดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนูจะไม่จำความฝันแต่ว่าเวลาแบบถ้าถามหรือมีสมาธิหรือขอให้ท่านช่วยอย่างเงี้ยค่ะจะมีทั้งเสียงแล้วก็มีทั้งมีภาพเข้ามา
0: อ๋อเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคผู้ชมวันนี้ติดตามรายการคุยแซ่บโชว์ให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะถามว่า3เดือนสุดท้ายของปีนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับประเทศไทยของเราบ้างรวมถึงปีหน้า
1: ะ
0: นะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงนะครับของหมอปลายในฐานะคนคูบอลอย
3: ู่
0: คูบอลใช่ไหมฮ
3: ะ
0: ตอนนี้เขากำลังมีประเด็นที่เขากำลังทำประชาพิจารณ์กันอยู่พี่หนิงก็คือการเวรคืนบึงคูบอลกันอยู่ตอนนี
3: ้
0: เรื่องราวมันเป็นยังไงฮะพี
3: ่อันนี้ปลายก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่อยู่ที่คูบอลเนี่ยค่ะคือเราเคยเจอเหตุที่แบบว่าน้ำน้ำท่วมแล้วก็เป็นเขตสีแดงมาเกือบจะตลอดทุกปีนะคะแต่ก็บอกเลยว่ามันต้องมีที่

0: รองน้ำมีที่กักเก็บน้ำค่ะไม่งั้นพวกเราก็ลำบากจริงๆ
1: ฉะนั้นตอนนี้จริงๆต้องพูดอย่างนี้นะคะว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นคำร้องประชาพิจารณ์ได้นะทุกคนร่างผังเมืองรวมกับกรุงเทพมหานครจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้หนิงบอกเลยนะว่างานเนี่ยคนที่เดือดร้อนแล้วอยู่ในพื้นที่คูบอนทั้งหลายควรอย่างยิ่งที่จะไปทำเพราะถ้าคุณไม่รักษาสิทธิ์ของคุณเองแล้วไม่ปกป้องสิทธิ์ของคุณเองในการไปยื่นประชาพิจารณ์ครั้งนี้บอกเลยว่าคุณจะเจอน้ำท่วมไปยาวเลย
2: คือแค่มีบึงคูบอนก็ท่วมเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: คือถ้าเกิดว่าบึงเนี้ยหายไปก็จะไม่มีที่แบบรองรับน้ำ
1: ใช้คำว่าเป็นเหมือนคล้ายๆแก้มลิงในการรองรับน้ำ
2: มันก็จะยิ่งท่วมหนักไปกว่านี้อีกครับซึ่งสำหรับช่องทางนะครับในการตรวจสอบแล้วก็ยื่นคำร้องนะครับสามารถทำได้นะครับก็คือข้อ1สำนักการวางผังแล้วก็พัฒนาเมืองนะครับสำนักงานเขต50เมืองกรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองนะครับทางไปรษณีย์ก็สามารถทำได้นะครับจ่าหน้าซองถึงสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเลขที่45ถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดงเขตกรุงเทพมหานครนะครับ10400หรือง่ายสุดก็คือเข้าไปทางเว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองนะครับที่bmapplanning.bangkok.go.th นะครับหรือว่าเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับชาวคูบอน
1: ใช่อันนี้นะหนิงบอกเลยนะว่าฟังแล้วอย่ามองผ่านนะเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรารู้สึกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันเป็นอะไรที่เป็นภัยพิบัติของเราหนักๆแล้วก็จะต้องมารีโนเวทมาซ่อมแซมเราต้องช่วยตัวเราเองไปทำประชาพิจารณ์กันเยอะๆเลยนะคะ
2: ครับ
1: แล้วอีกสำหรับเรื่องนึงเนี่ยอยากฝากไว้นิดนึงสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมถ้าใครที่อยากจะช่วยนะคะไปร่วมได้นะคะในการจัดซื้อถุงยางชีพกับมูลนิธิองค์กรทำดีของพี่บุ๋มปนัดดานั่นแหละเราขึ้นธนาคารเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะคือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี13417178793นะคะ
2: หรือว่าใครต้องการแบบส่งสิ่งของจำเป็นนะครับอย่างเช่นพวกปากกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารแชมพูยาสีฟันสบู่นะครับยากันน้ำกัดเท้าถุงขยะผ้าอนามัยนะครับอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานอย่างนมกล่องน้ำผลไม้ขนมขบเคี้ยวหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สามารถส่งของไปช่วยเหลือได้นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับที่มูลนิธิองค์กรทำดีสำนักงานใหญ่นะครับเลขที่52/19นะครับหมู่4ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับ12110หรือว่าโทรก็ได้นะครับ063-436-4932หรือถ่ายรูปนะฮะที่หน้าจอนะครับแล้วเดี๋ยวไปตามรายละเอียดกันทีหลัง
1: ใช่อ่ะเดี๋ยวพักเรื่องน้ำท่วมกันแล้วก็มาคุยเรื่องดีๆของหมอปลายเรื่องแต่งงานกันดีกว่า
2: พี่พันวาหายตื่นเต้นหรือยัง
1: หายยังถึงเวลาแล้วนะคะ
3: ได้ครับ
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ๆเธอก็แต่งงานปุ๊บปั๊บไม่มีปี่ไม่มีขุยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรใดๆเลย
0: จริงค
2: ่
0: ะ
2: อ่ะถามถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทั้งคุณหมอปลายแล้วก็พี่พันวาไปเจอกันได้ยังไงฮะ
1: ทีนี้พูดไม่ออกทีนี้เผินคุณปลายคะยังไงคะ
0: ไปเจอกันที่กัมพูชาค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะก็ไปทำงานแล้วก็ได้เจอกันแต่ก็ใช่แล้วไปก็ไปถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นยังจำไม่ได้ว่าพี่เขาชื่ออะไร
2: อันนี้คือพี่พันวาเขาไปขอเขาเซลฟี่อะฮะ
3: อ๋อต้องขอ
2: ต้องขอตอนนั้นเข้าไปด้วยความที่เขาเป็นคนดังหรือว่าเราเข้าไปเพราะว่าเออเราชอบเขาแล้ว
3: มาแล้วก็ถ่ายสักหน่อยครับ
2: ถ่ายสักหน่อย
0: เมื่อเห็นคนอื่นเขาถ่ายก็เลยขอถ่ายบ้างอะไรอย่าง
3: นี้ทรงจำ
0: ครับ
2: คือวันแรกที่เจอกันคือได้คุยกันไหมฮะที่แคนเบอร์เรีย
3: ผมว่าวันหนึ่งนิดหน่อยนะ
2: นิดหน่อย
3: เดียว
0: น้อยมาก
3: จำไม่ได้เลย
2: ครับ
1: ไม่ต้องถามนี้ก่อนดีกว่าว่าการที่ไปขอแบบว่าหมอปลายถ่ายรูปเนี่ยคือไปขอในฐานะที่ว่าเออโอเคนี่คือหมอปลายคนดังหรือว่าจริงๆแล้วแอบปิ๊งเขาก็เลยขอเขาถ่ายรูป
3: อยู่ดีก็อยากถ่ายคร
1: ับ อยู่ก็อยากถ่ายกับเขา
3: ครับอารมณ์
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มความสัมพันธ์ของคู
3: ่เห็นดูทรงผมก็แบบเฟี้ยวฟ้าวดี
2: มันถูกใจใช่ไหม
3: มันโดน
2: ครับมันโดน
1: มันโดน
2: โอเคหลังจากเซลฟี่อะไรกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นน่ะ
3: หายไปเลย
2: หายไปเลยอ่ะฮะ
0: หายไปเลย
2: หายไปนานไหมพี่หมอปลาย
3: เป็นเดือนนะ
0: หลายเดือนอยู่ค่ะ
3: หลายเดือน
1: แล้วกลับมาเจอกันยังไง
3: ที่ลาวต่
0: ออ
1: ๋อมาเจอกันต่อที่ลาวอีก
3: ครับเขาเป็นรุ่นรักต่างประเทศ
1: รุ่นรักต่างประเทศไปเจอกันที่ลาวนี่ไปทำอะไรคะ
0: ก็ไปงานสัมมนาค่ะ
3: เขาก็ไปทอล์กโชว์เรื่องฉายมัวครับแล้วผมก็เป็นทอล์กคู่
1: อ๋ออยู่ก็ได้ไปทอล์กคู่กันที่ลาวคนจะเป็นเนื้อคู่กันเหรอนะคุณเนาะ
3: นั่นน่ะสิ
2: หลังจากนั้นก็เลยได้หมอปลายก็เลยเป็นคนนัด พี่พันวาว่าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนตัวอะไรเงี้ย
0: ยังค่ะหนูก็ยังจำพี่เขาไม่ได
2: ้
0: ก็ยังไม่อยู่ในสายตาเลยหรอกชื
2: ่อ
0: พี่คนอื่นเขาพูดพี่พันวาโดนนี่นั่นเนาะบอกว่าพี่เขาขายของเก่งนะหนูก็โอเคขายของเก่งวันนึงก็แบบว่าบริษัทอยากหาคนมาช่วยทำงาน
2: เกี่ยวกับเรื่องขาย
0: ของก็เลยแบบว่าน่าจะ
4: ผมเป็นคนพูดมาก
0: ติดต่อคนชายมาไลฟ์สด
1: อ๋อคือจะติดต่อเขามาไลฟ์สด
2: อินฟลู
0: มาดีฟู
1: เอาเนี่ยก็เลยนัดเขาไปเพื่อจะมาคุยธุรกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณเป็นคนนัดเขาเพื่อจะมาคุยธุรกิจ
0: ค่ะ
1: แต่คุณก็มาสายกี่ชั่วโมงคะ
0: 4ชั่วโมง
1: โอ้พี่คะแล้วพี่ก็ยังรอเขาอยู่เหรอคะ
3: จำใจรอ
0: จำใจรอ
2: เดี๋ยวนะนัดกี่โมงวันนั้นคือนัดกี่โมง
3: 6โมงเย็น
0: คือหนูบอกแล้วว่าหนูมีไลฟ์สดใช่ไหมคะพอไลฟ์สดปุ๊บอะลูกค้าก็มาช้าพอลูกค้ามาช้าปุ๊บเนี่ยมันก็ต่อยาว แต่หนูก็จะไลน์บอกว่าพี่คะลูกค้าเพิ่งมานะคะ
4: ขออ
0: ีกนิดนึงขออีกนิดนึงยังไลน์ไม่เสร็จแล้วมีเรื่องต่ออีกนะคะก็วันนั้นอะไลน์อยู่ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ไม่รอก็ได้นะคะหนูก็บอกแล้วว่าไม่รอก็ได้นะคะใช่ค่ะแต่เขารอ
1: ทำไมรอเขาล่ะทั้งที่เขามาสายทั้ง4ชั่วโมงเป็นเราเพ่นไปแล้วนะแบบ
3: ชั่วโมงนั้นก็ชั่วโมงละขวดพอดีฮะ
1: ชั่วโมงละขวด
2: น้ำเปล่าใช่มั้ยดำและอีสแน่ๆเลยใช่มั้ยคิดดื่ม
1: พี่เป็นคนตลกนะเนี่ย
3: มาถึงก็สวยพอดีเลย
2: คือเดินมาปุ๊บสวยเลยทุกอย่างกำลังได้ที่อะ
0: ไรหนูสวย
2: เอาจริงนะพี่บรรวาคือ4ชั่วโมงอ่ะผมสำหรับผมนะนี่คือการนัดเจอกันครั้งแรกแบบเป็นทางการ
3: มันเป็นที่นั่งไม่ใช่เบาะด้วยนะมันแข็งมาก
2: นะฮะโทษนะฮะนัดกันที่ไหนฮะ
3: ใกล้ๆบ้านกันนี่แหละ
2: ใกล้ๆบ้าน
3: จริง
2: ๆโอเคแต่ก็มีแบบเครื่อง
3: อ
2: ยู่
3: ใกล้กันมาเป็น20ปีแล้วอ๋อ
1: แล้วอยู่ใกล้กันด้วยเป็น20
3: น่าจะสวนกันเป็นร้อยเป็นพันครั้ง
2: โอ้ย
1: หวานนะหลังจากนั้นก็ติดต่อพูดคุยกันเรื่อยๆถึงขั้นเห็นมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าไปต่างประเทศอยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละซีกโลกแต่คุณคุยกันวันละกี่ชั่วโมง
3: ปัญหาของผมไม่ใช่ของเขา
0: ก็หลายอยู่ค่ะก็ช่วงนั้นมันเป็นแบบเหมือนเวลาหนูไปอียิปต์ใช่ที่นู่นมันก็จะประมาณเกือบประมาณ 5-6 ชั่วโมง
3: ห่างกัน
0: เราก็ว่างไงแต่ก็
1: เวลานอนเขา
0: ใช่
3: เขาเที่ยงคืนเนี่ยผมประมาณ6โมงเช้าครับ
1: แล้วคุยกันกี่ชั่วโมง
3: สูงสุดน่าจะ
0: 7ชั่วโมง
3: 8ประมาณนั้น
2: โอ้โห
1: เดี๋ยวคุณ
2: เดี๋ยวนะ
3: เรื่องมันเยอะ
1: คุยอะไรหมอปลายดูดวงได้ทั้งวันหรือเปล่า
0: ช่วงนั้นที่หนูแบบทายตรงๆอะค่ะที่หนูทายตรงๆแล้วมีเรื่องตอนนู้นแล้วก็คือแบบรู้สึกว่าไม่มีใครระบายเลยอึดอัด
1: ก็เลยระบายให้เขาฟัง
0: ใช่ค
3: ่
0: ะเป็นที่ระบายแล้วก็รู้สึกเป็นผู้ฟังที่ดีอะไร
2: แล้วยังไง6ถึง8ชั่วโมงแล้วพี่บรรวาก็คือคุยกับเขาตลอดมีช่วงที่แบบระวังโทรศัพท์เฉยๆแล้วเราแบบแอบป๊อกไปอะไรเงี้ยมี
3: ไ
2: หม
3: หลับไม่ได้ลูกผู้ชาย
2: นี่หลับไม่ได้ด้วยลูกผู้ชาย
3: ไม่
1: แสดงว่าตอนนั้นคือชอบเขาไปแล้วสิถึงมีเวลามานั่งคุยกับเขาแบบ 7-8 ชั่วโมงแบบนั้นน่ะ
3: อ๋อแน่นอน
1: ชอบอะไรในตัวหมอปลาย
3: ยังไม่รู้ตอนนั้น
1: อ้าวพี่แต่งงานกันแล้วพี่บอกไม่รู
3: ้มันคุยกันรู้เรื่องครับคุยรู้เรื่องแล้วก็คุยเรื่องส่วนตัวเรื่องทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วปรับกำลังใจกันรู้เรื่อง
2: ครับแต่มีอีกหนึ่งบททดสอบอันนี้คือบททดสอบของหมอปลายนะครับที่มีการให้ตัวพี่พันวาเองเนี่ยนะครับให้ทดสอบให้พี่พันวาไปบวชถึงอินเดียเลยมันยังไงฮะทำไมถึงต้องให้ไปบวชไกลถึงอินเดียขนาด
3: เป็นที่มาของคำว่าบวชแล้วเบียดใช่ไหมเนี่ย
1: พี่ตลกเลยเนี่ยชอบพี่เลยเนี่ย
0: คือคุณแม่ของพี่เขาก็มีลูกชายแต่ว่าเคยคุยกันพี่พันวายังไม่เคยบวชให้คุณแม
1: ่
0: เราก็คิดว่าเฮ้ยเราเคยเป็นภิกษุณีมาแล้วเนาะก็ยังมีช่วงเวลาที่ว่างอยู่ทำไมไม่บวชให้คุณแม่ซะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็นั่งไปเจอโครงการของพระอาจารย์จัดไป4สังเวชที่อินเดียเราก็เลยคิดว่าถ้าทน4สังเวชได้ก็ต้องทนหนูได้แหละก็เลยถามว่าเอาไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคก็ไปก็ทนได้แบบผ่านอะไรทุกอย่างไม่ป่วยไม่เจ็บกลับมาใช่ก็เลยเอาโอเค
1: แล้วมันโอเคยังไงที่บอกว่าไปสี่สังเวชเนี่ยมันลำบากขนาดไหน
3: ก็พี่ๆทหารก็ยังบอกว่าโคตรลำบากฮะเพราะว่ามีพี่ๆทหารเป็นนายทหารกลาโหมไปเยอะ
2: ครับ
3: ก็บวชไปร้อยกว่าคน
0: คือเป็นการบวชแบบว่าบวชเช้าที่ไทยนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องกลางคืนแล้วก็เช้าก็ไปถึงอินเดียตอนเที่ยงค่ะ
3: ผมที่
0: เที่ยงเสร็จก็ไปเป็นนาคตอนบ่ายเสร็จแล้วบวชพระเนี่ยค่ะ24ชั่วโมง 24ชั่วโมงไม่ได้นอนนะคะ
3: เสร็จตอน
0: แล้วก็รับบาตรแล้วก็เดินทางไปอีกสังเวยนึงเลยอย่างเง
1: ี้ยมันก็เลยเป็นความลำบากและความอดทนที่หมอปายคิดว่าผู้ชายคนนี้แหละมันใช่ละถึงเวลาที่ฉันจะต้องขอแต่งงานละอันนี้จริงไหมที่บอกว่าหลังจากเขาบวชเลยไปขอเขาแต่งงานเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็แบบอารมณ์แบบว่าแต่งมาจะได้จบๆอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกแบบหนูพูดง่ายขนาดนั้นเลยปะ
1: พูดง่าย
2: ไงนะเขาขอไงที่มันวานเล่าสิปกติแล้วมันจะต้องเป็นผู้ชายขอเป็นงานแต่ว่านี่คือพอบวชเสร็จปุ๊บเธอเรา
3: แต่จริงๆก่อนเมื่อก่อนก็เกริ่นมาบ้างแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอบวชกลับมาปั๊บแต่งงานวันนี้นะ
2: ฮะทำไมถึงว่าก
3: ลับมาถึงของผมยังไม่รู
2: ้แล้วยังไงอ่ะแล้วเราพอเราบวชเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแต่งงานวันนี้นะเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไงพ
3: ี่เข้าทางครับผมก็รอ
0: เข้าทางเลย
2: เข้าทางเลยเพราะว่าเรารออยู่แล้ว
3: รอทุกวัน
1: อันนี้ท่านยมเป็นคนบอกไหมว่าต้องแต่ง
0: คือตอนที่ไปสี่สังเวยหนูก็จะต้องไปแบบขอเช็คดวงอยู่แล้วหนูก็จะไปฟังเสียงกระซิบอะไรของหนูแล้วท่านก็บอกว่าเราอะผิดปกติเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้มันแบบถูกต้องตามคำนองของธรรมของคนโบราณซึ่งตอนแรกคุยกันว่าแบบทุกอย่างจะง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
3: ็ง่ายมาก
0: มันกลายเป็นแบบว่าพอคุยกับพราหมณ์พราหมณ์ก็บอกต้องมีนายขันหมากมีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆพราหมณ์ก็บอกว่า18กันยาจัดเลย
2: ครับ
1: เท่ากับว่าขอเขาแต่งงานเสร็จมีเวลาเตรียมแต่งงานแค่2วีค
0: 2วีค
2: ค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูในพานนะฮะเมื่อกี้นี้ภาพจากงานแต่งงานนะครับหลายคนก็โฟกัสรวมถึงผมด้วยเงินสินสอด50ล้านเห็นว่าตัวหมอปลายเองก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ติดค้างผู้ชมไว้นะครับติดตามรายการของเราหลังจาก3เดือนนี้นะครับ3เดือนสุดท้ายของปีนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยของเราบ้างเดี๋ยวจะให้หมอปลายเนี่ยกลับมาตอบ
1: ยังไม่ให้ตอบตอนนี้นะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราอีกคนนึงนะคะบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นนักธุรกิจค่ะเก่งมากแล้วสินค้าของเธอแต่ละตัวนะคะได้รับการตอบรับในสื่อสังคมออนไลน์ดีมากๆนะคะเธอตั้งใจคิดค้นพัฒนาไปจนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บอกเลยนะว่าบินไปพิสูจน์เองนะคะถึงต่างประเทศนั่นคือบัวหิมะนั่นเองนะคะแล้วดูผู้บัวหิมะจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เป็นแค่ตำนานค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณหลุยซีโอจากแบรนด์มาดามหลุยและคุณเบิร์ตสิทธิกรค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ค่ะ
2: โอ้โหหนูพี่ไลฟ์สดขายบัวหิมะไป
5: ขอบคุณครับ
2: คำถามแรกเลยที่ตอนนี้หลายๆคนเขาสงสัยว่าพี่บัวหิมะมันไม่มีจริง
5: เป็นคำถามที่ชาวเน็ตเนี่ยถามมาตลอดต้องให้คุณหลุยเล่าที่มาของการไปดูพาลูกค้าไปดูดับบัวหิมะของจริง
6: ทุกทีเลยนะคะเวลาเราชอบไลฟ์ด้วยกันแล้วก็ทุกทีทุกคนก็ชอบถามว่ามีจริงเปล่าไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาในคอมเมนต์ตลอดเลย
2: หรือเปล่า
6: ใช่ก็เลยบอกเนี่ยพี่เบิร์ตไปเลย
2: ส่งพี่เบิร์ดไปเลยเหรอ
5: ใช่ครับจริงๆต้องเล่าทริปอย่างนี้พี่มันเป็นแก๊งช่างภาพที่เขาชอบแอดเวนเจอร์ครับพี่หนิงไปปีนเขานู้นเขาเนี้ยซึ่งทริปเนี้ยเนี่ยเฝ้ารอมา1ปีเพราะว่าช่วงที่ดอกบัวหิมะมันจะเบ่งบานที่บนที่ความสูง 3,500 เมตรนะครับพี่ปีนึงมันจะอยู่ในช่วงของกรกฎาคมถึงสิงหาคมแค่ช่วงนั้น
1: พี่เบิร์ดไปดูถึง 3,500 เมตรอย่างนั้นเลยเหรอ
5: ใช่ครับ
2: เฮ้ยพี่เบิร์ดมันดูไปลำบากเหมือนกันนะ
5: เฝ้ารอมา1ปีเดินทาง3วันนะครับด้วยม้าพี
2: ่
5: นั่งม้าอย่างเงี้ยครับ
2: ครับ
1: ขี่ม้าขึ้นไป
5: ขี่ม้า
1: พี่เบิร์ดชอบเลยสิ
5: ปกติไม่เคยขี่พี่หนิงปกติผมขึ้นสูงสุดนี่คือภูเขาทอง
2: แป๊บเดียวนะภูเขาทองครับแต่ว่าอันนี้คือขี่ม้าเพื่อที่จะไปพาไปแบบพิสูจน์ว่าบัวหิมะเนี่ยมันมีจริงๆพี่ใช้เวลาขี่ม้ากี่วันเนี่ย
5: 3วันนะครับคืออย่างนี้พี่วันแรกนะต้องไปปรับสภาพร่างกายเพราะว่าพอไปถึงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมตกใจหน้างานเลยเอ้ยพี่เบิร์ดแพ้ความสูงหรือเปล่าถ้าพี่แพ้เนี่ยเดินขึ้นไปเนี่ยขี่ม้าขึ้นไปอ่ะมันจะมึนแล้วมันจะไปต่อไม่ได้แล้วจะต้องลงเขาทันทีไปอยู่ที่โรงแรมซึ่งผมแพนิคมากกลัวมาก
2: ครับ
5: ต้องกินตัวช่วยที่แบบปรับบาลานซ์ในร่างกาย
1: เพราะว่าความสูงอ่ะมันถึง 3,500 เมตรเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ขี่ม้าขึ้นภูเขาเนี่ยประมาณอีก20กิโลเมตรเพื่อไปเก็บดอกบัวหิมะเนี่ยที่บอกว่ามีคนกลางข่าวว่ามันมีจริงหรือเปล่าบนโลกใบนี
5: ้ใช่ครับอย่างวันแรกครับไต่ไปค่อยๆไต่ระดับไปแล้วก็ไปตั้งเต็นท์นอน ตั้งเต็นท์นอนอีกวันนึงก็เดินทางต่อขึ้นมาต่อไปอีกระดับนึงจนถึง 3,500 เมตรใช้เวลา3วัน
2: ครับ
5: ไปถึงเนี่ยสิ่งที่ตกใจคือพอมันดอกบัวหิมะมันอยู่ตรงหน้าครับคุณหลุยแทบจะร้องไห้พี่หนิง คือมันเหนื่อยมากคุ้มกับการได้มาคือของจริงมันดอกมันใหญ่มากเลยนะครับ ใหญ่เท่าตัวผมเลยนะครับพี่แล้วก็
7: เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหม
5: ใช่ครับคือบางคนจะเข้าใจว่าดอกบัวหิมะมันจะอยู่บนหิมะแต่จริงๆแล้วเขาแบบสวยงามอยู่ท่ามกลางโขดหินนะครับทุกท่าน
2: ครับ
5: คือแบบยิ่งอยู่หินใหญ่หินโขดหินใหญ่ๆแล้วน้องเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะสวยงามมาก
7: แล้วการเดินทางคือไม่ได้ไปง่ายๆแล้วปีนึงอ่ะคือมันไม่ได้มีให้เก็บตลอดถูกต้องไหมพี่เบิร์ต
5: ใช่ใช่ใช่
7: ฮะ
1: แต่สารสกัดอันนั้นเนี่ยพอเอามาเสร็จปุ๊บเราก็ส่งไปผลิตต่อที่ประเทศเกาหลีถูกป่ะ
6: คือเราเอาจากตรงนั้นไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าเป็นต้นที่เขาห้ามใช่ไหมคะแต่ว่าเราไปเอาต้นแห้งได้และหลุยก็ไปเอาที่เราไปที่
5: เกาหลีใต้
6: แล้วก็ไปที่โรงงานแล้วก็เอาดอกแห้งไปเพาะ
2: ครับ
5: ใช่ครับเพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าใบมาดามหรือเราไปเด็ดของจริงมาหรือเปล่าจริงๆไม่จริงๆพื้นที่ตรงนั้นนะครับพี่มันเป็นพื้นที่ควบคุมซึ่งการจะไปมันต้องแบบผ่านอุทยานเนี่ยครับใช่แล้วก็พอเราพาไปดูบางคนก็จะเกิดคำถามว่าแล้วสกินแคร์บัวหิมะที่เราโปรโมทไปว่ามีสารสกัดดอกบัวหิมะแล้วเอามาจากไหนก็เลยเป็นที่มาว่าคุณหลุยพาไปดูห้องปฏิบัติการที่เราเพาะเลี้ยงในระดับเซลล
2: ์
5: คุณหลุยต้องเล่ารายละเอียดนิดนึงน่าสนใจ
6: ก็คือใช้เวลานานมากพอสมควรเพราะกว่าจะเป็นต้นแห้งใช่ไหมคะก็อยู่ในถ้วยๆพวกนี้ค่ะก็คือต้องเลี้ยง day 1 day 2ขึ้นมา100วันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีส่วนใหญ่ที่ตายไปด้วยหรือไม่เวิร์คแล้วเสร็จแล้วเอามาปั่นนะคะมา extractอย่างเงี้ยค่ะ
5: เหมือนเขาต้องควบคุมทั้งอุณหภูมิด้วย
6: ใช่แล้วก็ให้สารอาหารอีกด้วยเหมือนเลี้ยงเหมือนลูกเลยอ่ะ
2: ครับ
1: ซึ่งต้องบอกว่ามันก็จะได้สารสกัดออกมาที่ดีมากๆแต่วันนี้ที่เชิญมาดามหลุยมาเชิญแบบว่าบัวหิมะมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะชื่นชมจริงๆเพราะว่าในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เนี่ยมาดามหลุยก็ไม่นิ่งนอนใจส่งบัวหิมะไปช่วยเหลือแบบว่าผู้ประสบภัยด้วยซึ่งกำลังจะถามว่าจริงๆแล้วสรรพคุณของบัวหิมะมันเอาไปช่วยอะไรได้บ้าง
6: คือบัวหิมะเนี่ยสรรพคุณคือเขามีแอนตี้ออกซิเดนต
1: ์
6: จริงๆแล้วสูงกว่าวิตามินซีอีก5เท่าเลยนะคะลดการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเวลาน้ำท่วมหรือว่าบางทีมันมีผื่น
1: หรือพวกแผลอ
6: ะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าเกิดน้ำมันไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นอะไรได้ก็อันนี้ก็จะบรรเทาได้ค่ะ
7: แบบใครที่แบบว่าลุยน้ำมาแล้วเกิดแพ้คันอะไรขึ้นมาพวกนี้ทา
6: แล้วก็มันและช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องมีแบบแมลงมีอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะก็เลยเป็นห่วง
2: ครับ
1: ซึ่งจริงๆนี่ล่าสุดเห็นบอกว่าไปแจกมาที่เขตบางกะปิใช่ไหมคะแฟลตคลองจันใช่ป่ะเดินลุยน้ำกันเข้าไปแจกเลยใช่ป่ะ
5: พี่หนิงขอเล่าบรรยากาศที่เห็นในคลิปเนี่ยคือวันจันทร์ที่ผ่านมาครับน้ำมันท่วมหนักมากใช่ไหมครับออฟฟิศเราเพิ่งเปิดเพราะออฟฟิศเราก็ท่ว
2: ม
5: มาดามหลุยเรียกประชุมเข้าไลน์กลุ่มแต่เช้าเลยว่าประชุมด่วนทีมาร์เก็ตติ้งคุณหลุยส์เล่าต่อยังไง
6: เราก็เล่าบอกว่าเนี่ยมีเหลือเท่าไหร
2: ่
6: รีบเอาไปให
1: ้เพราะมันจะช่วยในเรื่องของการแก้อักเสบแก้ผื่นผิวแก้คันใดๆทั้งสิ้นได้ด้วยอย่างแต่คนชอบเข้าใจว่าจริงๆบัวหิมะมันอาจจะช่วยแค่เรื่องการแก้พวกแผลผุพองแต่จริงๆเนี่ยว่าผื่นผิวอักเสบเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยแต่หลังๆอ่ะนิ่งเห็นตามร้านขายยาทั่วไปขายกันตึมเลยนะบัวหิมะของมาดามหลุยอ่ะนิ่งไปร้านขายยาหลายๆร้านนิ่งก็อุ่นหนุนตามร้านขายยาด้วย
6: ขอบคุณ
1: แต่วันนี้ถ้ามารายการเราต้องขอโปรดีๆนะนิ่งรู้นะว่าร้านขายยาราคาเท่าไหร่มาดามหลุยตัวจริงใจดีมากมารายการต้องจัดโปรดีๆ
6: อันนี้เราก็แจกต่อเลย
1: แจกต่อเลยไหมแจกต่อเลยไหมยังไงดีคะยังไงดีคะ
2: ขอโปรปังๆเลยครับพี่หลุยครับ
5: จริงๆตัวนี้มันคือครีมบัวหิมะเอกประสงค์สารพัดประโยชน์ใช่ไหม
2: ครับ
5: เป็นบัวหิมะเข้มข้นนะครับไม่มีสเตียรอยนะครับไว้ดูแลผิวดูแลแผลให้สงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ครับพี่ๆทุกท่านครับบางคนบางพื้นที่เนี่ยต้องเดินลุยน้ำบางทีพอลุยน้ำผ่านไปทุกวันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออาการคันหรือผิวแพ้ระคายเคืองครับตัวนี้สามารถควักทาได้เลยนะครับมันเป็นอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ครับเนื้อครีมจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับสิ่งที่สำคัญคือเขาเป็นเนื้อครีมไม่ใช่เนื้อบาล์มพอเราทาไปนะครับพี่มันซึมลงสู่ผิวได้ดี
2: ครับ
5: และไม่เหนอะครับจะช่วยดูแลผิวให้สงบนะครับคือเป็นครีมสามัญประจำบ้านที่อยากให้ทุกบ้านต้องมีเลย
1: อ่ะขอโปรเลยค่ะโปรวันนี้โปรวันนี้ไม่ต้องรอเลย
5: โปรวันนี้จะบอกว่าพิเศษสุดๆสำหรับรายการคุยแซ่บโชว์เลยนะครับถ
2: ้
5: าเกิดพลาดวันนี้นะทุกท่านรออีกทีปีหน้าเลยมาดามหลุยมาดามหลุยคัดให้แบบต้องกดต้องตุนนะครับวันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ย
2: อ่ะ
5: เซตวันนี้ราคานะครับ 1,980 บาทนะครับจะประกอบไปด้วยเซรั่มล้างหน้าตัวฮีโร่โปรดักต์ของเราเลยนะครับ1ขวดนะแล้วก็ตามด้วยครีมบัวหิมะบำรุงผิวหน้าครับ1กระปุกขนาด50กรัมนะครับราคา 1,590 บาทและปกติพี่พุทธจำได้ไหม
7: ฮีโร่โปรดักต
5: ์ปกติถ้าเรามาครับคู่นี้เนี่ยเราขายอยู่ที่ 1,980 แต่วันนี้พิเศษคุณหลุยแถมเพิ่มครับ
7: หุยบัวหิมะ
1: ไม่

0: ไหม
1: 2กระปุก
2: ให้บัวหิมะไปด้วยเลยค่ะ2กระปุก
3: แถมฟรีนะครับบัวหิมะ EX ครีมใช้ทาเฉพาะจุดนะครับ
2: แค่เฉพาะในช่วงน้ำท่วม
0: อ่ะฮะแค่2กระปุกนี้ก็ 1,380 แล้วนะ2กระปุกนี้คือให้นะพี่หลุยให้นะผมทวนนะวันนี้คือโปรเฉพาะรายการคุยแซ่บนะครับก็คือจะมีเซรั่มล้างหน้านะครับที่พี่เบิร์ดถูอยู่นะครับแล้วก็ครีมบำรุงบัวหิมะนะครับ2ชิ้นนี้ปกติก็2กับ 3,000 3,000 กว่าบาทนะครับแถมบัวหิมะ EX ไปให้นะครับ2ชิ้นทั้งหมดเนี้ยนะครับ4ชิ้นเนี่ยมันประมาณ 4,150 บาทแต่วันนี้ให้ไปเลยในราคาพิเศษคือ
3: 1,980 บาทครับ
0: หมดเลยครับ
1: จะบอกว่าทุกคนได้รับการประหยัดไปถึง 2,170 บาทนะคะลดมากกว่าครึ่งทุกคนรีบกดได้เลยเพราะหนิงบอกเลยนะว่าแค่ได้ตัวครีมบัวหิมะเนี่ย2กระปุกที่อยู่ในมือคุณหลุยเนี่ยก็คุ้มมากๆแล้วแล้วจัดส่งฟรีด้วยนะคะเรายังได้ตัวเซรั่มล้างหน้าได้ครีมบัวหิมะอีกบอกเลยว่านี่คือโปรโมชั่นสุดแล้วตั้งแต่มาดามหลุยเคยมารายการคุยแซ่บโชว์นะคะ
3: ใช่ครับ
1: โทรเลยค่ะที่เบอร์02นะคะ113-1234นะคะหรือว่า LINE @snowlotusunderscore นะคะ MDL นะคะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยพูดเลยว่าราคาดีมากแล้วยิ่งเทศกาลน้ำท่วมแบบนี้นะ
3: ใช่มันเหมาะมาก
1: เหมาะมากเพราะว่าเขาสามารถแก้ในเรื่องของอาการคันอาการแพ้อาการอักเสบได้เลยแล้วที่สำคัญคุณหลุยขาขออนุญาตจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ไหมคะ
2: ได้หมดค่ะ
1: ได้หมดเลย
0: น่ารักมากแล้วเมื่อกี้เราได้ทำความรู้จักไปแล้วว่าบัวหิมะนี่พี่เบิร์ดพาไปดูมาแล้วว่ามันจุดต้นกำเนิดมันอยู่ที่จีนนะแต่ว่าของพี่หลุยพาไปดูที่เกาหลีมาแล้วลงเพาะลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีเนี้ยเมื่อกี้ที่ถือตัวเซรั่มล้างหน้ากับตัวครีมมันพิเศษอะไรยังไงไหนแบบเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะ
3: ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นผิวใสคร
0: ับ
3: ที่เป็นสินค้าที่ใครที่ได้ลองใช้จะต้องพบกับผลลัพธ์ที่สัมผัสได้ต้องให้คุณหลุยเล่าอ่ะตัวแรกครับฮีโร่โปรดักต์ของเรา
2: คือตัวนี้เนี่ยหลายคนที่ใช้ไปแล้วแล้วกันแล้วคอมเมนต์และรีวิวที่ได้กลับมาเนี่ยคือเรื่องของหน้าใสริ้วรอยแล้วก็ลดการอักเสบเรื่องสิวเรื่องอะไรแล้วก็ริ้วจุดด่างดำ
3: ฟ้ากะจุดด่างดำ
1: นี่อยู่นะตัวนี้ใช่ไหมคะที่เพิ่งได้รับรางวัล Breast Cleansing Serum
3: นี่เลยครับ
1: ใช่ไหมคะเซตนี้ป่ะเพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยนะคะสดสดร้อนๆเลยนะคะจาก Vogue Beauty Award 2026นะคะนี่เขาเพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เอามานะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มตัวล้างหน้าตัวครีมบัวหิมะนะคะหรือว่าตัวบัวหิมะที่เป็นตลับ2ตลับนะคะบอกเลยว่ามันคือที่สุดละคำว่าบัวหิมะเนี่ยมันคือแบบสารสกัดธรรมชาติที่พูดเลยว่ามันดีมากๆจริงแล้ววันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นแพ็คใหญ่ให้เลย
0: ใช่แล้ว
3: นะคะคือไม่คือนอกจากเซรั่มล้างหน้าตัวนี้แล้วก็ยังมีเดอะครีมนะครับเป็นครีมบัวหิมะบำรุงผิวหน้าและลำคอตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น2 in 1ครับพี่ๆใช้ได้ทั้งใบหน้าและลำคอแล้วใครๆที่พี่ๆที่กังวลเรื่องฝ้ากะจุดดำนะครับมีส่วนผสมสำคัญอย่างเดอะครีมครับคุณหลุย
2: เดอะครีมเนี่ยนะคะคือไม่ใช่แค่บัวหิมะที่เข้มข้น
0: uh-huh.
2: แต่ว่าจะมีดิเลนทิโกจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะตัวนี้ลดจุดด่างดำโดยเฉพาะแล้วก็จะมีเรื่องของเดอร์มาเคล
0: ร
2: ่าจากเกาหลีตัวนี้คือลดการอักเสบนะคะพอทาลงไปแล้วมันจะซึมเร็วมากและหน้าเราเนี่ยก็จะไม่มันไม่มีมันเลยแล้วก็แต่งหน้าหลังจากนั้นจะติดง่ายอะค่ะ
1: พูดง่ายใครอยากมีผิวหน้าแบบไม่ต้องแต่งหน้าแล้วหน้ากลาสกินหน้าไม่มีริ้วรอยหน้าไม่มีฝ้ากับจุดด่างดำเหมือนหน้าคุณหลุยอะแทนไปที่หน้าคุณหลุยทุกคนแทนกล้องและแค่คุณหลุยค่ะยิ้มให้กล้องค่ะไม่ต้องเมคอัพหนาเหมือนหน้าหนิงใช้เลยแบบนั้นเลยรับรองว่าเลิศแน่นอน
0: ครับซึ่งวันนี้นะครับโปรเฉพาะรายการคุยแซ่บนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับวันนี้1,980บาทคือได้ไปทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็คือมีเซรั่มล้างหน้าแบบที่พี่เบิร์ดถืออยู่นะครับครีมบำรุงบัวหิมะนะครับแล้วก็บัวหิมะ EX วันนี้2ชิ้นพี่หลุยบอกว่าให้ไปฟรี4ชิ้นจากราคาปกตินะครับคือ 4,150 บาทวันนี้จ่ายแค่ 1,980 บาทประหยัดไป 2,170 บาทนะครับสามารถโทรได้ที่ไหนครับพี่เบิร์ดครับ
3: 02ครับ113-1234นะครับหรือว่า @line @นะครับ snowlotus_mdl นะครับใครไม่ทันสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหรือถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนได
1: ้แล้วย้ำนะคะว่าโปรนี้จะไม่มีอีกแล้วในปีนี้นะคะถ้าสมมติไม่จัดโปรนี้เจออีกทีปีหน้าเลยเพราะคุณหลุยบอกว่าผลิตไม่ทันค่ะรีบจัดเลยนะในรายการตอนนี้นะราคาดีมากในราคาเพียงแค่1,980เท่านั้นนะหนิงบอกเลยนะว่าได้2กระปุกนี้ไปเนี่ย คุ้มมากๆแล้วนะเพราะ2กระปุกนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมหัศจรรย์มากๆจริงๆนะมันใช้ได้ทั้งคนแก้แพ้แก้คันแก้อักเสบแก้ผื่นคลายกล้ามเนื้อนะบอกเลยว่าสุดมาก
4: แล้วค่ะ
1: แล้วแถมได้ตัวบำรุงไปด้วยแล้วก็ตัวล้างหน้าไปด้วยนะคะที่สารสกัดหลักเนี่ยมาจากบัวหิมะนะคะทุกคนจำไว้นะโปรนี้เฉพาะแค่รายการนี้รายการเดียวหมดรายการนี้แล้วโปรนี้ไม่มีอีกรออีกทีคือปีหน้าคุณหลุยพูดคำไหนคำนั้นไม่เหมือนคนอื่นที่มาบอกว่าเดี๋ยวไปรายการอื่นไปรายการอื่นคุณหลุยไม่ไปรายการอื่นมีแค่รายการเราร
0: ออีกทีหนึ่งปีหน้าเลยนะครับ
1: พี่
0: หลุยครับคือวันนี้คือปล่อยสายไม่อั้นใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ลายแตกมากนะพี
3: ่ปล่อยสายไม่อั้นครับเพราะจริงๆคุณหลุยแนะนำให้ถ่ายรูปก่อนดีไหมครับ
0: ถ่ายรูปโปรนะครับแล้วก็ทักไลน์แอดเข้ามานะฮะทักไลน์แอดเข้ามาครับผมย้ำอีกทีนึงนะว่าวันนี้โปรโมชั่นนี้คือพิเศษเฉพาะรายการคุยแซ่บเท่านั้นนะครับก็คือของเนี่ยจะได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็คือเซรั่มนะฮะเซรั่มล้างหน้านะครับแล้วก็เดอะครีมนะครับที่เป็นครีมบัวหิมะแล้วก็ที่พี่หลุยน่ารักมากเลยที
1: ่
0: อันนี้คือที่พี่หนิงถืออยู่นะครับก็คือบัวหิมะ EXอันนี้คือแถมไม่ให้เลย4ชิ้นนี้มันคือ 4,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายแค่ 1,980 บาทแล้วคุณได้แบบของที่ดีมากๆสารสกัดดีมากพี่หลุยตั้งใจแบบตั้งใจทำมาก
1: ค่ะอ่ะรีบจัดกันเลยนะคะที่ LINE @snowlotus _ MDL นะคะจัดส่งฟรีด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้ต้องขอบคุณคุณหลุยนะคะขอบคุณพี่เบิร์ดด้วยแล้วก็ช่วงหน้าทุกคนอย่าหนีไปไหนนะเพราะเดี๋ยวหมอปลายต้องมาตอบว่าที่มาของสินสอด50ล้านเนี่ยเอามาจากไหนและในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเดี๋ยวมาฟันกันค่ะ
5: เตรียมพบกับมากรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเป็กกี้ศรีธัญญาบูมสุภาภรณ์และเหล่าดาราศิลปินคับข้างวงการที่มาพร้อมเสิร์ฟของแซ่บของอร่อยสุดคุ้มอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามช่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำน้อยโพงามพร้อมกิจกรรมความสนุกอีกมากมายมาพบกันที่งานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น9ห้ามพลาดเด็ดขาด
6: รัฐบาลกำชับกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่า65จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งห้ามแอปเรียกรถทุกแพลตฟอร์มช่วยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารช่วงภัยพิบัติ
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่โรคผิวหนังจากเชื้อราปราบเกลื่อนขัดในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
10: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรง
11: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
12: ไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
13: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรวันนี้เลย
14: เออดูกังวลใจกับทริปนี้
15: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
16: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
19: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทนเอาอยู
1: ่ต่อนะคะ
0: คร
1: ับ โอ้หลายๆคนอิจฉาหมอปลายมากเพราะพาดหัวข่าวทุกสำนักหมอปลายแต่งงานสินสอด50ล้านบาทโอ้โหแล้วบอกว่าหมอปลายไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจริงไหม
2: อันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะ
1: ท่านยมไม่มาบอกเลยหรอว่าจะได้50ล้าน
0: คือมันไปเซอร์ไพรส์คือตอนที่แบบเข้าพิธีอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: พรามยังรู้ก่อนหนูเลยค่ะ
1: จริงป่ะ
2: ไปรู้ตรงนั้นใช
0: ่
1: พี่พันวาใจปั๊มมากอะ
0: ครับ
1: ทำไมหัวร้อยอย่างเงี้ยล่ะคือนี่เป็นอะไร
20: ค่ะเรื่องนี้ดังสุด
0: ครับทำไมถึงเตรียมสินสอดแบบมูลค่า50ล้านแล้วถึงไม่บอกเจ้าตัวก่อนด้วยครับ
20: ผมว่าถ้ากะจะอยู่แก่เท่าครับตรงนี้ก็สมควรนะครับ
0: ที่บ้านเธอมีอีกไหมมี
1: ค
0: นไหมเจอแล้วเป็นไงฮะแล้ววันนั้นแบบเราเห็นคือเงินในสินสอดนั่นคือแบบ50ล้านนั่นเป็นเงินสดทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ
20: เป็นทอง
0: รวมทองรวมอะไรอย่างนี้ด้วย
20: รวมไปแล้ว
0: ครับ
20: รวมทองรวมแหวน
0: ครับเป็นไงฮะช็อกไหมฮะ
1: วันนั้นช็อกไปแล้วรู้สึกยังไงที่เราไม่รู้แล้วแบบว่าถูกเซอร์ไพรส์แล้วแบบว่าสินสอดมาขนาดนี
20: ้ไม่น่าช็อกนะ
2: ดูไม่น่าถึงอะค่ะ

0: กันแล้วเรียบร้อย
1: คุณแม่
0: ค่ะอ๋อคุณแม่เป็นคนเก็บนะฮะ
2: ดีที่สุด
0: จะใช้แล้วเดี๋ยวไม่เบิก
2: ใช่
0: ว่ากันไป
2: ดีที่สุด
0: ครับแต่มีอีกงานหนึ่งนะที่อยากจะชวนทั้งพี่พันวาแล้วก็ทั้งหมอปลายนะครับได้ไปเที่ยวกันสักนิดนึงนะครับก็เป็นงานอาหารสุดยิ่งใหญ่ชอบกินไหมเป็นสายกินนะถ้าเป็นสายกินอยากให้ไปงานนี้ครับคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลนะครับเฉลิมฉลองครบรอบ9ปีนะครับของรายการคุยแซ่บโชว์ของเรานี่แหละจัดเต็มทั้งความอร่อยความสนุกแล้วก็ความคุ้มแบบจุใจเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมครับ
2: ค่ะ
3: เตรียมพบกับมากรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเป็กกี้ศรีธัญญาบูมสุภาภรณ์และเหล่าดาราศิลปินคับข้างวงการที่มาพร้อมเสิร์ฟของแซ่บของอร่อยสุดคุ้มอย่างจุ๋ยรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามช่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำน้อยโพงามพร้อมกิจกรรมความสนุกอีกมากมายมาพบกันที่งานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น9ห้ามพลาดเด็ดขาด
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
6: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
7: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
9: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
12: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
13: แค่10 บาท
14: จริงนะ
15: เดี๋ยวซีนต่อไป
16: กลิ่นปากหมา
17: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
18: ทำไงจะรสดีกัน
19: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาม
1: ิวเป็นไรอ่ะ
16: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
2: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
2: ใช้นิดเดียว
1: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
3: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
4: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งค่ะโลนะคะ
5: คนคอนโทรล
4: ไม่พบว่าอะไรค่ะ
5: เขารู้กันว่าเราเก่ง
6: คำว่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
7: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
8: เรื่องของไฟใต้ใช้คำว่าสิงหาสาหัสได้เลยนะคะเพราะว่าเกิดเหตุหนักมากๆทำไมถึงต้องเป็นห่วงเวลานั้น
9: การก่อเหตุจะยึดในจุดหรือห่วงเวลาที่จะสามารถปลุกเร้าคนของฝ่าย

0: แสนกว่าล้านในห่วงเวลา20กว่าปีถ้าปัญหามันยังไม่จบมันก็ยังมีการใช้งบประมาณต่อเนื่องไปเนี่ยนี่คือการเลี้ยงไข้ของรัฐด้วยหรือไม่
1: คำว่าเลี้ยงไข้มันน่าจะมีเราอยากถูกจารึกอะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนำสันติสุขกลับคืนสู่ประเทศนี้
2: รังนกแท้สูตรผสมซิงค์และวิตามิน B3 เพิ่มเนื้อรังนก2เท่าน้ำตาลน้อยกว่าสูตรเดิม
3: มาเลยค่ะกับมันลุยต่อกับหมอปลายนะคะกับคำถามเด็ดมากๆที่เราจะถามกันว่าเหลืออีก3เดือนเท่านั้นสถานการณ์บ้านเมืองของเราอีก3เดือนหมอปลายจะเป็นยังไง
4: จริงๆก็มีเรื่องสำคัญอยู่ 2-3 อย่างนะคะท
3: ั้
4: งเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเรื่องของการจัดงานฉลองที่เกิดปัญหาแล้วก็เรื่องของการที่ต่างชาติจะเข้ามาทำให้เกิดเหตุ
3: อู้ถ้าขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันไม่เล็กแล้วนะเรื่องผู้ใหญ
4: ่ค่ะ
3: เรื่องของชาวต่างชาติจะมาทำให้เกิดเหตุ
5: เรื่องของงานเฉลิมฉลอง
3: งานเฉลิมฉลองเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดมาเพราะถ้าอย่างเงี้ยมันยาวมากนะคุณพุทธเพราะว่ามันต้องเจาะทีละอันทีละอันแล้วนะ
5: ครับ
3: หมอปลายังอยู่กับเรายาวๆได้ไหมอ่ะได้ไหมเพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันพูดอย่างนี้งงไม่รู้เรื่องต้องจอกกันยาวๆเพราะว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับแขกรับเชิญอีกคนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวให้หมอปลายอยู่กับเรายาวๆนะคะเพราะเรายังมีแขกรับเชิญอีกท่านนึงค่ะท่านนี้นะบอกเลยว่าตั้งแต่วันที่หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันคือการลงทุนที่ดีมากเพราะการลงทุนที่ดีคือการดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วเขาจะมาแชร์วิธีง่ายๆในยุคนี้เนี่ยนะคะทุกคนต้องลงทุนในการใส่ใจดูแลตัวเองขอต้อนรับค่ะคุณอู๋รณพัฒน์ชมพูทันค่ะ
5: พี่อู๋สวัสดีครับ
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะ
6: สวัสดีครับครับวันนี้อยากมาแชร์ว่าไม่มีใครอยากจากคนที่เรารักไป
3: ครับ
6: แต่บางครั้งเรากำลังเดินเข้าไปสู่วันนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับอย่างผมนะฮะเป็นเสาหลักของบ้านต้องทำงานหาเงินทุกวันเลยแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเวลาเหนื่อยๆก็มักจะหาของหวานของมันของทอดมากิน
5: เติม
6: ใช่ฮะเพราะมันกินง่ายครับมันทำให้มีแรงแต่ผมใช้ชีวิตแบบนี้มาหลาย10ปีครับคุณ
5: ครับ
6: จนวันหนึ่งผมเริ่มมีอาการปากแห้งตลอดเวลาครับเข้าห้องน้ำบ่อยโดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืนด้วยเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ค่อยได้ออกแรงอะไรเป็นแผลทีนึงก็หายช้ามากครับชาตามนิ้วมือนิ้วเท้ารู้สึกแน่นๆจุกๆด้านขวาใต้ชายโครงนี่อีกนะ
5: ครับ
6: ท้องก็อืดฮะน้ำหนักตัวก็ขึ้นง่ายตัวก็บวมอีกนะฮะจนวันนึงไปตรวจร่างกายครับพบว่าเป็นทั้งน้ำตาลสูงฮะไขมันสูงและที่ช็อกเลยคือมีภาวะไขมันพอกที่ตับ
3: โอ้โหอันนี้คนเป็นเยอะมากโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะคะ
6: ใช่ครับซึ่งถ้าปล่อยไว้มันจะลุกลามได้นะครับความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคือถ้าผมเป็นอะไรไปครอบครัวผมจะอยู่ยังไงเพราะเราเป็นเสาหลักของบ้าน
5: ครับ
6: ผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีดูแลมาหลากหลายวิธีครับแต่ละวิธีมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงฮะผมเองเป็นเจ้าของโรงงานเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ค้นคว้าวิจัยหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะนะฮะผมลงดูแลเองตั้งแต่งานวิจัยอันนี้เป็นโรงงานผมเองนะลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบนะการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือผมทันสมัยนะครับโรงงานมีมาตรฐานนะครับผมทดลองกับตัวเองจนเห็นผลฮะได้มาเป็นตัวนี้ครับมะละขี้นกพลัสตัวนี้นะฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆนะฮะผมใส่สารสกัดธรรมชาติมากถึง6ชนิดนะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับนะฮะมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญครับ
5: ครับ
6: หลังจากที่ผมได้ลองทานมาสักระยะหนึ่งแล้ว
5: เป็นยังไงบ้างพี่อู
6: ๋รู้สึกได้เลยว่าปากไม่แห้งเหมือนก่อนแล้วนะครับไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะฮะรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นนะฮะผมก็เลยกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆทุกวันนี้กลับมามีแรงท้องไม่อืดละอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าก็ไม่มีแล้ว
3: ขอโทษนิดนึงพี่อู๋อายุเท่าไหร่ครับปีนี
6: ้ตอนนี้52แล้วฮะย่าง53แล้วฮะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมตัวเบาขึ้นนะรู้สึกว่าไม่อึดอัดละกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนะครับผู้เชี่ยวชาญชมเลยฮะค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลนะไขมันที่ตับดีขึ้นหมดเลยนะครับผมได้ยินแบบนี้ผมก็ดีใจมากเพราะจะได้อยู่กับคนที่ผมรักไปอีกนานๆครับดังนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะฮะมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับคุณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองมะละขี้นกพลัสตัวนี้ดูนะฮะวันนี้ผมมาด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับปกติมะละขี้นกพลัส2กล่องนะราคาเกือบ 2,000 บาท
5: ครับ
6: วันนี้ผมลดเหลือเพียง 1,499 บาทครับ เฉพาะคุณผู้ชมที่โทรมาภายใน9

0: 99สายแรก
1: 99สายแรกนะคะ
2: ใช่ครับผมจะขอแถมเพิ่มให้นะครับ1กล่องครับ
0: ครับ
2: 2กล่องครับ
1: โอ้
2: 3กล่องครับ
1: โอ้
2: 4กล่องครับ
1: วัน
2: นี้เป็น2แถม4ฮะ
0: ครับ
2: ผมเป็นเจ้าของมาเองต้องจัดให้แบบนี
0: ้ได้6กล่องนะ
2: ยังไม่พอ
0: ฮะ
2: ช่วงเนี้ยตอนนี้ผมเข้าใจดีเวลาจะซื้ออะไรมันต้องเอาคุ้ม
0: แ
2: ล้วเอาให้ดีที่สุดเอาแบบนี้นะฮะรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยและช่วยแก้ไขให้ผมทีเพราะผมจะลดให้เองอีก500บาทครับ
0: โอ้โห
2: คุณจ่ายเองเพียง999บาทคร
1: ับ โอ้โห
2: ยังไม่พอ
1: ยังไม่พอ
2: ยังไม่พอฮะผมจะขอแถมเพิ่มให้อีก3กล่องไปเลย
0: เฮ้ย
2: รบกวนทีมงานช่วยเอาของแถมให้ผมเพิ่มเติมทีนะฮะผมจะวางให้ดูกันชัดๆในรายการนี้เลยนะครับ
0: พี่อู๋
2: ผมจะแถมให้อีก3กล
1: ่
2: องนะครับไม่มีที่ไหนมีแค่ที่นี่ที่เดียวรายการนี้
0: ปกติพี่มาไม่เคยมีโปร
2: ได
0: ้แถม
2: ลดแถมให้เป็นกล่องที่5ครับ
1: 7 8
2: กล่องที่6ครับ
1: 8แล้ว8แล้ว
2: 7ครับวันนี้
1: 9ทั้งหมด9เปล่า
2: 2แถม7ทั้งหมด9กล่องครับ2แถม7 9กล่อง999บาทครับโทรมาที่021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมแค่รายการนี้เท่านั้น
1: จะบอกว่าพี่พุทธมันถูกมากๆนะ
2: ถูกมากๆครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวครับ
1: แล้วปลั๊กที่นกเนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าให้เอาไปกินจริงๆอ่ะมันกินไม่ได้นะมันขมมาก
2: ต้องมาแบบสกัดแบบนี้หลังจากนี้ผมบอกได้เลยนะไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะมลักขี้นกพลัสตัวนี้เป็นสูตรที่เข้มข้นมากนะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลคร
1: ับ
2: มีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับนะฮะมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญนะครับปกติเนี่ย2กล่องราคาเกือบ 2,000 นะวันนี้เซตนี้ผมลดเหลือ999บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง8สายสุดท้ายแล้วคร
1: ับ รีบโทรกันนะคะถ้าโทรทันเนี่ยก็จะได้ไป
2: 7ฮะแถมให้
1: 7
2: ทั้งหมดนี้เป็น2แถม7นะฮะทั้งหมด9กล่อง999บาท9กล่อง999บาท021130168ครับ021130168 LINE @si อย่าลืมตัวแอดอำนาจนะครับ @si AU68 นะฮะใครที่มีปัญหาแบบที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับนะฮะคุณลองมาแล้วหลายวิธีนะยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองกินมะระคีนกพลัสตัวนี้ดูผมแชร์จากประสบการณ์เอาสายหมดแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะ
2: สายหมดแล้ว
1: สายหมดเรียบร้อยยังไงต่อดีคะ
2: ผมขอต่อเวลาพิเศษนะฮะรีบโทรให้ทันก่อนจบรายการผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่ต้องโทรให้ทันในรายการนี้เท่านั้นก่อนหมดเวลา2แถม7 9กล่อง999บาท
1: ซึ่งเวลาในรายการแค่
2: 999บาทเท่านั้นเหลืออีก2นาที
1: 2นาที
2: 021130168ครับ021130168 LINE @si AU68 นะฮะรีบโทรนะครับแถมเยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะ2แถม7 9กล่อง999บาทครับ9กล่อง999บาทราคานี้คุ้มมากๆ021130168
0: คร
2: ับ 021130168 LINE @si AU68 ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นจริงๆนะครับ
1: ค
2: ุณพุทธบอกไว้แล้ว
1: คุณหนูย้ำอีกทีนึงว่าคนที่มีอาการแบบไหนถึงต้องกินมะระขี้นก
2: คนที่มีพฤติกรรมแบบที่ผมเล่าไปนะครับมีความกังวลเรื่องไขมันพอกตับนะฮะหรือคนที่มีแผลแล้วหายยากนะครับใครที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะครับไขมันน้ำตาลไขมันที่ตับลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองมะระขี้นกพลัสตัวนี้ดูนะผมใช้กับตัวเองเลย2แถม7วันนี้โปรสุดพิเศษ2แถม7 9ชิ้น9กล่อง999บาทนะฮะ021130168ครับ021130168 LINE @si AU68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทาง2แถม7ทั้งหมด9กล่อง999บาท021130168นะครับ021130168 LINE @si AU68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหลังจากนี้บอกได้เลยไม่มีโปรนี้แล้วนะมาขออีกก็ไม่ให้แล้วให้แค่รายการนี้รายการเดียววันนี้วันเดียว2แถม7 9กล่อง999บาท9กล่อง999บาท021130168ครับ021130168 LINE @si AU68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม
0: ครับ
1: บอกเลยนะต้องรีบจัดเลยนะเพราะราคานี้เนี่ยไม่เคยเห็นคุณอู๋ให้ราคานี้
0: ปกติพี่อู๋มาไม่เคยแบบ
1: ไม่เคยราคานี้เลย
0: ไม่เคยให้ราคา9กล่อง999
1: ปกติเต็มที่ก็6กล่อง7กล่องนะคะ
0: ครับ
1: รีบกดกันเลยค่ะ
0: ครับต้องขอบคุณมากครับพี่อู๋ครับ
1: ขอบคุณค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าหมอปลายยังไม่ไปไหนนะแต่เวลารายการมันน้อยจริงๆเลยเดี๋ยวทุกคนไปติดตามดูนะคะในออนไลน์นะคะ YouTube Orange Mama กันเดี๋ยวเราจะอัดกันต่อเลยนะคะ
0: ครับ
1: ไปดูว่าสถานการณ์เนี่ย บ้านเมืองเรา

0: ีก3ข้อที่หมอปลายเตือนเลยนะว่ามันจะเกิดแบบโอ้โหเรียกว่าเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยนะ4โมงเย็นวันนี้ใน YouTube Orange Mama ค่ะสำหรับรายการสดของเราตอนนี้คืนเวลาให้สถานีช่องวันก่อนนะคะ6โมงนะ
1: เพราะว่าตอนนี้4โมงอยู่
0: ตะกี้บอก4โมงเอาไป6โมงนะอ่ะ6โมงตะกี้ส่งมา4โมงเดี๋ยวเราอัดกันต่อ6โมงเย็นดูใน Orange Mama YouTube นะคะตอนนี้คืนเวลาให้กับทางช่องก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เตรียมพบกับมากับอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเป็กกี้ศรีธัญญาบูมสุภาภรณ์และเหล่าดาราศิลปินคับข้างวงการที่มาพร้อมเสิร์ฟของแซ่บของอร่อยสุดคุ้มอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามช่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำน้อยโพงามพร้อมกิจกรรมความสนุกอีกมากมายมาพบกันที่งานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น9

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: กว่า22ปีนับจากเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปิเหล่งเมื่อวันที่4มกราคม47ตามมาด้วยเหตุการณ์กรือเซะและตากใบในปีเดียวกันเหตุการณ์ทั้ง3มักถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นศักราชใหม่ของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้2ทศวรรษผ่านไปความรุนแรงอาจไม่ได้ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกวันเหมือนในอดีตแต่ไฟยังไม่เคยดับไปได้จริงข้อมูลจากการเยียวยาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ที่รวบรวมจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4มกราคม47จนถึงปัจจุบันระบุค่ะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 13,000 คนขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 คนสถานการณ์กลับร้อนขึ้นอีกครั้งภายในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69มีรายงานสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นถึง75เหตุการณ์ใน4จังหวัดมีผู้บาดเจ็บ11รายก่อนจะเกิดเหตุเผาและระเบิดอีกครั้งในคืนวันที่29สิงหาคมและจนถึงวันนี้ก็ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนอดีตเลขาธิการสอบต.และอดีตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสผู้ที่ทำงานแล้วก็เฝ้ามองปัญหานี้มาอย่างยาวนานกว่า20ปีเพื่อสะท้อนว่าไฟใต้ในวันนี้ลุกโชนมากกว่าเดิมเพียงใดและประเทศไทยต้องเดินอีกไกลแค่ไหนกว่าคำว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้จริงคุยให้ลึกเล่าให้คิดกับศรีสุภางค่ะ
2: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์ขอบคุณท่านสมเกียรติที่ให้เกียรติกับศรีสุภางนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่เราในฐานะคนใต้มาเจอกันด้วยแต่ว่าเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าของคนไทยทั้งประเทศเรื่องของไฟใต้ถามท่านสมเกียรติก่อนว่าจริงๆในฐานะคนใต้เลยเนี่ยที่ได้คลุกคลีสัมผัสกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตเลยเป็นยังไง
3: ก็หลายช่วงเวลาในความเป็นชาติกำเนิดก็เกิดในแผ่นดินใต้แต่ว่าก็ไม่ใช่ใต้3จังหวัดอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วก็การเริ่มรับราชการตั้งแต่ปี31ก็จบโรงเรียนเรือก็เลือกไปเป็นผู้ขับหมวดที่นั่นที่กองพันธรับที่9ค่ายจุฬาภรณ์นราธิวาสก็อยู่สักปี2ปีเนี่ยก็ เป็นพื้นที่ที่มีความสงบมีความสุขวิ่งออกกำลังกายได้ทุ่ม2ทุ่มยังวิ่งได้ในพื้นที่ออกกำลังกายสัก 4-5 กิโลย้อนกลับไปอีกครั้งนึงไปเป็นผู้ขับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือปลายปี53 54 56ซึ่งอันนั้นเหตุการณ์รุนแรงรุนแรงมากๆแล้วก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งในปีประมาณปี5960รองเลขาธิการสบต.แล้วก็เป็นเลขาธิการสบต.ประมาณ5ปีสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากๆดินแดนที่เคยสงบสุขถ้าเราถามผมว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนผมก็อาจจะบอกว่าประเทศไทยนี่แหละสุวรรณภูมิถ้ามีใครถามต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าประเทศไทยตรงไหนผมก็จะบอกว่าภาคใต้ตอนล่างดินแดนที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นดินทองน่าจะเป็นภาคใต้ตอนล่างแต่ปัจจุบันมันความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ก็ทำให้สถานการณ์เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงต่อเนื่องมา20กว่าปีจนถึงปัจจุบัน
1: จากสุวรรณภูมิเนี่ยกลายเป็นดินแดนที่กลายเป็นลูกเป็นไฟเลยก็ว่าได้นะคะถ้าพูดถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาใช้คำว่าสิงหาสาหัสได้เลยนะคะเพราะว่าเกิดเหตุหนักมากๆโดยเฉพาะ พื้นที่4จังหวัดที่รวมแล้ว75จุดเนี่ยให้ท่านสมเกียรติอ่านเกมว่าทำไมถึงต้องเป็นห่วงเวลานั้นแล้วเขาต้องการส่งสัญญาณอะไรเพราะปกติเนี่ยเหตุมันเกิดรายวันแต่รอบนั้นเนี่ยทำพร้อมๆกันมากขนาดนี
3: ้การก่อเหตุของกลุ่มพวกเกิดรุนแรงผมอาจจะต้องใช้เท้าความนิดกับมาพูดรุนแรงบางทีพี่น้องประชาชนอาจจะมองภาพที่อาจจะไม่ชัดว่าขณะนี้มันอยู่ในรูปของกระบวนการมีความคิดมีความเห็นที่แตกต่างกันในสมัยอดีตเราใช้คำว่ากระบวนการแบ่งแยกดินแดนช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโจรแบ่งแยกดินแดนแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโจรก่อการร้ายและปัจจุบันเราใช้ศัพท์ที่เรียกว่ากลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐหรือใช้ย่อๆว่ากลุ่มผู้เห็นต่างเพราะนั้นกลุ่มนี้เพื่อต้องการพัฒนาการมาเรื่อยนะอย่างน้อยช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่2500ก็ประมาณ7ทศวรรษเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนยุทธวิธีแต่เป้าหมายไม่เปลี่ยนก็คืออำนาจทางการเมืองเพื่อปกครองพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลา รูปแบบการดำเนินการก็ต่างกันไปแต่ทีนี้คำถามเมื่อสักครู่ทำไมสิงหาทำไมเวลานั้นเวลานี้เพราะนั้นช่วงแต่ละเวลาการก่อเหตุจะยึดในจุดหรือห่วงเวลาที่จะสามารถปลุกเร้าคนของฝ่ายตัวเองคนของเขาผมยกตัวอย่างถ้าเดือนมกราในช่วงหลังเนี่ยหลังปี47มาก็จะก่อเหตุประมาณคืนวันที่3หรือวันที่4เพื่อทวนซ้ำทำให้คนของเขาได้ย้อนนึกถึงในวันนั้นที่ปั่นปล้นปืนพอเดือนมกราพอเข้าสู่วันที่18มกราแต่ละปีก็จะก่อเหตุเพราะว่าลักษณะในวันที่18มกราคือวันของทัพไทยคือพยายามทำให้เห็นว่าเขามีศักยภาพที่พร้อมอย่างกรณีของ18มกราปี54ก็โจมตีฐานทหารที่เราเรียกว่าฐานพระองค์ดำอยู่ที่มะรือโบตกตำบลมะรือโบตกอำเภอระแงะซึ่งวันนั้นเราสูญเสียพี่น้องทหารไป4ท่านแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายท่านพอช่วงเดือนมีนาช่วงเดือนมกราในหลายๆครั้งนะพอมาเจอจำเหตุการณ์โรงพยาบาลจอยรองได้ไหมครับอยู่ที่ประมาณ80คนยึดตึกโรงพยาบาลแล้วก็ยิงกองร้อยทหารผ่านนั่นก็วันที่19ช่วงเดือนนี้พอมาเดือนมีนาเขาก็มีวันของเขาเองคือไม่เกี่ยวกับเราแต่ปลุกเร้าคนตัวเอง13มีนาเป็นวันถูกบันทึกไว้ว่าเป็นวันสถาปนากระบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ BRN 13มีนาปี59รวมกำลังเข้ายึดโรงพยาบาลจอยร้องแล้วโจมตีกองร้อยทหารพรานติดกันแล้วนั้นคือวันสถาปนา BRN พอมาสิงหาเอาละสิงหาเกิดอะไรขึ้นสิงหาก็ทวนซ้ำแล้วก็ปลุกเร้าคนตัวเองวันที่1สิงหาเป็นวันที่ก่อตั้งกองกำลังติดอาวุธของกระบวนการหรือ BRN ประมาณวันที่1สิงหาเพราะวันที่1สิงหาก็จะก่อเหตุเพื่อปลุกเร้าหากจำเหตุการณ์วันที่1สิงหา2536เกิดเหตุการณ์เผาโรงเรียน36แห่งทั่วจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคนไทยตื่นมายามเช้าตกใจกันหมดเกิดอะไรขึ้น1สิงหา
1: ค่ะ
3: วันที่13สิงหาเขาก็ก่อเหตุในหลายๆครั้งที่เป็นวันของที่ท่านอายีสุหลงได้สูญหายไป13สิงหา2497ใช้วันนี้วันอีกวันวันที่17สิงหาเนี่ยเป็นวันเอกราชของอินโดนีเซียเพราะกระบวนการยึดแบบในการผลักดันขับไล่ของประเทศที่มาอาณานิคมในสมัยนั้นก็เอา17พอ31สิงหาเป็นวันชาติมาเลเซีย31สิงหา56หากไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตย้อนหลังก็ได้ในคืนวันนั้นมีการเผาธงชาติไทยเผายางรถยนต์ก่อกวนแล้วก็ปักธงชาติมาเลเซียประมาณ100กว่าจุดใน3จังหวัดและ4อำเภอเป็นการแสดงออกซึ่งวันนั้นวันชาติมาเลเซียก็คือเขารับเอกราชในขณะที่คนในพื้นที่ก็ปลุกเร้าคนตัวเองก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเหตุใดถึงจะเป็นสิงหาปีนี้ก็เป็น22สิงหา
1: ซึ่งแต่ทำไม22สิงหารอบนี้เนี่ยถึงทำเรียกว่าเยอะมากแต่โอเคไม่มีความสูญเสียก็จริงนะคะถ้าไม่นับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ปูพื้นมาเนี่ยมันมีใครอยู่เบื้องหลังไหมมันอดที่จะคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าในมุมภาคการเมืองก็มองว่าเป็นช่วงเวลา100ต่อก็ประมาณปี70เป็นช่วงเวลาใกล้แต่งตั้งยกย้ายข้าราชการรวมไปถึงเรื่องของแนวทางทิศทางที่อาจจะลดบทบาทของฝ่ายความมั่นคงลงเกี่ยวข้องด้วยไหมคะ
3: ที่เอ่ยมาเกี่ยวแต่น้อยเพราะว่าในความเป็นจริงย้อน

0: ใน22กรกฎาคมนี่คือการส่งสัญญาณและการสื่อสารควบคู่กันวันที่22กรกฎาคมเป็นการส่งสัญญาณในการใช้ชุดปฏิบัติการชุดหนึ่งเข้าโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเราสูญเสียพี่น้องไป5ท่าน22กรกฎาคมเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่ามีขีดความสามารถและศักยภาพที่จะปฏิบัติการต่อกองกำลังฝ่ายรัฐผ่านมา1เดือนปฏิบัติการครอบคลุม3จังหวัดและ4อำเภอของสงขลาในคืนวันที่22ประมาณ109จุดนับเป็นจุดแล้วก็ต่อคืนวันที่23มี6ประมาณ115จุดก่อเหตุด้วยในสถานที่ที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น2เทศบาลกับ9องค์การบริหารส่วนตำบลกับ1สำนักงานพัฒนาที่ดินที่จังหวัดยะลาแล้วก็โรงงานไม้อีก3โรงแล้วก็7-11เป็นการส่งสัญญาณรอบที่2ว่ามีกิจความสามารถที่จะปฏิบัติการด้วยการวางระเบิดวางเพลิงก่อกวนหรืออื่นๆได้ครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอเพื่อส่งสัญญาณแล้วก็ตามมาด้วยการสื่อสารหลังนั้นอีก4วันวันที่26ก็มีเป็นแถลงการของโฆษก BRN ออกมาว่าสิ่งที่ BRN ต้องการคืออำนาจทางการเมืองต้องการชัดเจนที่สุดตอนนี้คือบอกว่าต้องการปกครองตัวเองเป็นออโตโนมีแล้วก็ส่วนประกอบคือมีรัฐบาลท้องถิ่นเซลฟ์กัฟเวอร์เมนต์ไม่ใช่โลเคอลเมนต์การกระจายอำนาจแบบที่จะเป็นแล้วก็มีนิติบัญญัติคือมีสภาของท้องถิ่นและมีกฎหมายของกฎหมายศาสนาคือชาริอะห์ก็ประกาศไล่หลังมาส่งสัญญาณติดตามในการสื่อสารถัดมาอีก 3-4 วันก็ให้สัมภาษณ์สื่อในมาเลเซียบอกว่าเราจะเดินในทิศนี้แต่ถ้าหากว่าฝ่ายไทยไม่ตอบสนองเราก็พร้อมกลับไปสู่ข้อเรียกร้องสูงสุดนั่นคือสัญญาณและการสื่อสารที่ส่งมาเป็นละลอกให้เข้าสู่ฝ่ายไทย
1: ซึ่งณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันกำลังจะใกล้ครบอีก1เดือนจากเหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาคมถูกไหมคะถ้าดูการรับมือของทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงกับการตอบสนองต่อสัญญาณทั้งหมดที่กลุ่มผู้เห็นต่างส่งสัญญาณมาเนี่ยท่านสมเกียรติมองว่าเราตอบสนองแก้ปัญหาได้ตรงจุดไหมและสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่จะครบ1เดือนเพราะมันจะไล่มาตั้งแต่กรกฎาคมเกิดแล้วสิงหาเกิดแล้วกันยายนนี้จะเป็นอย่างไร
0: ในการแก้ปัญหานะครับในการที่จะคลี่คลายปัญหาเมื่อตอนต้นนะครับตอนต้นคุณแจ็คก็พูดคำว่าไฟใต้
1: ค่ะ
0: ผมถ้าจับคำพูดนี้มาว่าไฟใต้ไฟแน่นอนว่าส่วนบนคือเปลวเพลิงส่วนล่างก็ยังมีเชื้อเพลิง
1: ค่ะ
0: มีฟืนมีท่อนฟืนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนทุกฝ่ายเมื่อเห็นลักษณะเช่นนี้นะหน่วยงานความมั่นคงก็ต้องควบคุมเพลิงให้อยู่ควบคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้เพื่อลดช่องว่างอุดช่องว่างที่มีนะครับให้ได้แล้วก็รักษาพื้นที่ควบคุมพื้นที่ให้ดีที่สุดนะครับเราประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าช่วง22กรกฎาคม22สิงหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีตรงไหนที่เป็นช่องว่างช่องโหว่ในการควบคุมพื้นที่หรือระบบงานข่าวอะไรก็แต่อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ควบคู่กันต้องเดินคู่ขนานณเวลานี้ก็คือว่าการที่หยุดเงื่อนไขตั้งแต่อดีตหรือเงื่อนไขใหม่ที่เกิดขึ้นมาทุกภาคส่วนต้องเดินหน้าตรงนี้
1: ถ้าถามท่านสมเกียรติเลยเอาความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนจริงๆเราอาจจะเห็นถึงการข่าวที่อ่อนแอในภาคประชาชนณตอนนี้แต่กำลังสะท้อนไหมว่าความรู้สึกที่แท้จริงของประชาชนเห็นด้วยกับกลุ่มผู้เห็นต่างในการแบ่งแยกดินแดนหรือยังอยากสร้างสันติสุขในพื้นที
2: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน

ย์ไทม์โชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026

0: พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
1: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจมมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99 บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน5594
10: โทรออก
11: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำเดิมในกทม.ให้พร้อมรับฝนระลอกใหม่ในวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้ย้ำต้องบริหารน้ำรอบด้านเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนเรื่องเยียวยาหลังมีผู้ประสบภัยถูกดุจนร้องไห้โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับปากสั่งกำชับเจ้าหน้าที่แล้ว
12: ครึ่งทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20:30
13: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1:00 PM
14: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
15: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลย
16: เอิร์ดดูกังวลใจกับทริปนี้
17: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
18: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
20: สุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา20:00
21: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
22: เพียง99 บาทต่อเดือน
21: กดดอกจัน59 โทรออก
23: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
24: ์ถ้าถามท่านสมเกียรติเลยเอาความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนจริงๆเราอาจจะเห็นถึงการข่าวที่อ่อนแอในภาคประชาชนณตอนนี้แต่กำลังสะท้อนไหมว่าความรู้สึกที่แท้จริงของประชาชนเห็นด้วยกับกลุ่มผู้เห็นต่างในการแบ่งแยกดินแดนหรือยังอยากสร้างสันติสุขในพื้นที
25: ่ผมตอบตอนนี้เลยว่าชัดเจนนะอยากสร้างสันติสุขเว้นแต่กลุ่มบางกลุ่มเยาวชนได้รับการเหมือนกันได้รับการปลุกระดมบ่มเพาะมาส่วนหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะเอ็นเอียงนั่นเรียกว่ามวลชนแนวร่วมแต่ประชาชนทั่วไปผมคิดว่าเกือบ 100% รักแผ่นดินไทยอยากอยู่กับประเทศไทยท่านถามว่าเอาสิ่งอะไรมาเป็นตัวยืนยันหนึ่งก็คือปฏิสัมพันธ์ที่ยังดำรงอยู่เสมอผมก็ยังขึ้นกลับขึ้นลงขึ้นลงกับพี่น้องประชาชนความรู้สึกที่มีต่อกันบางเรื่องผมอยากให้ดูคน3จังหวัดเนี่ยลูกๆเรียนที่ไหนนอกจากในพื้นที
24: ่
25: เรียนหาดใหญ่ภูเก็ตสุราษฎร์นครกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายแม่ฟ้าหลวงขอนแก่นบุตรหลานไปเรียนต่างพื้นที่หางานหาการทำเยอะแยะมากมายเขาไม่ได้คิดเลยวันนี้อย่าไปนะเพราะวันหนึ่งเราต้องแยกจากกันเราต้องแยกดินแดนไม่ใช่ประชาชนยังมีความรู้สึกว่าแผ่นดินไทยแต่ที่เขาหยุดเขานิ่งเราต้องมาทวนนั่นเองว่าเขานิ่งกันหมดไม่เห็นอะไรเลยอ่ะถามตัวเราเขาไม่ไว้วางใจความปลอดภัยหรือมันมีอะไรที่ทำให้เกิดความกินแหนงแรงใจกันในพื้นที่ในปัจจุบันหรือว่าไม่พอใจแรงต่างอันนี้ต่างหากที่ต้องเร่งฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดก่อนที่มันจะหยุดนิ่งไปแล้วก็ยิ่งแย่ลง
24: เดี๋ยวช่องว่างจะยิ่งห่างไปกว่านี้นะคะก็เรียนด้วยความเคารพนะคะว่ามันก็จะมีคำถามเหมือนกันว่าเราเข้าใจในมุมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานอะเต็มที่อยู่แล้วด้วยความตั้งใจจริงในการสร้างสันติสุขแต่อดที่จะมีคำถามไม่ได้ว่า 500,000 กว่าล้านในห้วงเวลา20กว่าปีถ้าปัญหามันยังไม่จบมันก็ยังมีการใช้งบประมาณต่อเนื่องไปเนี่ยจนเกิดคำพูดหนึ่งกับปัญหาภาคใต้ว่านี่คือการเลี้ยงไข้ของรัฐด้วยหรือไม่ท่านสมเกียรติมองเรื่องนี้ยังไงคะ
25: ในช่วงระหว่างรับราชการนะในความรู้สึกว่าถ้าถามว่าตัวเราทำที่ยอมทุ่มทั้งชีวิตก็จะปฏิเสธ
24: ค่ะ
25: แต่ผมคิดว่ามันจะมีไหมที่บอกว่าหลายๆคำพูดที่มีมาถ้าสงบก็ไม่มาเลี้ยงไข่มันจะเป็นคำที่ทั่วไปผม20 กว่าปีแล้วก็ต้องรับฟังเสียงของประชาชนเหมือนกันเราก็ต้องมาทวนว่ามันติดตรงไหนต้องเร่งแต่ถามว่าถ้าความเห็นส่วนตัวปฏิบัติอยู่ซึ่งทุ่มทั้งชีวิตทั้งตัวเราทั้งผู้ร่วมงานผู้ทำชาเนี่ยเราอยากเห็นสันติสุขอย่างอันดับเราปฏิบัติคำว่าเลี้ยงไข่ไม่น่าจะมีเพราะแต่ละวันระหว่างมาอยากให้มันกลับคืนสภาพเราอยาก

0: ถูกจารึกอะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินนี
1: ้หมายความว่าระหว่างที่ท่านกำลังปฏิบัติงานอยู่มิได้เกิดความกังขาว่าเบื้องบนที่สั่งการลงมาหรือนโยบายจากส่วนกลางเนี่ยกำลังเลี้ยงไข้และเอาเราเนี่ยไปเสี่ยงชีวิตแลกงบ
0: ครับผมไม่คิดอย่างนั
1: ้
0: นในความรู้สึกแต่ถ้ามันจะมีส่วนไหนที่เล็ดรอดไปหมายถึงว่าใครที่อิงผลประโยชน์ซึ่งอาจจะมีก็ได้หมายถึงว่าส่วนใดส่วนหนึ่งที่อาศัยส่วนนี้ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบ
1: เ
0: พราะมันจะนำไปสู่ความเจ็บปวดของผู้คนที่ทอดร่างเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆที่เขาทุ่มทั้งชีวิตอ่ะบางส่วนเดินในป่าเขาผมเองก็เดินอยู่เทือกเขาบูโดมา3ปีตากแดดตากฝนอยู่นั้นเราไม่ได้คิดเลยตอนนั้นว่าสงบก็ไม่มาเพราะเราไม่คิดตรงนั้นเลยแต่ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งต้องช่วยกันตรวจสอบเป็นสิ่งที่ถูกต้องประชาชนตั้งคำถามถูกต้องภาคการเมืองตั้งคำถามก็ถูกต้องก็ช่วยกันตรวจสอบหากส่วนใดส่วนหนึ่งมันรั่วไหลไปก็สมควรที่จะต้องแก
1: ้นี่คือเรื่องของเลี้ยงไข
0: ้
1: สงบงบไม่มาไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นและขอให้ไม่ใช่นะคะเกลือเป็นหนอนค่ะ
0: ถามว่าเกลือเป็นหนอนเราบอกว่าคนที่ในพื้นที่ภาคใต้ถูกส่งต่อแนวคิดอุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่นมีทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็เติบโตมาก็เล่าประวัติศาสตร์กันมาตั้งแต่เด็กๆส่วนใหญ่ก็ได้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์กันเยอะมากซึ่งเป็นบาดแผลต่างๆหลายท่านหลายคนก็เติบโตขึ้นมาทำหน้าที่บ้างรับราชการบ้างแต่ในใจผมเคยพูดไว้ในหนังสือที่เขียนว่าระกับระเบิดในหัวใจบางคนก็ถูกใส่ไว้เมื่อถึงเวลาหนึ่งบางคนอาจจะรับราชการอยู่ก็ได้แต่ความรู้สึกบางอย่างก็คือเอียงต้องยอมรับผมขออนุญาตไม่ใช้ศัพท์ว่าเกลือเป็นหนอนแต่รู้สึกว่าเอียงก็ได้มีแน่เพราะแต่ละวันที่ผ่านมาเราเคยสูญเสียหลายๆโอกาสที่มีคนในหน่วยอะไรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านก็อาจจะได้รับการบ่มเพาะมาส่งต่ออุดมการณ์มาแต่ก็ไม่ได้ไปเข้ากับอีกฝากนึงแต่อยู่กับรัฐนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะเพิกเฉยหรือมีส่วนสนับสนุนใดก็แต่มีผมเชื่อว่ามี
1: จัดการกับคนเหล่านี้ยังไงคะหรือเราจะเคลียร์ระเบิดในหัวใจของคนเหล่านี้ที่เขาเอ็นเอียงได้ยังไง
0: ก็ผมคิดว่าส่วนเหล่านี้มันมาพร้อมๆกับสิ่งที่จะบอกว่าต้องแก้ที่รากของปัญหาผมก็อยากจะบอกว่าทุกคนพอบอกเนี่ยทำไมท่านไม่แก้จบผมก็พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ส่งสารเขียนหนังสือเนี่ยมอบไปกับหลายๆท่านในรัฐบาลว่าท่านลองดูซิว่าตรงนี้คือรากไห
1: ม
0: เพราะเราบอกว่าในหน่วยแต่ละหน่วยก็มีทั้งนั้นแหละครับคนที่มีความรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบบ้านเมืองมี จะถามว่าจะไปทำอะไรเราก็ไม่รู้เขาไม่ได้ไปวางระเบิดไม่ได้ไปยิงใครแต่ยกเว้นเรายอมรับในอดีตต้องเคยมีในการส่งสัญญาณเพื่อแล้วก็นำไปสู่การก่อเหตุวางระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้ามันบ้านเมืองเราอยู่ด้วยกฎหมายคนที่ทำก่อเหตุเขาไม่จำเป็นต้องอาศัยกฎหมายแต่รัฐต้องอาศัยกฎหมายเพราะถ้าไม่ใช่กระทำความผิดไปลงโทษลงทันคงไม่ได้เกินแต่ว่าต้องกลับมาแก้ที่รากที่เดิม
1: สุดท้ายเลยถ้าสมเกียรติได้ฝากนะคะเราเจอกับไฟใต้มา20กว่าปีแล้วนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องลงไปปฏิบัติงานคนที่กำลังตัดสินใจเข้าเป็นแนวร่วมรุ่นใหม่ของกลุ่มผู้เห็นต่างรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะที่เขาจะไม่ต้องอยู่กับไฟใต้ต่อไปในอีก20ปีหรือมากกว่านั้นในอนาคตข้างหน้ามีอะไรที่อยากจะฝากถึงแต่ละฝ่ายบ้าง
0: ก็จริงๆกับน้องๆอยู่ในพื้นที่ทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายที่เป็นเยาวชนในพื้นที่แต่ก็พบปะกันอยู่เป็นประจำสื่อสารกันบ่อยครั้งคงจะพูดเหมือนเดิมว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เยาวชนทั้งหลายที่เราเคยพบกันหรือคนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้พบกันความรุนแรงไม่ใช่ทางออกมันคือการสร้างบาดแผลใหม่เข้าใจว่าฝ่ายกระบวนการต้องการใช้ความแรงเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อต่อรองสูงสุดเข้าใจแต่มันไม่ใช่ทางออกสำหรับการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนเพราะความรุนแรงมันนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายและมันคือบาดแผลใหม่ไม่วันจบสิ้นเพราะนั้นบอกน้องๆทุกคนเหมือนที่เคยบอกว่าถ้าว่าการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นหรือการบ่มเพาะต่างๆบอกว่าแผ่นดินไทยจำกัดสิทธิเสรีภาพเลือกปฏิบัติหรืออะไรก็สุดแท้แต่ในความรู้สึกวันนี้น้องดูไว้ชัดๆหลายสิ่งหลายอย่างบ้านเมืองพยายามปรับปรุงแก้ไขมาตลอดอาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไปยอมรับแต่ส่วนใหญ่มองไปในทางนอกประเทศมองประเทศตะวันออกของเราเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาแก้ในการขอสร้างมัสยิดมีประชาชนรวมตัวประท้วงขับไล่กันแหลกลานหลายๆประเทศในยุโรปก็เช่นกันแต่ประเทศไทยจะมัสยิดอยู่ตรงไหนจะอยู่ข้างวัดจะเสียงอาซานวันละ5ครั้งแต่แทบไม่มีประชาชนคนไทยออกมาขับไล่ไปเสียเพราะถือว่าก็เราเป็นพลเมืองไทยเหมือนกันเพราะนั้นแผ่นดินไทยเนี่ยที่เราบอกว่าขาดสิทธิเสรีภาพผมอาจจะบอกว่าประเทศไทยอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ถ้าหาประเทศที่มีชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยผมยังนึก

0: จะออกประเทศไหนทำได้ดีกว่านี
1: ้
0: นี่คือคำตอบผมเราอาจไม่ดีที่สุดก็ได้แต่ถ้าให้นึกชื่อประเทศที่ทำได้ดีกว่านี้เพราะยืนยันจาก OIC เลขาธิการ OIC ผู้ช่วยเลขาธิการทูตรวมมุสลิม10ประเทศที่ไปใต้ใช้ชีวิตร่วมกัน2วัน3วันเนี่ยเขาบอกว่ามาดูสภาพแล้วหายากจริงๆนี่ฝากน้องๆเดินหน้าต่อไปหาทางออกในทางสันติวิธีเราช้ำบอบช้ำมา20กว่าปีหนักๆเนี่ยขาดสิ่งที่นอกจากชีวิตทรัพย์สินแล้วนะโอกาสชีวิตของน้องๆรู้ดีว่าขาดไปแค่ไหนอย่าให้ลูกหลานของน้องๆต่อไปในภายภาคหน้าต้องขาดโอกาสเช่นนี้อีกสำหรับคนที่ไปทำงานเป็นเจ้าที่เป็นนายทหารเป็นผู้หมวดผู้กองต่างที่ลงมาในพื้นที่ก็พยายามพูดย้ำเสมอว่าคนที่ก่อเหตุในพื้นที่คนเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นพลเมืองไทยที่ได้รับการบ่มเพาะส่งต่ออุดมการณ์รุ่นสู่รุ่นต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ใช้วิธีการที่ผิดอันนั้นยันให้ชัดนะไม่ใช่ศัตรูแต่ใช้วิธีการที่ผิดเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือรักษาความสงบเรียบร้อยควบคุมสถานการณ์ให้ได้ใครทำผิดก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต้องนำตัวมาลงโทษแต่ปฏิบัติในฐานะคือพลเมืองไทยให้เขาสามารถที่จะออกมามอบตัวอะไรต่างๆมากลับคืนสู่สังคมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้ก็ว่าไปแล้วกลับคืนสู่สังคมแต่ไม่ใช่ศัตรูถ้าศัตรูเราจะมุ่งเอาชีวิตเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้คิดว่าพลเมืองไทยไปช่วยกันควบคุมสถานการณ์แล้วก็อย่าสร้างเงื่อนไขใหม่เพิ่มเราคิดว่าเราคงไม่ต้องใช้เวลา22ปีเศษเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะใช้เวลา 2-3 ปีแล้วฟื้นคืนสภาพแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกคนไทยพุทธคนไทยสายจีนจริงๆแล้วทุกคนนะผลกระทบหมดพี่น้องมุสลิมพี่น้องพุทธก็สูญเสียด้วยกันทุกฝ่ายจากที่ผมบอกว่า 6,033 คนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นประชาชนแค่ประมาณ 3,600 นะครับประชาชน 3,600 แล้วก็ในเหนือเจ้าหน้าที่ 3,600 เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 2,000 ไทยพุทธประมาณ 1,600 แต่ 1,600 ถ้าคิดถึงจำนวนประชากรใน3จังหวัดของไทยพุทธสักแสนคนนั่นหมายถึงร้อยละ 0.5 ยืนแถวกัน3คนเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่ง1 2 3 1คน1 3 1คนเยอะมากให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ดูแลตัวเองสักระยะนึงให้ดีที่สุดหวังว่าสถานการณ์จะปรับพื้นคืนมาแล้วก็จะได้ไม่ต้องทิ้งดินฐานต่อไปส่งกำลังใจให้ทุกคนครับ
1: ค่ะก็เชื่อว่าถ้าไปถูกทางเนี่ยบางทีอาจไม่ได้กินเวลาอีกหลายสิบปีหรือครึ่งค่อนชีวิตแบบที่หลายคนหวั่นเกรง2-3 ปีอาจเริ่มเห็นผลนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตใช้พื้นที่รายการศรีสุพางในการสดุดีให้กับวีรชนทุกคนที่เราได้เกริ่นกันมาแต่ต้นรายการที่สละชีพนะคะในการปกป้องผืนแผ่นดินแล้วก็ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณท่านสมเกียรตินะคะที่มาคุยให้ลึกเล่าให้คิดในวันนี้ค่ะอย่างน้อยที่สุดเชื่อว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมในการดึงฟืนออกจากกองไฟนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อไฟมันมอดนั่นคือสันติสุขที่ไม่ใช่ของพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าเป็นของคนไทยทุกคน
0: ใช่ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าที่ทุกคนครับ

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวเย็นช่องวันครับวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคมกับพี่อภิชนนท์และผมยศนัสรุตครับ
4: ครับวันนี้เรื่องของฟ้าฝนเราต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
3: ใช่ครับ
4: เพราะว่าฝนนี่ดูเหมือนจะชอบช่วงบ่ายๆเย็นๆนะ
3: ตั้งเขาอีกแล้วนะฮะ
4: ใช่ไหมกรุงเทพเนี่ยบางพื้นที่จริงๆช่วงบ่ายก็เริ่มปล่อยมาแล้ว
3: ใช่ครับ
4: บางพื้นที่ตอนนี้ครึ้มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างเพราะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่คือแจ้งวัฒนะนะฮะ
3: หนักเลยนะฮะ
4: ทั้งฝนทั้งลมนี่เห็นไหมมาเต็มๆเลยคุณผู้ชม
3: ครับ
4: ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับกทมตอนบนโดยเฉพาะกลุ่มพื้นที่ดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนพื้นที่ใกล้เคียงหลายจุดเนี่ยฝนหนักเลยนะครับทั้งฝนทั้งลมฟ้าร้องฟ้าผ่าและมีรายงานว่าบางจุดลูกเห็บมาอีกแล้ว
3: ครับ
4: วันก่อนเนี่ยลูกเห็บมาแถวๆรัชดาลาดพร้าวใช่ไหมนี่มาอีกแล้ว
3: หู
4: ลูกเห็บตกใจกลางกรุงเทพครับคุณผู้ชมฮะ
3: เอาอีกแล้วพหลโยธินใช่ไหม
4: ที่เดิมนะใกล้ๆ
3: เดิมนะจุดเดิมนะ
4: อ้าวส่วนโลตัสหลัก4บ้างครับฝนตกหนักพร้อมกับลมกระโชกแรงครับทำให้ต้นไม้เนี่ยล้มทั้งต้นนะครับแล้วดูฮะตอนนี้เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วถนนหลายสายเห็นว่าน้ำท่วมไปจนถึงฟุตบาทเลยแล้วนี่ฮะจังหวะนี
3: ้ครับ
4: ต้นไม้ล้มฮะมืดฟ้ามัวดินเนี่ยคนกรุงเห็นแบบนี้แล้วมันหวั่นใจนะ
3: นะฮะเพราะปกติภาพแบบนี้ไม่ค่อยเห็นในกรุงเทพนะ
4: ครับ
3: ส่วนใหญ่จะต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมขณะที่อีกหนึ่งจุดเคหะร่มเกล้าครับตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มลดลงนะฮะหลังจากทีมท่อซิ่งมีการติดตั้ง4เครื่องคุณผู้ชมครับในการสูบน้ำนะฮะแต่ว่าบางจุดก็ต้องยอมรับครับว่ามันยังสูงอยู่ล่าสุดเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมเพิ่มเป็น8เครื่องแล้วนะฮะหวังจะคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้ภายใน2วันครับแต่สิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากนี้เนี่ยก็คือฝนระลอกใหม่ครับแล้วก็น้ำจากพื้นที่โดยรอบนะฮะเพราะว่าชาวบ้านกังวลครับว่าแม้เครื่องสูบน้ำเนี่ยจะระบายน้ำฝนในพื้นที่ได้แต่เกิดมีน้ำชุดใหม่หรือก้อนใหม่ไหลเข้าไปสมทบมันอาจทำให้ระดับน้ำเนี่ยที่มันจะลดลงอาจจะไม่ลดลงนะฮะ
4: จริงๆตอนนี้ก็ยังเอวนะ
3: ก็ยังเอวนะนี่เอาจริงๆจุดนี้เนี่ยมันยังเอวแต่พอลึกๆเข้าไปอีกอ่ะตอนที่ผมลงพื้นที่อ่ะระดับอกนะฮะ
4: ก็ยังสูงนะ
3: สูงมากนะแล้วก็เป็นหัวหลายจุดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเนี่ยโอเคแหละระดับน้ำมันก็ค่อยๆลดลงตามลำดับแล้วก็หวังว่ามันจะลงเร็วกว่านี้นะคุณผู้ชมนะฮะนอกจากที่แขร่มเกล้าแล้วเนี่ยพาไปดูในพื้นที่กรุงเทพตอนบนติดกันหน่อยก็คือปทุมธานี
4: ครับ
3: ปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะฮะที่ฝนตกหนักเลยและฟ้าก็ร้องลมก็แรงครับทั้งเทศบาลนครรังสิตนะฮะอำเภอเมืองปทุมธานีคลองหลวงสามโคกลำลูกกาซึ่งทางปภ.ปทุมธานีเนี่ยถึงขั้นต้องออกมาเตือนคนที่อยู่แนวนอกคันกั้นน้ำนะฮะให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีครับเพื่อเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่แล้วก็น้ำทะเลหนุนนะฮะในช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้
4: ครับ
3: นอกจากนี้คุณผู้ชมครับไปตลาดบางใหญ่นนทบุรีกันหน่อยครับรอยต่อกรุงเทพตอนบนเหมือนกันนะฮะเกิดฝนตกฝนถล่มอย่างหนักเลยนะฮะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ริมถนนคุณผู้ชมครับงานนี้ก็ต้องรีบเก็บของเข้าเต็นท์กันทันทีนะฮะวุ่นวายกันไปหมดเลยขณะที่ถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยเห็นบอกว่าเริ่มมีน้ำท่วมมาแล้วสูงประมาณ 10-20 เซนเลยนะฮะ
4: ครับซึ่งล่าสุดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนช่วงเย็นวันนี้นะครับชาวกรุงเตรียมรับมือกับฝนตกหนักสลับเบาและอาจจะตกแช่เป็นชั่วโมงได้นะครับเขตที่จะเจอฝนหนักหน่อยนะครับวัฒนาที่เราอยู่กันจตุจักรบางเขนรามอินทราประเวศสวนหลวงดอนเมืองหลัก4สายไหมแล้วก็ลาดพร้าวโ
3: อ
4: ้สายไหมบอกว่า
3: ครับเอาอีกแล้ว
4: ยังไม่ลงเลย
3: หลัก4อย่างเงี้ยประเวศอย่างเงี้ยโอ้โห
4: กรุงเทพตะวันออกก็ยังหนักอยู่เลย
3: ใช่ครับ
4: นะวันนี้จะเจอฝนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับส่วนนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการประชุมเช็คเช่นทุกวันนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเสาร์แต่ก็ประชุมสั่งการให้ทุกพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเร่งช่วยประชาชนให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับ
3: ครับ
4: โดยกทมได้เปิดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้2แหล่งคุณผู้ชมดูตรงนี้ดีๆนะฮะ ถ้าคุณมีสิทธิ์ทั้ง2แหล่งต้องยื่นแยกกันเริ่มเปิดระบบแล้ววันนี้3ตุลาคมตามหน้าจอถ่ายภาพนี้เอาไว้นะฮะ1คนกรุงนะคุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสูงสุด 9,000 บาทตามเกณฑ์เก่าของปอพอนะฮะ
5: ครับ
4: ให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือจะไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาล2ขวามือฮะ
5: ครับ
4: เงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมจากกทมอันนี้แยกส่วนกันอันนี้ตามเกณฑ์ของกทมไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ claim.bangkok.go.th
5: ครับ
4: หรือไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบหรือท้าฟี่ฟองดูก็ได้ท่านผู้ว่าบอกแล้ว
5: ครับ
4: นะท้าฟี่ฟองดูเนี่ยก็พิมพ์ก็ไปได้เหมือนกันนะครอบคลุมการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมความเสียหายตามหลักเกณฑ์ของกทมเพราะฉะนั้นคนกรุงมี2เกณฑ
5: ์ใช่ครับ
4: 2เงินเยียวยายื่นให้ครบเอาอย่างน้อยเนี่ยมันก็พอจะมีเงินมาประทังชีวิตต่อไปได้
5: ถูกต้องถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะเท่าไหร่นะ
4: ครับ
5: แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
4: ครับ
5: อย่าลืมไปยื่นกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับผมขออนุญาตสลับอารมณ์นะฮะมาดูภาพบรรยากาศงาน MEA Fair กันหน่อยครับเพราะว่าเรามีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับ
1: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA จัดงาน MEA Fair 2026ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเพื่อนำเทคโนโลยีและระบบพลังงานอัจฉริยะเข้ามาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนเมืองตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัย
6: กฟน.เนี่ยมีความตั้งใจที่จะสื่อสารนะครับในเรื่องของ

0: การใช้ไฟฟ้านะครับให้มีความเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายเข้าใจบทบาทของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับคนเมืองมหานครนะฮะ
1: ทั้งนี้นะครับเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเราจะร่วมกันเพื่อที่จะทำให้สังคมของไทยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเดินทางไปสู่ในทิศทางของสังคมคาร์บอนต่ำครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ
2: ภายในงานยังเปิดเวทีให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและการใช้ไฟฟ้าช่วงน้ำท่วมรวมถึงการเปิดพื้นที่ตลาดชุมชนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับคนเมืองหลวงอีกด้วย
3: คุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศแปรปรวนจริงนะฮะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนบางพื้นที่เจอลูกเห็บตกอีกขณะที่บางพื้นที่บอกน้ำยังไม่ลดเลยของใหม่เตรียมจ่อซ้ำอีกนะฮะและพื้นที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงกันบ้างเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี้
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
9: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
10: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด1กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
11: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
12: ใช้คิตตี้บาล์ม
13: ฮัตชิวฮัตจมูก
14: ใช้คิตตี้บาล์ม
15: มีส่วนผสมของไพนีโดออยคิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
16: คิตตี้บาล์ม
15: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
17: โอ้ชะถ้าอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยได้ยิ่งกว่านี
18: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและห้วยซัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ
19: ์อัมพลฟู้ด
20: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
21: คิวกูดคิวกูดมาก
22: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
23: นั่นสนุกมาก
24: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
20: วันนี้ในโรงภาพยนตร
25: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
26: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
27: ้ดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
28: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
29: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
28: ฆ่าเชื้อโรค
29: แอลกอฮอล์แอลซอฟ
30: ตราเสือดาว
29: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
4: มองเฟลอร์โอมิราล
5: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
6: ้อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน

0: าวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
4: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง

0: 6ชิ้น
1: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
3: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: หมิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มี
6: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
7: คุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกศรอายุสัก70มั้ยครับ
8: มีครับยายผมชื่อเกศร
9: พอจะมีลูกให้ดูมั้ยครับ
8: เจอแล้วครับ
3: ซิตคอมขอตัวดีวันนี้ 6:00 น.
10: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
10: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศนี่ค่อนข้างแปรปรวนนะฮะบางช่วงเช้านี่คือโหร้อนจัดมากๆในขณะที่ช่วงบ่ายช่วงเย็นดันฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่คำถามสำคัญที่หลายคนอยากจะถามและอยากจะรู้คำตอบก็คือแล้วถ้าฝนที่อุตุออกมาเตือนเนี่ยบอกเดี๋ยวจะต้องเจ
13: อ
12: มันจะเหมือนรอบที่แล้วไห
13: ม
12: แล้วน้ำมันจะท่วมอีกหรือเปล่านะฮะในเรื่องนี้เองเนี่ยนักวิชาการหลายคนก็ออกมาให้ข้อมูลนะฮะอย่างอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์เองเนี่ยบอกว่าฝนรอบใหม่ในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้ครับมันจะไม่เหมือนกับฝนรอบที่ผ่านมาที่เราจะเจอนะฮะเพราะแบบรอบก่อนเนี่ยมันคือฝนตกแช่แต่ว่าฝนรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนฤดูหรือว่าฝนส่วนใหญ่จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำเท่านั้นแล้วก็อาจจะมีการตกยาว

่อเนื่องหลายชั่วโมงแต่ไม่ได้ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเหมือนกับรอบที่ผ่านมาโดยวันที่4และ5ตุลาคมเนี่ยมีโอกาสเจอฝนนะฮะก็คือช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำครับ

0: ไม่น่าจะเกิดน้ำท่วมซ้ำเหมือนกับรอบที่ผ่านมาขณะที่น้ำเหนือตรงนครสวรรค์เนี่ยก็เริ่มลดลงนะฮะและมีการพร่องน้ำครับเพื่อเตรียมรับฝนในรอบใหม่ทำให้ภาพรวมเนี่ยยังสามารถที่จะจัดการกับเรื่องของน้ำได้และปทุมธานีพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอันนี้ยังคงต้องติดตามนะฮะเพราะว่าบางจุดยังมีน้ำของเดิมค้างอยู่เลยครับ
1: ตอนนี้เขาก็พยายามจะเร่งพร่องน้ำตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเพื่อที่จะมารับฝน4 5 6 7แต่ก็คิดว่าคงรับมือได้เนื่องจากฝนมันก็ตกแบบไม่ใช่ตกแช่แบบคราวก่อนนะฮะก็คงจะไม่มีปัญหาในเรื่องน้ำเหนือมากนักยกเว้นพื้นที่รับน้ำเช่นแถวปทุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังมีน้ำแช่อยู่เลยจากป่าสักจากทางด้านต่างๆเนี่ยด้านนั้นเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดฝนเพิ่มปริมาณน้ำลงมาเนี่ยก็คงจะทำให้น้ำสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองอย่างผมอย่างเอกมัยแห้งไป 2-3 วันแล้วหรืออะไรต่างๆอย่างเนี้ยก็คงไม่ได้กังวลมากมายนะครับ
0: เพราะฉะนั้นย้ำนะคุณผู้ชมครับว่าฝนรอบนี้ที่กำลังจะเจอไม่เหมือนกับรอบก่อนแน่นอนแต่อาจารย์บอกว่าอย่าประมาทเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำของเดิมอยู่หรือว่าพื้นที่ที่อยู่ริมคลองอันนี้ต้องระวังเอาไว้หน่อยนะฮะ
2: คืออันเก่าเนี่ยยังไม่พร่องเลย
0: เดี๋ยวมีของใหม่จะเติมมาอีก
2: เติมมาอีกนะฮะแต่ว่าที่จะเติมมาเนี่ยมันจะไม่แบบลืมหูลืมตา3วัน4วันแบบรอบที่แล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้กรุงเทพและปริมณฑลน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝนตกแช่หรือว่าฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวนะฮะคุณกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าอีกประเด็นนึงคือเรื่องของผังเมืองของกรุงเทพที่มันเปลี่ยนไปพื้นที่ที่เคยจะต้องเป็นจุดรับน้ำเนี่ยก็ไม่ใช่กลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์มันก็ท่วมสิฮะเพราะจริงๆมันต้องเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับคุณกรบอกนะฮะบอกว่าเฉพาะพื้นที่ที่เคยวางไว้สำหรับทำแก้มลิงกลับถูกพัฒนาเป็นหมู่บ้านและโครงการอสังหาริมทรัพย
0: ์ครับ
2: ทำให้น้ำเนี่ยมันไม่มีที่พักมันก็ไหลเข้าพื้นที่ชุมชนเช่นพื้นที่คลองสามวาคันนายาวราวๆ160ไร่ซึ่งเคยมีแผนจะทำแก้มลิงรองรับน้ำได้เกือบ1ล้านลูกบาศก์เมตรแต่สุดท้ายไม่ได้ทำฮะถูกซื้อและพัฒนาทำให้ที่ดินมีราคาแพงขึ้นแล้วสุดท้ายพื้นที่ในการรับน้ำของกรุงเทพก็เหลือน้อยลงแม้ทางกทม.จะยืนยันนะฮะผู้ว่าชัชชาติบอกว่าไม่ได้ยกเลิกแผนแก้มลิงแต่ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถเดินหน้าได้จริงจนวันนี้เนี่ยพื้นที่รับน้ำของกรุงเทพลดลงอย่างมากจะไปพึ่งพาแต่อุโมงค์และระบบระบายน้ำที่ใช้งบมหาศาลก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะเมื่อเจอฝนตกหนักระบบก็รับน้ำเกินกำลังคุณกรก็ยกตัวอย่างกรณีอุโมงค์ยักษ์หนองบอนที่ได้รับข้อมูลว่าตอนเกิดน้ำท่วมเนี่ยใช้งานได้จริงประมาณ 50-60%
0: ครับ
2: ก็เลยตั้งคำถามกลับไปที่กทม.ว่าแล้วทำไมคุณไม่ซ่อมก่อนไม่ซ่อมให้พร้อมก่อนเข้าหน้าฝนเพราะการจะแก้น้ำท่วมกทม.เนี่ยต้องทำ2ทางไปพร้อมกันคือพัฒนาระบบระบายน้ำและรักษาพื้นที่ธรรมชาติหาแก้มลิงไว้รองรับน้ำไม่ใช่พยายามเร่งระบายน้ำอย่างเดียวเพราะหากไม่มีพื้นที่ให้น้ำพักต่อให้คุณมีโครงการขนาดใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็อาจจะรับมือกับน้ำหรือฝนที่มากผิดปกติได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
3: มันเท่ากับเราเอาหมู่บ้านเนี่ยไปสร้างไว้ในพื้นที่ที่โดยธรรมชาติควรจะเป็นพื้นที่เก็บน้ำนะอันดับแรกก็คือหมู่บ้านสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้หรอกครับน้ำก็ต้องท่วมนะประเด็นที่สองก็คือบริเวณอื่นรอบข้างหมู่บ้านก็จะต้องเจอปัญหาน้ำท่วมไปด้วยเพราะว่ามันไม่มีที่ที่น้ำมันจะไป
0: ทีนี้คำถามต่อมาที่บอกว่าทำไมสภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนขนาดนี้เนี่ยหลักๆเลยคุณผู้ชมครับมันเกิดจากเรื่องของความร้อนเหมือนกันเพราะว่าอากาศที่มันร้อนจัดแดดแรงจัดๆเลยเนี่ยมันทำให้น้ำนะฮะบนความชื้นจากทะเลแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมันไปก่อตัวบนเป็นเมฆขึ้นมาพอสุดท้ายฝนมันก็ตกลงมาเนี่ยแหละมันคือต้นเหตุของอากาศที่มันแปรปรวนคุณผู้ชมครับเพราะว่าความชื้นจากทะเลไปเจอกับอากาศที่ร้อนจัดนะฮะก็เลยเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงขึ้นมาได้โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลครับช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะฮะอากาศจะเริ่มเปลี่ยนครับโดยทางกรมอุตุนะฮะบอกว่าฝนรอบใหม่นี้เนี่ย4ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะฮะเริ่มจากภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานก่อนเลยแล้วหลังจากนั้น5ถึง6ตุลาคมครับมันก็จะขยายลงมาในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคอีสานฝนจะลดลงครับก่อนที่ฝนเนี่ยจะเปลี่ยนไปทางฝั่งตะวันตกในวันที่7ตุลาคมแต่ทีนี้จุดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยคือฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะฮะ

0: ทั้งลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีซึ่งต้องบอกเลยว่าของเดิมน้ำยังเยอะอยู่เลย
1: ก็แช่อยู่แล้วตอนนี้
0: ก็ยังแช่อยู่เลยหากมีฝนตกหนักซ้ำขึ้นมาอีกเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับมันก็จะส่งผลเกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำของเดิมที่มันก็ทำได้ยากอยู่แล้วดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญมากๆสิ่งที่สำคัญเลยคือเราจะระบายน้ำของเดิมยังไง
1: ครับ
0: คือคำถามเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่ว่าประเด็นตรงที่ฝนมันจะตกหนักแค่ไหนนะฮะแต่ประเด็นสำคัญคือเราจะเร่งระบายน้ำของเดิมเนี่ยได้ทันก่อนที่ฝนก้อนใหม่จะมาหรือไม
1: ่ครับ
0: อันนี้ต้องฝากโจทย์นะฮะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขกันด้วยส่วนนายกอนุทินบอกเลยครับบอกว่ายืนยันนะ 4-10 ตุลาคมนี้รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่ครับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำในกรุงเทพและพื้นที่ที่น้ำเนี่ยยังตกค้างอยู่นะฮะแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยต้องมีการประเมินสถานการณ์หลายๆอย่างพร้อมๆกันนะฮะทั้งระดับน้ำในพื้นที่ปลายทางแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยเพราะหากเร่งระบายน้ำในช่วงที่ปลายทางรับน้ำไม่ได้เนี่ยสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่เดิมอีกนะฮะซึ่งทางกรมชลเองเนี่ยก็จะมีการวางแผนการระบายน้ำครับแล้วก็จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกันทุกๆเช้าเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำครับ
2: เมื่อไรที่ระบายได้ก็ระบายเร่งระบายออกไปคำว่าระบายได้ก็คือเราก็ต้องดูปัจจัยทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วมันไหลออกไปในจุดที่รับน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ระบายออกไปในขณะที่รอบๆนะครับระดับน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่แล้วเราก็ระบายออกไปถ้าทำอย่างนั้นเพื่อมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีมันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
1: ซึ่งประเด็นที่ท่านนายกบอกว่าให้หน่วยงานเนี่ยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยหลายท่านบอกว่าคือขอแบบนี้ตลอดไปได้ไห
0: ม
1: ไม่ใช่แค่ช่วงน้ำท่วมได้ไหม
0: ไม่แค่ช่วงนี้อ่ะทุกช่วงเลยได้ไ
1: ห
0: ม
1: เพราะว่าหน่วยงานหรือว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยมันเยอะ
0: ครับ
1: แล้วต่างคนตอนนี้ต่างก็ให้ข้อมูล
0: แล้วประเด็นคือมันขึ้นอยู่แต่ละหลายกระทรวงด้วยสิ
1: ประชาชนก็สับสนไงฮะถ้าบูรณาการข้อมูลเป็นหน่วยเดียว
0: เป็นแบบข้อมูลชุดเดียวกันเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ตลอดไปเลยเนี่ย
0: จะง่ายกว่าไหมอ่ะ
1: ประชาชนน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้ก็ฝากทางรัฐบาลด้วยนะครับเอานอกจากจะรับมือกับน้ำฝนน้ำหนุนทางทะเลแล้วเนี่ยเอาน้ำเหนือคนก็ถามเยอะนะฮะว่าเออแล้วน้ำเหนือปีนี้ตกลงยังไงหลายท่านกังวลเหมือนปี54ไหมนะฮะเอาตรงนี้ก่อนเลยว่าไม่หนักเท่าปี54แน่ๆนี่คือคำยืนยันนะฮะจากรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับคุณผู้ชมน้ำเหนือจากแม่น้ำปิงเนี่ยคาดว่าจะถึงอยุธยาในวันนี้หลายคนบอกว่าแล้วปี54เนี่ยยังหลอนอยู่ในหัวอยู่เลยจะไหวมั้ยล่ะทีนี้อาจารย์เสรียืนยันนะครับว่าสถานการณ์น้ำเหนือปีนี้แตกต่างจากปี54โดยสิ้นเชิงปริมาณฝนสะสมในภาคเหนือปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,200 มิลลิเมตรปี54เนี่ย 1,600 มิลลิเมตรต่างกันเยอะ
0: ครับ
1: ภาคกลางปีนี้ประมาณ 1,000 ปี54เนี่ย 1,400 ขณะที่ปริมาณน้ำหลากสะสมที่ไหลผ่านนครสวรรค์ปี54เนี่ย 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรปีนี้เนี่ย 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่า 66% ส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านนครสวรรค์ปี54เคยสูงถึง 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปีนี้เนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับ54เนี่ยยังไงเนี่ยน้ำเหนือไม่หนักเท่า54แน่ๆแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ท่วมนะ
0: ครับ
1: อย่างอยุธยาเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคนยุทธยาบอกตอนนี้ก็ท่วมอยู่แล้ว
0: จริง
1: นะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากเจ้าพระยาและป่าสักโดยเฉพาะจุดรับน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเสนาผักไห่บางบานบางไซบางปะอินน้ำล้นตลิ่งชุมชนนอกคันกั้นน้ำเนี่ยท่วมไปแล้วตอนนี้เมตร2เมตรถือว่ารับน้ำเกินความจุตลิ่งธรรมชาติไปแล้วครับ
3: นะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับเบาแต่ปทุมธานีในตอนบนเห็นไหมฮะท่านเห็นนี่เจ็ดสีฟ้าเห็นไหมฮะนนทบุรีเห็นไหมฮะแน่นอนสมุทรสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเขาท่วมอยู่แล้วก็จะโดนอย่างนี้นะครับไปถึงนครปฐมเห็นไหมเจ็ดสีฟ้าเหล่านี้นะครับแต่ที่หนักที่สุดท่านดูที่อยุธยาเห็นไหมเสนาบางบานผักไข่จะหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาหนักเราต้องยอมรับเขาหนักนะครับเพราะว่า
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมวลน้ำเหนือก้อนสะสมสูงสุดนะฮะจากอยุธยาก็จะใช้เวลาประมาณสัก 1-2 วันเดินทางต่อนะฮะไปที่ปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพและช่วง 3-5 ตุลาคมนี้เนี่ยโดยคันกั้นน้ำของกทม.ปริมณฑลเนี่ยออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำไหลผ่านได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้าน

0: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะแต่เมื่อกรมชลเนี่ยมีการควบคุมน้ำไหลผ่านอยุธยาไม่เกิน 2,800 ถึง 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือต้องบอกว่าคือทำให้กทมและพื้นที่ในคันกั้นน้ำเนี่ยยังปลอดภัยดีไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่แบบปี54แต่จุดที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็คือชุมชนนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงนะฮะพอมันมาเจอกับฝนตกรวมกันเนี่ยโอ้โหก็อาจจะเยอะนิดนึงอาจจะต้องเฝ้าระวังตรงจุดนี้และหลังจากนั้นครับ 5-8 ตุลาคมกรมชลเองก็เตรียมนะฮะลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำฝนครับขณะที่น้ำทะเลหนุนก็จะลดลงนะฮะเล็กน้อยในช่วงวันที่5ก่อนกลับเข้ามาสูงอีกเนี่ยในช่วง 8-9 ตุลาคมนี้โดยทางปภ.ครับก็มีการออกมาเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยก็คือพระนครศรีอยุธยาทั้งในอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาเองนะฮะบางปะอินบางไทรอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำซึ่งแต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำมันก็เยอะมากๆอยู่แล้วด้วย
1: คือพูดง่ายๆนะฮะคนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยตอนนี้ระวัง3น้ำ
0: ครับ
1: น้ำฝนน้ำเหนือ
0: น้ำหนุน
1: น้ำหนุนนะฮะน้ำฝนตอนนี้ก็ตกกันอยู่ทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: น้ำเหนือก็กำลังทยอยมา
0: น้ำหนุนก็ยังหนุนอยู่
1: ก็ยังหนุนอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังรับมือไหวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประกาศเตือนทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง 4-7 ตุลาคมนี้นะครับปภ.ก็เตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรรถปฏิบัติการชุดเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสำหรับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำขอให้ติดตามประกาศทางราชการอย่างต่อเนื่องเอาไปว่าพื้นที่ไหนนะครับที่เคยถูกน้ำท่วมแล้วเคยขนของขึ้นที่สูงขนไว
0: ้ยกไว้ก่อน
1: ยกไว้ยังไงตอนนี้ยกไว้ก่อนแบบนั้น
0: หรือจะหนุนเพิ่มอีกหน่อยก็ดีนะ
1: ยิ่งสูงได้ยิ่งดี
0: ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีความเห็นของคุณปลอดประสบนะฮะอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าน้ำท่วม7วันที่ผ่านมาจะใช้คำว่ามหามันก็ไม่เกินเลยนะจะบอกมหาฝนตก3วัน3คืนแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้คือเขาบอกว่าการน้ำท่วมซ้ำซากและรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายจนประชาชนเนี่ยแบบเหลืออดนะฮะก็เลยอยากจะขอเสนอรัฐบาลครับปรับระบบการบริหารจัดการน้ำครั้งใหญ่เลยได้ไหมมีการเสนอเอาไว้เนี่ย12ข้อด้วยกันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันไปนะคุณผู้ชมข้อแรกเลยเปลี่ยนมุมมองมุมคิดเรื่องของน้ำเอาไว้ก่อนนะฮะไทยต้องเตรียมรับมือน้ำมากครับจากร่องมรสุมนะฮะแล้วก็ร่องฝนไม่ใช่แค่เน้นแต่น้ำแล้งอย่างเดียว2คือจับตาร่องฝนครับให้ความสำคัญกับร่องความกดอากาศต่ำซึ่งมันมีผลต่อฝนเป็นอย่างมากนะฮะ3ก็คือเตรียมรับมือกับ climate change ครับวางแผนรับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนและฝนที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกได้4ก็คือการเร่งระบายน้ำสำคัญนะฮะต้องปรับระบบชลประทานให้สามารถช่วยระบายน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที5ก็คือต้องทำแผนบริหารจัดการน้ำที่ครบวงจรต้องมีการวางแผนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำไปพร้อมๆกัน6คือต้องสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่ครับรวมไปถึงทางเบี่ยงทางผันน้ำนะฮะแล้วก็การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำต่างๆ7ประเทศไทยต้องการเขื่อนครับที่สามารถควบคุมน้ำของต้นน้ำยมแม่น้ำสแกกลางและแม่น้ำชีนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจและ NGO ต้องเลิกคัดค้านเสียที8ก็คือยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำให้ความสำคัญกับเทียบเท่าถนนท่าเรือและก็สนามบิน9ก็คือประเทศไทยนะฮะต้องยุติการถมการลดขนาดทางน้ำธรรมชาติ10ก็คือต้องกระทรวงทรัพยากรน้ำเนี่ยรวมไปถึงหน่วยงานเพื่อเพิ่มภารกิจด้านการระบายน้ำแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ11คือรัฐต้องปฏิรูประบบเตือนภัยแล้วก็ดึงเครือข่ายชุมชนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะฮะเพราะว่าการเตือนภัยนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าประชาชนบอกว่าอยากได้การเตือนภัยที่มันเร็วกว่านี
1: ้
0: และ12ก็คือต้องการให้มีแรงจูงใจครับในการทำแก้มลิงนะฮะก็จะมีการพิจารณาลดหรือว่าการยกเว้นภาษีที่ดินที่นำไปใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บน้ำด้วยก็เป็นแนวทางนะฮะที่คุณปลอดประสบเองก็เสนอรัฐบาลเอาไว้นะฮะ
1: ก็จริงดร.ปลอดประสบเนี่ยก็อยู่เพื่อไทยนะ
0: ครับ
1: รัฐบาลเนี่ยก็ภูมิใจไทยกับเพื่อไทย
0: ใช่ก็น่าจะคุยกันง่ายอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมฮะคำแนะนำจากผู้อาวุโสหรือคนที่มีประสบการณ์เนี่ยก็น่าสนใจเอาไปปรับใช้
0: เพราะจริงๆก็หลายข้อก็ตรงกับนักวิชาการด้านน้ำหลายคนเหมือนกันนะที่บอกว่าต้องเตรียมรับมือนะเพราะว่าในอนาคตเองเนี่ยเราจะมายึดติดกับรูปแบบของฝนแบบเดิ
1: ม
0: การระบายน้ำน้ำท่วมแบบเดิมที่เราเคยเจอไม่ได
1: ้บางท่านเนี่ยเสนอถึงขนาดว่าปลั๊กที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ย ไม่มีแล้วต่อไปเนี่ย
0: ควร
1: ต้องย้ายเลย
0: ต้องยกสูงยังไงก็ได้เพื่อความปลอดภัยกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องสถานการณ์น้ำมีมาให้ติดตามต่อแน่นอนเพราะว่าที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมครับที่ภาคตะวันออกที่ระยองยังหนักนะฮะแล้วดูภาพนี้ฮะพายุฝนเนี่ยหอบเอาเต็นท์ผ้าใบสีน้ำเงินมาทั้งหลังดูฮะ
0: ครับ
1: แล้วมันลอยมากระแทกรถเก๋งที่จอดอยู่ในบ้านพังเสียหายไม่พอฮะพุ่งไปกระแทกกับตัวบ้านจนผนังบ้านเนี่ยเป็นรูนะครับแล้วเจ้าของบ้านบอกเลยนี่อยู่กันตั้งกี่หลังทำไมผมโดนหลังเดียวเนี่ย
0: โอ้โห
1: ทำไมผมซวยขนาดนี้นะฮะนี่คือที่ระยองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาติดตามในอีกหลายพื้นที่แต่ว่าตอนนี้ครับผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบครีมนวดที่มีส่วนผสมสมุนไพรทานวดพร้อมกับบำรุงผิวทาแล้วไม่ต้องเลอะมือด้วยนะครับติดตามจากคุณเดียได้เลยนะครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณออฟคุณยศแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเราอายุมากขึ้นนี่ไม่ได้แปลว่าเราต้องทนเมื่อยนะโอ้โหบางทีนั่งดูทีวีอยู่เฉยๆมันก็เมื่อยมาแล้วไม่ต้องพูดเลยเรื่องยืนนานเดินเยอะหรือว่ายกของวันนี้ขอเสนอนี้เลยจ้ะสุกายะครีมนวดสมุนไพรหัวลูกกลิ้ง5หัวด้วยนะแล้วที่สำคัญวันนี้โปรนะคุณเพิ่ม9บาทได้ไปเลย1หลอดแล้วก็สบู่อีก4ก้อนใช่ไหมคุณป้องสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาช่วงนี้แหมน้ำท่วมใครที่แบบยกของหนักปวดเอวปวดหลังปวดกระดูกปวดตามข้อนะคะหรือบางคนเนี่ยพออายุเยอะๆนะคะไม่ค่อยได้กระดิกกระเดี้ยวไปไหนคือมันมีอาการปวดตามกระดูกต่างๆให้เอาตัวครีมนวดจากสุกายะไปทาเลยนะคะ
2: ค
3: ือต้องบอกว่าเลยตัวสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ต้องออกแรงในการนวดเดี๋ยวตัวลำไยเดี๋ยวตัวขมิ้นชันตัวขิงตัวไผ่สดเขาจะซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้นกดลึกถึงกล้ามเนื้อบางคนอายุเยอะๆไม่มีแรงในการนวดคอที่มันตึงแข็งก้อนๆแบบนี้เอาตัวหัวลูกกิ้งกดไปเลยค่ะให้ดูนิดนึงเปิดมาปั๊บมันจะเจอหัวเหล็กแบบนี้เข่าบวมๆเข่าชาเข่าเป็นตะคริวแบบนี้แล้วเราก็บีบเห็นไหมคะพอบีบมาแบบนี้เนื้อเขาจะออกมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ปวดใช่ไหมแม่ยกของหนักเหลือเกินช่วงนี้นะคะแม่กลิ้งไปแบบนี้แม่ไม่ต้องไปออกแรงในการนวดนะเดี๋ยวตัวหัวเหล็กมันกดลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ
2: นี่เหมือนมันเข้าไปตามร่องพอดีเลยนะ
3: มันเข้าร่องเส้นดีมากลงลึกเข้าเส้นเส้นตึงเส้นยึดเส้นจมพวกนี้ใช้ดีมากระหว่างนวดปุ๊บเนี่ยขิงภัยทำงานแล้วค่ะลดการอักเสบนะคะตรงจุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามข้อนะคะตามกระดูกนะคะปวดตรงไหนทาตรงนั้นไปเลยค่ะเจอบัวหิมะเจอมะรุมเจอใบบัวบกน้ำมันอะโวคาโด
2: แล้ววันนี้โปรล่ะโปร
3: วันนี้ปกติหลอดนึงเนี่ยราคาขายอยู่หลอดละ700แต่วันนี้จ่าย9บาทเดี๋ยวต้องให้อีกหลอดนึงแล้วให้สบู่ตัวหอมตัวนี้นี่เป็นสบู่ลดคันนะหลังน้ำลดใครที่มีอาการคันที่ขาคันที่ตัวเอาสบู่ลดคันไปฟอกจ่าย9บาทเพิ่มอีกหลอดหนึ่งสบู่อีก4ก้อนทั้งหมดทั้งมวลนี้เอาไป5หลอดนะคะสบู่4ก้อน999บาทค่ะ
2: คุ้มมาก1252คุณผู้ชมกดเลยหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ก็ได้คิดดูนะปกตินะ4หลอดก็999นะแต่วันนี้เพิ่มนะ9บาทได้ไป1หลอดเลยแล้วก็สบู่อีก4ก้อนใครไปลุยน้ำมาอะไรอย่างงี้โอ้โหเอาอยู่1252กดมาค่ะ
3: มันมีรังจืดทองพันช่างภูคาวมันเลยทำให้ลดอาการคันดีมากจ่าย9บาทได้เพิ่มอีกหลอดใหญ่นะคะเท่ากับว่าหลอด700อ่ะหลอด700อ่ะเหลือ9บาท
2: จ้ะ
3: หลอด700เหลือ9บาทต้องบอกเลยคุ้มที่สุด
2: เอาไว้ให้ทันโปรนี
3: ้นะเปิ้ลเนี่ยปวดหลังเป็นยังไงอาการนะเปิ้ลเล่าสิ
4: โหขับรถวันนึง6-7 ชั่วโมงปวด
2: วันที่ท่วมนะเปิ้ลก็ขับอยู่ 4-5 ชั่วโมงอ่ะ
4: ติดอยู่3ชั่วโมงเลยค่ะ
3: โอ้โหนี่ให้ดูนะไหลที่มันแบบว่าแข็งๆไปโอ้โหจิจับมาแข็งปักแบบนี้นะแล้วชอบบ่นปวดหัวเนี่ยค่ะตัวเนี้ยกลิ้งไปเลยมันเหมือนกัวซาระหว่างที่นวดเห็นมั้ยคะมันจะมีตัวเนื้อน้ำยาออกมาแล้วค่ะขมิ้นชันขิงพลายสาระแร่นะคะน้ำมันมะรุมใบบัวบกว่านหางจระเข้อะโวคาโดมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอาการตึงไปนวดไม่ไหวนะคะหรือไปแบบนวดตรงหลังเราใช้ตัวนี้กลิ้งนวดเอง
2: สบายมากเลยแล้วมันทำเองได้ด้วยนะ
3: มันทำเองแล้วเนี่ยไม่ต้องเปื้อนมือตอนนี้นะคะเส้นมันโดนเข้าล่องเส้นมากมันโดนชั้นกล้ามเนื้อคือมันกดไปปั๊บเนี่ยมันสบายมันกลิ้งแล้วมันโดนมากเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นไงนะเปิ้ลสบายไหม
4: สบายโล่งเลยเบาน
3: ี่ไงเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการปวดเข่าปวดแข้งปวดขาไม่มีแรงในการนวดเอาหัวเหล็กหัวลูกกลิ้งแบบนี้ไปนวดเลยนะ
2: คะ
3: เหมือนกับครูจิ๊บนี่ไงพี่เดียแกสอนหนังสือวันนึง6-7 ชั่วโมงบอกครูจิ๊บเข่าบวมตัวบวม ข้อบวมเอาตัวนี้ไปตอนนี้สายแน่นมาก
2: ที่สายแน่นคุณป้องย้ำโปรกันอีกทีค่ะ
3: วันนี้นะคะจ่ายเพิ่ม9บาทเอาไปเพิ่มอีกหลอดนึงเอาสบู่แก้คันไปอีก4ก้อนจ่ายเพิ่ม9บาทเฉพาะวันนี้วันเดียวนะที่ให้โปรนี้คิดดูนะหลอดละ700เหลือ9บาท700เหลือ9บาทพี่เดีย
2: อันนี้คือคุ้มมากเหลือ50เซตแล้วคุณผู้ชมตอนแรกเราให้90ตอนนี้เหลือ50แล้วนะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเอาโปรนี้ให้ทันใครนั่งดูทีวีอยู่

0: หรือว่าใครยกของใครชอบยืนนานๆมันใช้ได้หมดเลยแล้วเราทำเองได้ไม่ต้องออกแรงกดออกแรงนวดวันนี้999เพิ่ม9บาทรับไปเลย1หลอดสบู่4ก้อน1252กดมาเลยค่ะนี่นะเปิ้ลคือไหลแข็งมากดู
1: ไหลติดยกแขนไม่ค่อยขึ้นงานไหลติดเลยบอกนะเปิ้ลเอาตัวเนี้ยกลิ้งเห็นไหมเนี่ยมันโดนล่องเส้นมันเข้าล่องเส้นพอโดนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเจอตัวลำไยนะลำไยเนี่ยดีมากเจอขิงเจอไผ่เจอขมิ้นชันนะเปิ้ลความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: มันเบามันโล่งเลยค่ะแล้วกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ไม่แสบร้อนผิวด้วยค่ะ
0: จริง
2: สบายเลยค่ะ
1: นี่แหละหลายคนนะคะพออายุเยอะไม่มีแรงในการนวดมันเหมือนกัวซาแดงๆเนี่ยคือเลือดมันวิ่งนะคะใครที่แบบว่าตึงๆนะคะคอเป็นก้อนเป็นลูกเลยนะคะเอาหัวเหล็กไปช่วยนวดค่ะไม่ต้องเปื้อนมือด้วยเห็นไหมคะตัวขิงตัวไผ่ตัวขมิ้นออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะนวดแบบนี้พี่เดียหูเนี่ยหูดูดิแบบเข้าล่องเส้นแบบเนี้ยหูมันถึงไหมสุดยอดนี่พี่เดียน่องเป็นยังไง
0: ฝั่งนั้นนะเขาไหลกันดิฉันก็ไม่ไหวแล้วค่ะปวดน่องมากเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมาเป็นเส้นอย่างนี้เลย
1: อุ้ยพี่เดียเส้นเลือดขอดมันขึ้นออกมานะ
0: เลือดขอดชัดมากเพราะว่าทั้งวิ่งทั้งเดินเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือแบบพอตอนนี้โอ้ยคุณผู้ชมมันทำเองได้มันฟินมากเลย
1: อุ้ยนี่ไงและเนี่ยพี่เดียไม่ต้องเปื้อนมือเลยนะเจอหัวเหล็กรีดเข้าเส้นรีดลงเส้นถึงกล้ามเนื้อลึกลงเส้นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำนะคะน่องตึงขาชาเข่าเป็นตะคิวเส้นเลือดขอดแบบนี้เอาไปทาใครที่วิ่งบ่อยๆน่องปูดไปหมดแล้วเป็นตะกงตะคิวเอาไปทาใครที่ปวดตามข้อต่อกระดูกข้อต่อเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปออกแรงนวดเยอะเดี๋ยวมันระบมหรือมันอักเสบก็ให้เอาตัวขมิ้งขินไผ่พวกนี้ไปทาคุณผู้ชมตอนนี้สายแตก20ชุดสุดท้าย
0: อุ๊ยฟินมากอยากนวดต่ออีกข้างเลย
1: คือพวกอ่ะไม่ได้มาบ่อยแล้วโปรเนี้ยให้วันเดียวรอละ700เหลือ9บาทเอาแม่ลุยเลยค่ะรอละ700เหลือ9บาท700เหลือ9บาทแล้วเดี๋ยวต้องให้สบู่แก้คันช่วงนี้น้ำท่วมใครที่มีอาการคันต้องเจอสบู่รังจืดภูคาวทองพันช่างเหงือกปลาหมอตัวนี้เป็นสบู่แก้คันเอาไปฟอกเอาไปอาบหลังน้ำรถให้ไปอีก4ก้อนแม่เพราะฉะนั้นจ่าย9บาทได้เพิ่มอีกหลอดนึงได้สบู่4ก้อนวันเดียวนะหลอดนึง 6-700 เหลือ9บาทหลอดละ 6-700 เหลือ9บาทพี่เดีย
0: คุณผู้ชมคุ้มมากจริงๆตอนนี้คือแบบสายแน่นมากเลยนะคะแต่ใครโทรติดแล้วอย่าเพิ่งวางนะ1252กดมาตอนนี้ยังทันเพราะว่าโปรวันนี้คือดีมากจริงๆ999 1252รีบกดมานี่นวดขาไปรู้สึกฟินมากเราชอบมากกลิ่นมันไม่ดูสูงวัยเลยอะ
1: เป็นกลิ่นหอมมากเพราะฉะนั้นแม่ใครนอนไม่หลับปวดกระดูกปวดแข้งปวดขาแรงนวดก็ไม่มีลูกหลานจะมาให้นวดก็ไม่มีไม่ต้องไปเป็นภาระลูกหลานแม่เราเอาหัวลูกกลิ้งพร้อมนวดแบบนี้ไปให้แม่นวดเลยให้สมุนไพรทำงานให้มันกลิ้งลงเส้นให้แม่หายปวดหายเมื่อยกันไปเลยทาปุ๊บรู้สึกเห็นผลไวตั้งแต่ที่ทาเลยแม
0: ่ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นรีบกดมาวันนี้โปรดีมากคุณป้องขอบคุณสำหรับโปรดีๆ1252กดมาได้เลยส่วนตอนนี้กลับไปติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบ๊วยจี้กงแดน
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ติดตามข่าวเย็นช่องวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เราประมวลหลายพื้นที่แล้วนะครับโดยเฉพาะที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าแล้วก็น้ำท่วมนะฮะไปดูต่างจังหวัดกันบ้างเพราะว่าชาวระยองชาวภาคตะวันออกก็ร้องมาเยอะว่าน้ำท่วมหนักจริงๆล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเหตุระทึกครับเต็นท์มาทั้งหลังฮะ
6: โอ้
5: ลมพัดเต็นท์มาทั้งหลังกระแทกรถไม่พอกระแทกบ้านเขาอีก
6: ครับ
5: คุณผู้ชมครับนี่คือตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับเต็นท์สีน้ำเงินมายังไงครับเนี่ยปลิวมาไกลประมาณ30เมตรขาเหล็กของเต็นท์ไปกระแทกรถเก๋งที่จอดอยู่กระจกแตกตัวรถบุบนี่หลังจากลมสงบนะฮะ
6: ครับ
5: จากนั้นก็ไปกระแทกกับตัวบ้านจนผนังบ้านเป็นรูเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกอันนี้ที่รถนะฮะลมพายุก็พัดมาอย่างแรงบ้านเขาเนี่ยเป็นเพียงหลังเดียวที่เกิดความเสียหายส่วนบ้านข้างๆเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรนี่น่าเศร้าเลยฮะ
6: โอ้บอกทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะฮะ
5: ครับ
6: ให้กำลังใจกันนะคุณผู้ชมไปต่อที่จันทบุรีกันหน่อยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นลองดูคลิปนี้ครับ
7: 16นาฬิกาน้ำป่ามาเหมือนวันนั้นเลยนะคะไปถึงตรงนู้นเลยน่ากลัวกว่าน่ากลัวพอๆกับคราวที่แล้วเลยนะคะนู่นสูงท่อนใหญ่โอ้ยพังอย่างนี้พัง
6: โอ้ยหนีไม่ทันแล้วน้ำมาเยอะเหลือเกิน
5: เดี๋ยวท่อนสูงไหลมาด้วย
6: โอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะนี่คือน้ำป่านะหลังจากฝนมันตกหนักครับสุดท้ายน้ำป่ามันก็ไหลลงมาจากเทือกเขาสอยดาวแล้วมันมาแรงสิมันมาเร็วด้วยนะฮะในพื้นที่ของอำเภอเขาคิจกูฏครับทำให้ชาวบ้านบอกตั้งตัวไม่ทันเลยจะยกของหนีน้ำก็หนีไม่ทันกันอีกเหมือนกันและที่สำคัญชาวบ้านในพื้นที่บอกเลยนะบอกเอาจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เจอน้ำป่าไปแล้วรอบนึง บ้านเพิ่งจะแห้งไปได้ไม่กี่วันเอาอีกแล้วรอบไปมันมาอีกแล้วครับ
5: คือภาคตะวันออกนี่นะ
6: เดือดร้อนเลยอ่ะ
5: นะฮะอ้าวที่ปราจีนบุรีก็หนักนะครับเพราะว่าท่วมมาหลายวันแล้วแล้วนี่ต้องไปช่วยน้องหมาคือน้องหมาเนี่ยมันเกาะเสาไฟฟ้าหนีน้ำท่วมในพื้นที่บ้านสร้างพอขึ้นมาได้ดูความน่ารักของพี่ๆกู้ภัย
6: ครับ
5: เอาชูชีพให้น้องหมาใส่ด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วมันก็นั่งนิ่งให้เขาใส่ด้วยนะฮะซึ่งบางชุมชนที่ปราจีนเนี่ยเห็นว่าน้ำยังท่วมสูงถึงระดับหน้าอกเลยนะครับคุณผู้ชมตลอดทั้งวันวันนี้ครับเนี่ยหน้าอกไหมล่ะ
6: ครับ
5: ให้เห็นกันชัดๆนะฮะทีมกู้ภัยก็ยังดำเนินภารกิจในการอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ตลอดทั้งวันหนึ่งในนั้นครับคือแม่ลูกอ่อนที่ลูกของเธอเนี่ยเพิ่งจะคลอดได้แค่7วันน้องอายุ7วันนะฮะต้องช่วยกันอพยพทั้งแม่ทั้งเด็กนะครับส่วนที่อำเภอศรีมโหสถครับเกิดเหตุสลดขึ้นกับนายทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่4ถูกไฟดูดเสียชีวิตครับขณะที่กำลังเป็นจิตอาสานำเสบียงไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยโอ้แสดงความเสียใจกับผู้ใหญ่ทองพิมพ์จริงๆเนี่ยนะฮะนี่ถือว่าเป็นฮีโร่ของชาวบ้านและปฏิบัติหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตน้ำท่วมครั้งนี้ต้องมาย้ำเตือนกันคนถูกไฟดูดไฟช็อตกันเยอะมาก
6: ใช่แล้วนะฮะนอกจากเรื่องของน้ำกับไฟฟ้าแล้วอีกหนึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมนั่นก็คือเหตุการณ์นี้ครับ
8: เอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลยเพราะยังไงเราผ่านโรงพยาบาลอยู่แล้วเอาเข้าโรงพยาบาลก่อน
6: และอันตรายที่ผมบอกนั่นก็คือท่อระบายน้ำ
5: ครับ
6: พอน้ำมันท่วมเนี่ยมันมองไม่เห็นนะฮะว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างเป็นพื้นหรือเปล่ามีหญิงสูงวัยรายนึงเนี่ยเขาค่อยๆเดินไปตามริมถนนแล้วสุดท้ายตกท่อระบายน้ำ
5: ครับ
6: และด้วยความที่น้ำมันท่วมน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปอีกเหมือนกันโชคดีครับที่กู้ภัยอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยช่วยหญิงสูงวัยรายนี้ให้รอดตายมาได้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะฮะ
5: ไปที่ชุมชนท้ายตลาดหลวงที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีบ้างครับหลายครอบครัวต้องอพยพมาอยู่ในบ้านที่อยู่บนพื้นที่สูงนะฮะเพราะว่าหลายบ้านเนี่ยก็คืออยู่ไม่ได้แล้วนะครับข้าวของเครื่องใช้จมน้ำไปแล้วเพราะว่าน้ำมาเร็วมากหลายท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยเพราะว่าเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่มาไม่ถึงตรอกซอกซอยต่างๆเชื่อไหมฮะชาวบ้านบางท่านบอกถึงขนาดต้องตัดสินใจปีนข้ามกำแพงไปขอข้าวจากฝั่งค่ายทหารมากินประทังชีวิตครับ
9: เพราะว่าเกิดมาในชีวิตแม่61ปีแม่ไม่เคยเจอแบบนี้มีแค่ท่วมพื้นถนนนิดๆหลังบ้านก็นิดๆไม่เคยขนาดนี้เนี่ยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกจริงๆเลยเราไม่คิดเลยว่าจะถึงขนาดนี้เราไม่คิดจริงๆพอเห็นมาพอเห็นวันสร้างสุขมาดีใจมากรู้ว่าเป็นรถกู้ภัยมาก็ดีใจว่าเออมีกู้ภัยเข้ามาหาเราแล้วนะแต่ไม่คิดว่าเป็นวันสร้างสุขพอเห็นว่าเห็นป้ายวันสร้างสุขแม่ยิ่งดีใจมากเพราะแม่ดูทุกวันว่าเออเมื่อไหร่จะถึงเรามั่งเนาะเมื่อไหร่จะถึงเรามาก
5: โอ้ยฟังแล้วมันก็จุกอกเหมือนกันนะฮะ
6: ใช่ครับ
5: เนี่ยดูสิแม่ดูข่าวทุกวันเมื่อไหร่ความช่วยเหลือจะมาถึงเรา
6: เ
5: ห็นวันสร้างสุขช่องวันมาแม่ดีใจมากยกมือท่วมหัวเลยน้องใบเตยของเรานะฮะนักข่าวเราเป็นตัวแทนนะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับเรือวันสร้างสุขและสมาคมภาคีเครือข่ายกู้ภัยบึงขงหลงภูลังกาหับเอาถุงยางชีพในโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันมาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเบื้องต้นนะครับ
6: ครับผมนะฮะส่วนน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังวิกฤตอยู่นะคุณผู้ชมหลายอำเภอครับที่ได้รับผลกระทบจากฝนนะฮะคือแล้วก็มีน้ำหลากเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่ครับทั้งท่าตะเกียบพนมสารคามราชสารแล้วก็บางคล้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ชาวบ้านบอกไม่เคยเกิดน้ำท่วมมาก่อนนะ
5: ครับ
6: น้ำมันก็ท่วมรอบนี้เหมือนกันคือทางเข้าชุมชนเนี่ยรถเล็กนะฮะไม่สามารถสัญจรได้แล้วครับขณะที่กู้ภัยก็ต้องฝ่ากระแสน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยแมวเปอร์เซีย18ตัวที่เสี่ยงจะถูกน้ำท่วมนะฮะแล้วก็นำหญิงชราวัย80ปีเนี่ยที่ป่วยหลายโรคนะฮะที่ติดอยู่ในบ้านมานานกว่า4วันเนี่ยก็ส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยกันด้วยนะฮะ
5: อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เตือนกันบ่อยๆนะครับ
6: คือ
5: น้ำท่วมน้ำหลากมีชายคนนึงขี่รถพ่วงข้างพยายามฝ่ากระแสน้ำเชี่ยว4แยกลมโชย ชาวบ้านพยายามจะห้ามแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้าย

0: ถของเขาถูกกระแสน้ำพัดไปแบบนี้เนี่ยมันพยายามจะไปได้ยังไงล่ะเนี่ยคุณพี่นะคือมันไปไม่ได้แล้วฮะสุดท้ายเนี่ยถูกซัดไปติดพุ่มไม้ส่วนคนซ้อนกระโดดหนีขึ้นฝั่งรอดตายมาได้นะครับดังนั้นเหตุการณ์นี้ก็ย้ำเตือนนะฮะว่าอย่าฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยว อย่าคิดว่าจะไปไหวฮะผู้ชม
1: ใช่แล้วนะฮะอย่าฝ่าไปเลยเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณด้วยนะฮะส่วนฝนที่ตกหนักลมกระโชกแรงครับในพื้นที่ศรีราชาชลบุรีนะฮะสุดท้ายไปพัดต้นมะม่วงป่าอายุกว่า100ปีคุณผู้ชมคือขนาด3คนโอบเนี่ยล้มทับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะฮะโครงสร้างนี่คือพังเสียหายครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียหายไปอีก3คันด้วยกันแต่ยังโชคดีนะฮะที่ว่าตอนเกิดเหตุพนักงานหลายคนก็ไปหลบอยู่ภายในอาคารเลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะงานนี้เจ้าหน้าที่ครับก็เดี๋ยวจะต้องมีการไปเร่งตัดนะฮะแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่และที่สำคัญเตือนประชาชนทุกคนทุกพื้นที่เลยนะฮะระวังต้นไม้ใหญ่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างในช่วงที่ลมแรงกันด้วยนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับที่นครสวรรค์ก็โหหนักเหมือนกัน
0: เห็นว่าเกิดเหตุคันดินกั้นน้ำบริเวณคลองท่าขนมจีนนะครับตำบลวัดไซอำเภอเมืองมันพังนะคุณผู้ชมแล้วก็แตกหลายจุดนะครับนี่คันดินเห็นไหมมันเป็นช่องโหว่นะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลหลากลงมาสมทบได้ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำปิงตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นจนล้นฝายกั้นน้ำทำให้บางพื้นที่ครับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตชุมชนแล้วเช่นบ้านบางม่วงตำบลวัดไซน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ครับผมขณะที่นายกอนุทินนะฮะก็ลงพื้นที่นครสวรรค์เหมือนกันครับไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจในพื้นที่บ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับนายกสั่งกำชับเลยนะฮะในทุกจังหวัดนะที่ยังเจอกับน้ำท่วมอยู่เร่งครับไปช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงเตรียมรับมือด้วยกับฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็มีการสั่งให้ทุกจังหวัดนะฮะตั้งศูนย์บัญชาการครับเตรียมกำลังคนเครื่องมือรวมไปถึงเรื่องของแผนอพยพเอาไว้ด้วยนะฮะ
0: ส่วนชัยนาทครับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทะลักท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอสัพพยาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาครับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2ทำให้หลายพื้นที่ครับน้ำท่วมตั้งแต่ระดับ50เซนไปจนถึง2เมตร2เมตรก็มิดหัวนะฮะชาวบ้านต้องขนข้าวขนของอพยพมากางเต็นท์อยู่ริมถนนคลองมหาราชเอาเฉพาะที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยมีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วไม่น้อยกว่า 7,500 ครัวเรือนครับ
1: ครับส่วนที่อ่างทองต้องบอกว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงนะฮะคือแม่น้ำน้อยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับจนกระทั่งไปเอ่อล้นเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านอำเภอวิเศษชัยชาญชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำเนี่ยตอนนี้ใช้รถไม่ได้แล้วนะฮะต้องใช้เรือคุณผู้ชมขณะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเองก็เกิดเหตุคันกั้นน้ำมันพังฮะสุดท้ายน้ำทะลักเข้าท่วมไปเนี่ย98หลังคาเรือนนะฮะและบางจุดเนี่ยคุณผู้ชมน้ำท่วมสูงถึง3เมตร
0: โอ้โห
1: เมื่อกี้2เมตรว่ามิดหัวแล้วนี่3เมตรนี่คือไม่ได้เลยนะฮะชาวบ้านรีบพยายามขนของขึ้นสู่ที่สูงกันครับแล้วหลายคนก็ต้องเลือกในการอพยพออกมานี่ตั้งเต็นท์กันอยู่ริมถนนแบบนี้เลยเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าบ้านของเขา
0: ครับ
1: แล้วก็มีการปรับพื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นร้านขายของเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นรายได้เขาไม่มีเลยนะฮะ
0: ก็ต้องทำมาหากินด้วยนะครับส่วนอยุธยาคุณผู้ชมครับมีโบราณสถานอยู่ติดริมแม่น้ำหลายแห่งตอนนี้ทุกฝ่ายครับช่วยกันเสริมแนวกระสอบทรายและสูบน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่สำคัญอย่างไรก็ตามครับแม้โบราณสถานบางแห่งอย่างป้อมเพชรจะเริ่มมีน้ำท่วมขังบางจุดแต่ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตามปกตินะครับ
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าที่ปทุมธานีเองก็เกิดเหตุชาวบ้านเนี่ยโต้เถียงกันเดือดเลยกับรองนายกอบต.คลอง3ครับขณะที่นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งหน้าหมู่บ้านพฤกษา12ครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำท่วมขังนะฮะที่ตอนนี้มันก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วโดยชาวบ้านก็กังวลครับว่าเกิดการสูบน้ำออกไปเนี่ยมันจะมีน้ำคลองไหลย้อนกลับเข้ามาหรือเปล่าอาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดถึงขั้นเกือบจะมีการปะทะกันเลยครับ
2: ที่เนี่ยนะกับอบต.ไอ้เนี่ยกับหมู่บ้านเนี่ยมันยืดเยื้อกันมานานแล้ว
3: มันไม่ได้ยืดเยื้อกันมานานคือเขาทำอะไรน้ำอ่ะมันบล็อกไม่ได
2: ้มันต้องมีวิธีบล็อกสิพี
3: ่แล้วเขามาทำตอนน้ำท่วมมันจะทำได้ยังไงทำไมไม่ทำตอนน้ำลงแล้วระยะเวลา
2: ไอ้ตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับต
3: ัวเนี้ยแผลไปเรื่อยนิติเนี่ย
2: หมู่บ้านสาม
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับนายกอบต.คลอง3ก็ต้องเข้ามาช่วยนะฮะในการไกล่เกลี่ยครับจนเหตุการณ์มันก็ยุติลงจากนั้นทีมประดาน้ำเนี่ยมีการไปพบว่าท่อเนี่ยมันเปิดอยู่ตรงบริเวณคลองนะฮะ เป็นช่องทางน้ำไหลเข้าพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะมีการเตรียมนะฮะนำกระสอบทรายเนี่ยมาปิดทางน้ำก่อนจะเร่งสูบน้ำออกครับเพื่อไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่ซ้ำเข้าไปอีกนะฮะแต่ในขณะเดียวกันพาไปดูในพื้นที่อัมพวากันหน่อยคุณผู้ชมที่จังหวัดสมุทรสงครามครับชาวบ้านศิษยานุศิษย์นะฮะของวัดอินทารามครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสาเกือบ100คนก็รวมพลังกันนะฮะช่วยกันกรอกกระสอบทรายวางกระสอบกว่า 2,000 กระสอบครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะฮะวิหารหลวงพ่อโตซัมปอกงอายุเก่าแก่กว่า300ปีขณะที่พระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งครับก็เข้าครัวนะฮะในการปรุงอาหารต้องบอกว่ารถพระธรรมจริงๆนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะเลี้ยงผู้ช่วยที่เข้ามาช่วยเหลือวัดในการป้องกันน้ำท่วมในครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการสะท้อนภาพนะฮะของน้ำใจของคนในชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกันนะฮะ
0: ย้ำกรมอุตุอีกรอบนึงนะฮะ 4-7 ตุลาคมครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ4ตุลาเริ่มที่ภาคเหนือภาคอีสานจากนั้นขยับมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกช่วง 5-6 ตุลาคมขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงตามหน้าจอนะครับเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมส่งกำลังใจและส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับสามารถร่วมส่งต่อได้ผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ตามหน้าจอนะครับโดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีครับ925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้นะครับยอดบริจาคล่าสุดถึง 4:00 น.วันนี้อยู่ที่ 1,136,066 บาทนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราก็จะลงพื้นที่เอาเงินบริจาคของผู้ชมนี่แหละไปแปรเปลี่ยนเป็นถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะฮะไอ้พรุ่งนี้เดี๋ยวยศก็จะไปเหมือนกัน
1: ใช่นะฮะเดี๋ยวมีการลงพื้นที่หลายพื้นที่เหมือนกันต้องขอขอบคุณน้ำใจคนไทยทั้งประเทศด้วยนะฮะที่ร่วมกันบริจาคเข้ามาเราจะส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ประสบภัยอย่างแน่นอนให้คุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ช่วยเหลือกันในครั้งนี้ด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องของน้ำท่วมที่หลายคนก็กังวลใจกันแล้วชาวนนทบุรีคุณผู้ชมครับแถวแถวตำบลตลาดขวัญกังวลเหมือนกันกับอาคารพาณิชย์แห่งนี้ที่เสาที่ปูนมันเริ่มหลุดร่อนลงมาแบบนี้แล้วครับ
4: มันลั่นเป๊ะเป๊ะเป๊ะอยู่ไงเอออย่าไปใกล้ลูกอย่าไปใกล้หนูอย่าไปใกล้ตึกนะ
1: นี่จนแบบคนที่ถ่ายคลิปนี้นี่ต้องตะโกนเตือนเลยนะคนที่เข้าไปใกล้อาคารเหล่านี้นะฮะบอกว่าหลบออกมาก่อนกลัวมันจะพังถล่มลงมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเนี่ยอาคารมันลั่นแล้วนะฮะดังเปรี้ยเปรี้ยดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยตามคลิปเลยคุณผู้ชมนี่คือชาวบ้านที่ตำบลตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรีครับถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่าเนี่ยเนื้อคอนกรีตของอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นจุดนี้เนี่ยมันหลุดล่อนลงมาโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังเกิดเหตุเจ้าของคลิปก็เลยแจ้งตำรวจเนี่ยสภ.เมืองนนท์ครับไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็อบพยพคนที่อยู่ในอาคารเนี่ยออกมาด้านนอกก่อนจะมีการนำโพลิสไลน์เนี่ยมากั้นแนวเอาไว้เนี่ยฮะเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปในส่วนนี้เด็ดขาดในขณะเดียวกันครับไปคุยกับทางเจ้าของอาคารชื่อว่าคุณอารีวันบอกว่าอาคารทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยเขามี5คูหานะฮะแล้วอาคารเหล่านี้มันก็สร้างมาประมาณกว่า20ปีแล้วโอ้โหดูภาพน่ากลัวมาก
0: คือ
1: แตกถึงขั้นเห็นเหล็กด้านในแล้วนะฮะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วตึกนี้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่ประมาณ4คนด้วยกันครับหลังเกิดเหตุเธอก็เลยรีบนำทรัพย์สินของมีค่าเนี่ยออกมาก่อนนะคุณผู้ชมก่อนจะไปหาห้องเช่าให้กับละแวกคนดังกล่าวอยู่เป็นการชั่วคราวก่อนครับเพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าการที่เนื้อคอนกรีตของเสาเนี่ยหลุดล่อนนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับ
5: แบบไม่เสร็จอีกประมาณนี้แรกมันจะเป็นเศษๆแบบนี้
1: ครับผม
5: เศษสะเก็ดเล็กๆเล็กๆพวกมาก่อน
1: ครับ
5: แล้วสภาพมันก็จะเป็นประมาณชิ้นอย่างนี้คุณมาแล้ว
6: ก้อนใหญ่เลยคุณ
7: ตึกนี้มีกี่คูหาครับ
5: ทั้งหมดก็มี5คูหา
7: 5คูหาหาห้องเช่าใกล้ๆก่อนเน
5: า
7: ะก็เดี๋ยวเราต้องรอเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะ
1: ที่เนี่ยหลังเกิดเหตุครับตัวแทนของสภาวิศวกรรมนะฮะพร้อมเจ้าหน้าที่กรมโยธาและผังเมืองก็มีการไปตรวจสอบครับว่าสาเหตุของการที่คอนกรีตเนี่ยมันหลุดล่อนลงมาพบว่าตรงบริเวณหัวเสานะฮะของอาคารเนี่ยมันหลุดครับจนเห็นเหล็กเส้นด้านในนะฮะ ซึ่งสภาพค่อนข้างจะคดงอต้นเหตุหลักๆเลยเนี่ยมาจากเรื่องของอาคารมันเกิดการทรุดตัวครับพอมันทรุดตัวเสามันก็เลยแตกออกมาพอมันแตกเสร็จปุ๊บมันก็ส่งผลต่อเหล็กเส้นด้านในนะฮะที่ทำให้มันบิดงอแบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นครับมีการประสานไปยังบริษัทรับเหมานะฮะให้นำเสาเข็มเหล็กขนาด8นิ้วเนี่ยมาค้ำต้นเอาไว้ก่อนครับประมาณ4ต้นด้วยกันในช่วงสัปดาห์หน้าและเดี๋ยวก็จะมีการตัดเสาต้นที่ชำรุดออกไปนะฮะและเดี๋ยวจะมีการสร้างเสาใหม่เนี่ยขึ้นมาทดแทนโดยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับเสาต้นอื่นๆครับซึ่งคาดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะฮะในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วก็ยังย้ำนะฮะว่าณตอนนี้ครับห้ามคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ปลอดภัย 100% นะฮะ
6: มันเสี่ยงอยู่นะครับ
1: มันเสี่ยงอยู่นะฮะ
0: คุณผู้ชมครับมีของมาขายฮะ 10,000 ล้านสวนสยามครับ
1: สนใจจะซื้อเหรอฮะ
0: ขายท่านอื่นดีกว่า
1: ครับ
0: เห็นเจ้าของบอกว่าฝากชวนท่านนายกมาซื้อหน่
1: อ
0: ยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะสวนสยามเจอน้ำท่วมหนักนะครับ
1: ครับ
0: เครื่องเล่นเสียหาย 100% คือไม่มีอะไรรอดเลย
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ต้องแบกทุกอย่างเอาไว
1: ้นี่คือการเป็นทะเลกรุงเทพของจริงเลยนะฮะ
0: ของจริงเลยนะฮะไม่รู้โซนไหนแล้วเพราะทุกโซนเป็นทะเลกรุงเทพไปหมดแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เสียหายอย่างต่ำนะฮะ500ล้านบาทเจ้าของบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆนี่คือความเสียหายในสวนสยามนะครับหรือว่าสยาม Amazing Park สวนสนุกเก่าแก่ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า47ปีหลังจากถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา270ไร่จมอยู่ใต้น้ำเกือบ 100% นะครับทุกโซนฮะเสียหายหมดเลยไม่เพียงเท่านั้นครับน้ำที่มาเร็วมากไม่มีเวลาทันได้เตรียมตัวสัตว์ที่เลี้ยงไว้ภายในสวนสยามก็ต้องเร่งอพยพหนีน้ำจนไม่สามารถช่วยกวางเนื้อทรายบางส่วนได้ตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วตอนนี้ต้องยกสัตว์ทั้งหมดเนี่ยให้กับองค์การสวนสัตว์ไปแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมทีมข่าวเรามีโอกาสได้เปิดใจดร.ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศผู้ก่อตั้งสวนสยามวัย90ปีแล้วคุณชัยวัฒน์บอกนี่ถือเป็นมหาอุทกภัยที่ใหญ่ที่สุดแม้น้ำจะลดแล้วแต่เสียหายหนักค่าซ่อมค่าจ้างพนักงานตอนนี้รวมๆไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเครื่องเล่นถูกน้ำท่วมหมดต้องให้บริษัทจากต่างประเทศมาประเมินและซ่อมคาดว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือน ถึงจะกลับมาเปิดได้อีกครั้ง
1: ครับ
0: จริงๆเขาคาดหวังว่าก่อนสงกรานต์ปีหน้าน่าจะกลับมาเปิดได้แต่ที่หนักใจคือตอนนี้จะทำยังไงเดิมมีรายได้เฉลี่ยวันละ1ล้าน แต่ตอนนี้มันศูนย์ไง
1: ครับ
0: 0บาทเงินในคลังก็หมดแล้วพยายามทำอาหารเลี้ยงพนักงานกว่า400คนทุกวันแต่ก็เริ่มแบกรับไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ก็เข้าใจพนักงานว่าเขาก็คงต้องออกจากงานกันไปท้อใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับมา7วัน7คืนเห็นสิ่งที่สร้างมากับมือเสียหายพังทลายไปต่อหน้าต่อตาใจเนี่ยยังสู้แต่ถ้าวิกฤตนี้ต้องแบกคนเดียวคงเดินต่อไปไม่ไหวครับ
8: ปีนี้น้ำเกือบมาท่วมหนักการวางแผนของเราไม่ทราบข่าวล่วงหน้ามาก่อนพอจะเข้าลงนามาว่าพายุจะเข้าแต่ไม่คิดว่าเข้าถึงขนาดนี้ทางสวนสยามประกาศภัยพิบัติเราต้องปิดสวนสยามอย่างน้อย6เดือนสวนสยามอยู่ไป6เดือนแล้วเนี่ยเขาจะเอาอะไรกินตัวเองผมไม่ห่วงนะผม90แล้วครับแต่ผมห่วงคนที่อยู่ข้างหลังผมก็ยังดีใจว่ารัฐบาลประกาศว่าการอย่างเงี้ยต้องช่วยให้ทุกคนอยู่รอดพูดแต่ปากว่าช่วยแล้วไม่ช่วยสวนสยามต้องขอลาตลอดกาล
0: โอ้เนี่ยตอนนี้ก็พยายามจะหาเงินมาฟื้นฟูกิจการนะครับติดต่อธนาคารขอความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่ถ้าไปไม่ได้เนี่ยก็จำใจอาจจะต้องขายสวนสยามทั้งที่ดินและเครื่องเล่นทั้งหมดในราคา 10,000 ล้านบาทชวนท่านนายกนะฮะถ้าอยากช่วยเนี่ยเอามาช่วยตรงนี้ได้นะครับจากสวนสนุกที่สร้างรอยยิ้มมานานวันนี้อนาคตเริ่มไม่แน่นอนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เอายังไงให้กำลังใจเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่สวนสยามที่ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: หลายท่านเองนะธุรกิจก็พังเหมือนกันจากน้ำท่วมรอบนี้บางคนบอกว่าถ้าเทียบกับ54เนี่ย54ยังไม่หนักขนาดนี้เพราะว่า54น้ำเยอะก็จริงแต่กรุงเทพมันเหมือนเป็นไข่แดงที่ถูกปกป้องไว้ไง
1: ครับ
0: น้ำมันก็มาไม่เยอะขนาดนี
1: ้คือมาเต็มที่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะอยู่แค่ประมาณ5แยกลาดพร้าว
0: แต่รอบนี้มันหลายพื้นที่มาก
1: และจุดที่มันไม่เคยท่วมมันก็ท่วมหนักมากด้วยเหมือนกันอ่ะอย่างที่บอกน่าเห็นใจทุกๆคนให้กำลังใจกับทุกๆคนผู้ประกอบการทุกรายด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าล่าสุดตำรวจเนี่ยมีการนำหมายสารไปจับกุมนายอัจฉริยะนะฮะหลังจากมีหลักฐานพบว่ามีการเอาเงินบริจาคเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพนันออนไลน์ด้วย
0: ครับ
1: หลังจากมีการไปเจอเส้นทางการเงินนะคุณผู้ชมครับตำรวจไซเบอร์ครับนี่ก็นำหมายสารเลยไปบุกจับเจ้าตัวครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะขณะที่กำลังนั่งทานอาหารอยู่ แถวๆสนามมวยเวทีอ้อมน้อยที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครซึ่งการจับกุมเนี่ยตำรวจก็มีการขยายผลนะฮะมาจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ครับกลุ่มมวยพักยกไบรตี้แล้วก็กลุ่มฝากทุนพักยกไบรตี้นะฮะมีการไปเจอเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงนายอัจฉริยะว่ามีการใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวแล้วก็บัญชีในนามของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ช่วยเหลือสังคมรับบริจาคมาแต่มีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ในการเล่นพนันมวยออนไลน์เห็นบอกว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยกว่า350ล้านบาทด้วยกันนะฮะตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับครับในฐานความผิดก็คือช่อโกงประชาชน

0: ชนฟอกเงินแล้วก็นำเข้าข้อมูลเท็จนะฮะรวมไปถึงการลักลอบเล่นการพนันในขณะที่ตัวของนายอัจฉริยะเองเนี่ยถูกคุมตัวไปสอบปากคำมีช่วงหนึ่งที่บอกกับสื่อนะฮะบอกว่าขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากเงินบัญชีมูลนิธิไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีส่วนตัวซึ่งในจุดนี้สามารถที่จะชี้แจงได้ทั้งหมดส่วนจะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่อยากให้เอาประเด็นนี้ไปลองคิดกันเองครับ
1: ไม่ใช่อย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังบัญชีผมมันไม่เคยรับบริจาคนะผมยืนยันผมมีที่มาที่ไปอยู่แล้วและทุกเงินผมสามารถแจ้งได้นะครับเดี๋ยวขอไปสอบสวน
2: ก่อนแจ้งทั้งน
1: ี้ก็เราไปคิดเองแล้วกันหมายออกกันเมื่อวาน
0: ในขณะที่พลตรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอครับรองผู้บัญชาการจรตำรวจนะฮะแล้วก็รองโฆษกสำนักงานตำรวจออกมายืนยันนะฮะว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การกลั่นแกล้งแน่นอนครับเนื่องจากว่าตำรวจมีหลักฐานในการเอาผิดชัดเจนนะฮะจากการสืบสวนพบว่ามีเงินของนายอัจฉริยะ40ล้านไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมวยถึง212ครั้งแล้วก็ยังมีบัญชีของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยมีเงินหมุนเวียนกว่า168ล้านบาทนะฮะ
3: ครับ
0: แล้วก็ยังมีเงินอีกหลายสิบล้านบาทเนี่ยที่มีส่วนไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันมวยอีกต่างหากด้วยซึ่งขณะที่เว็บที่ผู้ต้องหารายนี้นำเงินบริจาคไปเล่นพนันเนี่ยเห็นบอกว่ามีเงินหมุนเวียนในขบวนการกว่า 1,000 ล้านบาทนะฮะ
3: ครับ
0: ซึ่งหลังจากที่มีการสอบปากคำเสร็จครับตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการขยายผลเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไปแน่นอนนะฮะ
3: เห็นทนายตั้มสิทธาบอกว่าปกติคดีแบบนี้เขาไม่ให้ประกันตัว
0: ครับ
3: แต่ของคุณอัจฉริยะจะได้ประกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามนะคุณผู้ชมนะลงใต้ไปที่สตูลกันหน่อยนะครับมีหนุ่มคนนึงขับรถยนต์ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแต่ว่ากลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับเติมน้ำมันอยู่ดีๆดูฮะจังหวะนี้พนักงานปั๊ม
0: อุ้ย
3: เกือบหนีไม่ทัน
0: ไฟลุกพรึบเลย
3: ลุกพรึบเลยฮะแล้วปั๊มน้ำมันกับไฟเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวนะครับผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันสาขาตำบลบ้านควนที่อำเภอเมืองสตูลครับเจ้าของรถเอารถไปเติมน้ำมันตามปกติตอนประมาณ 3:30 นของเมื่อคืนพนักงานปั๊มก็ยืนเติมน้ำมันอยู่จู่ๆเกิดประกายไฟแล้วระเบิดแล้วไฟก็ลุกท่วมผู้ว่าสตูลลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะว่ามันลามฮะดูฮะใหญ่โตเลยครับคุณผู้ชมต้องกันประชาชนออกจากพื้นที่สุดท้ายควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ1คนคือนายพิสูจน์เป็นเจ้าของรถที่เกิดเหตุอายุ42ปีถูกไฟลวกบริเวณหน้าอกมือและใบหน้านำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วอาการปลอดภัยเบื้องต้นทราบว่าคนเจ็บเนี่ยขับรถยนต์คันนี้เข้ามาเติมน้ำมันใส่แกลอนก่อนเกิดประกายไฟขณะยกแกลอนขึ้นรถทำให้ไฟลุกติดตามตัวและลามไปยังหัวจ่ายน้ำมันแปลว่าจังหวะนั้นนี่เจ
0: ้
3: าของรถอยู่ในรถเนี่ยฮะมีคน
0: หุย
3: น่ามีคนอยู่นะเพราะเขายกแกลอนเข้าไปอ
0: ่
3: ะเห็นไหมเห็นไหม
0: เออดีๆยังขยับอยู
3: ่มีหัวคนอยู่ในนั้นนะฮะเอาตำรวจยืนยันเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุจากประกายไฟไม่เกี่ยวกับความไม่สงบในพื้นที่นะครับ
0: ครับ
3: ฝากระมัดระวังกันด้วย
0: อันตรายจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องของหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่พัทยากันหน่อยครับเพราะว่าเขาไปเจอกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวงานนี้เลยตัดสินใจนะฮะนำกระเป๋าสตางค์ไปมอบให้กับตำรวจในการตามหาเจ้าของและทันทีที่เจ้าของกระเป๋าครับเจอหน้าพี่วินรายนี้นะฮะถึงขั้นนี้ด้วยความดีใจเดินเข้าไปจับมือขอขอบคุณใหญ่เลยนะฮะและพี่วินพลเมืองดีท่านนี้ครับชื่อว่าพี่ประสิทธิ์นะฮะปกติแล้วเนี่ยจะขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ปากซอย10ชายหาดพัทยาครับแต่ว่าวันที่เกิดเหตุก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาไปส่งลูกค้าที่ซอย6พอดีก็ไปเจอกับกระเป๋าสีน้ำตาลเนี่ยมันตกอยู่ตรงร่องระบายน้ำด้านหลังศาลเจ้าพ่อเกตงามครับก็เลยหยิบขึ้นมาดูจนกระทั่งไปเจอเอกสารสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียรายนี้และมีเงินสดประมาณ 16,000 บาท
3: อ๋อนี
0: ่อ
3: ยู่ครบนะอยู่ครบ
0: อยู่ครบเลยอยู่ครบเลยงานนี้ก็เลยมีการประสานตำรวจนะฮะเข้าไปเพื่อตามหาเจ้าของทันทีแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียพร้อมกับเพื่อนชาวไทยนะฮะก็เดินทางมาเที่ยวโรงพักครับหลังจากรู้แล้วว่าพี่ประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนเก็บกระเป๋าได้งานนี้ก็เลยมีการเดินเข้าไปขอขอบคุณเป็นการใหญ่เลยนะฮะและอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับพี่ประสิทธิ์เองเนี่ยเจอกระเป๋าสตางค์เห็นเป็นทรัพย์สินนักท่องเที่ยวและมีเงินสดมีเอกสารสำคัญด้วยก็กลัวว่าเนี่ยเขาจะเดือดร้อน
3: ครับ
0: ก็เลยมีการประสานตำรวจเพื่อตามหากันเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความประทับใจด้วยนะฮะ
3: มันก็มีสินน้ำใจให้พี่ประสิทธิ์ด้วยเล็กๆน้อยๆนะฮะคนไทยไม่ไร้ซึ่งน้ำใจนี่แหละฮะเสน่ห์ของคนไทยนะครับหมดเวลาของข่าวเย็นช่องวันแล้วนะครับติดตามข่าวช่วงต่อไปข่าวค่ำช่องวันนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัสดีครับผมแฟรงค์ประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วนเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อกันถึงของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเช็คดวงก่อนเลยว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันกับวันที่ 100% ตราอร่อยดีวันนี้ผมและน้องเชฟอร่อยดีพาคุณมาดูว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้คือรายชื่อของลูกค้าที่ใช้ทั้ง10ท่านที่สแกน QR code ลงทะเบียนและส่งรหัส14หลักผ่านทาง LINE @อร่อยดีมีทั้งปทุมธานีสระแก้วและสกุลรับเลยรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทส่วนนี้คือ10รายชื่อของร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีที่ส่งคูปองในลังมีทั้งอ่างทองเลยและกำแพงเพชรครับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยครับอย่าลืมนะครับลูกค้าที่ใช้เราเปลี่ยนกติกาใหม่เพียงขุดรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสได้เลยร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในลังส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้หรือเห็นกล่องรับชิ้นส่วนแบบนี้ที่ไหนก็หย่อนเข้ามาได้เลยจ้ามาลุ้นเป็นผู้โชคดีแบบนี้ตลอดสัปดาห์ทั้ง5วัน5ภาคทั่วไทยรีบส่งเข้ามาเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยและมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทางไลน์แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในลังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงขุดรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3

0: แม่ตอนนี้ไม่มีใครติดต่อมาขอซื้อหอพักเลยอ่ะผมว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้แหละหาคนซื้อยากช่วงเนี้ยอ่ะก็ดีเพราะว่าช่วงเนี้ยผมว่าเก็บค่าเช่าระเดียนไปก่อนแม่ว่าไงล่ะเหรอแม่ว่างั้นเหรอ
1: ว้ายเปิดสปีกเกอร์โฟนให้วัวฟังบ้าง
0: โอเคใช่นะแม่
1: นึกว่าจริงวะ
0: ทำไมจะอยากได้ยินเสียงแม่ผมทำไม
1: ว่าอยากได้ยินเสียงอีบ้างไม่ได้เจอนางอยากจะรู้ว่าชีวิตเป็นไงสบายดีไหมอีลำบากแค่ไหนที่แต่งงานกับผู้ชายห่วยๆอย่างพ่อเรือ
0: เอ้าด่าพ่อผมทำไมโกง
1: ทำไมด่าไม่ได้เหรอ
0: ทำไมต้องมาด่าด้วยอ่ะ
1: ทำไมเราจะทำอะไรวะถีบอ้อมไหมมาถีบอ้อมเลย
0: ผมทำอะไรวิญญาณโกงไม่ได้นะแต่ไอ้นี่
2: อะไร
0: นี
3: ่รู้จะทำอะไรวะ
1: ไปวิญญาณวะรู้จะทำลายไปวิญญาณวะ
0: ทำลายเนี่ยมันง่ายเกินไปอะโกงอย่าโกงนะมันต้องแบบนี้นี่
1: สาเห็นก็เหม็นเขียวแล้ว
0: ยังไม่สาผมหรอกของมุมนี้องศาไม่ดีได้สินี
4: ่คุณนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ย
0: ผมเช็ดป้ายเชื่อโกงเฉยเนี่ยให้มันสะอาดแล้วแต่คุณมีอะไรอะ
4: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วแต่ฉันสงสัยอยู่อย่างนึงทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
0: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับกงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนดีแล้ว
5: กระหนักไล่รัวแต่ซกมกไล่แท
4: ้แล้วเราจะคัดจากผู้เช่าคนไหนก่อนดีอ่ะคุณ
0: ก็คุณรู้จักคนที่ดีที่สุดอ่ะก็ต้องเอาคนที่มันน่าจะให้ความร่วมมือกับเราง่ายสุดอ่ะ
4: นี่โยนงานมันปะเนี่ย
0: เอาหรือไม่จริงอ่ะคุณรู้จักคนทั้งเล่มนี้แล้วเนี่ยผมเพิ่งมาเจอเขาเอง
4: มีเหตุผลฉันว่านะคนนี้เป็นคนใส่ซื่อน่ารักเรียบร้อยคือไม่มีปัญหาแน่นอนฉันว่าคุยง่าย
6: คุณดิวคะคุณดิวอยู่ในห้องไหมคะนี่เดนิสนะคะ
7: อยู่ครับสักครู่นะครับ

0: มีอะไรเหรอครับคุณเดนิส
1: พอดีว่ามีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกศรอายุสัก70มั้ยคะตอนนี
0: ้มีครับยายผมชื่อเกศร
1: จริงเหรอคะ
2: โหวี่สวัสดีสวัสดีโอ้กินถุงแรกก็เจอเลย
0: แล้วพวกคุณถามถึงยายผมทำไมครับมีอะไรหรือเปล่าครับ
3: พอดีอากงผมอะครับเขาตามหาเพื่อนชื่อเกศรครับแล้วคุณยายชื่อเกศรใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: อาจจะเป็นเพื่อนกับอากงผมก็ได้ครับพอจะมีรูปให้ดูไหมครับ
0: คุณว่ามีอยู่นะครับเหมือนเคยถ่ายด้วยกันตอนวันเกิดสักปีนึงถ้ายังไงเข้ามาข้างในก่อนผมต้องคนแป๊บหนึ่ง
1: ได้ครับ
0: เชิญครับ
2: ห้องมันเข้าได้เหรอคุณเข้าไปสิเจอแล้ว
0: จะเข้าไหมครับ
1: เข้าครับ
0: เข้ามาเลยครับ
3: เข้าครับ

0: เชิญนั่งรอที่โซฟาก่อนเลยครับ
1: ครับ
0: ระวังทับพอนะครับ
2: พอไหนบอกคะ
0: กระเถิบนิดนึงนะครับ

0: ครับตอนนี้ขอดูรูปยายอาเกสรดีกว่าครับ
1: ได้ครับรอแป๊บนึงนะครับพอให้นี่ก่อนนะให้เขาสองคนนั่งด้วยนะโอเคเชิญนั่งเลยครับ
0: นั่งเลยนะพอ
2: เอาไปพี
3: ่ในคอมไม่มีรูปคนสักใบเลยมีแต่มนุษย์ต่างดาว UFO ว่าอาเกสรไม่มีหลังเพี้ยนๆอย่างนี้หรอกว่ะ
1: เจอแล้วครับ
3: ไม่เจอตั้งนานหน้าเขียวปั๊บเลยนะอาเกสรคิดถึงมากทุก
0: คุณนิวครับพอจะมีรูปคุณยายเกสรรูปอื่นไหมครับ
1: ถ้ารูปกับยายผมมีแค่รูปนี้รูปเดียวครับแล้วหลังจากวันเกิดผมก็ไม่ได้เจอกับยายอีก
4: แล้วคนที่บ้านล่ะคะมีถ่ายรูปยายไว้ไหมคะอย่างแม่คุณดิวอย่างเงี้ยค่ะเคยถ่ายรูปกับยายบ้างไหมคะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวผมลองโทรหาคุณแม่ให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรับสายไหม
4: รบกวนด้วยนะคะคุณดิว
0: ครับคนไอ้คนดิวที่คุณบอกว่าน่ารักให้ความร่วมมือดีเนี่ยเพี้ยนหมดดูสิใส่ใหญ่หูเลยแหลมๆก็ไม่รู้เนี่ย
4: คุณพูดเบาๆสิเดี๋ยวเขาได้ยินนะ
0: เงียบๆแล้วพอเฮ้ยคุณบ้าตาบ้างไหมเชื่อผมไหมเดี๋ยวคุณดิวกลับมานะต้องบอกว่าลูกคุณยายเกสรอยู่ที่ดาวนามเม็กแล้วเราต้องขี่หลังพิโคโลข้ามไปเพื่อไปดูลูกยายเชื่อผมไหม
1: รู้ไปไหมล่ะครับถ้าคุณคิดว่าผมเพี้ยนก็ออกไปเถอะครับผมคงช่วยอะไรพวกคุณไม่ได้แล้วเชิญ
4: ใจเย็นๆก่อนนะคะคุณดิวอย่าไปถือสาเขาเลยค่ะเขาพวกเป็นปากเสียไร้มารยาทเนี้ยค่ะคือพูดจาไม่
1: เชิญครับออกไปครับพอไม่อยากให้คุณอยู่ที่นี่แล้ว
5: พอฟ้อง
1: เหรอออกไปครับอย่ากดดันพอ
4: ไปสิคุณ
0: ไม่ได้ข้อมูลเลย
4: เร็ว

0: น้องเอากาแฟส้ม
1: ว่าแต่ส้มนี
2: ่สายน้ำผึ้งหรือเขียวหวาน
0: สายน้ำผึ้ง
1: ปลูกจากเชียงใหม
2: ่หรือเชียงราย
0: เชียงใหม
1: ่จากอำเภอฝาง
2: หรือว่าแม่อาย
0: แม่อาย
1: อายมากหรืออายน้อย
0: โอ้ยถามแม่หนาเราอายมากอายน้อยเอาแม่ก็แสดงออกก็ได้ฟังผมนะเอากาแฟส้มปลูกเชียงใหม่อำเภอแม่อาย
2: รอแป๊บหมด
0: งั้นเอาปลูกที่ฝางก็ได
2: ้หมด
0: งั้นเอาส้มอะไรก็ได้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้หมดทุกส้ม
2: เหลือแต่มะพร้าว
0: โอ้โหอย่างนี้กวน
3: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อน
2: ครับผมเห็นเขาชอบเล่นมุกนี้กันใน TikTok ครับพอดีอยาก make friend ด้วยนะครับ
3: เล่นอย่างนี้ไม่น่าจะได้เพื่อนน่าจะได้แผลมากกว่านะครับงั้นผมขอเป็นลาเต้2แก้วแล้วกันครับ
2: ไป

0: มองคนอื่นก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่หว่าทำไมมองเจ้าของร้านกาแฟและภาพถึงเป็นแบบนั้นวะถามไอ้ไอดีกว่าเวลาฉันมองคนคนหนึ่งมักเห็นภาพเป็นสโลโมชั่นเกิดอะไรขึ้นกับสายตาฉันหรือเปล่า
1: สายตาคุณไม่ได้เสียครับที่คุณเป็นแบบนั้นเพราะสมองหยุดทุกสิ่งเพื่อบันทึกรายละเอียดของบางสิ่งที่ดึงดูดคุณเรียกว่าคุณกำลังโดนตกก็ได
0: ้ตกอะไรคนนั้นไม่ใช่ปากกระโฮ
1: ถ้าอยากเช็คชัวร์ลองเข้าใกล้และดมกลิ่นกายของเขาดูสิครับถ้าดมแล้วคุณรู้สึกผ่อนคลายหรือตื่นเต้นอย่างประหลาดคนนี้แหละคือคู่ที่สมองคุณตามหา

0: โอ้คุณแบงค์20
1: ทำไมคุณถึงเรียกคุณดอลลี่ว่าแบงค์20ล่ะครับ
0: อ๋อเขาเคยจ่ายค่าไก่ย่างให้ผม20บาทนะครับผมดริฟนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณดอลลี่
2: จะดมยังไงให้เนียนวะเอาวะทักทายแบบชาวแกง

0: นี่เลยนะนี่อะไรนี่ลูกทำไมไม่ฟังแม่แม่บอกว่าไงไม่สูงสิงคือไม่อยู่ใกล้เขาอยากกินทำไมไม่บอกเดี๋ยวจะชงให้กินนะฮะจริงๆเลยเอ็นดอลลี่อย่าไปสูงสิงกับร้านกาแฟนั่น
1: โอ้ยแม่ผมแค่จะกินกาแฟเองเนี่ยนั่นไหนบอกลูกค้าเยอะไม่เห็นมี
0: ตอนนี้เนี่ยยังแต่เดี๋ยวมี
1: ฮะ
0: ดาวินน่ะดูดวงให้แม่4โมงเย็นแม่จะมีลาบก้อนโตขายดิบขายดีไปเก็บโต๊ะ
2: ผมเลี้ยงตอบแทนให้คุณดอลลี่เลี้ยงไก่ย่างผม
1: เอาวะจังหวะนี้แหละThank you, bro.
0: เฮ้ย
1: แม
0: ่ให้กาแฟเสร็จก็กลับร้านไปฉันไม่อยากเห็นหน้าเห็นแล้วหงุดหงิดทิ้ว
2: อย่าเพิ่งไล่กันสิครับคนแถวนี้บอกว่าร้านป้าดวงนี่อร่อยที่สุดแล้วเมนูไหนเด็ดเอามาลองให้หมดเลยครับ
1: แม่สี่โมงเย็นพอดีเลยอาจจะเป็นลาบก้อนใหญ่ของแม่ก็ได้นะ
0: จะนั่งก่อนครับอยากกินอะไรเนี่ยดูเมนูนะสั่งเลยจ้า
3: ขอบคุณครับ
1: จังหวะนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้
4: น้ำแข็งมาแล้วครับ
2: ขอโทษนะครับรับดูดวงใช่ไหมครับงั้นช่วยดูดวงให้ผมหน่อยสิครับเกิดมาผมยังไม่เคยดูดวงเลย
5: มีครั้งแรกต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนอยากชีวิตปลอดภัยให้ไพ่นำทางสิครับว่าแต่จะดูเรื่องอะไรเรื่องร้านกาแฟไหมว่าจะรุ่งหรือเปล่า
2: ไม่รุ่งก็ไม่เป็นไรครับชิวๆ
0: เห็นไหมใช้ชีวิตไปวันๆสันดานเหมือนพ่อกับฉันชัดแม่ถึงไม่ชอบมันไง
5: ดูความรักไหมล่ะ
2: ก็ได้ครับผมก็ไม่เคยคบใครเลยอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองมีดวงความรักไหม
1: จังหวะนี้แหละวะงั้นดีเลยครับพี่ดาวินเขาเนี่ยแม่นเรื่องนี้มากเลยได้ดมสักทีจมูกพังหมดแล้วเนี่ยโอ้ยผัดอะไรเนี่ยวันนี้จะได้พิสูจน์ไหมเนี่ย

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
2: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแฟนฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแฟนฉันเวลาไปร้อง

0: แต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นแบบสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนนี่เป็นสุดโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีดวลเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
3: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่ายสามโมงตรงทางช่องวัน31
4: โปเกียว
5: คุยด้วยหน่อยดิ
4: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
5: แกกำลังหักหลังของกูริม
6: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
4: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านของกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
7: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลียวโทรออก
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: Let the soy 300 millilitresBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 million. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า It's real.
12: Escola Born to be awesome. เกิดมาซากล้าเป็นตัวเอง
13: ที่หลังหัดคิดก่อนพูดบ้างได้ไหมฮะทำไมอ่ะมันเกิดจะได้เรื่องอยู่แล้วเชียวผีเจาะปากมันพูดตามผี
14: ไปนี่คุณเดินด่าผมมาตลอดทางซูดแล้วก็ด่าซูดแล้วก็ด่าเลิกด่าผมได้แล้วคุณต้องยอมรับนะไอ้คุณดิวเนี่ยของคุณเนี่ยมันเพี้ยนไปหาคนอื่นให้มาช่วยเหรอ
13: ไม่ได้สิคุณยายเขาชื่อเกสรอาจจะเป็นเกสรเดียวกับที่เราตามหาก็ได้
14: เออแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงฮะคุณก็เห็นอยู่ไอ้คุณดิวมันด่าแล้วก็ไล่ลงมาจากห้องขนาดเนี้ยผมว่านะไปหามนุษย์ต่างดาวมาคุยกับเขาเถอะ
15: ชี้ชั่วด่านะหรือจะไปหามนุษย์ต่างดาวที่ไหนวะ
14: ใช่ว่าจะไม่มีผมมีอยู่คนหนึ่งรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเอเลี่ยนเป็นอย่างดีมันเคยรับบทเป็นชายชุดดำปะทะกับเอเลี่ยนในหนังเรื่อง MID
16: Men in Black
14: มะเหมี่ยวอินบ้านหม้อเป็นหนังเรื่องราวเกี่ยวกับเอเลี่ยนชื่อมะเหมี่ยวบุกป้นแผงวงจรที่บ้านหม้อไปซ่อมยาน

เห็นเรื่องย่อลือแล้วอยากเห็นหน้าในทุงจังเลยว่ะแล้วไอ้คนที่ลือพูดถึงเนี่ยมันคงเดียวกับคงที่ว่าคิกไหมโอ้โหเห็นรอยยิ้มแล้วแอบหวังใจว่ะ

0: ยไม่เคยถูกเลยว่าเนี่ยเป็นคงเดียวกับไอ้ที่ว่าคิดไว้เลยไปดีกว่า
1: เชื่อใจเพื่อนคุณได้แน่นะตอนใส่ชุดบาลาจันหนวดเบี้ยวเขาก่อนยังติดตาฉันอยู่เลย
2: คุณลบหลู่เพื่อนผมคุณก็รู้อยู่แล้วไอ้นี่มันทุ่มเทการแสดงขนาดไหนไอ้แดกเองพร้อมเนี่ยแต่งเป็นชายชุดดำที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมว่าเพื่อน
3: ร้อนจะเหลือ
2: ฮะ
3: ร้อนจะเหลือแล้วก็เรียนลิ้น
2: ไอ้แดกลิ้นแกเป็นไรวะ
3: ฉันเห็นอะไรแล้วไหน
2: ฮะ
3: ฉันเห็นอะไรแล้วไหน
2: มึงอธิบายละเอียดหน่อยสิ
3: ขึ้นเดินนะเดินเลยเดินเลยเดินเลยขึ้นไหลขึ้นลงไหลลื่นจัดนี่เลยอ้าวย
0: ังเด็กล่าเลย
1: พอเหอะสภาพเพื่อนคุณเป็นแบบนี้คงคุยกับคุณดิวเขาไม่รู้เรื่องแล้วแล้วจะเอายังไงอ่ะ
3: นี่แล้วเกิดอะไรนะไหลลิสาไอ้เหล่าแดง
2: ฮะ
3: ลื่นโดนละเออแล้ว
2: ฮะอะไรวะโอ้ยได้ตัวด่วนที่นิตาโดดได้เด้
1: เฮ้ยเฮ้ยจะไปแล้วแบนปะเน
2: ี่ยไม่ต้องห่วงฉันคิดทางออกไว้ให้แล้วทางออกอะไรวะแจ็คยิ้มเงี้ยหวั่นใจทุกทีเลย
4: คุณจะมาทำไมอีกอ่ะ
5: มาขอโทษสหาย
4: นี่คุณจะล้อเลียนผมอีกแล้วไง
5: ผมไม่ได้มาล้อแต่ผมเป็นพวกเดียวกับคุณผมชอบเรื่องมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันแต่ผมชอบโดนคนอื่นล้อมันเลยทำให้ผมต้องแสดงออกว่ารังเกียจเรื่องพวกนี
4: ้ถ้าคุณชอบเหมือนผมจริงงั้นตอบได้ไหมว่าสตาร์ซีดคืออะไร
5: สตาร์ซีดคืออะไร
6: ลาที่คือดวงจิตดาวลาที่เกิดในท้องแม่ทาโร
7: ่ลาตาดิสดวงจิตดาวนะ
1: เฮ้ยเอามาดูสิ
4: ว่ายังไงไม่รู้จักละสิ
5: สตาร์ซีดก็คือ
1: ดวงจิตต่างดาวที่มา
5: เกิดอยู่ในท้องแม่ชาวโลกหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าเมล็ดพันธุ์ของดวงดาว
4: แล้วทำไมเลข69ถึงเป็นเลขสัญลักษณ์ของมนุษย์ต่างดาว
5: คำถามรวมเพราะเลขของมนุษย์ต่างดาวคือ1 7หรือเลขห้องของคุณเอง
4: ยินดีต้อนรับสหายโอ้เข้าห้องกันดีกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเลยเชิญครับ
8: ครับไป
6: แต่ละทีคือขึ้นอยู่กับ
1: เลิกพูดเถอะ
4: ผมดีใจมากเลยที่ได้เจอเพื่อนที่คุยเรื่องเดียวกันในหอพักนี้งั้นเรามาตั้งชื่อสมาพันธ์กันดีกว่าใช้ชื่ออะไรดีคุณชื่อด็อบบี้ผมชื่อดิวงั้นใช้ชื่อว่าสมาพันธ์ดวงดาวด็อบบี้ดิวมีโลโก้เป็นคนกับผมยืนคู่กันชี้ดวงดาวอัพ
5: อ๋อ
4: นี่ครับ
5: ยังไงฮะ
4: คุณชี้ไปที่ดวงดาวครับ
5: นี่เหรอครับ
4: เพื่อรับพลังงานจากดวงดาว
5: ก็เห็นไหมหน้าต้องชี้ด้วยใช่ไหมครับ
4: ตรงนั้นอ่ะนิ้วคุณไม่ตรง
5: ครับ
4: ชี้ไว้นะครับแบบนี้แหละ
0: ลีลีว่าชอบโลโก้ว่ะ
5: เออคุณดิวครับผมว่าเราอย่าเพิ่งตั้งสมาพันธ์ดีกว่าครับเรามีแค่2คนเองมันเขินๆนะครับ
4: จริงด้วยครับนี่ไม่ใช่เวลามาตั้งชื่อสมาพันธ์เพราะว่าคืนนี้เรายังมีนัดสำคัญกับไอซี
5: ไอซีเหลวแล้วก็เป๋วเหรอครับเหลวแล้วก็เป๋วเหลวแล้วก็เป๋วเหลวแล้วก็เป๋วแล้วก็เหลวแล้วก็เป๋ว

0: ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ลิงไม่ลิง
2: แหมชอบเล่นมุกนะครับเนี่ยก็ดาวหาง ICA7A ที่จะผ่านดาวโลกคืนนี้ไงครับ
0: ครับ
2: ไปรีบไปเตรียมของกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
3: ครับไหนครับของ
2: แป๊บนึงนะครับแม่ผมโทรมา
3: อ๋อครับ
2: ครับแม
4: ่แกไลน์มามีเรื่องด่วนอะไรฮะ
2: แม่มีรูปยายไหมครับผมอยากได
5: ้อันเห็นสมเราจะได้เจอกันแล้ว
4: แล้วยังไง
2: ก็แค่อยากได้อะครับ
4: นี่มันเรื่องด่วนของแกแล้วเหรอ
6: ฉันก็ตกอกตกใจหมด
4: คิดว่าแกไปทำเรื่องอะไรไม่ดีมันเดือดร้อนฉันอีก
6: แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องด่วนจริงๆก็ไม่ต้องโทรมาหาฉันอีกนะมันเสียเวลาฉัน
2: แม่ผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับป่ะรีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเลิกดูดาว
3: ครับครับเอาอะไรไปบ้างครับ
2: คุณถือเก้าอี
3: ้ครับ
2: เดี๋ยวผมถือกล้องเอง
5: เฮ้ยทางนี้เลยครับ
3: ทาง
5: คุณเอารูปอาร์เคสอง
2: ไปรูป
5: รูปอาร์เคสองล่ะ
2: เราหา
5: ไม่ได้ทุกคนจะไปไหนกันวะ
7: ฝีมือป้าดวงนี่สุดยอดมากเลยครับอร่อยทุกอย่างเลยอย่างกะเพรานี่ก็เท็กซ์เจอร์เนื้อกุ้งดีมากนุ่มเด้งส่วนน้ำซอสนี่ก็เข้มข้นเคลือบลิ้นกลิ่นเฮิร์บนี่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งปากเหมือนกับอยู่ท่ามกลางสวนสมุนไพรเลยครับ
8: ชงหรือตอแหลคะกะเพราบ้านๆชงซะร้านเชฟป้อมเลยอ
7: ่
8: ะ
7: อร่อยจริงนะครับเกิดมานี่ผมยังไม่เคยกินผัดกะเพราอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลย
8: บ้านมันอยู่เขาเลียงซานกะเพราบ้านๆยังไม่เคยกินเลย
9: แม่ว่าเขา
10: คนที่กินข้าวเสร็จแล้วมาดูดวงต่อได้เลยนะครับ
11: เฮ้ยนี่เจ้าบ่ายพอแม่จนเลือดกำเดาไหลเลยเหรอ
10: เมื่อกี้ล้างมือเราจามหน้าเลยไปโขกอ่างล้างหน้าครับ
7: แบบนี้จะดูดวงต่อไหวเหรอครับนัดเป็นวันอื่นก็ได้นะครับ
10: สบายมากครับผมเจอแบบนี้มาเยอะเลยครับเมื่อกี้คุณดิฟจะดูดวงกับผมเรื่องความรักใช่ไหมครับ
7: ครับ
11: อย่าไปดูดวงกับไอ้หมอดูนี่เลยนะครับถ้าคุณดิฟยังไม่อยากเสียคนที่รักไป
10: เมื่อไหร่แกจบเรื่องอีกสักทีฉันเหนื่อยแล้วก็รำคาญที่ต้องทะเลาะแกแล้วนะ
11: ไม่จบเว้ยฉันจะตามแฉแกจะตามแฉความชั่วช้าของแกจนกว่าแกจะเลิกเป็นหมอดูหลอกลวงคนอื่น
8: พอได้แล้วลูกเรื่องมันก็เกิดขึ้นนานแล้วอ่ะนี่เอามือมานี่เลยจับมือกันคืนดีกันซะ
11: เจ็บนะเจ้าใช่ปะ
12: แม่ดูสิสภาพนี้ไม่น่าได้คืนดีกันอ่ะน่าจะมีตีกันมากกว่าหรอแม่

0: ั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
1: ้น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้

0: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุก 11:40 นหลังจากนี้เปิดจอเราพบ4พิธีกรเกลือกิตติหนุ่ยสุจิราเดียนลิลลี่และยศนัสรุตที่จะสลับสับหน้าตามาพาคุณผู้ชมสนุกไปกับรายการวันนี้รายการที่รวมความบันเทิงและเรื่องราวของวันนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:40 นทางช่องวัน31
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
8: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้ Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
11: ถ้าไม่ปล่อยนะป้าจะตัดแขนตัดขานะทำน้ำซุปเลย
12: คุณนิ่มครับวันนี้ผมไม่ดูดวงนะไม่มีอารมณ์เดี๋ยวสิครับคุณนิ่มครับคุณนิ่มก็ไปตามคนอื่นมากินเถอะครับผมก็ไม่มีอารมณ์กินแล้วเหมือนกันว่าจะนี่มันอะไรนะครับเนี่ยทำไมสองคนนั้นเขาดูเกลียดกันขนาดนี้หรอครับ
13: ป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกป้ารู้มานิดหน่อย
12: นี่จ่อหัวแบบเนี้ยคือรู้ทุกเรื่องคันปากยิบยิบยิบอยากเล่าจะขาด
13: ลอรี่นี่แม่นะนี่จะขัดหรือจะให้เล่า
12: เล่าเลยครับแม่มา
13: เรื่องมันเคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้ว
14: พี่สั่งไว้ได้แล้ว200พอดีเป๊ะ
12: นี่ครับ
14: ตอนนี้ไฮโซเนาสั่งกุ้งสั่งทะเลไปเป๊ะแล้ว
13: ป้าถามจริงเมื่อไหร่จะบอกป้าสักทีว่าแฟนอยู่ห้องไหนอะฮะ
12: แฟนอะไรกันครับก็แค่ดูใจกันอยู่
13: โอ้ยสมัยนี้ถ้าชอบก็คบเลยดูจงดูใจอะไรล่ะ
12: ผมก็อยากจะคบแหละครับแต่ว่าน้องเขาขอให้

0: ดูดวงไหมล่ะครับ
1: เฮ้ย
2: ไม่ครบแบบนี้อาจจะมีใครครบซ้อนก็ได้นะครับ
3: ขอบคุณที่หวังดีนะครับแต่ว่าผมเชื่อใจในตัวน้องเขาน้องเขาเป็นคนดีไม่มีทางครบซ้อนแน่นอนครับ
2: โชคดีครับ
3: อยากให้เธอเรียกว่าแฟน
4: คนมีความรักโลกก็กลายเป็นสีชมพู
0: ป้าอยากมีโลกสีชมพูอีกครั้งไหมล่ะครับเดี๋ยวผมดูให้ว่าผัวป้าจะกลับมาไหม
4: ไปเก็บค่าดูในร้านซะเลย
5: ขอโทษครับป้า
4: กระเป๋าเขาเก่าแล้วตัวเองพาเขาไปซื้อใหม่หน่อยนะแบบ
5: ได้ครับเบ
4: บเฮ้ย
5: ป้า
4: ไม่ต้องแอบเลยเห็นหมดแล้วนี่นุกนิกคือใคร
5: ลูกค้านะครับป้าเขาดูดวง
0: แล้วเหมือนจะชอบผมด้วยอยู่ที่หอตัวนี้เนี่ยครับ
4: มีรูปไหม
5: จะดีเหรอครับป้า
2: อยากเจอพอดีเลยครับ
6: อุ๊ยน่ารักเนาะ
3: ข้าตัวเองได้แล้วนะตัวเองเป็นไรอ่ะ
6: ก็เรื่องหนี้แม่ 5,000 อ่ะเขายังหาเงินไปใช้หนี้แทนแม่ไม่ได้เลยเขาเครียดมากเลยอ่ะเบฟ
3: โถเด็กกตัญญู

0: มันเกิน 5,000 นะตัวเองแต่ว่าตัวเองเอาไปก่อนเลยก็ได้แล้วตัวเองมีเมื่อไหร่ค่อยมาคืนเขานะ
1: ขอบคุณนะ
2: Holy cow นี่มันรักสามเศร้าชัดแบบนี้ช่างแดงกับคุณดาวินเขารู้เมื่อไหร่หรอครับว่าจีบผู้หญิงคนเดียวกันอยู
3: ่
2: 3วัน
3: 2 1 0หมดเวลาแล้ว
2: เดี๋ยวครับนั่งก่อนนะครับ
3: ถ้าอยากจะฟังต่อสั่งมาสักจานสิเดี๋ยวเล่ายาวเลย
2: แต่ของเก่าก็ยังเต็มโต๊ะอยู่นะครับ
3: แล้วไง
2: จัดไปครับงั้นเอาอะไรก็ได้มาอีกสักหนึ่งครับ
3: รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ
2: จ้า
4: เอาวะจังหวะนี้แหละดมให้รู้ไปเลยว่าใช่คนที่สมองเราตามหาไหม
5: คุณดีครับของหล่นหรือเปล่าครับ
2: ครับ
6: แม่จะผัดอะไรฉุนทั้งวันเลยอ่ะ
7: วันนี้ฟ้าเปิดเราได้เห็นดาวหางไอซีแน่นอนครับ
2: ครับ
8: ว่าไม่อยากเห็นดาวหางไอซีว่าอยากเห็นภาพของอาเกสองบอกอีให้โทรหาแม่อีทีแรกไหมล่ะโอ้ยอยากรู้เรื่องอาเกสองจงหัวใจอ้วมันเหลวเหลวแล้วก็ปิ๋วเหลวแล้วก็ปิ๋วเหลวแล้วก็ปิ๋วแล้วก็ปิ๋วแล้วก็ปิ๋ว
5: เดี๋ยวถามเอง
7: โอ้เห็นกลุ่มดาวพีอดีสชัดเจนเลยครับคุณด็อบบี้รู้จักตำนานกลุ่มดาวพีอดีสฉบับไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับ
9: กลุ่มดาวพีอดีส
7: ใช่ครับ
9: คืออะไรเหรอ
10: เกิดแล้วเกิดแล้วดาวลูกไก่ดาวเทียมนี่คือดาวลูกไก่เดี๋ยวชื่อหายแล้วคือไม่ได้นิดไปเข้าห้องน้ำตอนนี้เนี่ยดาวคือไก
9: ่ตำนานดาวผู้ใหญ
10: ่ดาวลูกไก
9: ่ตำนานดาวลูกไข
7: ่ตำนานดาวลูกไข่คุณไม่รู้จริงๆหรือว่าคุณเล่นมุกครับ
9: อ๋อจริงๆแล้ว
10: ดาวลูกไก่เงินดาวลูกไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกไก่กันทำไม
8: ฟังไม่รู้เรื่องขยันขยันพูดอยู่นั่งแหละแล้วรู้เองแค่น
10: ั้
8: นเอง
10: กุ๊กกุ๊ก
8: ดาวลูกไก
9: ่อ๋อผมก็เล่นมุกแหละครับดาวลูกไก่
7: คุณนี่ก็ชอบเล่นมุกนะครับ
9: ครับผม
7: คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพวกลูกไก่ต้องกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ไปด้วยทั้งที่แม่ไก่ก็ยอมตายเพื่อให้ผ่าฉัดแล้วแท้ๆ
8: กลัวผ้าขาดโปรตีนมั้งเขาเรียกว่าความกตัญญู
9: คนอื่นนะครับอาจจะคิดว่าเพราะลูกไก่กตัญญูมั้งครับแต่ผมคิดว่าจริงๆลูกไก่ก็แค่รักแม่ไก่มากเลยไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้โดยที่ไม่มีแม่ไก่มากกว่าครับ
7: ผมก็คิดแบบนั้นครับบางทีผมก็อิจฉาพวกลูกไก่นะครับที่ได้รักกันได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันผมเองก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นกับครอบครัวบ้างแต่เสียดายนะครับที่ครอบครัวผมไม่ได้อยู่บนดาวดวงนี้
9: เอาแล้วที่คุยเมื่อกี้ไม่ใช่แม่แท้ๆหรอครับ
7: ผมแค่อาศัยท้องเขามาเกิดนะครับคุณจำเรื่องสตาร์ซีที่ผมเคยถามได้ไหม
9: ครับ
7: บางทีผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเป็นดวงจิตของมนุษย์ต่างดาวที่มาเกิดบนโลกใบนี
9: ้ทำไมคุณดิวถึงคิดอย่างนั้นล่ะครับ
7: ก็ถ้าผมเป็นลูกเขาจริงๆเขาคงไม่มองผมเป็นส่วนเกินแบบนั้นหรอกครับผมถึงชอบดูดาวไงครับหวังว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะมาจากดาวดวงใดดวงหนึ่งแล้วก็นั่ง UFO มารับผมกลับไปที่ดาวก็ได้

0: องเป็นไร
1: พ่อสงสารอีอ่ะอีถูกครอบครัวทิ้งอีก็เหมือนอ้วนนี่แหละถูกครอบครัวทิ้งให้อยู่คนเดียว
0: กงแหละทิ้งคนอื่นพวกผมไม่ได้ทิ้งก็หน่อยทำไมทำตัวน่าสงสาร
2: คุณด็อบบี้ครับ ใน X มีคนบอกว่าเห็นดาวหางไอซีแล้วครับแต่ว่าพิกัดมันเปลี่ยนนะครับ
3: เอ้ยเอ้ยระวังครับคุณดิว
4: มีเรือมา
5: โอ้ยเบาๆหน่อยนี่ครับอยู่ดีก็กระชากหงายท้องหมด
6: ผมไม่ไหวแล้วครับ
5: โอ้ย
6: ผมหมดแรงแล้วขอบคุณยำดำมากนะครับที่มานั่งทวงให้ผมหายยางรถแท็กเตอร์ใหญ่ไม่ได้จริงๆอ่ะ
5: ด้วยความยินดีครับ
6: ทางนี้ครับ
5: ขอโทษครับหมดแรงผมพร้อมทำเต็มที่ครับผมเป็นประชาชนที่ดีฮะผมพร้อมรับใช้ตำรวจเสมอแหละครับเออนี่ผมสงสัยมานานแล้วตำรวจเวลาตะเบะทำไมต้องตะเบะที่หัวด้วยครับ
6: ถ้าตะเบะเลยหัวมันจะเป็นแบบนี้ครับ
5: แหมผิวนะเมื่อกี้บอกหมดแรงอยู่เลยโถอะไรตกอ่ะ
0: หนึ่งศูนย์เจ็ดกูเจอห้องคุณดิวนี่หว่าไม่อยู่นี่ได้ไง
7: คุณลาคุณดิวเจอตึกทำไงเร็ว
6: ๆมีข้อมูลเขาไหมผมจะติดต่อย่ามาเกลี้ยกล่อม
7: มีครับอยู่ออฟฟิศย้อย
6: ร้อยเวรเกิดเหตุด่วนที่หอพักตัวดี

0: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
1: Is that good?

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: อร่อยดีดีดีดีเซทีน่าใหม่เซทีน่า
2: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3
3: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
6: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
7: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
8: สุภาพบุรุษสุดซอยเป็นรายการต่อไป
9: มาแล้วผัดชาต่อเวลาเมาส์นี่
10: เป็นอะไรดอลลี
11: ่ล้างจมูกแม่ก็แม่นะผัดอะไรไม่รู้ทั้งวันเลยจมูกเสียจนดมอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ย
10: แม่ก็ผัดของแม่อย่างนี้ทุกวันจะบ่นอะไรมาฟังเรื่องรักสามเศร้าของช่างแดงกับดาวินดีกว่า
12: เริ่มเลยครับ
10: ช่างแดงก็ตามจีบนุกนิกโดยไม่รู้ว่าดาวินคบกับนุกนิกอยู่จนกระทั่ง
13: ยังไงช่างก็ไม่ควรขอผู้หญิงคนนี้เป็นแฟน
14: ฮะ
13: ไพ่สามใบบอกว่าช่างจะถูกผู้หญิงคนนี้หลอกลวงถ้าคบไปชีวิตช่างตกต่ำพังทลาย
14: คุณดาวินแน่ใจนะครับว่าไม่ได้ดูผิด
13: ไพ่มันบอกอย่างนี้ช่างจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ตัวช่างเองช่วยได้แค่นั้นแหละ
10: งั้นก็พาแฟนเราไปแก้ดวงกับป้าสิว่าตรงเนี้ยโปร1แถม1นะแช่น้ำว่านสะดอกเคาะป้าหาคนแชร์อยู่พอดี
14: งั้นคุณดาวินช่วยดูให้อีกรอบได้ไหมครับมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ได้

0: ไปพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: พอดีวันนี้ผมมีธุระต้องไปก่อน
2: ไปแล้วนะครับ
3: ถ้าไม่ชอบใช้น้ำบ้านนะมีคอร์สนอนโรงสะเดาะเคราะห์เปลี่ยนชีวิตใครๆเขาก็ไปกันจริง
4: ๆไม่เป็นไรแล้วกันครับป้า
3: โอ้ย
5: คุณ
3: พอได้เห็นจักกับตาจากเพื่อนที่ไว้ใจให้ดูดวงขอคำปรึกษาก็กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตทันที
6: เปิดประตูนะเว้ยไอ้หมอดูแห่งซวย
7: อะไรเนี่ยช่างมาหาเรื่องผมทำไม
6: ยังมีหน้ามาถามอีกทำมาเป็นดูดวงบอกว่าฉันไม่ควรคบกับนุ๊กนิกจริงๆแกจ้องจะเสียบซะเองใช่ปะ
7: ฮะเสียบอะไรนุ๊กนิกเขาแฟนฉัน
6: แฟนบ้าอะไรฉันถามน้องเขาแล้วน้องเขาบอกว่าเขาโสดฉันตามจีบน้องเขามานานแล้วเว
7: ้
6: ย
7: เดี๋ยวนะไพ่ที่แกให้ฉันดูเนี่ยคือนุ๊กนิกเหรองั้นก็แปลว่าทั้งฉันและแกโดนนุ๊กนิกหลอก
6: แกไม่ต้องมาเนียนอ้างไพ่เลยแกคิดจะแย่งนุ๊กนิกไปจากฉันแกก็บอกมา
7: ไม่ได้อ้างไม่ได้แย่งก็ไพ่มันบอกอย่างนั้นไงฉันก็โดนนุ๊กนิกหลอกเหมือนกัน
6: แกใส่ร้ายน้องเขาได้ปะแกชอบแย่งของรักของคนอื่นใช่ปะงั้นฉันจะทำให้แกต้องเสียของรักไปเหมือนกัน
7: เฮ้ยวางเลยนะช่าง
6: เฮ้ยเฮ้ยเอามาดิเอามาดิช่างใครเฮ้ยเฮ้ยของ
7: เฮ้ย
6: อู
8: ้พี่ดาวินเป็นไรคะขอโทษที่ขัดจังหวะนะคะ
6: ว้าไอ้ช่างช่วยเฮ้ยเฮ้ย
9: หลังจากวันนั้นทุกคนก็จับโป๊ะได้ว่านุ๊กนิกยิ่งกว่าผีหลอกคนทั้งหอโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยทั้งหมดเลยดีนะดอลลี่ดอลล่าไม่โดนแบบเขา
10: พี่ดอลล่าจะอะไรไปโดนแม่วันๆนะมัวแต่วิ่งลากยางรอบหอยกับคนบ้า
9: ทำไมแกไม่ห้ามพี่แกล่ะ
10: จะห้ามยังไงล่ะก็วิ่งอยู่ข้างๆมันน่ะ
11: ถ้ารู้ว่านุ๊กนิกเป็นแบบนี้ทำไมช่างแดงเขายังไม่หายโกรธดาวินอีกหรอครับเขาอุตส่าห์ช่วยไม่ให้โดนหลอก
9: คนมันอคติไงต่อให้เรื่องจบมันก็ไม่จบแถมมีเรื่องจูบด้วยพอคนแซวคนว่าก็ผ่านไปกันใหญ่เลยดาวินน่ะก็โกรธช่างแดงที่ไปฉีกไพ่อะไรสักอย่างเนี่ยป้าไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
11: นี่ไม่รู้จริงๆหรือว่าจะให้สั่งข้าวเพิ่มครับ
10: พอเลยไม่ต้องสั่งอะไรแล้วจมูกพังหมดแล้วเนี่ย
11: จะว่าไปก็เข้าใจเขาอยู่นะครับถึงจะเป็นอุบัติเหตุแต่อยู่ๆโดนจูบโดนคุกคามแบบนี้เป็นผมก็โกรธเหมือนกัน
6: What's up หม
10: อเกือบไปแล้วไงนี่ได้เกิดพลาดอะไรขึ้นมานะเขาคงเกลียดหน้าเราไปแล้วแน่ๆห่างๆเขาไว้ก่อนดีกว่ามั้ง
11: มีอะไรหรือเปล่าครับคุณดอลลี่
7: เปล่าครับ
10: ไม่มีอะไร
7: เช็คพลีส
11: เก็บเงินด้วยครับป้า
9: จ้า
6: เฮ้ยป้า
12: เฮลิหรือเปล่าครับ
6: ขนาดกับแม่ยังเห็นมันสโลว์โอ้ยจำไม่ไหวแล้วไ
3: ว้อะไรของเขาเนี่ยแม่ลบแต่วิ่งหนีไอ้ดอลลี
13: ่คุณด็อบบี้ครับข้างล่างมีคนมายืนมุงอะไรเต็มไปหมดเลยอะครับ
14: หรือว่าเขาจะมารอดูดาวหางเหมือนเรา
15: โอ้ผมว่าไม่น่าใช่นะครับรถตำรวจมีรถกู้ภัยด้วยข้างล่างเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าคร
3: ับไอ้ดิวนั่นแกจะทำอะไรของแกอะอะไรขึ้นคะทุกคนขึ้นมาทำอะไรบนนี้คะเนี่ย
12: คุณดิวจะกระโดดตึกครับ
3: ไม่ใช่ค่ะเข้าใจกันผิดแล้วค่ะคุณดิวเขาไม่ได้จะกระโดดตึกซะหน่อยค่ะ
14: อ้าว
3: ยังไงกันแน่ไอ้ดิว
14: ไม่มีอะไรครับ

0: ม่แกจะทำตัวเรียกร้องความสนใจอะไรอีกอะฮะ
1: ไม่ใช่เขาแม่คือจะไม่กระโดดอะไรทั้งนั้นเลยฮะ
0: ฮะ
1: ให้เอามาดูราให้ราหางราหางแล้วปุ๊บโ
0: อยพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย
2: ถึงเย็นก่อนครับคุณแม่ค่อยๆพูดค่อยๆใจนะ
0: ยังไงไอ้ดิวสรุปว่าแกไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายใช่ไหมฉันไม่มีเวลาว่างที่จะมาตามล้างตามเช็ดแกทุกเรื่องหรอกนะลุงงี้ฉันส่งแกไปอยู่กับพ่อแกก็ดีอ่ะป่านนี้มันคงมีความสุขกับครอบครัวใหม่มันไปละฉันก็มีครอบครัวที่จะต้องดูแลรับผิดชอบเหมือนกันนะเว้ย
3: แล้วดิวไม่ใช่คนในครอบครัวแม่หรอครับ
4: ช่างเลยครับคุณด็อบบี้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับยังไงผมก็เป็นส่วนเกินที่เขาไม่ได้ต้องการอยู่แล้วผมไม่ใช่ลูกไก่ของเขาเขาก็ไม่ใช่แม่ไก่ของผมถ้านั่นเป็น UFO ที่มารับผมจริงๆก็คงจะดี
3: ไม่มีใครช่วยตามหามากเกสรแล้วกง
5: คือไม่เป็นอะไรแล
3: ้
5: ว
3: โอ้ยคุณดิวคุณดิว
5: โอเคไหมครับพี่เขียวทำไมโอ้โห
3: เฮ
5: ้
3: ยเฮ้ยอย่าเพิ่งขยับนะครับเป็นไรไหมคุณเป็นไงบ้างเนี่ยเจ็บตรงไหนไหม
0: เป็นอะไรไหมเจ็บหรือเปล่าฮะ
3: เจ็บนะตับเมื่อกี้โอ้โห
0: คุณเนี่ยต้องเรียกแอม
3: ป์
0: ไ
3: หมกระดูกเป็นไงบ้างเนี่ยยังอยู่ครบไหม
6: คุณเนี่ยโอ้โหแ
3: หวกถามทีละคน
0: คุณ
1: เป็น
3: อะไร
1: บ้าง
3: ไหม
0: เจ็บ
1: จง
3: ไหน
7: ไ
3: ห
7: มไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นคุณดิวโอเคไหม
0: ไอ้ดิวแกทำบ้าอะไรของแกจะทำตัวเป็นภาระเป็นตัวถ่วงชีวิตฉันไปถึงไหน
7: นี่คุณถ้ายังมีสำนึกว่าเป็นแม่ผมว่าไม่ควรพูดอะไรแบบนี้นะครับ
0: ปากดีแล้วแกเป็นใครมายุ่งทำไมมันเป็นลูกฉันจะด่ามันยังไงก็ได
7: ้คำว่าแม่ครับไม่ได้เป็นแค่ปากนะครับมันต้องเป็นใจด้วยครับ
0: ไอ้ดิวเพื่อนแกนี่มันดีเหลือเกินนะมันลามปามฉันถึงขนาดนี้แกไม่คิดจะห้ามมันหรือยังไงด่าฉันขนาดนี้แกยังดั้งนิ้มอยู่ได้ต่อไปนะมันจะไปตายโหงที่ไหนก็ปล่อยให้มันตายไปเลยไม่ต้องมาโทรหาฉันอีก
2: เสียใจครับคุณแม
1: ่ไม่น่าเชื่อเลยนะแม่แบบนี้ก็มีด้วย
0: ฮะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะแม่แบบนี้ก็มีด้วย
7: ฮะ
1: ช่างแม่ง
7: เอาช่าง
1: ทำเรื่องอะไร
7: เ
1: นี่ย
7: อันนี้พูดชัด
8: แค่ถามจะคำว่าปลอดภัยไหมลูกมันพูดยากมากเหรอครับทำไมแม่ผมถึงพูดไม่ได้ผมอาจจะคิดถูกจริงๆก็ได้ผมคงไม่ใช่มนุษย์ของดาวดวงนี้เสียดายนะครับผมน่าจะหายไปพร้อมกับดาวหางดวงนั้นนะ
7: คุณดิวคุณไม่จำเป็นต้องย้ายไปดาวดวงอื่นหรอกนะครับการที่แม่ไม่รักคุณก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครรักคุณนะครับคำว่าครอบครัวมันไม่สำคัญครับว่าเราเกิดจากใครเราสามารถสร้างมันขึ้นเองได้คุณลองมองไปรอบๆตัวคุณสิครับมีคนที่รักและก็ห่วงใยคุณตั้งเยอะคุณไม่จำเป็นต้องโดดเข้ากองไฟตามแม่ไก่ไปนะครับคุณแค่อยู่กับลูกนก

0: ลูกหมาลูกแมวลูกกบ
1: แอบ
0: หรือว่าลูกควาย
2: พอแล้วมั้งแค่นี้อบอุ่นพอแล้ว
0: เห็นไหมครับแค่นี้ก็อบอุ่นมากแล้วครับคนเดียว
3: ขอบคุณนะครับ

0: คงกอกอะดิลพวกก็อยากกอกหรือบ้างล็อบบี้ขอว่ากอกหน่อยนะกลัวอยากไล่ไออุ่งจากหลังรักอาร์มี่ให้อ้วกกอกหน่อย
1: ผม
2: คุณดิว
1: ผม
3: เรานะคะคุณดิว
1: ผมหายใจไม่ออกครับ
3: ทำไมคุณดิวไม่พูดล่ะคะ
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ
5: ใช่แบบติดตา
6: ตกต้องมีครับ

0: นี่มันไม่ใช่ก้าวติดขนตาเอาออกนะพี
1: ่เฮ้ยเดิน
0: ตาม
1: ไ
2: ปโดมอยู่ไหน
1: พี่ดิน
3: โอ้ยพอแล้วสองคนนี้ดีกันอยู่ได้เมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเริ่มทะเลาะกันสักที
4: ไม
5: ่อะไรวะเนี่ยโอ้ย
4: โอ้ย
5: ปล่อยสิเว้ย
4: โอ้ย

0: แผง
1: ข้าวที่สั่ง
2: ขอบคุณครับนะครับนะครับเมื่อวานแป่งไปงานศพมาครับสงสัยไม่รู้จะถามใคร
1: คืออะไร
2: ทำไมเขาต้องเอาเหรียญให้ศพอมด้วยครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเขาให้อมยิ้มเขากลัวศพจะฟันผุแต่ถ้าจะให้อมก่อยมันก็ต้องถอไปที่เชียงใหม
3: ่
1: เฮ้ยแต่มีอยู่อมนึงที่อมแล้วเร้าใจสุด
2: ๆอมอะไรอ่ะ
1: อมพระมาผูกกองไม่เชื่อหน้าเนื้อเ

0: สะใจได้เอาคืนที่แปลงให
1: ้โอมลึกกึกรีมลึกกึกรีมลึกกึกรีโอ้โหน่ากลัวไอ้แปลงน่ากลัว
0: นี่นางรีฉันจ้างกันมาเป็นแม่ครัวนะไม่ได้มาเป็นหมอนวด
2: แหมนะก็รีนวดแกเคลียร์ที่พี่วินเขาหน่อยวันนี้เขาไปคุยกับการตลาดของคุณชมดาวมาใช่ไหมแล้วเหมือนเขาไม่ค่อยโอเคกับคอนเซปที่พี่วินเขาเสนออ่ะ
0: ก็เห็นน้องเอิร์ธเคยบอกว่าไปช่วยพูดกับคุณชมดาวแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ช่วยน้องวินด้วยอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับนะคือคุณชมดาวก็รับปากนะครับว่าจะให้ทำแต่ว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยไอ้วินต้องไปคุยกับฝ่ายการตลาดเอง
4: แมนยูเข้าใจยูแต่คนในบริษัทเจ้านี่มันซุ่มบวง
3: ๆก็ปากอันนี่แ
4: ม่สิเอานู่นสิเอานี่เบิ่งส้มหลังงานเนี่ยคอยคงสิปวดหัวอีกโดน
3: บวงๆมันน่ะจักบาทซะบ
4: ่โอ้โหนี่นวดแขนมาดีแล้วนวดขมับยิ่งดีกว่าขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยดีมากเลยลี
2: ่ลี่ไม่ได้นวด
3: ลี่อยู่นี
4: ่แล้วนี่มือใครอ่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีครับไปตอนไหนครับเนี่ย
5: มาตอนไหนแล้วคะบริษัทเอื้อยมีแต่คนปวงปวงอีหลีบ
4: อผมไม่ได้หมายถึงคุณชมดาวนะครับ
5: จ้าไม่ได้หมายถึงพี่รู้พูดเล่นเข้าใจไหม
4: ครับ
5: คือว่าได้ยินมาไงว่าวันนี้น้องวินนะคะหยุมหัวกันกับทีมการตลาดพี่ในห้องประชุมใช่ไหมล่ะมันยุ่งไปหมดพี่ก็เลยห่วงไงแวะมาดูว่าเอ้ยยังโอเคอยู่หรือเปล่าเอาจริงนะลูกถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยพูดออกมาได้เลยพี่ชมดาวยินดีรับฟังปัญหาของทุกคน
6: เฮ้ยดีอ่ะ
0: คืออย่างนี้ครับคือช่วงนี้ยอดขายที่ร้านผมมันตกลงมากเลยครับผมกับนางลี่เนี่ยเหงามากแทบจะหาเหากินกันอยู่แล้วครับไหนบอกรับฟังทุกคนนี่ครับ
2: อื้อเสลิ่มไม่ค่อยลงเลยนะ
5: นี่งั้นไปทำออเดอร์มา100กล่องค่ะพี่จะเอาไปแจกให้คนงานกินค่ะ
0: โอ้โหถ้างั้นต้องจัดแบบด่วนๆเลย
5: หนึ่งนาทีนะคะ
0: โอ้หนึ่งนาทีหายใจยังไม่ทันเลยครับ
5: เอาให้ทัน
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
5: กล้ารอได้ค่ะ
0: เป็นไงกล้าเสลิ่มได้ของดี
5: ไปกล้าเสลิ่มไปไวนะค่ะยินดีค่ะนี่เห็นนะยังคะว่าเนี่ยขนาดปัญหาของคนอื่นอ่ะพี่ชมดาวยังยินดีรับฟังแล้วก็ดูแลเลยทีเนี้ยน้องวินมีอะไร
7: ผมมีปัญหากับทีมการตลาดก็จริงนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้คุณชมดาวเนี่ยมาออกหน้ารับแทนนะครับแค่นี้คนก็ว่าที่ผมได้งานเนี่ยก็เพราะว่าเอิร์ธใช้เส้นมา
5: ใครมันพูดฮะน้องเอิร์ธมีเหรอไปจดชื่อมาให้พี
3: ่ไม่มีครับไม่มีใครพูดตรงๆแบบนั้นแล้วครับคุณชมดาวครับอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับ
5: เอางี้จากนี้ไปนะคะวินพี่เนี่ยจะเข้าประชุมด้วยทุกครั้ง
7: จะดีครับ
5: คืออย่างงี้ไม่ใช่เพื่อวินแต่มันเพื่อบริษัทพี่จะได้มีงานโฆษณาที่ดีที่สุดเข้าใจไหมคะ
7: ครับ
5: นอกจากนั้นแล้วพี่มาวันนี้นะคะเพราะมีเรื่องจะรบกวนน้องวินนิดนึงนะ
7: เรื่องอะไรล่ะครับ
5: ก็ไม่มีอะไรมากมายไอ้ตาแมกนัมอะค่ะหลานชายสอบได้คะแนนดีเหลือเกินดีมากๆนะคะและไอ้เราเองก็ไปสัญญากับเจ้านี่มันว่าเดี๋ยวถ้าได้คะแนนดีจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เลยต้องไปญี่ปุ่นก
3: ็
5: เลยกะว่ามาวันนี้จะมาชวนนะคะน้องเอิร์ธน้องวินน้องซันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องเชอให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันอยากไปที่ไหนเนี่ยน้องๆเลือกเลยส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวพี่ชมดาวเป็นคนจัดการเองทั้งหมดเนาะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันสนุกสนุกเพราะว่าแคมเปญเนี้ยงบมันเยอะใช่ไหมคะมันงานจะเครียดไปเที่ยวญี่ปุ่นต่อไงเนาะ
3: กินเขากันไปรถเด้อคอยเสียดง่ายทั้งนอกไม่ต้องตามเด้อ

0: อีหยัง
1: มึงหน้ามึงให้สูบให้เสียงตื่นบัด
0: สิตื่นได้ยังเออแกต้องมีสติเข้าใจไหมฮะนี่คอยพูดเด้อที่เจ้ามาผู้เดียวเนี่ยย้อนเจ้าประกาศซบตาเชิญบ่

0: แม่นตัวปานมีคนยังบอกหูเรื่องภาษีบอกน้องเรื่องไปญี่ปุ่นจังไหนขันน้องหูว่าแม็กนำไปน้ำอีกจังได้น้องกับโบไป
1: ฉันคิดไปแล้วเว้ย
0: เอี่ยง
1: ว่าเราจะไม่บอกเชลว่าคุณชมดาวกับแม็กนำไปทริปนี้ด้วย
0: สิบอกได้จังไหน

0: พร้อมสิไรจะออตลอดเวลาเลย
1: มันก็ต่อแต่เหมือนจะไม่สบาย
0: นั่นล่ะขันจับว่าพาน้องไปญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าก็จะเจอจังสันอีก
1: โอ้ยศูนย์แน
0: ่ศูนย์ในคนช่วงด่านป่ะ
1: ศูนย์ในเจ้านั่นแหละ
0: เอ้า
1: ไม่ซื้อยังไงก็ไม่เทียนเลย
0: นี่ถ้าแกพาน้องไปญี่ปุ่นได้งานแกก็ราบรื่นงานฉันก็ผ่านฉลุยไม่มีปัญหา
1: แต่ปัญหามันอยู่ที่ตรงที่เราไม่บอกความจริงกับน้องไงเขาจะไม่บอกวิน
0: ฉันเตรียมการไว้แล้ว
1: เตรียมยังอีก
0: ตอนที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ปกป้องน้องของเราได้ไว้เราก็กันท่าไม่ให้แมกนัมเนี่ยมาวอแวร์กับน้องเราแค่นี้แกก็ได้หน้าที่การงานฉันก็ได้งานน้องก็ได้เที่ยวมีความสุขซ้ำนั่นแหละเข้าใจป่ะนี่ก็คอยสิจัดการเองแกก็แค่ตามน้ำไปก็พอ
1: โอ้ยคอยคืออุกอังแท้น้องเข้าเฮ็ดบ่ดีน้ำน้องเข้าใจป่ะ
0: เฮ็ดบ่ดีแบบมีเหตุผลเข้าใจป่ะท่องเอาไว้เพื่องานเพื่อครอบครัวแกแค่ทำตามน้ำไปก็พอ
2: ช่วงปิดเทอมนั่งดูหนังชิวๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะน้องเชอจะได้ไม่เครียดพูดไปก็อิจฉาน้องเชออ่ะพี่อยากแบบกลับไปเรียนบ้างอ่ะอยากมีช่วงเวลาปิดเทอมอะไรแบบเนี้ย
3: แต่อย่างพี่พอล่าเนี่ยน่าจะกลับไปเป็นนักเรียนไม่ได้แล้วล่ะค่ะน่าจะเป็นแม่ผอ โอ้ยก็ดูภูมิฐานไงคะภูมิฐานมาก
2: แถได้ดีแถได้ดี
1: ที่เจ้าบ่เป็นตัวน้องนี่ย้อนเจ้าได้เปลี่ยนใจแล้วมันบ
0: ่บ่มีทางคอยแกหาจังหวะมาเหมาะซื่อ
1: จังหวะอีหยังอี
0: เออทับ
3: เ
0: บิ้ง
3: เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ย
2: อะไรคะ
3: ช่วยฉันดูเลยค่ะมาดูโอ้ยมาค่ะจะดูใกล้เลยขนาดนั้นคะเนี่ยจะสิงเข้าไปในมือถือเด้
2: โอ้โหก็ตัวหนังสือมันเล็กนิดเดียวค่ะพี่วองไม่เห็นเนี่ยเชอร์สอบได้ที่หนึ่งของห้องค่ะ
1: อีลาคอยเก่งอีลีสุดยอดเลย
0: นี่ละสวรรค์เปิดทางให้คอยแล้ว
4: โอ้ยเชิญได้ที่หนึ่งเลยอันนี้สุดยอดไปเลยเก่งมากสมกับเป็นน้องพี่จริง
2: ๆคุณวินชมอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องให้รางวัลสมกับความเก่งด้วยค่ะ
4: แน่นอนรับรองว่าสมกับที่เธอเหนื่อยมาแน่นอนอาทิตย์หน้าเนี่ยเชิงว่างไหมนะพี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
2: เดี๋ยวไม่ใช่จะเล่นมุกพาไปกินโตเกียวเลยนะคะไม่เอานะตี
4: เฮ้ยโตขนมโตเกียวอะไรพี่ฮะผมพูดจริงๆพี่นี่เชิญอยากไปเมืองไหนนะเลือกเลย
3: เอาจริงเหรอคะพี่วินไปญี่ปุ่นมันแพงมากนะ
4: ไม่ต้องห่วงช่วงนี้พี่งานแน่นส่วนไอ้เนี่ยก็ได้โบนัสมาเยอะมากเดี๋ยวไปชวนไอ้ซันด้วยไปกันทั้งบ้านเลยโอเคไหม
1: เฮ้ยบุพีปอบดีมั้ยสมัครแจ๊ดได้ผู้ใดเน
2: า
1: ะ
2: วินไปทิศหน้าจริงเหรอ
4: ใช่
2: เลื่อนหน่อยได้ไหมทิศหน้าพอลล่ามีงานอยากไปด้วยอ่ะ
4: อ๋อพี่ก็อดแล้วแหละไม่ได้ไปหรอก
2: เอาเลื่อนที่หน่อยแต่ว่า
3: ขอบคุณพี่กับพี่วินมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญไปปรึกษาพี่ซันก่อนนะคะว่าไปเมืองไหนดี
4: ได้เลยจ้ะไป
2: เลื่อนหน่อย
4: ไม่เลื่อนไม่ได้เลยพี่ผมล็อกวันมาแล้ว
2: ล็อกวันอะไรตะกี้ก็ไม่ได้รู้ตัวว่าจะพาน้องไป
5: เอื้อยเมื่อวานให้สร้างไปเปลี่ยนอะไรเครื่องกองน้ำอยู่หลานเป็นจังไหนเนี่ยจ้ะ
2: ก็เป็นทรงลอๆทรงสูงเข็มๆโอ้ยเสียดายถ้าบ่มีจืดนะเอจีไปแล้ว
5: มึงบ่ได้หมายถึงความรอของสร้างหนูหมายถึงผลงานเขา
2: ฮู้อยู่ดอกกระยอกเล่นซื่อก็ดีอยู่นั่นล่ะเฮ็ดข้าวเดียวก็แล้วแม้สมจังเจ้าว่ามีบริการหลังการขายด้วยช่างผู้ชิ่วชาญอะไรกระแท
5: บพอเห็นบอหนูบอกแล้วสัญญาเป็นสัญญาเด้บอหนีบอถิงยินดีให้บริการสุยางตามขอตกลง
2: ขายของเป็นทางน้อโตนี่เนาะเป็นแต่อย่างใดไปอยู่ลานเอ่ยได้ก็สิขายดีค่ะ
5: ธรรมดา
2: บอกเลยก็หิวข่าวได้เนี่ยนะ อยากกินลาบแม
5: ่
2: เขาโทษสั่งอย่างมากินบอก
5: โอ้ โอ้ไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งจะสั่งอะไรกันจ้ามากินกันนะก่อนก็ได้นะนี่ซื้อมาตั้งหลายอย่างนะ
2: มีน้ำใจ
5: เปล่าหรอกเดี๋ยวแกสั่งมาฉันก็แย่งแกกินอีก
2: หวานก็ไม่แย่ง
5: ดูนี่ร้านน่าเด็ดเหรอคะเนี่ยดีจังเลยรู้จักเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งด้วยอ่ะ

0: ร้านไอเด่นที่ไหนล่ะร้านยายแอ๋วตรงข้ามหมู่บ้านเรานี่เองโอ้ยร้านเด่นนะกินทุกวันทุกวันมันก็น่าเบื่อใช่ไหมฉันก็อยากจะลองของอะไรใหม่ๆบ้าง
1: เอานะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเด่นแกจะไม่น้อยใจหรอ
0: ยุ้ยโตๆกันแล้วมันคงไม่คิดมากหรอกนะอุ้ยอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวแบ่งกันกิน
1: โตๆกันแล้วขนาดนะยังขี้น้อยใจเลย
0: เอาเรื่องเก่ามาพูดนะจะไม่ให้กินซะเลย
2: ชูชูชูชูชูชูชู
0: ชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชู
3: ชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูช
0: ูชูชูชู
3: ชูชูชูชูอะไรที่เกี่ยวกับร้านยายแอ๋วฉันตีว่าอับประมงคลหมดละ
0: นี่มันจะมากเกินไปได้
1: เดี๋ยวใจเย็นอะไรนะแค่นั้นอะไรไปกินข้าวร้านอื่นนี่ต้องโมโหขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะ
3: จะไม่โมโหได้ยังไงฮะจำได้ไหมว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยยายแอ๋วเนี่ยทำอะไรกับร้านฉันไปบ้าง
4: จี๊ดเลยจี๊ดขึ้นหัวเลย
3: เห็นไหมเป็นใครใครก็โกรธ
4: เปล่าครับแป้งกินน้ำแข็งแล้วมากินขึ้นหัวนะครับ
1: แล้วแกจะออกมายืนทำไมเนี่ยฮะ
4: จะออกมาชมว่าน้ำแข็งร้านน้าเนี่ยเย็นทุกก้อนเลย ว่าแต่น้าทะเลาะกันเรื่องอะไรล่ะครับแป้งลืมหมดแล้ว
3: ก็เมื่อปีก่อนไงสำนักงานเขตจะมาเหมาข้าวร้านฉันเนี่ยไปเลี้ยงคนแต่พอยายแอ๋วรู้ก็มาตัดราคาแล้วเป็นไงลูกค้าก็เปลี่ยนใจไง
5: แล้วก็ไม่ได้ทำแบบนี้ครั้งเดียวนะตามไปตัดราคาแบบนี้ทุกครั้งเลยอ่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งของอ่ะเพราะว่าซื้อของตุนไว้เพียบเลยนะ
0: โอ้ยเรื่องมันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วและอย่างนั้นยายแอ๋วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับแกแล้วแกจะจับคิดเจ้าแค้นไปเพื่ออะไรเฮ้ยเดน
3: ฉันน่ะเสียรายได้ไปเท่าไหร่เพราะมันเนี่ยฮะจะไม่ให้ฉันแค้นแล้วจะฉันเปลี่ยนใจไปขอมันเป็นแฟนอย่างนั้นเหรอ
5: ลี่ทำกับข้าวแม่อร่อยอะนะนาก็เลยต้องไปกินร้านป้าแอ๋วอะฮะ
0: ฉันกินข้าวร้านแกนี่เกือบทุกวันแล้วก็กินติดกันมาไปต้องหลายปีแล้วมันก็ต้องมีเบื่อกันบ้างสิวะแกก็เข้าใจที่ฉันพูดเข้าใจไหม
3: ไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจ
5: นาก็รับปากไปเลยว่าต่อไปจะไม่ไปกินร้านนั้นแล้วจบไหมล่ะ
3: ดูคิดยังคิดช้าเลยนี่จะไปอุดหนุนร้านยายแอ๋วอีกแล้วใช่ไหมไอ้คนทรยศไอ้หักลังไว้ใจไม่ได้
0: โอ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะแค่ฉันไปกินข้าวร้านอื่นอ่ะแกต้องด่าฉันเสียหายขนาดนี้เลยเหรอวะ
3: ก็มันร้านใหญ่แอ๋วไง
0: ทำไมร้านใหญ่แอ๋วมันมีอะไร
1: เดี๋ยวใจเย็นก่อนไป
0: นะไอ้สิอะไรก็ดูมาสิเนี่ยอะไรไรอะไรก็ร้านใหญ่แอ๋วร้านใหญ่แอ๋วก็มีอะไรนักหนา
3: พูดแรงอ่ะฉันน่ะนะซักผ้าร้านพี่มาโดยตลอดแล้วก็ซักมาหลายปีแล้วด้วยตอนนี้รู้สึกเบื่อแล้วล่ะ
0: อ
3: ้
0: าว
3: ฉันเนี่ยนะจะเปลี่ยนไปซักร้านไอ้เปียกที่หน้าปากซอยหมู่บ้านนู่น
0: ไปเลยไอ้เด่นไปเลยไปให้ไกลร้านฉันเลยนะลูกค้าคนเดียวฉันไม่ง้อหรอกโว้ย
3: โอ้ยหมดฉันเนี่ยหมดฉันก็ไม่มีใครแล้ว
5: ร้านข้างกันยังตีกันขนาดนี้แล้วยังไงเนี่ยจะจบยังไงเน
0: ี่
5: ย
0: นี่ดูสิเนี่ย
2: เฮ้ยไปญี่ปุ่นกำลังพังไม่สนุก
3: โอ้
2: ใช่แล้วอุ้ยแต่อยู่กันครบยายอย่าบอกนะคะว่าครอบครัวน้องเอิร์ธนะคะพากันไปเที่ยวญี่ปุ่นเหรอฮะ
6: นี่บังเอิญจริงๆเลยครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ย
2: มันบังเอิญน่ะแท้ๆเลย
0: นี่เรื่องบังเอิญจริงๆเหรอคะ
7: จริงๆสิคะลูกพี่เอิร์ธก็ไม่รู้มาก่อนเลย
0: นี่เชิญจะต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแม่น้ำเหรอคะ
7: ก็คงอย่างนั้นแหละค่ะลูกคือแล้วจะให้พี่ทำยังไงคะจะให้พี่ทำยังไง
0: เชื
6: ่อนี่เชื่อมาบ่นตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วไม่มีเวลากลับตัวแล้วนะเราไปเที่ยวยังมีความสุขก็พอจักสิเกียรติเฮ็ดยังไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องได้แล้วไปเฮ้ย
2: งั้นคุณป้าขอตัวขึ้นเครื่องก่อนนะคะหวังว่าเราจะเจอกันบ้างที่ญี่ปุ่นเนาะนะคะน้องเชอร์น่ารักไม่เกินหยุ่มหยุ่มหยุ่มหยุ่มหวังนี้หยุ่มนะคะไปแล้วค่ะ
7: ครับเขาแล้วเจอกันนะครับ
2: จ้าหูไม่อยากจะเชื่อเลยจะกระปั่นน่ะ
6: โอเคครับสุดยอดมากครับคุณชมทาวครับ
2: คัดแค่นี้ก่อน
6: เล่นได้สมบทบาทมากเลยครับผมวันที่สนามบินวันจริงเอาแบบนี้เลยนะครับคุณชมดาก็มีประมาณนี้ส่วนเชอร์ก็อาจจะเวียงนิดหน่อยใช่ครับเดี๋ยวพอไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยเห็นสถานที่สวยๆได้กินอาหารอร่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเองครับ
2: พี่เล่นดีใช่ไหมอ่ะ
6: ครับ
2: แล้วปรากฏว่าน้องโทษนะเอิร์ธลูกคือเอิร์ธอ่ะเล่นเหมือนกับว่ามันจะไม่เต็มใจนิดนึงอ่ะคือมันแข็งอ่ะ มันไม่ธรรมชาติไหมตอนพูดกับเชิญ
6: อ๋อคือว่าไอ้มันไม่เก่งเรื่อง acting นะครับเรื่องการแสดงยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยววันจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทรนให้ไอ้เนี่ยเป็นระดับพระเอกช่องวันเลยครับ
0: ระดับพระเอกช่องวันเทรนได้เหรอฮะ
6: ผมเทรนได้แน่นอนครับไม่เชื่อเดี๋ยวแซมเปิลดูก่อนนะ
2: รอฮะ
6: จะไปกับแสงสีกับปีกที่สวยสวยเหมือนพี่เสื้อราตรีเอวเหมือนพี่เสื้อเอวแรงกว่านี้แรงกว่านี้เอวแรงกว่านี้

0: แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirXGO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirXGO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
1: พี่ขอ 300,000 ผมให้ 130,000
2: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอมาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
1: คำไหนคำนั้นครับผม
2: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7 วันลองเลย

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี
3: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
3: สไลด์เลมอนสูตรใหม
5: ่คลึงจันทร์อังคารนี
6: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
7: นิ่ง
8: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
9: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
10: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
11: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
12: เฮ้ยใครส่งมึงมา
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
14: ที่เดียว
13: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
14: โทรออก
15: อาทิตย์นี
16: ้ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
17: รุ่นใหม่โสด2026อาทิตย์นี้
18: พลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
19: จากศาสตร์การนวดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยพลิกมุมใหม่มาเป็นอวิชาการนวดกับศาสตร์เบรนลับเขามีวิธีคิดกันยังไง
4: มันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนนึงกลับมาแก้แค้นเหล่าร้ายด้วย2มือ
9: ทางฟิสิกอลแววตานี่คือความคาดได
3: ้ลองจินตนาการว่ามันจะต้องสู้กันด้วยคนที่มีความรู้ในศาสตร์นี้แค่ครึ่งก็ฆ่าคนได
2: ้นิสัยใดของชาเลตที่เมื่อได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมุมมองของเทศไป
11: ว้าวให้บอกจุดเหมือนและจุดต่างของเทศและพัด
2: จุดเหมือนเลยนะหล่อหล่อ
19: ติดตามได้ใน Spotlight วันอาทิตย์นี้บ่าย 4 โมง
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
17: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
10: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ข้าบ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100% แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ใหม่ Nivea Lotion วิตซีไฮยาผิวชุ่มชื้นรู้สึกกระจ่างใสใน7วัน
1: มันเต้นจังเลยอ่ะเอิร์ธพี่จะทำได้ไหมฮะ
2: ได้ครับ
1: เหรอคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ร้านก็ได้เมืองแล้วต้องรีบบอกพี่เพราะจะต้องจองเนิ่นๆไงล
2: ูกอ๋อได้ครับตอนนี้น้องๆกำลังเลือกกันอยู่ครับถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยผมจะรีบบอกคุณชมดาวปั๊บเลยคร
3: ับอ้าวคุณชมดาว
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: นี่มาคุยงานกับพี่เอิร์ธเหรอครับ
2: อ๋อคุณชมดาวมาคุยงานกับฉัน
1: อ๋อใช่
2: เรื่องโฆษณาตัวใหม่ไง
5: แล้วโฆษณาตัวนี้แหละที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไง
2: เอาหมายถึงว่าคุณชมดาวเนี่ยโฆษณาตัวนี้เนี่ยให้เงินมาเยอะมาก
5: ใช่
2: ต้องขอบคุณคุณชมดาวมากๆนะครับผมที่ทำให้ผมเนี่ยได้พาน้องๆไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
4: โอ้ยพี่วินไปขอบคุณธรรมดาได้ยังไงมันต้อง
3: อาริกาโตไซมัส
1: อิริเซมัสซ้อมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะไปญี่ปุ่นกันนึกต้อนรับในร้านอาหารใช่ไหมคะ
5: ครับครับ
2: คุณชมดาวรีบกลับใช่ไหมครับตอนนี
5: ้ใช
1: ่ใช่สิคะ
2: เดี๋ยวไปส่งที่รถนะครับ
1: อ๋อไปเลยค่ะไป
4: คร
1: ับ
4: ลาครับสวัสดีครับ
1: ลูกสวัสดีค่ะ
6: อันนี้ส่วนลดดีๆจากร้านดีๆนะครับครับ
7: เดี๋ยวได้เป็นเรื่องแน่ค่ะพี
6: ่ฝากด้วยนะฝากด้วยนะนี่เปียกซักอบรีดนะส่วนลดดีมากเลย 15% ฝากบอกต่อด้วย
3: แบ่งขอด้วยครับนะ
6: ได้สิแป้ง
8: เปียกซักอบรีดยินดีให้บริการถ้าใครนำใบปลิวนี้มารับส่วนลดไปเลย 15% มันคืออะไรนี่ไอเด่น
3: น้าเพิ่งอ่านไปแมปๆลืมซะละนี่เป็นอัลไซเมอร์ป่ะครับเนี่ย
8: ไอเซเมอร์บ้านป้าแกนะสิที่ฉันถามก็เพราะไอเด่นเนี่ยมันเอาใบปลิวคู่แข่งมาแจกหนัดหน้าร้านฉันนะสิมันคืออะไรเด่นเนี่ยแกทำอย่างนี้ทำไม
6: อ้าวนี่อะไรครับ
8: อะไร
6: มาจากไหนครับเนี่ยไม่ทราบว่าได้ใบปลิวส่วนลดจากร้านดีๆไปยังครับนี่บอกตรงนะร้านเนี่ยดีสุดๆเลยนะครับ
9: ไอเด่นน้าเพิ่งส่งซักแล้วรู้ได้ยังไงว่าดีฮะ
6: ฉันนะเพิ่งไปอุดหนุนเขามาก็จริงแต่ฉันก็ถามนะบอกเปียกนี่ก็อุดหนุนข้าวร้านฉันมาตั้งนานหลายปีแล้วเหมือนกันนะที่ถามจริงเปียกกินข้าวร้านฉันนี่ไม่เบื่อเขาตอบดังๆเลยนะไม่เบื่อครับอร่อยมาก
9: นะแต่นะเล่นเอาใบปลิวมาแจกตัดหน้าร้านอะไรแบบนี้มันไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอฮะ
8: เออ
6: แล้วที่ยายแอ๋วอ่ะมากดราคาตัดหน้าฉันเนี่ยพี่ไรยังบอกเฮ้ยอย่าไปเจ้าคิดเจ้าแค้นกันเลยเนอะเนอะพี่ไรเนอะมานี่มานี่มานี่มารับส่วนลดดีๆจากร้านดีๆ
8: ไม่ต้อง
6: สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยลด 15% ร้าน
8: ไอเด่น
6: เปียกซักอบรีด
8: ไอเด่น
6: อะไร
8: แกต้องการแบบนี้ใช่ไหม
10: ครับ
8: ได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้เต็มคาราเมลเลยไปดูเถอะเอาแกไป
9: ใจเย็นนะ
8: จ้ามาจ้ามาจ้ากล่องละ20บาทเท่านั้นนะจ้าข้าวแน่นๆกับแน่นๆจ้าน
9: ะนี่อย่าบอกนะว่าไปเอาข้าวร้านเจ๊แอ๋วมาขายเนี่ยฮะ
8: ก็ใช่นะสิแค่ฉันไม่บอกยายแอ๋วว่าอยากจะขายของตัดหน้าไอเด่นนี่มันยอมลดราคาต้นทุนให้ฉันเลยนะเนี่ยว้าวแล้วยังมันยังบอกว่าขายให้เต็มที่เลยนะลายยาวไปยาวไป
6: หอยๆๆๆๆเนี่ยๆๆมันมากไปแล้วมันเกินไปแล้วนะพี่ไรนี่มาขายตัดหน้าอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาซื้อฉัน
8: แล้วที่แกล่ะยังเอาไปปิวคู่แข่งมาแจกตัดหน้าร้านเฉยๆทำไมฉันจะทำไม่ได้นี่ยายแอ๋วยังบอกอีกนะถ้าขายดิบขายดีขายต่อไปเรื่อยๆขายจนกว่าร้านเองจะเจ๊ง
6: โอ้นี่นี่นี่นี่นี่กะเอากันถึงตาเลยเหรอนี่ไม่เห็นใจฉันไม่เห็นใจนางลี่บ้างหรือไง
8: โอ้ยนางลี่แกไม่ต้องกลัวเลยนะถ้าร้านไอ้เด่นมันเจ๊งเนี่ยเดี๋ยวฉันไม่ฝากยายแอ๋วให้รู้นะอุ้ยได้เงินเดือนเยอะกว่าที่นี่ชัวร
9: ์รีว่าพวกน้าสองคนน่ะทำเกินไปทั้งคู่แล้วนะตอนแรกลี่ก็คิดว่างอนกันเล่นๆน่ะแต่ถ้าถึงขั้นตัดอาชีพกันแบบนี้ลี่ไม่ยุ่งด้วยหรอกพวกน้าสองคนเนี่ยเหมือนพวกคนแก่กะโหลกกะลาเลยเนาะ
8: โอ้ย
9: แรงแรงก็ดีจะได้คิดได้สักทีไป
8: ยุ่งด้วยหรอกนี่เป็นไง20บาทนะมั้ย20บาท20บาทให้ด้วย
6: พี่ไรบอกให้นะนี่ร้านเปียกกันนะซักผ้าดีมากหอม

0: นุ่มแล้วก็ไม่ติดกลิ่นแก่จากพี่ด้วย
1: นี่ก็หอมนี่ก็นุ่มอร่อยด้วยแกอยากได้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจัดให้อีกมามาข้ามมาทางนี้เลยนะคะไม่ขายแล้วแจกฟรี
0: ข้าวฟรีของฟรีมันจะไปอร่อยอะไรของฟรีไม่อร่อยหรอกไอ้น้อง
2: โหดูท่าตีกันอีกยาว
1: มาแล้วมาแล้วไม่ต้องไปทนกินไอ้ร้านดักดายของไอ้เด่นอีกต่อไปให้มันเปลืองสตางค์ได้ลูกเอาไปเลย
0: โอ๊ยขายไม่ได้ไงเลยแจก
1: ไอ้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อ
3: เอาไปเฮ็ดอีกอย่างสิซอยข่อยหัวน้ำต้นใหม่ดิ
4: สิลดหัวเจ้าเลยล่ะ
3: พี่พร้อมอีกไหมสิลดหัวข่อยอย่าง
4: มึงที่แกไปพูดทำไมว่าที่เราได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าโฆษณาตัวนั้นฮะเดี๋ยวแพงกระแตกเบิด
3: คือข่อยเนี่ยอุกอั้งใจข่อยใช่บ
4: ่ฮะ
3: ข่อยบ่อยากตัวน้องข่อย
4: คือหอดอนาคตไว้อนาคตเฮาอนาคตน้องเข้าใจบ่ห้องบ่ได้ตัวน้องเนี่ยไปตายได้ล่ะเพราะผ้าน้องไปถูซื้อ
3: ปากเจ้า
4: ว่าบักนี้ไหมนี่ว่าต้องขึ้นหลายเจ้าเนี่ยเอาหัวเนี่ยไปขึ้นไว้ว่าสิกันท่าบักแบกน้ำจังไดไม่ให้มันมาโวแวร์น้องเราเนี่ยเข้าใจ
5: ป่ะพี่วินคะเออเชอขอยืม iPad หาข้อมูลไปญี่ปุ่นได้ไหมคะมือถือเชอชาร์จอยู่อะค่ะเดี๋ยวคืนนี้เชอกับพี่ซันจะสรุปราคาว่าไปเมืองไหนดี
6: ได้เลย iPad ใช่ไหมได
5: ้
6: รีบๆเลยนะรีบๆเลือกเมืองเลยนะอะเชออยากจะไปเที่ยวไหนกินอะไรจัดไปเลยจองได้เลยพี่ทุ่มไม่อั้น
5: เพราะพี่วินมีเงิน
6: ใช่แ
5: ต่ว่าจะมีมุก
6: โอ้จะมีมุกมึกอะไรล่ะฮะนานๆเราจะได้ไปด้วยกันสักทีเนี่ยฮะเอาไปเลยเต็มที
3: ่น้องเชอลูกถ้าสมมุติว่าเราไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
5: แล้วอะไรที่เชอจะไม่ชอบอะคะ
3: ก็อย่างเช่น
6: คนเบียดกันบนรถไฟฟ้าหรือว่าไปต่อคิวร้านอาหารยาวเป็นชั่วโมงหรือว่าเดินไกลเป็นกิโลอะไรอย่างเงี้ยเชอประมาณนี้แหละที่เอจะสื่อสารน่ะเออ
5: โอ้โหถ้าเรื่องแค่นี้เชอชิลมากเลยค่ะไม่เป็นไรเลยถ้าเดินแล้วเมื่อยขึ้นมาก็ให้พี่ๆแบกจบละค่ะ
6: เออตั้งนั้นล่ะโอเคต้องถามน้องแล้วไปรถน้ำต่อไปน้องบอกสบายอยู่แล้วให้เราแบก
5: ใครทักไลน์มาหาพี่วิน
6: หายไปนี่ลดไป
3: หมดแล้วสั่งอยู่ละสั่งปลาก๋วยเตี๋ยว
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะชดาอร่อยชดาอร่อยชดาลำชดาแซ่บอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
9: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
10: ใหม่ซิตรา
11: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
12: ส
11: าย
12: ยัง
11: ใครตะโกนแบบวันแม
13: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
16: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
18: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
16: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
14: ้ได้สิ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
21: ครึ่ง
20: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
21: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
20: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
21: เพียง99 บาทต่อเดือน
20: กดดอกจัน 5594เหลี่ยม
21: โทรออก

0: ียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: ราชการกรุงเทพมหานครสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่250คนและรถ20คันเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์ให้กลับสู่สภาพปกติภายใน2วันพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะออกมาวางในจุดที่กำหนดโดยสามารถแจ้งจุดขยะผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือโทร1555
4: Juliet and Juliet ทุกวันเสาร์เวลา 20:30
5: Back เหรอ
6: แม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
5: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
8: Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photographyand creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
9: You can hear the fan fan, rock and play.
10: ข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราผู้ชี้เพื่อนสีทุกเรื่องราวดีมอลล์ไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
11: ่มาเลยจ้ามาเลยจ้าใครที่อยากจะส่งผ้าซักเปียกซักอบรีดมีจุดบริการรับส่งผ้าถึงที่ตรงนี้เลยจ้า
12: สะดวกสบายนะครับตาครับ
11: ใช่สิแป้ง
12: ตรงถึงที่แล้วใช่ไหมครับ
11: ใช่แล้ว
12: งั้นแป้งฝากซักตัวหนึ่งนะครับ
11: เ
12: ออซักเสร็จเนี่ยส่งที่บ้านเฮียเบิ้มเลยแกลืมไว
11: ้ไอ้แป้งนี่ที่บอกว่าส่งถึงที่นี่คือเอาผ้าเนี่ยไปส่งถึงร้านไอ้เปี๊ยกไม่ได้ส่งตามใจแก
12: นะครับ
11: เออไป
13: ถอยถอยมาแล้วจ้ามาแล้วถอยหน่อยถอยหน่อยแอลตามสั่งมาแล้วจ้าใครอยากกินอะไรก็โทรสั่งได้เลยนะจ้าไรส่งถึงที่
11: หยุดแล้วพี่ไรหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
13: มาน
11: ี่หน้าล่ะยอดขายข้าวของฉันในหมู่บ้านเนี่ยนะมันลดลงก็เพราะพี่ไรถีบจักรยานส่งแบบนี้นี่เอง
13: ก็เหมือนแกนั่นแหละถ้ามันจะพังมันก็ต้องพังด้วยกันทั้งหมดละโว้ย
11: โอ้ยถ้ามันจะพังนะอย่างแรกก็คือเท่าพี่นี่แหละปะโถยถีบจักรยานไม่ดูสังขารตัวเองระวังเงินปั่นปั่นไปหนังเหี่ยวๆไปพันล้อพันโซ่เขาเนี่ยรถจักรยานคว่ำหัวทิ่มเอา
13: ขำไปเลยขำไปเลยอีกหน่อยจะขำไม่ออกเพราะร้านแกเนี่ยจะเจ๊งเจ๊งเจ๊งอยู่แล้ว
11: เจ๊งอะไรเจ๊งอะไร
13: เดี๋ยวนี่ใครมีแอลตามสั่งมา
11: ไม่มีใคร
13: หยุดหยุดหยุดหยุดโดยทั้งคู่
11: มาดูมาเนี่ยมาว่าฉัน
12: หยุดอย่าไปเสียเวลาห้ามเลยครับพี่ลี่ครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตีกันใหม
14: ่ไม่ตีกันแล้วนะรับรองว่าหยุดแน่นอนเพราะว่าเพิ่งได้หลักฐานเด็ดมา
13: ใช่หลักฐานอะไร
14: นี่นั่นอะไร
13: อะไร
14: นั่นอะไรคิดว่าเย่แอ๋วเนี่ยเขาคิดกับน้ายังไง
13: ก็ต้องชอบฉันสิฉันอุดหนุนร้านเขาและก็ช่วยเขาขายด้วยเขาก็ต้องชอบฉัน
14: มันนามันหนุกมาก
13: อะไรของแก
14: โนจา
13: อะไร
14: ตะกี้ฉันกับนางลี่นะเดินผ่านตลาดแล้วได้ยินเย่แอ๋วเนี่ยมันเมากับแม่ค้าบอกว่าอะไรรู้ไห
13: ม
14: บอกว่าน้าเนี่ยนะเรื่องมากจะกินนู่นจะกินนี่บ่นทั้งวันหน้าลำค
13: าญ
15: แล้วที่น้าเนี่ยไปช่วยเขาขายข้าวเนี่ยเขาอะไม่ได้ซาบซึ้งอะไรเลยนะน้าเขาบอกด้วยนะว่าตลกดีถือซะว่าหาอะไรให้คนแก่ว่างงานทำจริงไหมล่ะ
13: ฉันไม่เชื่อหรอกว่าอย่าแอบจะดินทาฉันได้ขนาดนี้ไม่เชื
14: ่อคิดอยู่แล้ว
13: อะไรอีกล่ะ
14: ฟังเลยอัดเสียงมาให้แล้วเชื่อยัง
11: ไ
14: ง
11: ฮะน้ำหน้าดีอยากช่วยมันนัก
15: ของน้าก็ไม่ต่างพวกฉันสองคนเนี่ยเดินผ่านหน้าร้านในเปียกมันบ่นน้าว่าน้าเสลอรับผ้าไปส่งมันเนี่ยก็มั่วซั่วสกปรกซักก็ยากบางตัวก็ขาดช่วยมันอีกแล้วมันก็เที่ยวบอกคนแถวนั้นนะว่าอย่ามากินร้านน้า พวกมาตรฐานต่ำ
11: ไอ้เนี่ยไอ้เสียนี่ฉันอุตส่าห์หาลูกค้าให้มันนะที่มันพูดกับฉันอย่างนี้เหรอ
15: จริ ง
14: โอ้ยไม่ต้องห่วงจ้าม
11: ีอะไร
14: อัดคลิปเสียงมาด้วยเหมือนกัน
11: ไหน
14: ฟังซะเต็มเต็มเต็มเต็ม
15: เป็นไงนะคนกันเองแทนที่จะช่วยกันทำมาหากินกลับไปช่วยคนหน้าไหว้หลังหลอกแล้วเป็นยังไงอ่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมโดนมันด่ารับหลังอีกอ่ะโตๆกันแล้วพวกน้าก็ใช้สติกันบ้างคิดหน่อยจะทำอะไรอ่ะ
11: ที่ไร
14: มาไงเด่น
11: ฉันคิดอะไรได้แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเพราะพี่ไงถ้าพี่ไม่เริ่มนะมันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี
13: ้ใจไม่เริ่มไปเอาใจไอ้เปี๊ยกก่อนนะมันก็ไม่เป็นแบบนี
14: ้ไอ้โง่
11: พี่อ่ะโง่
13: โง่
11: ไอ้รักของ
14: โง่จับมากเลยเนี่ยนี่อย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่เนี่ยรอให้ตายเถอะไม่อยากจะยุ่งแล้วตายทั้งนี
15: ้อะไร
14: ตำต้องตำกัน
13: แอลตำสั่งตำตำสั่งสั่งสั่งสั่ง
7: ผมเนี่ยได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเมืองที่พวกเราเนี่ยควรจะไปก็คือเป็นเมืองที่มีแต่ความเศร้าสูงและความทุกข์อะไรเนี่ยเชิญบิวทีมันต้องแบบเพลงแบบอลังการอลังการหน่อย
16: ขอโทษค่ะกดผิดไง
7: กดแกเฟกแค่นี้ยังผิดสอบได้ที่หนึ่งจริงปะเนี่ย
16: เอ้าเดี๋ยวเปิดใหม่ให้ค่ะ
7: โอเคโอเคอลังการนะ
16: พอละพอละ
7: เมืองที่เราจะไปก็คือโอซาก้าได้วิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วว่าโอซาก้าเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสวยงาม ใกล้ชิดธรรมชาติตัวเมืองเนี่ยก็เจริญร้านอาหารดีๆเพียบรวมไปถึงที่สำคัญวัยรุ่นอย่างพวกเราโดยเฉพาะเชอร์เหมาะที่สุดคือสวนสนุกยูนิเวอร์แซล
17: โอเคดีเลยนะไปจองตั๋วได้เลย
7: โอ้ยขอบคุณครับพี่วินเอ้ยโอ้โหผมเรียกวินไม่ได้แล้วอนาคตเนี่ยต้องเรียกว่าป๋าวิน
17: บอกป๋าไม่ได้เลยอยากได้อะไรเนี่ยป๋าจัดให้
7: เดี๋ยวผมเนี่ยจะติดต่อเพื่อที่เป็นเอ็นซี
17: ่
7: เราจะได้ค่าตั๋วกับค่าโรงแรมถูกๆหน่อยช่วยเหลือพี่ไง
17: โอเค
18: สบาย
7: จัดไปเออว่าแต่เราไปกัน4คนแน่นะพี
17: ่อ๋อก็4คนไงก็ชวนพี่พอล่าแล้วพี่พอล่าก็ไม่ว่างไงแล้วก็พวกนั้นอะไรก็ไม่ว่าง
7: แล้วทำไมเราไม่ชวนคุณชมดาวไปด้วยอ่ะ
17: นะ
19: ชวนไปทำไม
7: เผื่อคุณชมดาวไปด้วยเนี่ยเวลากินมื้อใหญ่ๆสักมื้อที่มันแพงๆเนี่ยคุณชมดาวเขาก็เลี้ยงเราบ้านเราสบายเลยนะ
16: โอ้โหถ้ามีคุณชมดาวไปด้วยนะคะยังไงแม็กนัมก็ต้องไปด้วยอ่ะเชิญหมดสนุกพอดีอ่ะเนาะ
7: พี่แซวเล่นนะเชอใครจะไปชวนพี่ก็รู้ว่าเธอไม่อยากให้ไปอยู่แล้วเฮ้ยเราจะไปง้อทำไมพวกเราเนี่ยมันลูกพญานาสิบ
16: นาหมื่นหรือเปล่าคะ
7: นาสิบก็พอนาหมื่นแพงไปเออพี่สรุปคือพาสปอร์ตพี่อยู่ข้างบนใช่ไหม
17: ใช่
7: เดี๋ยวผมไปจัดการให้4คนเดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลยป้าเชิญลุย
16: โอซาก้า
7: โอซาก้า
20: คุณชมดาวครับไปโอซาก้านะครับ
16: เฮ้ย
19: บอกน้องเสียวได้ไหม
20: จังคืดจังคืดเออ
19: คุณชมดาวตรงนั้นตรงนั้น
20: โอเคค่ะเจอกันสบายเอ้ย

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: คุณ
1: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลย
2: ใช่
1: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
2: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
1: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
2: มันเป็นเนื้อครีม
1: ใช
4: ่
1: เ
4: นี่
1: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด Let's go
6: Face up body whitening lotion ผิวสวยดังโชว
7: Is that good?

0: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
1: จริงๆตอนแรกก็ไม่กะจะรับหรอก
2: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
1: เงินดีไหม
2: ดีมาก
1: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
2: จัดไป
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านทองกุลินเนี่ยหยุดอะไรได้บ้าง
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา 2:30 หลังข่าวในพระราชสำนัก
6: อยู่คนเดียวก็ฝันฝันฝันก็ฟรี
7: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซ่บแสบเข้าเส้น
8: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
9: ่ถ้ายีนซันคิสบลูมิ่งซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
10: มันประธานาธิบดี
11: โอเมก้าที
10: มันไม่ใช่หรือปลาแซลมอน
12: ซุ่มสูนี่คึกคักกันเนาะฮะสิเดไปเที่ยวโอซาก้าเนี่ยเนาะ
11: ได้ไปเที่ยวก็ต้องคึกหน่อยสิคะ
12: เออ
11: แต่ว่าพี่เหลือละค่ะดูน้อยๆเก่งๆแปลกๆนะคะเชื่อเห็นได้แต่จัดกระเป๋าแล้วเนี่ย
10: เออเป็นไร
12: โอ้ยก็นั่นไงเรื่องที่มันไปง้อแพลวไงมันมีความทรงจำที่ไม่ดีที่ไปญี่ปุ่นไง
10: นี่พี่ไม่ต้องห่วงทริปนี้นะสนุกแน่นอนผมเนี่ยวางแผนหมดแล้วเราเริ่มต้นเนี่ยด้วยการนั่งรถไฟเหาะแล้วเดินเลาะริมเขาธรรมชาติแล้วไปสูดอากาศริมทะเลฮาเฮกินบุฟเฟ่ปลาดิบแล้วต่อได้หยิบของฟรีที่ซูเปอร์
11: ดิวมันจะดีทำไมจบที่กินของฟรีที่ซูเปอร์คะ
10: ทำหลายอย่างอ่ะตั้งหมด
12: นี่นี่ซันไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวทริปนี้พี่เลี้ยงเอง
11: โอ้ยโอ้ยจัง
10: ได้สิพี
12: ่ต่ออะไรวะ
10: แต่ว่าขอบคุณมากที่ใช้ที่รัก
12: ไม่ได้ด่าแค่โอเคโอเค
13: พี่เป็นเนี่ย
12: เอ้า
13: อุ้ย
14: เอ้า
13: โ
14: หคุณชมดาวสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับ
13: อย่าบอกนะว่าน้องเอ๋จะพาครอบครัวทั้งครอบครัวไปเที่ยวโอซาก้าเหมือนกัน
14: ใช่ครับใช่ๆครับ
15: ไม่น่าเชื่อเลยคุณชมดาว
12: เชิงอาจจะเหวี่ยงนิดหน่อย
11: นี่คุณชมดาวก็จะไปโอซาก้าเหมือนกันเหรอคะ
16: ค่ะ
11: โชคดีจังเลยนะคะคุณชมดาวคะคือถ้าเกิดไปถึงโอซาก้าแล้วเนี่ยช่วยเลี้ยงข้าวเราสักมื้อได้ไหมคะ
13: โอ้ได้สิคะลูกค้าได้ลูกหนูอยากทานอะไรนะคะลูกบอกคุณป้าได้เลยคืออย่างนี้ค่ะป้าน่ะแบบไปแบบรีแลกซ์เฉยๆไม่ได้มีแพลนอะไรเลยว่างมาก
10: คุณชมดาวครับไม่มีแพลนไม่เป็นไรเลยครับผมเนี่ยแพลนไว้เพียบเลยยังไงพี่บินกับพี่เอิร์นเนี่ยก็ต้องอยากดูแลคุณชมดาวอยู่แล้วนะพี่เน
14: า
10: ะ
14: ใช่ครับครับ
13: ดีเลยค่ะถ้างั้นเราก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยเนาะงั้นเดี๋ยวถึงนู่นเดี๋ยวพี่ติดต่อน้องเอิร์ธไปก็แล้วกัน
14: ได้เลยครับได้เลย
12: ครับครับ
10: ดีเลยครับ
13: ว้าว้าให้เจ้าเขาเรียก business card ขึ้นเครื่องยังเรียกแล้วเนาะ
14: น่าจะใช่ครับ
13: พี่ไปก่อนนะคะแล้วจะเจอกันที่โอซาก้า
14: แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ
13: โอ้เดี๋ยวพูดดี
14: ครับครับ
13: ดีใจเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวอัพเป็น business ให้ทุกคนเลยนะลูกนะจะได้อยู่ด้วยกันไง
14: ได
13: ้
14: เลยครับเกรงใจจังเลยครับคุณชมดาว
10: จะรับไว้ครับจะเจอกันที่โอซาก้า
13: ขอบคุณค่ะ
10: โอ้ยฉันโชคดีมากเลยจู่ๆก็ได้กินข้าวฟรี
13: ทำดีมากค่ะน้องวินทุกอย่างราบรื่นกว่าที่คิดโอซาก้ารอบนี้สนุกแน
12: ่ไหนคอยผมเนี่ยจะขึ้นลาย
10: เปรี้ยวปากเปรี้ยวปาก
17: เลยพี่ผมเคยตัวน้องไล่มาเนี่ย
10: เออเนี่ย
12: ไป
10: ไอ้เนี่ยไอ้พี่เขาเรียกเครื่องอะไรไปไปไป
12: ไปไปดิ
14: ไปไปไป
10: ไม่ได้ไม่ได้
12: ไปไป
14: ไปไปไปไปไปไปใส
12: ่เออสิไปใส
10: ่ไปขึ้นเครื่องไงใช่ไงพวกพี่เนี่ยขึ้นเครื่องลำนี้ไปโอซาก้าส่วนผมอ่ะกับเชิญจะไปขึ้นเครื่องตรงนู้นไปโตเกียว
12: เดี๋ยวหมายความว่าไงวะไอ้สัน
11: ก็หมายความว่าเชิญกับพี่สันรู้แผนของพี่ ที่จะพาเชอไปเที่ยวกับแมกนัมไงคะ
12: ฮะน้องบอกสบายอยู่แล้วให้เราแบก
11: ใครทักไลน์มาหาพี่วิทย์ตอนนั้นคุณชมดาวไลน์มาบอกว่าแมกนัมตื่นเต้นที่จะได้เจอเชอมากเชอก็เลยไล่อ่านแชทเก่าๆจนรู้เรื่องทั้งหมดเชอโกรธมากแต่เชอกับพี่ซันก็ยังให้โอกาสพี่ๆสารภาพ
10: เดี๋ยวผมเนี่ยจะติดต่อเพื่อนที่เป็นเอเจนซี
18: ่
10: เราจะได้ค่าตั๋วกับค่าโรงแรมถูกๆหน่อยช่วยเหลือพี่ไง
12: โอเค
15: สบาย
10: จัดไป
15: เออ
10: ว่าแต่เราไปกัน4คนแน่นะพี
12: ่อ๋อก็4คนไง
11: ที่พี่ซันถามตอนนั้นเพราะเรารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วค่ะแต่พี่เอิร์ทกับพี่วินก็ยังเลือกโกหกพวกเราต
10: ่อผมให้โอกาสพี่แล้วนะแต่พี่ก็ยังทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนพี่ให้บัตรเครดิตมาผมก็เลยไปลูดซื้อตั๋วเรียบร้อยพี่2คนไปโอซาก้าส่วนผมกับเชิญเนี่ยจะเป็นหลานๆที่โตเกียว
12: แกต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอวะ
15: เออ
10: โหพี่พูดมาได้พี่จะทำเกินไหมเปล่าใจคอเนี่ยจะให้น้องไปเที่ยวโอซาก้าคุณชมดาวน้องจะเที่ยวสนุกไหม
12: เออ
10: คิดในความรู้สึกน้องหน่อยเหอะ
12: ไอสันฉันคิดไว้แล้วเว้ยนะว่าฉันเนี่ยปกป้องเธอได้ฉันจะกันไม่ให้ไอ้แม็กนั่นเนี่ยเข้าใกล้เธอแน่นอน
11: นี่ขนาดแค่เริ่มต้นพี่วินยังเลือกโกหกเธอเลยเธอจะเชื่อใจพี่วินได้ไงคะ
10: อื
11: มแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้เธอกับพี่สันได้ไปเที่ยวโตเกียวกันสองคน
19: เชิญค่ะแล้วที่ไอซันบอกว่าจะพาไปนั่งรถไปเหาะไปเลาะเขาธรรมชาติไปสูดอากาศที่ทะเลล่ะคะลูก
10: ก็ไปไงเพราะว่าที่โตเกียวก็มีเหมือนกันตาเชิญเราไปดีกว่าเกียดเราไกลเนาะ
12: เอ้ย
10: พี่วัดบัตรเครดิตขอยืมไปใช้ก่อนนะเพราะว่าไม่ได้แลกเงินมาปาเชอร์ลูกได้เต็มวงเงินเต็มที
12: ่ไอซันเอ้ยเปลี่ยนไว้เอ้ยเปลี่ยนตัวทันด้วยไอซันไอ้โ
19: ถ่เวียนเวียนเวียนเวียนเฮ้ยไอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นฮะย่านั่มไปต้องไปแล้วเดี๋ยวตัวเครื่องบอกจะใครย่ารุดจะรุดเจ้าอันรุดเองบอกพี่ป๊อป
12: อย่าเสียจังไหนล่ะมันเนี่ยเห็นจังไหนล่ะ
19: ฮะ
12: ไปฮอดโอซาก้าซื้อหุ้นช่องดาวเดี๋ยวป่วยจนเข้าเป็นบ้าครับ
19: โอ้ยอย่าสุดคุดขาบเลยหมักสั้นน้องเชื
20: ้อหูน่าสนุกจังเลยค่ะนี่ได้เล่นทุกเครื่องเล่นมั้ยคะเนี่ย
11: ไม่ครบอะค่ะคือเชอร์โมจะกินไอติมอยู่ก็เลยเล่นไม่ครบแต่ว่าฟินมากเลยนะคะ
20: หวังกินนะตลอดเลยเราอะนะคะ
10: เชอร์ฟินใช่ป่ะอย่ามาดูทางนี้ทางนี้มีแต่ลูกเฟลเฟลนี
11: ่ว้า
10: วไม่หรอกโดนด่าเลยไม่หรอกโอ้ยสนุกมากยูเวอร์แซลหนักเลย
11: มีมาก
10: เลยหน้าหน้าจ่อยเป็นกวาง
20: ปวดหูทุกรูปเลย
12: โอ้ยนี่ผมจะบอกให้นะในรูปเนี่ยสู้ไม่ได้ครึ่งของจริงหรอกนี่พ่อแกเลยไอ้สันฮะพาน้องทรยศฉันเนี่ยต่อไปเนี่ยฉันจะได้งานโฆษณาจากคุณชมดาวไหม
10: โอ้บ่นเป็นชุดมวยโทษคนอื่นพี่โทษทีนะเดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดไม่ใช่มันติดเครื่องบินไปโอซาก้า
12: ไม่ต้องมาพูดเลยไม่ต้องพูดเลยฮะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยฉันพาคุณชมดาวบินตามไปที่โตเกียวก็ได้เว้ยแต่ว่าฉันก็กลัวเชิงงอนไงต้องขอบคุณฉันมากกว่า
19: บอตองมาบอกนี่ผมวินบอตองมาแถจังสันนี่สิ
12: เอาจริงๆก็พาไปได้ไงฉันห้ามไว้ไงว่าไม่ต้องไปหรอกครับเดี๋ยวน้องมีปัญหาอีกไง
19: เฮ้ยฉันพูดตรงๆเลยจริงๆฉันไม่อยากหลอกพวกแกแต่ไอวินมันบังคับ
11: ก็ช่วยไม่ได้นะคะพี่เอิร์ทพี่เอิร์ทเนี่ยสั่งสอนน้องชายตัวเองไม่ได้ก็ต้องรับกรรมไปด้วยกันเลยค่ะ
10: ดีนะวางแผนช่วยเองนี่ดูนี่นี่โอ้พนมมือจ่อยเลยจ่อยเลย
11: นี่เปรียบเทียบกันไหมคะเปรียบเทียบกันโอ้โหนี
21: ่ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

0: ชีวิตเรามันต้องสุด
1: มือถือผมแบตหมดครับจะฝากชาร์จหน่อย
2: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ซีเครตบาร์ห้ามเลทนะห้อง private เหมือนเดิม
3: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
4: ผมถึงแล้วนะ
5: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโตเดินไม่ได้นะ
6: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไง
7: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านทองกุลิมเนี่ยหยุดอะไรได้บ้าง
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา20:30หลังข่าวในพระราชสำนัก
9: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับข่าวค่ำช่องวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่ะฟ้าฝนวันนี้3ตุลาคม69เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่กรุงเทพและปริมณฑลฝนมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะฮะช่วงค่ำนี่ครึ้มนะบางจุดมีตกบางจุดไม่ตกนะครับแต่นี่ดูฮะต้นไม้โยกเลยคุณผู้ชมเกิดฝนตกหนักในกรุงเทพตอนบนนะครับดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนและพื้นที่ใกล้เคียงบางจุดมีลูกเห็บตกลงมาด้วยโลตัสหลัก4หน่อยฝนตกหนักลมกระโชกแรงครับปรากฏภาพต่อไปนี้ต้นไม้ล้มลงมาทั้งต้นนะครับถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังถึงฟุตบาทต้นไม้ล้มมาไหมฮะต้นไม้ล้มนี่มาแล้วนี่ฮะล้มแบบนี้เลยแล้วดูฮะดูความแรงของลมนะคุณผู้ชมฮะไปที่เคหะร่มเกล้ากันบ้างครับน้ำเริ่มลดแล้วครับหลังจากใช้ท่อซิ่ง4ตัวเร่งสูบต่อเนื่องแต่บางจุดก็ยังสูงอยู่เจ้าหน้าที่จะเพิ่มเครื่องสูบเป็น8ตัวเนี่ยเห็นไหมจุดนี้ดูรถสิฮะนี่ยังอยู่ระดับประมาณสักหัวเข่าขึ้นมาต้นขาอยู่นะคุณผู้ชมนะหวังว่าน้ำที่ร่มเกล้าเนี่ยจะเคลียร์ได้ภายใน2วันชาวบ้านก็กังวลฝนระลอกใหม่ในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้ว่าถ้ามีฝนมีน้ำจากข้างนอกเข้ามาอีกเนี่ยน้ำมันก็จะยิ่งลดช้านะครับไปต่อที่ปริมณฑลอย่างปทุมธานีวันนี้ก็ฝนตกนะฮะนี่ฮะใครเป็นชาวปทุมบ้างยกมือขึ้นฝนตกหนักฟ้าร้องลมแรงทั้งที่รังสิตอำเภอเมืองคลองหลวงสามโคกลำลูกกาปภ.ปทุมธานีครับเตือนคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเก็บของขึ้นที่สูงรับมือฝนระลอกใหม่และน้ำทะเลหนุนด้วยส่วนที่อบต.คลองสามปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันคุณผู้ชมมีปากเสียงชาวบ้านกับรองนายกอบต.ขณะที่เอาเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งหน้าหมู่บ้านเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่ามาหลายวันคือชาวบ้านในกังวลว่าถ้าสูบน้ำออกแล้วจะมีน้ำจากคลองไหลย้อนกลับมาคือตึงเครียดมากลองดูจังหวะนี้หน่อยฮะ
1: พี่เนี่ยนะกับอบต.เนี่ยกับหมู่บ้านเนี่ยมันยืดเยื้อกันมานานแล้ว
2: มันไม่ได้ยืดเยื้อกันมานานคือเขาทำอะไรน้ำอ่ะมันบล็อกไม่ได
1: ้มันต้องมีวิธีบล็อกสิพี่
2: แล้วเขามาทำตอนน้ำท่วมมันจะทำได้ยังไงทำไมไม่ทำตอนน้ำลงแล้วระยะเวลา
1: ไอ้ตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับ
2: ตอนนี้แถไปเรื่อยนิติ
1: หมู่บ้าน3,000
0: โอ้นี่มีคำว่าแถไปเรื่อยแล้วนะฮะแล้วก็บอกมาทำอะไรตอนฝนตกน้ำท่วมไปแล้วอ่ะสุดท้ายฮะต้องได้นายกฮะนายกอบต.คลอง3มาช่วยไกล่เกลี่ยจากนั้นทีมประดาน้ำก็พบว่ามีท่อเปิดอยู่บริเวณคลองเป็นช่องทางให้น้ำไหลเข้าพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็เอากระสอบทรายไปปิดเร่งสูบน้ำออกนะต้องช่วยกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะคุณผู้ชมนะส่วนที่ตลาดบางใหญ่นนทบุรีครับเกิดฝนถล่มหนักเหมือนกันพ่อค้าแม่ขายบอกโอ้โหวันเสาร์หวังว่าจะได้ลูกค้ามาเดินช้อปปิ้งปรากฏเก็บของเข้าเต็นท์นี่คือแจ้งวัฒนะขาเข้าขาออกก็ท่วมคุณผู้ชมฮะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างส่งข้อความกันมาหน่อยส่วนนายกอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้นั่งหัวโต๊ะประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งทุกพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพในการประสานร่วมกับท้องถิ่นแต่ตรงๆนะหลายคนไม่ได้อยากได้เงินเยียวยานะไม่ท่วมดีที่สุดนะครับส่วนกรุงเทพเองก็เปิดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้2แหล่งถ้ามีสิทธิ์ก็ยื่นไปเลยตามหน้าจอนะครับของรัฐบาลเนี่ยสูงสุด 9,000 ตามเกณฑ์ของปภ.ก่อนหน้านี้ให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลส่วนของกทม.ก็มีนะเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th หรือไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบจริงๆวันนี้เห็นรัฐบาลประชาสัมพันธ์ทาฟี่ฟองดูก็ลองยื่นผ่านทาฟี่ฟองดูได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นคือคนเนี่ยเขาเดือดร้อนกันอยู่แล้วช่วงนี้ปรากฏว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งเอาเอกสารไปทำเรื่องขอรับเงินเยียวยาที่สำนักงานเขตขอโทษนะบ้านน้ำท่วมเนี่ยก็เครียดจะแย่อยู่แล้วปรากฏเจ้าหน้าที่บอกลุงหัดเรียนรู้การลงทะเบียนออนไลน์บ้างคือไปตะคอกไปว่าลุงคุณผู้ชมลุงก็เสียใจให้สัมภาษณ์นักข่าวนี่ร้องไห้เลยวันนี้ปรากฏนายกถามลูกน้องใครเนี่ยผู้ว่าชัดชาติแอนอกรับลูกน้องผมครับและกล่าวขอโทษประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกเขตให้บริการประชาชนให้ดีที่สุดครับ
3: ที่มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วเจ้าที่เขตราชบังพูดไม่ดีกับประชาชนนะก็ได้กำชับแล้วอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด
0: คือจริงๆไม่ใช่ความผิดของผู้ว่าชาชาตินะครับประเด็นเนี้ยหลายคนบอกว่าเจ้าหน้าที่คนที่ดุคุณลุงอ่ะต้องเป็นคนออกมาขอโทษนี่ผู้ว่ามารับหน้าแทนเลยนะฮะคือผู้ว่าเนี่ยโดนด่าเรื่องน้ำท่วมก็จะแย่อยู่แล้วเรื่องนี้ต้องให้ถึงผู้ว่าเลยเหรอนะเอาฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะช่วยกันนะครับบริการให้กับพี่น้องประชาชนด้วยส่วนค่ำคืนนี้ตอนนี้2ทุ่ม4นาทีนะกรมอุตุก็เตือนมานะครับฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะที่ทางตะวันออกของกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะแนวลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกคลองสามวาสายไหมดอนเมืองแล้วก็หลัก4นะครับเอาจากกรุงเทพนะครับไปต่อที่จันทบุรีหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยหลายจุดก็ยังหนักนะครับนี่ฮะฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องครับทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาสอยดาวไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเข้าสู่อย่างน้อยๆนะ2หมู่บ้านครับในเขตอำเภอเขาคิดชะกูดทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายจำนวนมากครับแล้วชาวบ้านบอกโอ้โหจุดนี้เพิ่งจะถูกน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ก่อนน้ำเพิ่งจะแห้งไม่กี่วันท่วมอีกแล้วเนี่ยเข้าบ้านอีกแล้วนะฮะนี่คือจันทบุรีส่วนชลบุรีครับวันนี้ก็มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงหลายพื้นที่อย่างที่ศรีราชาปรากฏว่าต้นมะม่วงป่าอายุกว่า100ปีขนาด3คนโอบล้มลงมาแบบนี้แล้วล้มทับบ้านหลังนึงล้มทับมอเตอร์ไซค์อีก3คันพังเสียหายโชคดีนะครับอย่างน้อยตอนเกิดเหตุชาวบ้านหลายสิบคนหลบฝนอยู่ในตัวอาคารก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่จะเร่งตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่เตือนประชาชนนะระวังต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างช่วงลมแรงแบบนี้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีก็ยังน่าห่วงนะครับคุณผู้ชมนั่นบ้านนะหลายจุด2เมตรน้ำท่วม2เมตรชาวบ้านต้องอพยพออกจากบ้านครับบางครอบครัวเนี่ยก็เป็นห่วงของนะก็เฝ้าของเฝ้าทรัพย์สินท่ามกลางความเสียหายทั้งบ้านเรือน

0: ปกรณ์ทำมาหากินทีมข่าวสำนักข่าววันนี้ของเราครับนำโดยน้องเตยนักข่าวสาวสวยของเรานี่น้องเตยครับนำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขไปให้อย่างน้อย500ถุงพร้อมอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านสิ่งของจำเป็นเอาไปให้ที่ศูนย์พักพิงและชาวบ้านที่ยังติดอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนท้ายวัดหลวงที่น้ำท่วมสูงหลายคนบอกว่ามันหมดเลยอะลูกมันเสียหายหมดแล้วลองฟังครับ
1: มันหมดอะลูกเอ้ยมันหมดอะบ้านจากที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมอะหมดหนักค่ะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะ
2: เรากลับไปก็ไม่รู้จะยังไงต่อแล้วไม่ร
1: ู้ไอ้ค่ะไม่รู้จะไปยังไงต่อก็แต่ก็ยังอยากกลับบ้านอยู
0: ่โอ้โหสงสารคุณแม่จับใจเลยพูดไปน้ำตาก็จะไหลมันไปหมดแล้วอะลูกลูกเตยช่วยแม่ด้วยนะทีมข่าวเราก็พยายามจะช่วยทุกคนอย่างสุดความสามารถนะครับเดี๋ยวยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอีกหลายพื้นที่ให้กลับมาติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามข่าวในพระสำนักกันก่อนครับ

0: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
1: คิวพูดมาก
2: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
3: ได้สนุกมาก
4: ผมไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
0: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
5: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันชาติของสาธารณรัฐอิรักและในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านดร.ฟรังก์วอลเตอร์สไตไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่าง

ยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุก

รักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายณซาวอามีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ทำให้มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจำนวน800ชุดรวม8ชุมชนประกอบด้วยชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าแฟลตคลอง2ต้นนุ่นแฟลต11หลัง
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าโซน3

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าโซน4ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ3โซน8ชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าระยะ5โซน11ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าโซน2ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าโซนหลังคาเขียวด้วยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2560โดยเมนูที่จัดทำในแต่ละวันเน้นวัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนที่ถูกผลกระทบสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการตั้งโรงครัวพระราชทานได้จัดทำอาหารจำนวน 3,000 กล่องประกอบด้วยเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกระเพราไก่และไข่ต้มโดยมีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารสำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่กำลังเดือดร้อนในพื้นที่เคหะชุมชนอ่อนนุชเคหะชุมชนร่มเกล้าและบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการรวมถึงพื้นที่อื่นที่ถูกผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้โดยการตั้งครัวพระราชทานครั้งนี้รวม5วันได้ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 15,000 กล่องหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทรนิมิตวัดสิงคูยางวัดพิระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนท์บริดจ์เฮาส์นนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งและวัดบ้านพาดสูตรมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดนรนาถสุนทริการามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัท Big Black Box จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัท West Buy Delivery จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีรวม8รูปราชสกุลหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงศ์ขจรรัตนเศษและคณะนายเมธีขันทองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระท่าช่อแห่จังหวัดแพร่วัดบางเคียนวิเชียนฉายวัดบ้านเลนสะกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดบึงวัดวิปัสสนารกาใหญ่วัดพิมพารามวัดสะแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัทสำนักกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ่งเฮงคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์วาดกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูป
คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆใช้วันหยุดประจำสัปดาห์พาครอบครัวเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

มีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อปวงประสบนิกรมาโดยตลอดเช่นเดียวกับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยพระวิริยะอุตสาหะอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจในพระดำริโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ล้วนเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV Air Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
3: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
2: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
3: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่น
2: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
3: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก CMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ติดตามข่าวข้ามช่องวันกันต่อนะครับก่อนจะไปตามข่าวนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาความบันเทิงดูเพลินๆดูได้ทั้งครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครดังตอนนี้รวมเอาไว้แล้วนะครับที่แอปพลิเคชันวันดีครับมีทั้งซีรีส์ใหม่ที่กำลังเข้มข้นอย่างคลึงจากวันดีออริจินัลครับเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครดูง่ายดูแล้วคลายเครียดต้องนักตบวัดโคกปังกับเรื่องราววุ่นๆของทีมวอลเลย์บอลที่ทั้งสนุกทั้งฮาดูได้แบบเพลินๆนะครับส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินกับเรื่องหัวใจห้ามพลาดกับจูเลียตแอนด์จูเลียตรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันความเข้มข้นของความขัดแย้งในครอบครัวแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่อีกเพียบยังมีละครซีรีส์อีกหลายแนวครับรวมไปถึงวันดีช็อตซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไวเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องให้เลือกอีกเพียบทั้งหมดนี้ดูได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะครับจะสายดราม่าโรแมนติกสายฮาหรือชอบเรื่องใหม่ๆก็มีให้เลือกครบโหลดวันดีเอาไว้แล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟีลของคุณได้เลยพิเศษครับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้สำหรับลูกค้า AIS

0: S เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับทิ้งท้ายนะครับไปดูคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะครับช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งวันที่4ตุลาเริ่มที่ภาคเหนือก่อนและภาคอีสานหลังจากนั้น 5-6 ตุลาครับขยับมาที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์คุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคเงินได้นะครับผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยถ่ายหน้าจอนี้ไว้ครับเลขที่บัญชี925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือสแกน QR Code ผ่านหน้าจอก็ได้ครับยอดบริจาคล่าสุดเมื่อ4โมงเย็นที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,136,066 บาทนะครับขอบคุณทุกบาททุกสตางค์จากคุณผู้ชมแฟนข่าวของเราทุกท่านด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวค่ำช่องวันประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตกันต่อเลยครับสวัสดีครับ
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatic Plus
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
4: ทำแบบนี้ทำไมวะ
5: สิ่งที่บูกับโตเกียวทำอยู่มันไม่ปลอดภัยจริงๆอ่ะดีไม่ดีนะโตเกียวก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายด้วยก็ได้อ่ะ
4: เรื่องรักเด็กๆของพวกเราเราจัดการกันเองได้ไม่ต้องมายุ่ง
6: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว

0: ไปได้แล้วงานเลิกแล้วเดี๋ยวคนก็ทยอยมากันละ
1: เก๊
0: เปียกเหงื่อดิ
1: ไปไปแล้ว
0: แป๊บแป๊บนึง
1: แม่เฮ้ยทำไรตูดเกียวนี่มันต้นครูปูก
0: ไม่เป็นไรหรอกแค่ดอกเดียวเอง
1: ทำไรเนี่ยเลือดออกหมดเลย
0: ไม่เป็นไรให
1: ้ตีบเหรอเรา
0: ก็ไม่นะตีบติดมาแล้ว
1: ไปได้แล้ว
0: รู้แล้วไปจริงแล้วนะ

0: ว่าไง
1: จะบอกพี่ได้หรือยัง
2: ก็บอกว่าไม่มีอะไรไงทำไมไม่เชื่อกันบ้างอ่ะ
0: จะให้พี่เชื่อได้ยังไงอ่ะ
1: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังโกหกพ่อโกหกพี่โกหกไอ้บิ๊กโกหกทุกคนในบ้านแกกำลังหักหลังคงบุริมเพราะมันใช่ไหมที่ทำให้แกอยากไปเรียนอังกฤษบ้าบออะไรของแก
2: มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบูเลยพี่อี้แค่ไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะก็เพราะว่าพ่อกับพี่เป็นแบบนี้ไง
1: แกกำลังโดนในพวกบ้านนั้นล้างสมองหมดแล้วโตเกียว
2: พี่อีไม่คิดบ้างเหรอวันเราแต่คิดว่าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อ่ะใครมันจะเล่นงานกันก่อนอ่ะ
1: โตเกียว

0: พี่อี้อยากทำแบบนี้ทั้งชีวิตจริงๆเหรอถ้าพี่อยากอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปเลยแต่ความฝันเกียวไม่ได้อยู่ที่นี่เกียวก็อยากออกไปเจอโลกข้างนอกเกียวไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะพี่อี
1: ้ไม่ก็คือไม่ยังไงก็อยู่ที่บ้านมันก็ดีกว่าม
0: ันจะดีกว่ายังไงอ่ะพี่อี้เคยลองออกไปทำอย่างอื่นบ้างหรือยังพี่อี้เคยลองออกจากร่มเงาของพ่อบ้างหรือยังพี่ยังไม่เคยลองเลยอ่ะแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าแบบไหนมันดีกว่ากันพี่ไม่คิดจะให้เกี่ยวได้ลองใช้ชีวิตบ้างเหรอวะ
1: แกหยุดอ้างนู่นอ้างนี่สักทีคิดว่าพี่ไม่รู้เหรอว่าแกแค่อยากจะตามไอ้เด็กบ้านนั้นไปอ่ะโอเกียวถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงบุริมหยุดอะไรได้บ้าง

0: 放你挖啊！我们没得เรื่องเลยอ่ะขนาดเขาจะกลัวมึงวะอ่ะ
1: ไอ้บิ๊กคุณบอกยังว่าบ่อนเราเนี่ยจะกลับมาเปิดได้อีกเมื่อไหร่
2: ยังเลยครับพ่อแต่ถ้าเงินสดเราขาดมือแบบเนี้ยลูกน้องจะหายหมดนะพ่อแล้วยิ่งต้องมีเรื่องกับพวกมนชัยตอนเนี้ยนี่ไม่แน่ใจเลยว่าเราจะเอาอยู
1: ่ผู้การศิลป์มาเพิ่มเตือนมาเรื่องที่เราไปเล่นงานพวกนั้นช่วงนี้พ่อก็เลยไม่อยากเสี่ยงตรงสรุปโตเกียวเด็กบ้านนั้นเป็นยังไง
2: ก็ยังไม่มีอะไรนะครับพ่อ
1: ใจพ่อรู้นะว่ามึงไม่กล้า

0: เธอได้บอกภกาหรือเปล่าอะแล้วเธอว่าใครเป็นคนส่งรูปอะ
1: ไม่รู้อะก็คงเป็นใครสักคนใครก็ได้ในโรงเรียนเนี่ย
0: แล้วเราต้องห้ามไว้ใจใครทั้งนั้นเลยอะ
1: แล้วนี่ทำไรอ่ะ
0: สอบตรงไงเราว่าจะเข้ามอเดียวกับเธออื
1: ม
0: อืมเราขึ้นไปสอบที่กรุงเทพด้วยกันนะเราจะได้เรียนด้วยกันไง
1: แล้วนี่จะเลือกคณะอะไร
0: อืมอักษรมั้งจริงๆเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย

0: โอ้เดี๋ยวเราไปสอบมอนี้กันคะแนนปีที่แล้วไม่สูงมากเราน่าจะมีโอกาสติดทั้งคู
1: ่ไม่ได้ดิมันไม่ใช่มอที่เธออยากเข้าสักหน่อย
0: ไม่เป็นไรหรอก
1: ไม่ได้ดูสิวันสอบมันตรงกับมอ4ศิลปศาสตร์ที่เธออยากเข้านะ
0: ไม่เป็นไรเอาตามนี้แหละโอเคไหมงั้นอีก2 อาทิตย์เราขึ้นไปสอบที่กรุงเทพด้วยกัน

อเคค่ะนักเรียนเปิดหน้า75ครั้งเอาไว้เนาะเรายังคงเรียนกันเรื่องของประวัติศาสตร์ยุโรปกันอยู่นะคะ

0: ไม่ใช่ฝีมือมึงใช่ปะ
1: จะใช่ได้ไงมึงเห็นกูเป็นคนไงเนี่ยกูย่านมึงนะเว้ยเชื่อเอ้ยจากหนังรักใสๆมึงกลายเป็นหนังเทเลอร์ได้ไงวะเนี่ย
0: โ
1: หแล้วมึงว่าใครทำ
0: กูก็ไม่รู้ถึงได้มานั่งเครียดอยู่นี่
1: หรือว่าจะเป็นพวกเพื่อนของโตเกียวมันมีความเป็นไปได้นะเว้ยจำที่มึงมาโรงเรียนนี้ใหม่ๆแล้วกูเล่าเรื่องนั้นให้ฟังไม่ได้หรอที่ปูเป้กับจ่ายเป็นเพื่อนโตเกียวเพราะกูอิทธิพลเสียโปะเรื่องจริงนะเว้ย

0: ขอโทษที่ต้องมารบกวนนะครับคุณวิบูลเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือผมคงต้องให้ทางบริษัทคุณหยุดการก่อสร้างทุกอย่างเอาไว้ก่อนเรื่องกว่าเราจะสืบสวนหาข้อเท็จจริงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได
1: ้ผมเข้าใจครับแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างผมหวังว่าเรื่องทุกอย่างคงจะจบลงทันเวลาที่ผมจะเซ็นส่งมอบนะครับ
0: ผมก็อยากช่วยครับแต่ครั้งนี้คุณวิบูลจะต้องเข้าตามตอกออกตามประตูผมขอตัวครับ
2: คุณโตเกียวครับเรื่องเรียนผมมารับนะครับ

0: คือเกิดอะไรขึ้นวะ
1: ก็ไอ้เมย์ดิพ่อมันโดนนั่งร้านทับคนเขาเลยไม่พอใจกันที่มนชัยตระกูลเขาลงไปเรียนหาแล้วทำงานช่วยๆอ่ะไม่เหมือนตอนของปุ้ม

0: ไม่ไปหรอจะทำอะไร
1: เรามั่นใจว่าไอ้เป้กับไอ้จ่ายอ่ะมันไม่ได้ขายภาพเราให้พี่อีแน่ๆแต่ว่าเราคาใจอ่ะ

0: รูปที่พี่ได้ไปอ่ะมันเบลอจนแทบมองไม่ออกไม่ได้มาจากเครื่องนี้หรอกสบายใจได้แล้ว
1: มันก็ใช่แต่ไอ้เป้มันจะไปมีมือถือเครื่องใหม่ตอนนี้ได้ไงอ่ะที่บ้านมันอ่ะเป็นหนี้เยอะจะตาย
0: ทำไมไม่ลองถามเพื่อนไปเลยอ่ะเรายังถามผักกาดไปตรงๆเลย
1: เฮ้ยนี่มึงมาลืออะไรหรอกเกอร์พวกกูเนี่ยกูว่าจะมายืมผ้าอนามัยมึงอ่ะกูลืมเอาไปดิแต่งมึง

0: เนี่ย
1: แต่บิ๊กกำลังจะได้ขึ้นไปสารวัตรนะพ่อพ่อเลยกันหน่อยไม่ได้หรอ
0: ขืนรอมึงที่บ้านเจ๊งพอดีกูบอกให้มึงรีบจัดการคดีท่าเรือไม่ใช่เหรอไอ้พวกมนชัยตระกูลมันกำลังพลาดกูอยากเหยียบให้จมดิน
1: รู้แล้วพ่อแต่ขอเวลาหน่อยจะหาหลักฐานให้ถึงขั้นหลุดสัมปทานมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกพ่อ
0: ลาไม่เคยกัดอันน่าจะดูสะอาดนะสำหรับพ่อมันก็คือปลาอ่อนแอตัวหนึ่ง

0: วัสดีครับเสียเรื่องที่เสียให้ผมไปจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
2: เอกธเนศเผยว่าแม้ตัวละครครูทีมในซีรีส์คลึงจะเป็นถึงบรมครูด้านการนวดแต่ก็ยังมีความทะเยอทะยานที่อยากจะครอบครองศาสตร์เอาวิชาเร้นลับอยู่ดีค่ะ
3: คนเราไม่มีวันพอเขาก็เลยใช้วิชาความรู้เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยไปในทางที่ผิดเขามาด้วยความแรงแค้นที่ฝังใจแล้วก็จะต้องพุ่งไปสู่การศาสตร์ทางด้านสายมืดเนี่ยให้สำเร็จผลให้ได้แล้วมันก็เลยมีการชิงไหวชิงพริบกันที่จะเอาศาสตร์นี้มา
2: ห้ามพลาดกับคลึงทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31และเวอร์ชันอันคัททางแอปวันดีค่ะ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
1: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
2: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
1: ่นี่เห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล้ว
3: เฮ้ยมันมียางน่ะ
4: ว้ายพุ่งแล้ว
3: โอ้โหอยากปากเลย
5: ไม่ใช่เหรอคะ
6: เฮ้ย
7: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน 31
8: ครึ่งจำนังคารนี
9: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
10: นิ่ง
11: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
12: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
13: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
14: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
15: ไปใครส่งมึงมา
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดอัพวันดี
17: ที่เดียว
16: ครึ่ง
17: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นครึ่ง
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
17: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน559ซีเรีย
18: โทรออก
19: ถึงเวลาทีมโกปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจาก2เหลือเพียง1ที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
0: คุณ2คนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
7: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
5: ๆดวงดาวริบรี
3: ทั้งหมิวทั้งไบค์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
9: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
19: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
16: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
4: อยู่สามวันอยู่อยากให้ว่านดังเหรออยู่ก็รู้ว่าไอ้รอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
15: แม่ว่าตัวร้ายแต่งหน้าเข้มแบบว่า
1: แต่งมาหาซีนแหละว่านไปกับพี่หน่อยสินายมีเรื่องจะคุยด้วย
13: อะไรของคุณเนี่ย
12: วันนี้ทำดีมาก
13: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
12: ขอบคุณนะที่มาช่วยผม

0: เลิกชอบมันเถอะนะผมพอ
1: สนับสนุนโดย Farmhouse Royal Bread Everyday Bread ใหม่ป๊อปทีนป๊อปบิดเปลี่ยนได้ป๊อปได้ไม่ต้องพูดเยอะป๊อปทีนเห็นแล้วปิ้งใส่แล้วป๊อป
2: สวัสดีครับเสีย
3: สวัสดีเป็นไงลูกสาวชอบมือถือใหม่ไหม
2: ชอบสิครับเล่นทั้งวันไม่ยอมวางเลยขอบคุณเสียมากๆนะครับไอ้ปูเป้มันใช้เครื่องเก่ามานานมากไอ้ผมก็ไม่มีตังค์จะซื้อให้ใหม่ให้มัน
3: ไม่เป็นไรเห็นกันมาตั้งแต่เด็กมันก็เหมือนลูกเหมือนหลานคนนึงนั่นแหละ
2: เรื่องที่เสียให้ผมไปจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับผมรวบรวมพวกขนส่งและแวกใกล้เคียงได้เกือบทั้งหมด
3: ดีช่วงนี้ท่าเรือปิดต้องสอบสวนเรื่องอุบัติเหตุคนค้าคนขายเขาคงลำบากกันนะ
2: พวกชาวบ้านต้องสำนึกกันบ้างว่าถึงเวลาลำบากต้องพึ่งพาใครถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเสีย
3: สวัสดี
2: ครับ
3: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: ครับเสีย
4: ท่านอยากได้อะไรก็แจ้งผมได้เลยนะครับผมจัดการให้ทุกอย่างผมต้องการแค่อย่างเดียวก็คือให้ท่าเรือเนี่ยกลับมาเปิดให้ได้เร็วที่สุด
5: อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคุณวิบูลผมว่าคุณหยุดวิ่งเต้นเรื่องนี้สักพักเถอะถอนตัวไปแล้วอยู่เงียบๆไม่มีใครอยากเอาตัวเองเข้าไปเดือดร้อนหรอกนะครับ
6: คนงานฟื้นแล้วครับนายยืนยันแล้วด้วยว่าเซตนั่งร้านเองกับมือไม่มีทางถล่มลงมาแน่แต่ว่าตอนที่เดินออกมาเหมือนมีคนงานหน้าใหม่เข้ามา2คนตอนนี้กำลังสืบดูว่าพวกมันเป็นใคร
4: ก็ดูแลค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วกันแล้วก็กันให้เขาเป็นพยานให้เรา
6: ได้ครับ

0: ให้หลานมาช่วยปูหรือเอกสารพวกประกันน่ะแล้วก็ให้เงินค่าขนมนิดหน่อยตามนะปูไปห้องนึงไป
1: น้ำไหม

0: เราคิดถูกแล้วใช่ไหมที่ย้ายมาที่เนี้ยตีว่าเราย้ายกลับไปแล้วก็ไปทำหมู่บ้านจัดสรรของเราเหมือนเดิมก็ได้นะ
1: ไม่ที่นี่แหละคือที่ของเราเรามาก่อนพวกมัน

0: สรุปมึงจะไปสอบตรงที่มอนั้นจริงอ่ะไม่เสียดายวะ
1: ก็เสียดายจะทำไงได้วะไม่รู้อ่ะตอนนี้กูกับเขาจะเป็นไงยังไม่รู้เลยปวดหัวชิบเป๋ง
0: มึงนี่เป็นเอามากเนาะยอมทิ้งความฝันเพื่อใครคนเดียวเนี่ยนะถ้ามึงกับโตเกียวเลิกกันไปก่อนขึ้นมาทำไงหรือถ้ายอมแพ้ไปก่อนทำไงวะ

0: ีก2อาทิตย์เราขึ้นไปสอบที่กรุงเทพด้วยกัน
1: ไม่ทำหน้างั้นน่ะ
2: ก็เธอต้องทิ้งความฝันเพื่อเราอ่ะ
1: อย่าคิดมากเธออุตส่าห์ยอมทิ้งครอบครัวทิ้งบ้านทิ้งที่นี่ก็ถือว่ายอมคนละครึ่งทางไงเรายอมครึ่งนึงเธอยอมครึ่งนึงแน่ที่จะได้อยู่ด้วยกัน

0: กจะไปไหนเนี่ย
1: ไปสอบ
0: ที
1: ่กรุงเทพ
0: นี่แกจะไปกับมันใช่ปะมานี
1: ่ไม่เอาปล่อยพี่พี่ใจร้าย
0: ทำไมแกต้องดื้อด้วยวะนี่แกรักมันถึงขนาดจะยอมทิ้งบ้านไปเลยเหรอ
1: รักแต่เกียวก็รักพ่อแล้วก็รักพี่ๆเหมือนกัน
0: รักพ่อกับพี่ก็เลือกพ่อกับพี่ดิแกจะเลือกมันทำไม
1: เกียวก็เลือกพ่อกับพี่มาทั้งชีวิตแล้วไงแต่ครั้งนี้เกียวขอเลือกตัวเองบ้างได้ไหมไม่งั้นเกียวต้องเสียใจไปทั้งชีวิตแน่เลยอ่ะเกียวแค่อยากลองออกไปใช้ชีวิตเองอยากลองเลือกทำอะไรเองดูบ้างอ่ะถ้ามันจะล้มเหลวอ่ะก็ให้มันเป็นช้อยของเกียวเองได้ป่ะ
0: ทำยังไงแกก็จะไม่ยอมเลิกกับมันใช่ป่ะพี่ไม่มีวันเห็นด้วยเรื่องความรักของแกกับเด็กบ้านนั้นนะ
2: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhoneYou give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
3: จากศาสตร์การนวดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยพลิกมุมใหม่มาเป็นอวิชาการนวดกับศาสตร์เร้นลับเขามีวิธีคิดกันยังไง
4: มันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาแก้แค้นเหล่าร้ายด้วย2มือ
5: ทางฟิสิคอลแววตานี่คือพร้อมฆ่าได
6: ้ลองจินตนาการว่ามันจะต้องสู้กันด้วยคนที่มีความรู้ในศาสตร์นี้แค่ครึ่งก็ฆ่าคนได้
7: ใดของชาเลตที่เมื่อได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมุมมองของเทศไป
8: ว้าวให้บอกจุดเหมือนและจุดต่างของเทศและพัท
7: จุดเหมือนเลยนะหล่อหล่ออ
8: ่ายาย
3: ติดตามได้ใน Spotlight วันอาทิตย์นี้บ่าย 4:00
9: ดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอป 1D

0: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
1: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
2: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
3: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
4: สวัสดีครับเฮีย
5: สจ๊วตเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
0: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
6: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
7: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
8: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
9: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
8: ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทน์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย
10: ์ควรได้ไหมอ
11: ะไรแม่จิ๋มอะไร
8: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
12: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
13: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
14: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
15: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
16: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้บ้านไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
17: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
18: ่ประคองใครเราเหรอเราเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
19: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เตรียมยศ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: ใต้ล่า
12: ทุกวันพุธ
13: และพฤหัสบดี
12: เวลา 20:30
13: พิเศษลูกค้า AS
12: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาท
12: ต่อเดือน
13: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: ตรงนี้มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
21: ้พี่วีเจอที่เหรอคะหน้ายังไม่พร้อม
22: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายละกัน
21: แล้วถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ Samsung Galaxy C48 A New Shape Unfold ไซส์ใหม่ก่อนใคร
1: อ้าวน้องจะไปไหมรถจะออกแล้วนะ
2: ไปก็ไปค่ะพี
3: ่ลูกรีบขึ้นรถเถอะเดี๋ยวไปไม่ทัน
4: ทำยังไงแกก็จะไม่ยอมเลิกกับมันใช่ปะถ้าแกตัดสินใจที่จะออกจากที่นี่พี่ก็จะให้แกไปสอบที่กรุงเทพแต่ถ้าแกสอบติดด้วยความสามารถของแกเองพี่ก็จะสนับสนุนให้แกไปเรียนที่กรุงเทพ
3: จริงนะ
4: เออแต่พี่ไม่มีวันเห็นด้วยเรื่องความรักของแกกับเด็กบ้านนั้นนะพ่อเคยบอกพี่ตอนที่เสียแม่ไปว่าคนเราเลือกไม่ได้หรอกว่าจะรักใครได้หรือไม่ได้อะแต่เลือกได้ว่าจะเสียสละอะไรเพื่อรักษาอะไรไว้ตอนนั้นพี่แม่ไม่เข้าใจเลยเว้ยตอนนี้พี่เข้าใจละก็เลิกคิดว่าพี่ใจร้ายสักทีรักแกสุดในบ้านเลยตูด

0: เรามาขอพรกันก่อนดีไหม
1: บ้านเธอเป็นคริสต์ไม่ใช่หรอ
0: ก็ใช่แต่ว่าขอไปก่อนเถอะเผื่อได้ตอนเนี้ยพึ่งรายได้ก็ต้องพึ่งไว้ก่อนเป็นพระก็น่าจะใจดีช่วยทุกคนได้แหละเนาะ
1: เออเอาก็เอา

ไปไปรองเท้าลูดเรามาตั้งใจทำให้ดีที่สุดกันเถอะ Let's go

0: ไงโล่งขอให้ได้เถอะไม่อยากสอบรอบต่อไปแล้ว
1: เก่งมากทำได้อยู่แหละไป
2: รอบรถเราตอนเย็นยังพอมีเวลาเหลืออยู่เราไปหาอะไรกินก่อนกลับดีไหมอ
0: ย่างเธอไม่พูดเราก็กะจะชวนอยู่แล้ว
2: ที่ไหนมีเธอที่นั่นก็มีเราเดินไปด้วยกันนะ
0: พูดแล้วนะแน่ใจ
2: แน่ใจ
0: งั้นห้ามทิ้งกันนะสัญญา
2: สัญญา

0: ากอยู่ที่นี่แบบนี้ไปตลอดเลย
1: เดี๋ยวก็ได้มาจริงๆแล้วไงมาอยู่ด้วยกัน
2: ฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดสไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของฟาร์มเฮาส์ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดเอฟรีเดย์เบรด
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน 5-7 ตุลาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากหลายจังหวัดในภาคเหนือกลางตะวันออกตะวันตกและภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขัง
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
5: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
6: ึ่
5: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
6: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
5: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะหนูก็ร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเถอะ
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
7: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบดจากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิธีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา4:35ทางช่องวัน31
1: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
8: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
9: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
8: เงินดีไหม
9: ดีมาก
8: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
9: จัดไป
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้าน
12: ี่จะกล่าวหาเด็กฉันว่าเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านโคกแฝงเข้ามาวุ่นวายในเรื่องกันช่วยไล่ไปที
1: เธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
13: เธอต้องรีบปิดเกม
14: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
15: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
1: เธอจะมาช่วยพวกเราเหรอแล้วเราจะไว้ใจเธอได้ไงรินว่าครูฝันไม่มีทางเลือกแล้วนะคะ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนักตบวัดข้อบางทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1 ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอาทิตย์นี
16: ้มาเชิญแพ็คครับมา
17: ไปไป
1: นี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
16: ใช่ไหม
18: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฝดผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
16: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลย
10: รู้ใหม่กระโดด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: อยากอยู่ที่นี่แบบนี้ไปตลอดเลย
2: เดี๋ยวก็ได้มาจริงๆแล้วไงมาอยู่ด้วยกัน

ทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกแบบนี้จะเรียกว่าชอบได้ไหมแต่เราว่าเราชอบบลูอ่ะ

0: จะทำเนี่ยนู่นนู่นนู่นเฮ้ยชิบหายของจริงละ
1: พี่คะ
0: พี
1: ่ปิดแล้วน้องรถทัวร์มาแล้ว
2: ไงเดีย
1: แต่ถ้าน้องเรียกหน่อยอ่ะมันมีรถเที่ยวสุดท้ายอยู่ข้างหลัง
2: นี่เหรอคะ
1: ใช่ไป
2: ยูขอบคุณนะคะ

0: ยังไงบ้างครับพ่อเรียบร้อยดีไหมครับ
1: เรียบร้อยกว่าเรียบร้อยอีกนอกจากได้เงินมาหมุนแล้วเนี่ยเขายังจะมาร่วมลงทุนกับเราด้วยวันนี้ต้องฉลองเว้ยไอ้บิ๊กสั่งสุกี้หม้อใหญ่มาเลี้ยงทุกคน
0: ได้ครับพ่ออ
1: ืมตัวเกียร์ไปไหนวะ
2: ไม่รู้เหมือนกันพ่อพี่ไม่เห็นมันตั้งแต่เช้าละ
0: เดี๋ยวเช้าให้เห็นน้องตุ๊กเกียร์นะครับ
1: เอาเฮ้ยมีอะไรก็พูดมามีอะไรอุดปากเหรอหรือต้องการให้กูง้างปากเหมือนยุลูกปืน
0: คือผมเห็นน้องโตเกียวออกจากบ้านในชุดนักเรียนเมื่อตอนเช้ามืดกับนายเรื่องอื่นผมไม่รู้

0: ไม่ต้องห่วงพ่อเดี๋ยวให้ตำรวจออกหาทั้งเมืองเลย
1: ให้พวกเราไปตามหาด้วยหาให้เจอ
2: บอกว่าบลูยังไม่กลับหอเลยคุณเด็กป่านนี้แล้ว

いい。

0: ่อจากนี
1: ้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
2: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
3: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านกับปัญหากับสวรรค์แน
4: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เค้กเดี๋ยวช่วยโทรสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวให้พี่หน่อยนะ
1: ยังไม่ได้ทานข้าวหรอครับพี่หมอน
0: ยังเลยพอคุยกับคุณนิพนธ์เสร็จปุ๊บก็รีบเข้าออฟฟิศเนี่ยอ๋อหน่อยสิเมียหิวมากเลย
2: หิวเดี๋ยวพี่น้องครับโอ้เดี๋ยวมันหายหิวตรงไหนครับพี่ครับ
0: หายสิวะไอ้โง่เพราะว่าเราจะหายหิวข้าวมาหิวสามีแทนเดี๋ยวไอ้ยมยังไม่มาทำงานอยู่แล้วเนี่ย
1: อ๋อจริงๆมาแล้วครับแต่ว่าน้องปูโทรมาบอกว่าวันนี้คุณไม่ยอมไปโรงเรียนฮะมันเลยรีบกลับไปจัดการลูกก่อน
0: มันกะจะอู้งานและอ้างลูกป่ะ
3: แม่สุดยอดช่างรู้ใจจริงๆเลยถามจริงเหอะรู้ใจยมขนาดนี้มาเป็นเมียยมไหมเจ้า
0: เป็นไงล่ะ
1: โอ้โหแล้วตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณนะ
3: เฮ้ยเรื่องใหญ่มากว่ะ
4: พี่ไหลเติมของด้วยนะจ๊ะ
5: จ้า
0: น้องว่าจ้า
4: จ๋า
0: เป็นไงได้กินคุณกันเขาหรือยัง
4: กินอะไรเหรอเจ๊ตอนนี้คุณกันเขาอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดนู่น
6: เฮ้ยโอกาสดีเลยนะน้องผู้ใจรีบขับรถเลยขับรถไปหาเขาแล้วแกล้งรถเสีย
4: แค่นี้เราก็ได้นอนค้างคืนกับเขาแล้วนะ
7: ลงบุญไปว่าเจ๊
6: เฮ้ยผู้ชายมันก็เหมือนกับคุณถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนเราก็ต้องลงทุนสิน้องสาว
4: ไปเร็วขับรถกลับไปหาร
7: อ
4: เ
7: จ๊นี่เย็นนี้ฉันจะไปทำบุญลงศพไปทำบุญด้วยกัน
6: ไหมฉันเพิ่งไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าฉันน่ะเป็นคนอายุยืนตายยากอย่าไปทำดีเยอะเดี๋ยวตายเร็ว
8: สวัสดีค่ะพี่ทีมสวัสดีค่ะพี่พอใจเจ๊โอนตังคืนมาเลยค่ายังไม่พี่กอล์ฟเลิกแซมไม่ได
6: ้ก็วันเนี้ยเจ๊ตั้งใจเลยตั้งใจจะมาทำให้อีพี่กอล์ฟเลิกกับไอแซมให้ได้เชื่อเจ๊นะถ้าเจ๊ทำไม่ได้เจ๊โอนคืนเลยสองเท่าสองเท่าสามเท่าเลย
8: ได้เจ๊
0: เรื่องใหญ่มากยังไงเขาเล่ามาสิวะ
3: คืออย่างนี้ไอ้ขุนมันคือไอ้ขุนมันคือไอ้ขุนมันมาไงกูบอกแล้วไงเรื่องที่กูจะเล่าเรื่องใหญ่มึงไม่อยากรู้เหรอ
1: เอาเหอะกูไม่อยากรู้ละ
3: แต่เรื่องหลานมึงเว้ย
2: เดี๋ยวตั้ง
3: สักทีพี่น้อง
2: ดึงตังมึงเนี่ยเห็นคนอื่นสนใจหน่อยดึงจนนั่นแหละแต่มันสำคัญมันก็รีบเล่าสิพี่น้องครับ
3: พวกมึงนี่ก็แปลกนะที่ไอ้เรื่องบนเตียงทื่อๆไม่มีลีลามึงก็บ่นพอกูเล่าแบบมีลีลามึงก็ไม่อดทนโธ่คืออย่างงี้ไอ้คุณเนี่ยไปจีบสาวในห้องแล้วสาวไม่ชอบมัน
0: แล้วไง
3: พอสาวไม่มีใจมันก็ไม่มีใจไปเรียนนะพี
0: ่เนี่ยนะเรื่องใหญ่ของมึง
3: พี่มันไม่ไปเรียนเพราะสาวไม่ชอบนะพี่อันนี้มันเสียอนาคตนะครับ
1: เจ๊เลยจะลงสอนลูกมึงว่าไง
3: บอกไอ้คุณถ้ามึงจีบใครแล้วเขาไม่ชอบนะมึงฉุดเลยมึงฉุดเอาไว้ในกระท่อมมึงเชื่อพ่อดิสักวันหนึ่งสาวคนนั้นเขาชอบมึงเองเล่าไปมันทำหน้างงๆเว้ยกูก็เลยเปิดซีรีส์จำเลยรักให้มันดูเฮ้ยมันชอบ
0: กูไม่น่าเสียเวลาฟังมึงเลยไร้สาระ
3: หยอกไม่ล่ะหมอนกลับมาฟังก่อนปัญหานี้เล่าให้ฟังเฉยๆไม่ต้องแก้ให้ยมเพราะยมเตรียมทางแก้ของยมเรียบร้อยแล้วรับรองปีนี้ยมได้รางวัลพ่อดีเด่นแน
6: ่ๆพี่กับฉันพูดกับแกตรงๆเลยนะ
9: ว่า
6: ฉันจ้างแก 2,000 ไปเลิกกับไอ้แซมให้หน่อย
9: ทำไมอีเมย์รีบมันจะเอาเงินค่าจ้างแกคืนเหรอ
6: ใช่ที่ไหนเราแกก็รู้ว่าช่วงนี้ฉันอยากทำความดีอะไรช่วยเหลือคนอื่นได้ฉันก็อยากช่วยนะไปเลิกกับไอ้แซมเพื่อช่วยส่งเสริมการทำดีให้ฉันหน่อย
9: คนจะทำความดีเราต้องส่งเสริม
6: เออ
9: แต่ฉันไม่เลิก
6: แล้วแกจะเออว่ะทำไมเนี่ย
9: เรื่องของฉัน
6: ฉันเข้าใจแกนะเว้ยว่าที่ไอ้เหมยลี่อ่ะมันอยากเลิกกับแกเพื่อที่จะไปคบกับคนที่แม่มันพามาดูตัวมันทำให้แกเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็แค้นมันมากถูกป่ะแต่แกเคยได้ยินคำนี้ป่ะสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งหมายความว่าอะไรขนาดนักปราชญ์นะเว้ยมันยังรู้จักท่าทางและเหมยลี่เป็นใครเหมยลี่เป็นใครเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงทำไมมันจะทำพลาดทำพังไม่ได้วะ
9: ฉันไม่เลิก
8: โอ้ยเจ๊นี่ไงไม่สำเร็จอ่ะเจ๊เอาตังค์คืนมาเลยนะ
6: เดี๋ยวอ่อนคืนให้
8: เจ๊เขาทำยังไงก็ได้อ่ะตัวเองถึงจะยอมยกโทษให้เขาอ่ะ
9: มึงมีสมองนี่ก็คิดสิว่าทำไงเผื่อกูจะยกโทษให้มึงบ้าง
6: นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องใจเย็นใจเย็นเจ๊มีสมองเจ๊คิดออกละ
7: จริงเปล่า
2: ต่อครับน้องต่อว่าไอ้ยมเนี่ยจะแก้ปัญหาให้ลูกมันยังไงครับพี่น้องครับ
1: โหเอาจริงนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมจะพอเดาออกแต่ถ้าเป็นพี่ยมที่มันชั่วพิเศษเพิ่มไข่ดาวแบบเนี้ยเดาทางมันไม่ถูกจริงครับลูก
5: เดินลงมาเลยคอยพ่อเลยมาพ่อเลยสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: เจ้าขุนครับสวัสดีลูกต่อครับ
7: สวัสดีคร
5: ับ สวัสดีลุงอู๊ด
7: ครับ
5: อ่ะหวัดดีทวดหมอนด้วยครับ
1: ฝนทานอะไรมายังลูก
7: เที่ยวเลยครับ
0: แล้วอยากทานอะไรอ่ะเดี๋ยวป้าสั่งให
5: ้ป้าอะไรไม่ได้พี่หมอนเดี๋ยวลูกผมงงแทนตัวเองว่าทวดเข้าใจไหมครับทวดหมอนโอ้โถอายุเยอะกันเงี้ยปวดน่องพี่ไม่ต้องสั่งหรอกครับไอ้ขุนมันคงกินอะไรไม่ลงหรอกครับเห็นมันบ่นบอกว่ามันจะกินอะไรก็ต่อเมื่อน้องเอวาที่มันจีบอะครับตกลงเป็นแฟนกับมัน
1: ว้าว
10: สวัสดีครับกี่ที่ครับ
11: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะ
10: อ๋อเชิญทางนี้ครับ
12: คนนี้ครับพ่อน้องขุน
11: สวัสดีค่ะ
13: ถ้าแกไม่คืนดีกับมันมันจะฆ่าตัวตายนะ
14: ใช่ถ้าแกไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
9: อะไรคอโตโต
14: ฆ่าตัวตาย
9: ตามสบาย
13: ไอ้พี่ก๊อฟจิตใจแกทำด้วยอะไรวะเนี่ยไม่พูดแบบนี้กับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายได้ไงเดี๋ยวมันก็ทำจริงหรอก
14: ใช
9: ่ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันจะตามกู้ภัยมาเก็บศพมัน
0: เห็นไหมล่ะพอใจบอกแล้วว่าพี่ก๊อฟเขาไม่เชื
7: ่อน้องเหมยลี่คะพี่ว่าน้องเหมยลี่ไปขอโทษพี่ก๊อฟด้วยความจริงใจดีกว่าไหมคะ
13: เดี๋ยวหยุดวันนี้เจ๊มีแผน A ถึง Z เดี๋ยวเราไปต่อกันที่แผน B เลย
15: ผมชื่อยงครับ
7: แอนนะคะ
15: โอ้ครับผมคุณพ่อน้องเอวาไม่มาด้วยเหรอครับนี
7: ่ซิงเกิลมัมค่ะ
15: เหมือนกันเลยผมซิงเกิลแดดครับเชิญโต๊ะด้วยเลยครับ
7: ค่ะไปลูก
15: เชิญครับ
7: ขอบคุณค่ะ
15: เอางี้ครับถ้าอยากทานอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะครับ
7: ค่ะ
0: ดูมันพอเห็นว่าแม่น้องเอวาก็สวยหน่อยทิ้งน้องขุนเลย
2: ใช่ครับพี่น้องครับบอกเลยว่าซิงเกิลแดดซะด้วยผมยังไม่เคยเห็นมันเลี้ยงลูกสักครั้งเลยครับพี่น้องครับมิตร
11: ค่ะไ
7: ม่เอาน้องขุนมานั่งด้วยกันหรอคะ
15: โอ้ไม่เป็นไรหรอกครับน้องขุนคงอยากนั่งกับลุงต่อของเขาอะครับ
7: คนนั้นเขาเป็นพี่ชายคุณพ่อน้องขุนเหรอคะ
15: เปล่าครับเป็นเพื่อนครับ
7: อ๋อค่ะว่าแต่น้องขุนมีปัญหาอะไรกับน้องเอวาหรือเปล่าคะคุณพ่อน้องขุนถึงได้นัดแอนมาม
15: ีครับโอ้แต่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลืมพาลูกเข้าห้องน้ำครับเมื่อกี้เห็นเขาบ่นว่าอยากเข้าห้องน้ำมากครับ
7: ค
15: ่
7: ะ
15: ขุนอยากเข้าห้องน้ำไม่ใช่เหรอลูกปะปะปะเดี๋ยวพ่อพาเข้า
9: ไปตามฉันมามีอะไรอีกยะ
13: ก็ให้เหมยเรียดิมันเข้าห้องน้ำไม่ตั้งนานแล้วนะไม่ยอมออกมาสักทีเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ตอบไม่รู้มันเป็นอะไรหรือเปล่า
16: อืม
17: อ๋อใช่
13: เฮ้ย
17: เอ้
13: าอย่าบอกนะว่าแกเข้าไปกินน้ำยาล้างห้องน้ำมา
14: หรือว่าพี่ก๊อฟไม่ยอมยกโทษให้พี่ก็รู้จะอยู่ทำไม
13: เอ้าสองคนนี้ก็ใจดำจังเลยคนกำลังจะตายเข้าไปดูหน่อยสิ
17: เหมยลี่ทำไมเหมยลี่คิดสั้นแบบนี้ล่ะ
7: อย่าทำแบบนี้เลยนะคะเหมยลี
9: ่บอกมาด้วยนะที่หยดลงพื้นน่ะเช็ดเองเลยกูขี้เกียจตามมัน

0: 你娘。
1: เฮ้ยวิธีนี้ก็ไม่ได้ผลหรอวะ
2: เอ้ยเจ๊หรือว่าพี่กอมก็จะไม่รักเหมยลี่เราจริงๆอ่ะ
3: โอ
2: ้
3: โห
1: เหมยลี่แกลองตายจริงๆดูไหม
4: มานี่มานี่มานี่มาแล้วครับทีนี้อยากพูดอะไรพูดเลยลูกพูดสิโอ้ยอย่างนี้ทุกทีเลยลูกอ่ะเนี่ยฮะเจ้าขุนพอต่อหน้าก็ไม่กล้าพูดครับเมื่อกี้ครับเห็นเขาไปบ่นครับเขาบอกว่าเขาอยากมีแม่เป็นคุณแอนนะครับใครมีลูก
5: ครับ
4: ครับงั้นนั่งนั่งนี่ก่อนนะลูกนะนั่งก่อนตั้งหนึ่งนะครับนี่ไปต่อพี่หมอนช่วยบอกลูกผมหน่อยดิว่าให้คิดกับน้องเอวาอย่าคิดเป็นแฟนให้คิดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็ได้โอเคเน
6: า
4: ะ
6: แล้วทำไมแกไม่พูดกับลูกแกเองวะ
4: เด็กมันไม่เชื่อพ่อแม่หรอกครับมันเชื่อคนอื่นนี่ไงไอตอนยุ้ยมีผัวมีลูกก็ไม่ยอมมีเลยไม่เข้าใจเด็กไงเราอ่ะ
7: มึงก็เลยให้กูเนี่ยคุยกับลูกมึงเพื่อมึงจะได้ไปคุยกับคุณแม่น้องเอวาว่างั้น
4: ก็ใช่ไงมึงเห็นไหมเขานั่งอยู่คนเดียวมึงปล่อยเขานั่งคนเดียวได้ไงเสียมารยาทตายเลยบ้าเนี่ยช่วยป่ะคุณไปนั่งโต๊ะลุงต่อป่ะนี่ป่ะดูแลด้วยเด้อ
8: แบรด
9: คุณถามจริงนะอยากได้น้าแอนคนนั้นเนี่ยมาเป็นแม
5: ่เปล่าครับพ่อได
9: ้นั่น
6: ทำไมมาช่วยอย่างนี้ให้โยมเอาไงดีน้องต่อ
9: เดี๋ยวจัดการเรื่องคุณก่อนครับแล้วค่อยกลับมาคิดบัญชีกับมัน
6: ก็ดีน้องต่อตะล่องผู้หญิงสำเร็จมาหลายรายแล้วตะล่องเด็กสักคนคงไม่ยาก

0: เบ่งเบ่งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บล้ำชูรสไทยให้จัดจ้านไทยชูรสตราชดา
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
7: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคม

0: มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน Motion for Life
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากมา
4: ชาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
5: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
13: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
14: คลึงจำนังคารนี
15: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
16: นิ่ง
17: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
18: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
19: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
20: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
21: เฮ้ย
22: ใครส่งมึงมา
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
24: Mr. DIY แบรนด์สื่อฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์ Mr. DIY ลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ํา300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที่
25: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
26: เป็นต่อดูย้อนหลังที่เดียวทางแอปวันดี
27: เจ๊แล้วถ้าพี่ก๊อฟเขายอมคืนดีกับเหมยลี่เพราะเหมยลี่ตายอ่ะแต่เหมยลี่ตายไปแล้วไงจะคืนดีกันได้ไงอ่ะ
28: ก็เดี๋ยวพอกู้ภัยอ่ะเขาแบกแกขึ้นไปบนรถแกค่อยฟื้นตอนนั้น
27: จะน่าเชื่อเหรอ
28: ก็เดี๋ยวให้พวกกู้ภัยอ่ะเขาบอกไอ้พี่ก๊อฟมันก็ได้ว่ามันมีคนที่ตายแล้วฟื้นเยอะแยะไปแค่นี้มันก็เชื่อแล้ว
29: เจ๊พี่ก๊อฟกำลังมา
28: ตายได้แล้วตายได้แล้วนี่ไม่รีบตายนะทำไมเราว่าจะเกิดชีวิตร้องไห้เลยอ่ะ
30: พี่หรอ
28: แล้วพี่ต้องร้องไห้ได้ไหมอ่ะ
30: ร้องดิ
28: แต่ว่าพี่ไม่ได้สนิทกับพี่เขาอะ
30: แล้วไปกระหังทำไมวะ
28: ก็พี่อยากรู้ว่าพี่ต้องทำตัวยังไงทำหน้าสงสารเขาไว้เอาหยอดแล้ว
30: หยอดแล้วหยอดแล้ว
27: เจ๊ถามจริงเหรอทำขนาดนี้แล้วพี่ก๊อฟเขาจะเชื่อเหรอ
30: พี่กู้ภัยมาขนาดนี้ก็ต้องเชื่อแล้วแหละ
28: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บ

0: มาแล้วครับครบแล้วครับอันนี้ของคุณลูกครับทานเลยแล้วครับส่วนอันนี้ของคุณแม่ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ส่วนอันนี้ของคุณพ่อครับ
2: ดูมันสนใจแต่ลูกคนอื่นลูกตัวเองไม่ได้สนใจอะไรเลยจะบอกว่าจะได้รางวัลพ่อดีเด่นเด่นทางชั่วสิมง
3: คุณลูกคุณชอบน้องเอวาก็ตรงไหนอ่ะ
4: เขาน่ารักครับ
5: เขาน่ารักก็เลยรักเขาว่างั้น
4: ครับ
6: ว้าว
3: จริงๆแล้วคุณก็รักน้องเอวาเหมือนเพื่อนได้นี่ใช่ไหม
4: ก็รักอยู่นี่เลยครับ
5: นี่น้องต่อตอนลูกผมอายุเท่าเนี้ยมันยังแยกไม่ออกเลยนะครับพี่น้องครับว่ารักแบบเพื่อนกันรักแบบแฟนเนี่ยมันเป็นแบบไหนพี่น้องครับ
3: เออเนาะแต่เราก็ไม่มีลูกซะด้วยสิพี่อุ๊ด
7: ครับ
3: สงสัยงานนี้ต้องพี่แล้ววะ
8: เกิดอะไรขึ้นอะเจ๊
9: พี่ก๊อฟหลังจากที่แกไป

0: ล้วฉันกับเหมยลี่ก็เดินกลับบ้านกัน2คนอยู่ๆเหมยลี่มันก็ฟุบลงไปเลยฉันก็รีบตามกู้ภัยมาแต่ช่วยไม่ทันพี่ก็สันนิษฐานว่าเหมยลี่หัวใจวายเฉียบพลันใช่ไหมคะพี่
1: ครับ
2: แกไม่ต้องมาแกล้งเลยฉันคงเชื่อแกหรอก
0: พี่ก๊อฟใครจะมาล้อเล่นเรื่องแบบนี้ถ้าแกไม่เชื่อนะเอามือไปอังจมูกมันดูมันไม่มีลมหายใจแล้ว

0: ้ย
1: พี่ก๊อฟแกอยากพูดอะไรกับเหมยลี่แกก็รีบพูดนะเขาบอกว่าคนเพิ่งตายมันจะยังได้ยินอยู่30นาที
0: เหมยลี่เหมยลี
2: ่คุณแอนครับคุณแอนคิดยังไงกับไอ้สิ่งที่เจ้าขุนเขาพูดนะครับว่าเขาอยากมีแม่เป็นคุณแอนนะครับ
3: เด็กก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะคุณโยมจริงๆนะคะอย่างวันก่อนแอนพาเอวาไปดูหนังเขายังอยากได้พระเอกมาเป็นพ่อเลยค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวเขาก็ลืมค่ะ
2: แต่สำหรับเจ้าขุนน่าจะลืมยากอะครับเขาเป็นเด็กช่างจำครับเชื่อไหมครับถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรเขาลบเล้าจะเอาให้ได้ครับ
3: ตกลงน้องขุนมีปัญหาอะไรกับน้องเอวาค่ะ
2: ไม่ต้องสนใจหรอกครับเดี๋ยวป้าๆลุงๆเขาก็หาวิธีคุยกับหลานนี่ไงครับผมว่าเราสองคนเลิกมาเป็นซิงเกิลมัมกับซิงเกิลแดดกันดีไหมครับแล้วมาเป็นแดดดี้กับมัมมี่ให้ลูกเราสองคนนะครับ
4: ไม่เอาค่ะ
2: โอ้โหน้องเอวาน้องเอวารู้ไหมคะว่าการมีพ่อใหม่ดียังไง
4: ดียังไงอะคะ
2: อ้าวแล้วถ้ามีวันนึงคุณแม่ก็ซื้อตุ๊กตาไปให้น้องเอวาใช่ไหมคะวันนั้นน่ะน้องเอวาก็จะได้ตุ๊กตาอีกหนึ่งตัวจากพ่อยมไงคะ
4: อ๋อค่ะ
2: นี่ถ้างั้นยอมให้แม่มีแดดดี้คนใหม่ยังครับ
4: ค่ะ
2: น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหอยากมีลูกสาวครับ
5: อ

0: อกไหมรีก็รีบบอกไปเถอะนะเดี๋ยวมันจะนานไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเร็วเร็ว
1: ไม่รีจริงๆฉันให้อภัยแกตั้งนานแล้วแต่ฉันอยากให้แกตามง้อฉันเฉย
0: จริงหรอ
1: ไม่ได้ครบ
0: เฮ้ยนี่ก็แปลว่าถ้าเหมยลี่ยังมีชีวิตอยู่แกก็จะกลับไปคืนดีกับมันถูกไหม
1: ใช
0: ่อ่ะโอเคพี่ก๊อฟงั้นก็เจ๊คิดว่าจิตเหมยลี่มันก็คงจะไปสงบแล้วเนาะให้ยินแบบเนี้ยไปงั้นแกปล่อยมันได้แล้วไปเร็วเร็วปล่อยปล่อยมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแกลุกไปอยู่กับน้องว่าจะชี้ก่อนไปไปไปไปไปพี่คะรีบพาศพไปส่งโรงพยาบาลเถอะค่ะเดี๋ยวศพจะเหม็นเน่าซะก่อน
2: คร
0: ับ ไปเลยค่ะ
3: หมอเหนื่อยเลย
2: ฮะเอาไปครับ1ชิ้นเลยเมื่อกี้น้องอวิวาเขาอนุญาตให้คุณแอนมีแดดดี้คนใหม่แล้วอย่างนี้ผมพอจะเป็นแดดดี้คนใหม่เลยไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ทำไมล่ะคะเมื่อกี้นี้เอวาตอบตกลงว่าจะยอมให้มัมมี่มีแดดดี้คนใหม่ไม่ใช่เหรออ
3: ยากให้มีค่ะแต่เป็นคุณลุงคนนั้นแทนได้ไหมคะ
2: มืออีกแล้วเนาะหันหน้าไปทางอื่นเลยอีเวนใช่ลูกลุงคนนั้นไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะลุงคนนั้นน่ะมีหมามีให้เลือกตั้ง2คนแล้วนะ

0: ไปหาแบบนี้คนใหม่กันเนาะ
1: โอ้ยน้องเอวาหน้าร้านน่าสนใจมากมีของให้น้องเอวาดูไปดูปะรับรองน้องเอวาต้องชอบปะปะปะปะปะเดี๋ยวพาเขาไปดูก่อนครับเดี๋ยวเขาออกกลับไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปรีบไปดู
2: มันพาเด็กออกไปข้างนอกแบบนี้พี่ว่ามันต้องกำลังคิดว่าจะใช้เด็กทำอะไรแน่เลย
3: ไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวเราค่อยทบต้นทบดอกกันทีเดียวครับพี่อุ้ย
4: ครับ
3: คุยกับหลานดิ
4: เอาตรงๆนะครับน้องต่อผมเนี่ยไม่เคยเคลียร์เรื่องสาวให้ลูกผมเลยนะครับพี่น้องครับน้องต่อคุยแหละดีแล้วผมคิดไม่ออกเลยพี่น้องครับ
3: คุณลูกแล้วอะไรที่มันทำให้คุณคิดว่าน้องเอวาเขาไม่ชอบคุณ
5: ไมลี่นี่แกคนหรือผีเนี่ย
0: ผีเผลออะไรเจ๊คนสิยังไม่ตาย
5: พี่คะเป็นไปได้ด้วยเหรอคะที่คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
6: เป็นไปได้ครับผมเจอมาหลายเคสแล้ว
5: ไมลี่ลุกขึ้นมาเร็วมีอะไรจะเล่าให้ฟังมาี่แกรู้หรือเปล่าเมื่อกี้ตอนที่แกตายนะอีพี่ก๊อฟมันบอกว่ามันไม่ได้โกรธแกจริงๆหรอกมันแกล้งงอนให้แกง้อมันเฉย
7: ๆตัวเอง
5: เห็นไหมล่ะไม่ได้ได้ผลอย่างเดียวนะกลับมารักกันเหมือนเดิมด้วยเจ๊เก่งป่ะ
8: เก่งสุดๆ
5: พี่ชีชมฉันยัง
8: สุดยอดสุดๆ
5: เฮ้ยเชื่อเจ๊ยังอ่ะตอนที่เจ๊จะมาเกิดเทวดาบอกให้เจ๊ช่วยคนเยอะๆ
8: จ้า
5: ฮะ
4: แค่เขาไม่แบ่งขนมให้เรากินเนี่ยเราก็ถือว่าเขาไม่ชอบเราแล้วเหรอพี่น้องครับ
3: แปลว่าน้องเอวาเนี่ยเขาแบ่งขนมให้เพื่อนๆทุกคนกินแต่ไม่แบ่งให้คุณนะลูก
8: ครับ
1: โอเคนะกลับมาแล้วครับโอเคนั่งตรงนี้นะครับลูกนั่งตรงนี้เลยครับ
9: นั่งเลยครับโอเค
10: นั่งกันนะคะ
1: คุยกันแป๊บนึงนะครับวันนี้ก็เห็นของพอดีเขาชอบใหญ่เลยครับคุณแอนครับเมื่อกี้น้องเอวาเขาเปลี่ยนใจแล้วนะครับอยากให้ผมเป็นพ่อคนใหม่นะครับใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นไหมครับทีเนี้ยคุณแอนต้องให้ผมเป็นดัดดี้คนใหม่ให้น้องเอวาแล้วล่ะครับ
4: ไอยงไปหลอกอะไรน้องเขาว่าพี่น้องครับน้องถึงยอมให้ยงเป็นพ่อคนใหม่เนี่ยพี่น้อง
10: ฉันสงสารลูกมันจริงๆว่ะ
1: เหมาะสำหรับเป็นลูกสาว
3: คุณแอนครับผมขออนุญาตนะครับผมขอถามในน้องเอวาหน่อยได้ไหมครับ
11: ได้ค่ะ
3: ขอบครับเอวาลูกเมื่อกี้ขุนเขาบอกลุงนะว่าอยู่ที่โรงเรียนเอวาเนี่ยแบ่งขนมให้เพื่อนๆทุกคนกินหมดเลยยกเว้นเขาจริงเหรอ
5: ถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ๆกลับได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีค่
5: ะโอ้ยแฮปปี้กันแล้วก็อยู่กอดกันแป๊บนึงได้ไหมเล่าเมลี่มานี่เดี๋ยวเจ๊นะจะสอนวิธีการอยู่ครองเรือนกับคนรักยังไงให้อยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหานะยืมตัวแป๊บนึงนะสรุปว่าเจ๊ไม่ต้องโอนคืนแต่เมลี่ช่วยโอนค่าจ้างกู้ภัยมาให้เจ๊เพิ่มอีก 2,000 ได้ไหม
0: โอเค
5: ทิปด้วยล่ะ
0: ไม่ดี
12: คุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันแล้วเนาะ
5: ค่าใช้จ่ายอะไรหรอ
12: ก็ค่าจ้างที่เมลี่มันจ้างแกให้คิดแผนให้ไง
5: อุ้ยพี่ก๊อฟถ้าพี่ก๊อฟรู้อยู่แล้วพี่ก๊อฟร้องไห้เสียใจทำไมอ่ะ
12: พี่ก็แค่อยากจะให้แผนนี้เจ๊มันสมหวังนะคะ
5: ไปแล้วเก่งจุด
13: ๆพี่ก๊อฟขาพี่ก๊อฟไม่ลองมองในแง่ดีล่ะคะว่าที่เหมยนี่เขาทำแบบนี้ทำทุกอย่างเพราะว่าเขารักพี่ก๊อฟจริงๆนะคะ
12: พี่เข้าใจค่ะ
0: นี่ไงตัวเองก็ถ้าเข้าใจอ่ะก็กลับมาดีกันสิ
12: ไม่ได้แล้วอะ

0: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลนะคะ
1: คนคอนตร
0: งไม่พอเลยค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean
5: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
14: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
15: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
14: ่เบกกิ้งโซดา
16: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
18: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
3: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
16: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
2: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
7: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อเงินได้หมดวะ
16: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
16: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594
12: โทรออก
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
0: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
16: แค่เปิดได้ชุดพอใจบาเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199 บาท
10: ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2571
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
11: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
17: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
19: ปพ.แจ้งสิทธิ์เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม3ส่วนใช้เงินทดลองราชการจ่ายบ้านพัง 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทขณะที่ขยายความช่วยเหลือเพิ่มตามมติครม.บ้านพังให้ 9,000 บาทน้ำล้อมบ้าน 5,000 บาทเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต 2 ล้านบาท

0: ังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันนี้ทำดีมาก
2: ขอบคุณนะ
1: ที่มาช่วยผมอะ
2: เลิกชอบมันเถอะนะผมพอ
3: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลด

0: ์ได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
1: ่บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100%
2: เอวาลูกถ้าเอวาไม่ชอบอะไรที่ขุนก็ทำกับหนูบอกลูกต่อได้นะเดี๋ยวลูกต่อไปจัดการให้
3: เขาชอบแกล้งเอวาค่ะ
2: เพราะว่าเขาแกล้งเอวาใช่ไหมเอวาก็เลยไม่แบ่งขนมให้เขากินใช่ไหมลูก
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคลูกต่อเข้าใจแล้วคุณครับอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณชอบไปแกล้งเอวาเขาจริงๆไหม
3: จริงครับ
2: คุณรู้ไหมว่าทำไมเอวาเขาถึงไม่แบ่งขนมให้คุณกินก็เพราะว่าคุณเนี่ยชอบไปแกล้งเขาคุณต้องขอโทษเขานะลูก
3: ได้ต่อไปเราจะแบ่งขนมให้ขุนกิน
2: โอเคแค่นี้เองมันง่ายจะตายเอาของกินของร้านนะมายัง
4: เดี๋ยวไปดูให้ครับ
2: เออคอยเรื่องเดียวครับเอวาจ๊ะเมื่อกี้นี้ลุงได้ยินว่าเอวาเนี่ยบอกว่าอยากได้ลุงโยมเป็นแดดดีจริงๆแล้วลุงโยมเนี่ยเขาให้ตังค์หนูใช่ไหม
3: 500ค่ะ
5: จำเป๊ะเลยเท่ากันเลยคือต้องให้เท่าๆกันนะไม่ให้เท่ากันเดี๋ยวเด็กทะเลาะกันเดี๋ยวหาว่าลำเอียง
6: ทำไมอะพี่ก๊อฟให้อภัยเบยลี่มันหน่อยไม่ได้หรอ
7: ให้อภัยได้สิเพราะฉันไม่ได้โกรธอะไรมันแล้ว
6: เอ้าก็ถ้าไม่โกรธมันก็กลับมาคืนดีกับมันดี
7: เจ๊ถ้ามันรักฉันจริงนะวันที่แม่พาผู้ชายมาให้มันดูตัวมันคงไม่ไปรักเขาหรอกถึงขนาดจ้างให้แกมาหาเรื่องเลิกกับฉันเลยอ่ะ
8: มันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของเหมยลี่ก็ได้นะพี่ก๊อฟ
9: ใช่ค่ะมันเป็นไปได้นะคะพี่ก๊อฟ
7: พี่เข้าใจค่ะน้องทิพย์แต่เชื่อพี่เถอะลึกๆแล้วเนี่ยเมย์รี่มันไม่ได้รักพี่หรอกค่ะมันแค่อยากจะมีพี่ไว้เฉยๆเพราะถ้าวันนั้นผู้ชายคนนั้นชอบมันจริงๆอ่ะป่านนี้มันคงแต่งงานไปอยู่กินกับเขาแล้วค่ะใช่มั้ย
9: ไม่หรอก
7: แกโกหกฉันได้นะแต่แกโกหกตัวเองไม่ได้หรอกวันนึงถ้าแกเจอคนที่แกไม่สามารถมองใครได้แล้วคนคนนั้นแหละคือคนที่แกรักเขาจริง

0: นี่เลิกกันเลยเหรอเอ้าถ้าเลิกกันจริงนี่ขาดรายได้เลยนะ
1: ฮะเก่งจะคิดได้จะพูดเรื่องนี้อีก
0: เฮ้ยอีชีมีไหมมรรคทายกอ่ะคนดีๆอ่ะเอามาดามใจเหมยลี่หน่อยดิ
2: ไม
0: ่ไม่มีหรอเฮ้ยเอาจริงไม่เป็นไรนะเหมยลี่เพิ่มอีกหมื่นเดียวนะเดี๋ยวเจ๊หาคนใหม่ดีๆให้เลยอุ้ย
3: อยากได้แล้วเจ๊
0: ไม่ยอมให้นี
1: ่เอวาลูกลุงยงเขาให้เงิน500อ่ะหนูยอมให้เป็นพ่อเลยเหรอคะ
4: ให้เป็นแค่ตรงนี้ค่ะกลับบ้านไปก็ไม่ให้เป็นแล้ว
5: อ้าวเก่งมากครับเอวาส่วนลุงยมครับ
6: ครับ
5: มานี่แป
6: ๊บได้ครับ
5: ได้ครับพี่อุ๊ดปิดหูหลานดิให้พี่ยมมึงรู้ใช่ไหมว่าเด็กเนี่ยเขาบริสุทธิ์เขาเหมือนผ้าขาวมึงใส่สีอะไรเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเป็นสีนั้น
6: ถ้าเกิดว่ากูให้แบงค์500ไปเด็กก็จะกลายเป็นสีม่วง
5: ปิดตาตาหลาน
7: ผมเครียด
8: พี่ยมมึงจ้างลูกให้ไป

0: โกหก
1: ไม่พอยังจ้างเด็กคนอื่นให้โกหกอีกเหรอ
2: ก็ผมเป็นพ่อที่ใช้เงินเป็น
1: ต้องต่อลากมันออกไปกระทืบข้างนอกร้าน
2: โอ้ยพี่ถ้าจริงจังอะไรกันนักหนาเด็กยังเด็กอยู่เขาไม่จำเรื่องแบบนี้หรอก
3: โอ้โหไม่จริง

0: คผมขอโทษครับพี่ขอโทษเว้ยคุณแอนครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องที่ผมให้เจ้าขุนมาโกหกว่าอยากได้คุณแอนมาเป็นแม่ครับจริงๆแล้วผมอยากได้เองครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณโยมที่พูดความจริงแต่ว่าแอนไม่ชอบคุณโยมค่ะอันนี้ไม่โกหกเลย
0: โอเคครับขอบคุณครับที่พูดความจริงครับน่ารักคุณคือคุยกับพ่อแป๊บเมื่อกี้เรื่องที่พ่อให้ไปโกหกคุณแอนว่าอยากให้คุณแอนมาเป็นแม่คือพ่อจ้างไป500ใช่ไหมแต่ทีนี้งานมันไม่สำเร็จไงเพราะฉะนั้นเอาตังค์คืนมาตังค์อ๋อเนี่ยแบบนี้จะไม่ใช่เลยนะถ้าเกิดคุณทำแบบนี้คือไม่ดีนะลูกอย่าจำนะลูกพ่อไม่อยากให้ลูกทำแบบนี้ถ้าพ่อจับได้พ่อตีนะเสนอหน้าหลบไปกูจะนั่งกับลูกกูห้าร้อยเลย
2: ไหมครับ
0: เฮ้ยใช้ไม่หมดหรอกคนละครึ่งไหมคนละ250อันนี้คุณเอาไป300ก็ได้พ่อ200พอเงินพ่อขอร้องละเงินพ่อเอาแค่ร้อยเดียวเองพอแล้วคุณเอาไป400เลยโอเคไหมโอ้โหไอ้ใจแคบมันเหมือนใครวะเนี่ยผิดพ่อผิดแม่อยู่
3: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

0: มาแล้วค่ะ
1: ไม่ทำแบบเมื่อวานเหรอครับ
2: แต่ข้าวร้านนี้อร่อยอยู่ไงอุ๊ดเนาะ
0: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะ
3: อยากอุดหนุนน้องเชอเอม
2: ไอ้ว่าน้องเขามาส่งข้าว
4: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนกูจังวะ
1: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนกูจังวะ
2: อ้าว
0: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
5: เข้าใจค่ะพีกอะค่ะ
6: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
2: อ้าวฉันว่าแกกลับไปแล้ว
5: ฉันจะกลับไปได้ยังไงล่ะในเมื่อน้องพอใจเขายังไม่ได้กินคุณกันเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้ว

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ตอนนั้นก็จริงที่ผมอยากเอาคุณออกแต่ตอนนี้ผมไม่อยากคุณออกไปไหนเลยผมชอบ
1: ถ้าในซีรีส
0: ์พระเอกกับนางเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะ
2: พี่ขอถามน้องว่านว่านชอบพี่หรือว่าชอบเติร์นมากกว่ากัน
3: ทั้งคู่
4: เรื่องแฮชแท็กเติร์ดว่าน
5: อันนี้จะขอโทษทำไมอ่ะ
0: ขอโทษเพื่ออะไรไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์เราหรอกูแฉมึงแน
5: ่มึงจะแฉอะไรกู
4: พี่ว่าเขาจะแฉเรื่องอะไรอ่ะ
2: มึงอ่านจบแล้วหรอ
0: ฮะ
2: กูถามว่ามึงอ่านจบแล้วหรอ
0: ยังไม่จบ
2: แล้วมองหน้ากูทำไม
0: เปล่าอ่านต่ออ่านต
2: ่อเฮ้ยกูคิดว่าไม่ทันแน่เลยว่ะกูอยากมีเวลาจำศัพท์เยอะมากกว่านี
0: ้กูติวให้ปะล่ะแล้วเดี๋ยวเราทำแฟลชการ์ดด้วยกัน
1: Thank you เพื่อน
0: อยู่แล้ว
2: ถ้ากูได้ทุนนี้แล้วมึงต้องบินไปหากูด้วยนะเว้ย
1: มึงรู้ป่าวว่าความฝันสุดๆของกูอ่ะไม่ใช่แค่สอบได้ทุนนี้นะเว้ย
0: แล้วมันคืออะไรวะ

0: ถ้าพี่พูดไปแล้วหนูจะตกใจไว้น้อง
1: เร็วเร็ว
0: เนี่ยพี่ไก่บอกกูอยากเป็นดารา
1: ฮะทำไมวะ
0: เอาก็เด่นดีไงไปไหนมาไหนก็มีแต่คนลุมกีดลุมถ่ายรูปกูเอ้ยพี่นายพี่นายพี่นายพี่นายเชื่อแค่คิดก็ฝันละหน้าตาแบบนี้ถ้าไม่เป็นดาราเป็นอะไรได้วะยังไงมึงคิดว่าหน้าตาแบบกูนี่น่ารักปะ
1: ก็น่ารักดีอ่ะ
0: นี่ไงมึงเป็นแฟนคนแรกของกูเลยเนี่ย
1: แฟนอะไรวะ
0: แฟนบอยไงทำไมหรือว่ามึงอยากเล่นคู่กูแต่ถ้าเราเล่นด้วยกันกูขำหน้ามึงตอนนี้แน่เลยแค่มึงกับกูมองหน้ากันก็ขำแล้วมึงคิดว่าเราจะเล่นด้วยกันได้ปะ
1: มึงคิดเยอะไปแล้วอ่านต่อเฮ้ยแต่เดี๋ยวกูติวให้เลยแล้วกัน
0: เชฟจานเติร์ดวะ
1: นี่ตรงนี้เว้ย
2: เดี๋ยวพี่ลองนอกก่อนเดี๋ยวผมเรียกอยู่สาวว่าอยู่อยากให้ว่านดังเหรอ
3: ยูไม่มีอะไรนักข่าวถามอะไรก็ตอบ
2: You say it's starting again
3: ยูรู้ใช่ไหมว่าที่ไอมาเป็นผู้จัดเรื่องนี้เพราะว่าไออยากให้ยูมาเล่นเป็นตัวหลัก
2: ใช่ยูไอเคยเชื่อแบบนั้นแล้วไอก็เคยคิดว่ายูคงจะไม่กล้าทำให้ไอผิดหวังอีก
3: นาย
2: เรื่องที่แล้วไอไม่ได้เป็นตัวเด่นไม่เป็นไรวะยูไอทําอะไรไม่ได้เพราะไอไม่ใช่ตัวหลักแต่เรื่องนี้ไอเป็นตัวหลักแล้วมันไม่เหมือนกันยูก็รู้ว่าไอรอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
4: โหวันนี้มีแฟนคลับมาหาเยอะเนี่ยเหนื่อยมั้ย
2: นิดนึงแม
4: ่นี่นั่งพักนี่เดี๋ยวแบ้วน้ํามาให
2: ้อ๋อขอบคุณครับ

0: ทำไมชอบเล่นใหญ่นี่คิดว่าตัวเองเป็นตัวหลักเหรอพูดยาวกว่าตัวหลักมันดูเสลอมันดูพยายามอ่ะถ้าอยากได้ซีนก็รอให้ตัวเองดังก่อนไหมหมายถึงถ้าทำได้นะ
1: นี่คิดว่าตัวเองเป็นคนดังแล้วจะพูดยังไงกับใครก็ได้อ่ะ
0: ก็พูดไปแล้วอ่ะได้ไหมล่ะ
2: ถ้าคนอื่นรู้ว่าน้องจูโน่ผู้น่ารักพูดจาแบบนี้กับเพื่อนร่วมงานอ่ะเขาจะว่ายังไงหรอ
3: ครูได้คีเชดีนะแล้วได้คิดแบบละเอียดละเอียดหรือยังว่าใครจะเชื่อที่ตัวประกอบพูด
2: แล้วกลัวตัวประกอบแย่งซีนทำไมอ่ะ
1: โอเคงั้นต่อจากนี้เราจะพูดไม่เยอะแล้วพอใจยัง
0: เข้าใจง่ายดีถือว่าไม่โง่ยินดีด้วยนะที่มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอ่ะของใหม่ๆคนเขาคงอยากดูกันแต่อย่าคิดว่ามีคนกรีดให้เยอะแล้วจะได้เป็นดาราดังนะเพราะวงการเนี้ยเขาต้องใช้ความสามารถกันด้วย
1: นี่จูโน่เกลียดหรอปะ
0: แต่ถ้าไม่พอใจก็ออกจากโปรเจกต์ไปคนอย่างนายอ่ะคิดว่าทีมงานคงหาได้ทั่วไปอยู่แล้วโกรธเหรอดีนะนี่ชอบไปพี่ออฟกลับกันเถอะ
1: แม
4: ่หลบ

0: ฉันไม่พูดอย่างนั้นอีกซอรี่เบบ
1: มึงคิดว่ามึงเป็นใครไม่ตอบหรอมึงคิดว่ากูทำอะไรมึงไม่ได้ใช่ปะความจริงก็คือความจริงต่อให้มึงจะซ่อนอะไรไว้วันหนึ่งทุกคนจะต้องรู
2: ้คัทดีวันอันนี้พี่เชื
3: ่อน่าสนใจมากวันไปทำอะไรมา
1: ผมอ่านบทครับ
3: จริงเหร
2: อ
3: ก็ถามไงเพราะว่าพี่ว่ามัน realistic
2: หมายถึงว่าเล่นแล้วดูสมจริง
1: อ๋อ
3: ใช่ลืมว่าต้องแปลด้วยโอเค take a break I like it
2: พักผ่อนตามอัธยาศัยI like it ก็คือ
3: ฉันชอบเขาน่าจะแปลได้
2: คร
1: ับอ๋อๆครับ
3: จ้ะโอเคพี่ต้องการให้เราสองคนลองเอาเทคนิคจากสิ่งที่เขาเล่นถ้าสเกลที่เขาเล่น
1: ขอบคุณนะคุณวันนี้พี่หลวงดูพอใจในการแสดงของผมอยู่นะ
4: ผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณตั้งใจของคุณเอง
1: ให้ผมขอบคุณธนาแค่นี้เองพี่บี้ครับผมเอาน้ำมาให้ครับนี่ครับน้ำครับ
3: นี่จะอยู่เป็นกันทุกวันนะดีแล้วล่ะ
1: น้ำครับพี่นาย
5: เดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะครับ
3: Take your time
6: แม่ว่าตัวร้ายแต่งหน้าเข้มแบบว่า
7: แต่งมหาซีนแหละ
1: เอ้าอะไรของคุณเนี่ย
4: เก่งอ่ะนะ
1: ฮะ
4: วันนี้ทำดีมาก
8: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
9: สไตล์โคบรูลองเท

0: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
1: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
2: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
1: ่นี่เห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล้ว
3: เฮ้ยมันมียางน่ะ
4: ตายพุ่งแล้ว
3: โอ้โหโอ้ยน่ารักปากเลย
5: ไม่ใช่เหรอคะ
2: เฮ้ยเฮ้ย
6: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
7: ครึ่งจันทร์อังคารนี้
8: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
9: อยู่นิ่ง

0: ไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
1: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
2: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
3: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
4: เฮ้ยใครส่งมึงมา
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
6: จากศาสตร์การนวดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยพลิกมุมใหม่มาเป็นอวิชาการนวดกับศาสตร์เบรนลับเขามีวิธีคิดกันยังไง
7: มันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนนึงกลับมาแก้แค้นเหล่าร้ายด้วย2มือ
8: ทางฟิสิคอลแววตานี่คือพร้อมฆ่าได
9: ้ลองจินตนาการว่ามันจะต้องสู้กันด้วยคนที่มีความรู้ในศาสตร์นี
10: ้แค่ครึ่งก็ฆ่าคนได
11: ้นิสัยใดของชาเลตที่เมื่อได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมุมมองของเทศไป
12: ว้าวให้บอกจุดเหมือนและจุดต่างของเทศและพัด
11: จุดเหมือนเลยนะหล่อหล่อ
6: ติดตามได้ใน Spotlight วันอาทิตย์นี้บ่าย 4:00 น
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
13: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoid Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
14: น้องว่านมายืนที่มาร์กเลยจ้ามายืนไปเลยที่มาร์กเลยจ้ะโอเคน้องว่านมาแล้วนะไอ้การเช็คแสง
15: แม่ว่าตัวร้ายแต่งหน้าเข้มไปปะ
16: แต่งมหาซีนแหละดรอปหน้ามันลงหน่อยดีกว่าเจินปรึกษาหน่อย
14: จ้ะเมื่อยจ้ะ
16: เราดรอปหน้าน้องว่านลงนิดนึงดีไหมพี่ว่าเขาแต่งเข้มมากเลยอ่ะเนี่ยนายแต่งมาธรรมชาติมากเลยนะ
14: พี่ภัย
12: ว่า
14: ดรอปหน้าน้องว่านลงหน่อยไหมจ๊ะพี่เขาถามมา
12: ดรอปลงหน่อยก็ดีมันหน้าเข้มไป
14: โอเค
16: อีสุสานมึงไปช่วยมันหน่อยดีกว่า
17: เข้มแม
18: ่ let's go
17: หน้ายากมันลุกดอลลี่อายอะไรเนี่ยกลับมาเอาซีนข้าหมดทุกคนเลยหรอวันหลังลองเมาส์น้อยๆหน่อยเผื่อหน้าง่ายขึ้นเคล็ดลับ
19: คุณแม่คะสารแน่เหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้งานหนูค่ะวันหลังแม่ก็แต่งหน้าตัวหลักให้ดีสิคะจะได้ไม่ต้องมาดรอปหน้าคนอื่นอ๋อหรือว่าช่างแก่ๆแบบแม่จะตามเทรนด์ไม่ทัน
17: แก่มึงสิแก่แต่งหน้าอะไรอ่ะกูนึกว่าไฟส่องกบกูไม่เคยสอนนะดอลี่อายแบบเนี้ยกลับไปทำงานยกกระเป๋าให้กูดีกว่าไหมดูจะเป็นงานถนัดมึงมากกว่าเนาะ
12: ไอ้เจินได้ยัง
20: หนูไม่กลับไปให้พวกแม่เนี่ยใช้ปมตัวเองกับพวกหนูหรอกพวกที่ชอบกดขี่คนอื่น
12: เจิน
21: กูสองคนเคยจ้างมึงมาเพราะฉะนั้นกูสั่งอะไรมึงสองคนก็ต้องทำไม่ใช่มาพูดจาเนรคุณกูแบบนี้อีเนรคุณ
12: เจินไอ้เจินเจิน
14: เรียบร้อยไหมจ๊ะ
15: เรียบร้อยจ้ะ
14: น้าน้องเรียบร้อยไหมฮะ
17: ดรอปแล้วค่ะเรียบร้อย
14: โอเคถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญกลับเข้าที่เลยฮะน้องนายมาเข้ามาร์กเลยลูกมาโอเคมานี้นะจ๊ะมานี้นะจ๊ะโอเคจำบทได
20: ้ได้ครับผม
14: โอเคบล็อกกิ้งนะโอเคนะโอเคมาพร้อมถ่ายจริงนะจ๊ะทีมงานเงียบนะฮะพร้อมนะครับปล่อยเทปมา
22: เซต
14: มาแอคชั่น
20: มึงก็แค่คนไร้ความสามารถคนหนึ่งที่ฝันอยากเป็นที่หนึ่ง
15: ทำไมต้องว่าแรงขนาดนี้ด้วยครับ
20: หรือมันไม่จริงอ่ะ
15: ผมก็แค่ตั้งใจทำหน้าที่ของผมอะ
20: ตั้งใจมึงตั้งใจเดี๋ยวตัวเขาแรก
15: สกาย
20: ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่อาจจะมีคนตายถ้าพูดความจริง

0: ผ่านเลย
1: เปลี่ยนซีนจ้าพาน้องว่านไปเปลี่ยนหน้าเป็นผมนะ
2: อะไรของคุณเนี่ย
3: เก่งอ่ะนะ
2: ฮะ
3: วันนี้ทำดีมาก
2: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
3: ทำไมอ่ะชอบไปด่าแล้วไง
2: กวนตีละ
3: วันนี้เราหมดคิวพร้อมกันเหรอคุณกลับกับผมไหม
2: บ้าไงพี่เชอร์คงให้หรอก
3: ไม่อยากกลับบ้านเร็วแล้วไงไปบอกพี่เชอร์ด้วยแล้วกัน
2: แล้วผมจะบอกพี่เชอร์ว่าอะไรอ่ะ

0: เฮ้ยคุณเรามานั่งกันแบบนี้จะดีเหรอไม่น่าดีมั้ง
1: ดึกขนาดนี้ไม่มีคนแล้วคุณ
0: แต่ถ้ามีคนจำคุณได้มาทำไงคุณดังนะเว้ย
1: ไม่เป็นไรผมมาบ่อยแล้ว
2: ไงสุดหล่อของป้ามาอีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวนี้ไล่ลูกค้าแล้วเหรอครับ
2: อืมแล้ววันนี้มากัน2คนน่ะจะสั่งอะไรกันดื่มจ๊ะ
1: กินอะไรดีคุณ
0: เอาบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงครับ
2: บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะส่วนของเติร์ดน่ะเหมือนเดิมนะไม่พริกไม่เผ็ดผักเยอะๆจ้ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวป้ามาให้นะ
1: ร้านเนี้ยผมให้ที่1เลยอร่อยที่สุดในโลกละ
0: คุณชอบกินเส้นเหรออ
1: ืม
0: ดีงั้นวันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในจักรวาลขอบคุณครับ
2: ผัดให้อร่อยนะ
1: เปล่าอ่ะนี่คุณ
0: ครับลุงคุณไม่ปรุงเหรอให้ผมปรุงให้ไหม
1: อืมเอาดิ
0: อันนี้กับอะไรละกันโอเคน้ำตาลอ่ะเสร็จละก๋วยเตี๋ยวเด็กรับรองอร่อยแน่เป็นไงพูดดีนะน้ำซุปมันร้อนนะเว้ย
1: โหดจังอ่ะอร่อยครับเชฟ
0: อยู่แล้ว

0: ขึ้นไปคุยกันสองคนข้างบนคนอื่นจะได้ไม่ได้ยิน
1: รู้ตัวใช่ปะว่ากำลังทำอะไรอยู
2: ่ไม่รู้ครับ

0: Nuni's second concert, Born to Be Nuni.
1: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoid Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess

0: เนปจูนนัทกริตตาจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตขอร่วมส่งต่อพลังใจและความห่วงใยสู่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทุกคนค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหนูก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจเล็กๆให้ทุกคนนะคะหวังว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะที่บ้านหนูก็ท่วมเหมือนกันค่ะแต่ว่าชีวิตเราต้องดำเนินไปต่อนะคะยังไงก็สู้ๆค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไลด์ซีมาโปรครีม

0: อนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
1: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
2: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
3: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
4: สวัสดีครับเฮีย
5: สจ๊วตเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
0: ๆหุยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
6: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
0: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรีประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
3: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
7: ตรงนี้มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่วีเจอที่หรอคะหน้ายังไม่พร้อม
8: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆพี่แอบเสียดายแล้วกัน
7: แล้วถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
9: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
10: อาทิตย์นี
11: ้มาเชิญแพ็คครับมา
12: ไปไป
13: นี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
12: ใช่ไหม
14: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
12: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลย
15: รู้มันกระโสด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาด
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นายอ่ะอยู่บนโน้นขึ้นไปคุยกันสองคนข้างบนคนอื่นจะได้ไม่ยินแล้วก็คุยกันดีๆเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหม
1: ผมครับ
0: ไปสิ

0: รู้ตัวใช่ปะว่ากำลังทำอะไรอยู่
1: ไม่รู้ครับ
0: ดีงั้นเริ่มจากเรื่องที่น้องเรียกกระแสโดยการกระโดดลงจากเวทีไปช่วยแฟนคลับก่อนดีปะ
1: เขาเป็นลมนะพี่ผมยังเป็นต้องช่วยเขาถ้าไม่งั้นมันก็ไม่มีใครช่วยอ่ะ
0: สาบานดิว่าไม่ได้ทำเพราะว่าอยากได้กระแสแข่งกับพี่
1: พี่นายแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกันอะ
0: พี่น้องกำลังกวนตีนพี่อยู่น้องรู้ตัวปะแล้วงานเปเปอร์มีนะอะที่น้องปาดพี่ไปอะ
2: รู้ไหมว่าลูกค้าโทรมายกเลิกงานไป1งานแล้วคนที่ได้งานไปคือใครรู้ไหมวาน
1: งานเปเปอร์มีนทำไมนะพี่
0: นี่กูเหลือจะเชื่อคนมึงจริงๆนะการแสดงพัฒนาขึ้นมากเลยเหรอว่าเป็นเพราะว่ามึงได้โค้ชส่วนตัวดีใช่ปะไหนเป่าดอกไม้บนนิ้วกูหน่อยดิมึงคิดว่ามันทำกับมึงแค่คนเดียวฮะ
1: พี่จะเอาอะไรกับผมกันแน่วะ
0: ก็ที่ทุกคนเห็นว่ามึงกำลังแย่งคู่จิ้นกูไงอันนี้มันยังจะงงอยู่ปะเอ้าเงียบเลยตอบดิว่าน
1: เฮ้ยพี่เข้าใจผมผิดไปกันใหญ่ละ
0: แล้วนี่หมายความว่าไงอะครับอธิบายมาดิ
1: คือวันนั้นเติร์ดมันชวนผมกลับบ้านผมหมดคิวพร้อมกันผมก็กลับด้วยกัน
0: แล้ว
1: ก็แค่แวะกินข้าวแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับพี
0: ่แน่ใจปะว่าไม่มีอะไรพูด
1: ถ้าผมพูดออกไปอ่ะพี่หาว่าผมแก้ตัว
0: งั้นก็แสดงว่ามึงก็รู้ตัวอยู่แล้วนี่ว่ามึงกำลังทำอะไรแล้ววันนั้นนะที่กูไม่เอาเรื่องมึงวันที่มึงกับเต้กำลังจะจูบกันน่ะมึงเลยคิดว่ามึงจะทำอะไรก็ได้ไงเหรอฮ
1: ะ
0: มึงชอบเต้ยอมรับมาดิมึงยอมรับมาดิว่าน
1: ไม่ได้คิดอะไรเว้ยพี่
0: ต้อแหลนี่มึงต่อแหละโดยธรรมชาติหรือพ่อแม่ให้มึงมาฮะ
1: เฮ้ยพี่นาย
0: ทำไมมึงจะต่อยกูเหรอเอาดิต่อยดิต่อยเลย
1: แล้วพี่อ่ะแล้วพี่ยอมรับไหมว่าตอนนั้นพี่ตั้งใจกดผมจมน้ำอ่ะ
0: ใช่กูยอมรับ
1: แบบนี้ทำไมวะพี่เกลียดอะไรผมขนาดนั้นน่ะผมเป็นแฟนคลับพี่แล้วเว้ย
0: พี่เหมือนกล้าเรียกตัวเองว่าแฟนคลับอีกเหรอ
1: ถ้าผมไม่ใช่แฟนคลับพี่อ่ะผมจะปั่นเทนปั่นวิวให้พี่ทำไมผมทำไปก็ไม่ได้ตังค์สักบาท
0: แล้วกูขอเหรอ
1: ทำไมพี่พูดแบบนี้วะ
0: วานเฮ้ยพี่ขอโทษนะน้องวานคือพี่ไม่ได้ตั้งใจอะแบบนี้ปะที่มึงอยากได้อะฮะนี่คือสิ่งที่มึงคิดอยู่ในหัวใช่ปะมึงอยากให้กูพูด

0: แบบนี้ใช่ปะฮะ
1: ไม่ต่อจากนี้ผมจะไม่ใช่แฟนคลับพี่
0: จะเลิกก็เลิกดิจะบอกกูทำไมอะล่ะมึงรู้ปะกูอยากพูดจาแบบนี้กับแฟนคลับแบบมานานแล้วมีอีกอย่างนึงนะที่กูอยากให้มึงเลิกนะมึงเลิกถ่ายรูปกูไปลงแอคมึงเพื่อหาแสงได้แล้วแอคมึงชื่อไอ้นะวันทูนายปะฮะมึงไม่ได้ถ่ายรูปกูสวยเลยถ้าวันนั้นมาถึงแล้วพามาเจอผมก็ฝากถ่ายรูปสวยๆให้ด้วยนะครับ

0: มั่นใจได้เลยครับ
1: ผมจะทำทุกอย่างให้พี่นายประสบความสำเร็จครับ
0: เพราะผมเป็นแฟนบอยพี่นาย
2: เรื่องชอบเว้ย
3: ได้ต่อจากนี้ผมจะเลิกเป็นทุกอย่างให้พี่ผมจะเป็นคู่แข่งพี่ผมจะเก่งกว่าพี่ผมจะเหยียบหัวพี่
2: ว่านเก่งมากเลยเหรอว่านสอรี่มึงกับตัวแค่ภาษาเดียวกันแล้วมึงรู้ปะแต่กูอยากจะบอกอะไรมึงให้นะถ้ามึงอยากแข่งกับกูมึงก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาให้ได้แล้วกัน
3: ครับพี่จะระวังไว้กันเถอะตกลงไปมันอาจจะไม่เจ็บ
4: แต่มันน่าอาย

0: ยังไงอ่ะยังไงอ่ะว่าน
1: เฮ้ยพี่ไม่เล่นแบบนี้เว้ย
0: ไม่เอาแบบนี้หรอว่าน
1: ไม่เอาแบบนี้
0: ยังไงอ่ะพี่ว่านไม่เล่นแบบนี้แล้วแบบนี้หรอ
2: Nay.

0: อีวานมึงทำอย่างนี้กับลูกกูได้ไงฮะมึงจะทำอะไรหลบไปถ้ามึงไม่หลบกูตบไม่คว่ำเลยถ้ามึงทำลูกกูมึงตบกูเลยดีกว่าค่ะได้
1: มาดิมึงกล้ามเข้ามาดิถ้ามึงเข้ามานะกูต่อยมึงแน่
2: หน้าตบกระโหลกกะลาม
3: ึงหยุดได้ไหมให้หยุดมึงจะทะเลาะอะไรกันนักหนาวะ
2: ก็ดูมันสิ
3: กูพูดหยุดกี่รอบแล้ว

0: ตูมันทำเด้
1: หยุด
2: มึงตั้งสติแล้วก็เลิกเป็นผีบ้าได้แล้ว
3: ตั้งสติอะไร
2: ลูกมึงอ่ะผักลูกกูตกน้ําไหนหลักฐานมึงเห็นกับตาเหรอว่าลูกกูผักลูกมึงตกน้ําอ่ะถ้าไม่มีหลักฐานมึงปักปั๊มนะเลนจิพาว่านไปเก็บของแล้วไปรอพี่ที่รถ
3: จะหนีไปไหน
2: ฮะสักมือจับไปฮะฮะมันกลับมาเลย
4: มึงจะมาเลยกูฟ้องแน่
2: เป็นไรไหมมึง
5: โอเคแม่
2: ไปโรงพยาบาลเถอะเชื่อกูมือเย็นจับเลยอ่ะ
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่อ่ะ
2: ไม่เถอะ

0: Yo.
1: What?
0: พี่ไรบอเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อย
1: ไอไปคุยกับว่าเรื่องเติร์ดอะก็เลยทะเลาะกันนิดหน่อย
0: แล้วว่านหักอยู่
1: ใช่
0: โอเคไอ้ของต้องเอาว่านออกแล้ว
1: ก็แล้วแต่อยู่เลย

0: จะเลิกก็เลิกดิจะบอกกูทำไมได้ล่ะมึงรู้ปะกูอยากพูดจาแบบนี้กับแฟนคลับแบบมานานแล้วมึงเลิกถ่ายรูปกูไปลงแอคมึงเพื่อหาแสงให้แล้ว
1: สวัสดีครับนายนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับนายอยากให้ทุกคนยิ้มเยอะๆมีความสุขในทุกๆวันนะครับแฟนคลับของผม

0: พร้อมเล่าให้กูฟังยัง
1: เขาเกลียดกูจริง
2: ๆเฮ้ยมาไงเนี่ย
3: ก็มาหาคุณไง

0: Nunu's second concert, Born to Be Nunu.
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
7: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
9: รับมันเข้ามาทำงานคิดจะบอกกันหน่อย
10: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
11: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
10: เงินดีไหม
11: ดีมาก
12: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเพื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
11: จัดไป
7: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3:30พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559 เหรียญโทรออก
13: จริงหรือมั่ว X
14: person
13: แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์
15: อะไรแม่จิ๋มอะไร
13: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
7: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
16: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
17: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
18: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเรียนไหม
19: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
20: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
21: ่ประคองใครเราเหรอเราเคยเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
22: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เตรียมยศ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
23: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
23: เวลา20:30
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 โทรออก

0: พร้อมเล่าให้กูฟังยัง
1: เขาด่ากูเขาเกลียดกูจริงๆเขาบอกกูเอารูปเขาไปลงหาแสงให้ตัวเองไม่เจ็บชิบหาย
0: ไม่เป็นไรนะมึงถ้าวันหลังที่นายทำอะไรมึงอีกเดี๋ยววิวจะไปกองด้วยแม่ง

0: โอ้ยหาอะไรกินกว่าก
1: ูต้องไปตาย
2: เออใครตายช่างมันพี่กูต้องไม่ตายเว้ยกูไปหาอะไรกินเลยนะเดี๋ยวกูเก็บให้เองมึงเจอกูแน่เก็บให้หมด

0: เฮ้ยทำไมเนี่ย
1: ก็มาหาคุณไง
0: พาแซงเหรอ
1: เดี๋ยวนี้ใช้คำนี้เลยนะ
0: อ๋อลืมไปเป็นดาราละนี่คุณตั้งใจมาหาผมเหรออ
1: ืม
0: แล้วถ้าผมไม่ลงมา
1: ขึ้นมาหาคุณที่ห้องดิ
0: แล้วรู้ห้องผมเหรอ
1: ไม่รู
0: ้ตั้งมาไหม
1: ผมเป็นห่วง
0: พ่อเห็นคุณอยู่ตรงนี้ผมแม่งทำตัวไม่ถูกเลยวะ
1: ทำตัวไม่ถูกนี่คุณร้องไห้มา
0: ป่ะหนีเที่ยวกันฮะถ้าคนไม่เห็นก็เป็นเรื่องหรอกคุณแค่นี้เรื่องใหญ่พอละ
1: ตอนนั้นคุณบอกว่าอะไรมากสุดก็แค่โดนด่าเองปะไปกันเร็วผมมาเคยเจอเรื่องแบบคุณมาก่อนทั้งก้าวข้ามได้ก้าวข้ามไม่ได้สิ่งที่คุณเจอมันไม่ใช่วงการหรอกที่ไม่ดีคนต่างหากที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะ not all
0: เอาจริงนะเวลาคุณไปสัมภาษณ์เสือคุณลองพูดแบบนี้ดูบ้างไหมคงมีคนตกหลุมรักคุณเยอะเลยแหละ
1: รวมคุณด้วยป่ะ

0: วันนี้ต่อให้คนเขาจะพูดกันทั้งกองว่าคุณทำอะผมก็ไม่เชื่อหรอก
1: คุณไม่คิดจะฟังความจริงจากผมเลยเหรอ
0: ผมเชื่อใจคุณผมรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนายมันทำอะไรคุณอ่ะ
1: เขาบอกว่าผมไปปาดงานเขาแล้วก็ไปแย่งคุณมาจากเขาด้วย
0: สิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันได้เลยคือคุณไม่ได้แย่งผมมาจากมันผมต่างหากที่มาหาคุณเอง
1: ขอบคุณนะที่มาช่วยผมอะ

0: ฮะอะไรนะ
1: เรื่องบ้าอะไรวะเนี่ย
2: คุณกำลังจะบอกว่าคุณไม่ชอบผมเหรอ
1: ไม่ใช่อะไรล่ะไม่ใช่
2: ไม่ใช่คือผมเป็นคนที่ไม่ใช่หรอ

0: เบฟครับเขากลับมาแล้วครับ
1: ทำไมกลับช้าขนาดนี้โ
2: อ้ก็รถตู้ไปส่งพี่ว่านก่อนอะ
0: โอ้
3: เบียบว่าจะมีคนรู้ไหมว่าเราเป็นแฟนกัน
4: โหเกือบหลุดตั้งหลายรอบไม่เก็บอาการเลย
3: โหก็เบียบของเขาน่ารักขนาดเนี้ยใครจะเก็บอาการอยู่ก็ถ้ามีคนรู้นะคงกรี๊ดกันสนั่นน่ะ
4: แล้ววันนี้สนุกเนาะ
3: สนุกแต่ว่าไม่เข้าใจทำไมพี่ว่านถึงพักพี่นายตกน้ำนอนเซนสุดๆไปเลย
4: มีอะไรจะให้ดู

0: กูจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มึงพังแบบไม่เหลืออะไรเลย
1: เพราะว่ายูเป็นห่วงตัวเองใช่ปะ
0: เออเหมือนยูไง
2: กูรู้ว่ามึงอาจจะไม่พอใจ
0: พี่ไปเตือนนายไหมมาเตือนอะไรแต่ผมวะ
3: ผมพออยู่แบบนี้สักพักเลย

0: ถึงเวลาทีมโกปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียงหนึ่งที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: คุณสองคนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
2: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
3: ๆดวงดาวริบเร
4: ทั้งหมิวทั้งไบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
5: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
0: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
6: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: วินาทีประวัติศาสตร์สุดภาคภูมิใจของวงการเพลงไทยเมื่อ2ศิลปินทีป๊อปแห่งยุคอย่างต้าอู๋พิยาและมาปิยธิดาจับมือกันสร้างสรรค์โชว์ในรูปแบบไลฟ์มิวสิกวิดีโอด้วยเพลงพิเศษอย่างกลิ่นราตรีจนคว้าชัยชนะในรายการ Talent Chosen One 2026กลายเป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วมรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026การแข่งขันดนตรีระดับเอเชียกับอีก10ประเทศซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ได้ทีมทำเพลงจากมานำโดยโดมจารุวัฒน์ระดมสมองผสานไอเดียแห่งความคิดถึงเริ่มสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างเต็มอรรถรส

หลังจากที่โชว์นี้ได้ออกสู่สายตาคนทั่วทั้งโลกก็ได้รับเสียงชื่นชมทั้งจากชาวไทยและอินเตอร์แฟนไม่เพียงแค่นั้นโชว์นี้ยังทำให้ทั้งต้าอูและมางเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นและ next step ต่อไปนั่นก็คือการเป็นตัวแทนประเทศนำเสนอความเป็นไทยสะท้อนสู่สายตาชาวโลกในวันที่14พฤศจิกายนนี้ในรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026แฟนๆชาวไทยร่วมส่งใจเชียร์ต้าอูและมางกันได้แบบจัดเต็มเลยนะคะ

0: สุดค่ะพรูคิสเมทค่ะ
1: พี่คนรองพิมพ์ย่าคิสเมทค่ะ
2: พี่คนกลางพันคิสเมทค่ะ

0: น้องคนรองเอมี่คิสเมทค่ะ
1: น้องคนเล็กแพรพิมคิสเมทค่ะ Give me more
0: Give me more ถ้าให้แทนตัวตนเป็นสีหนูจะแทนเป็นสีเหลืองค่ะเพราะว่าตัวหนูเองสดใสร่าเริงแฮปปี้อยากทำให้ทุกคนยิ้มได้ตลอดค่ะใช่ก็เลยเป็นสีที่สว่าง
2: ของหนูเป็นฟ้าเขียวมิ้นค่ะดูสดใสดูหวานแล้วก็ดูคลีนด้วยชอบค่ะของหนูก็เป็นสีแดงแล้วกันค่ะอาจจะไม่ใช่คนแรงมากแต่ว่าด้วย energy แล้วก็เป็นคนที่ชอบใส่สุดก็เลยรู้สึกว่าสีแดงมันจัดจ้านดี
3: สีชมพูแล้วกันค่ะแบบลุคหนูค่อนข้างที่จะชอบอะไรที่มันหวานหวานหนูชอบเจ้าหญิงดิสนีย์มากเลยค่ะก็เลยสีชมพูเหมาะแล้วค่ะ
4: หนูชอบสีน้ำเงินค่ะเวลาหนูเห็นสีน้ำเงินหนูจะนึกถึงแบบทะเลตอนกลางคืนหรือว่าแบบสีท้องฟ้าอะไรเงี้ยค่ะหนูชอบ Give me more Give
5: me more มะม่วงค่ะ
6: Love
4: ส่วนใหญ่จะหวานใช่ไหมแต่ว่าบางผลเนี่ยมันก็อาจจะมีเปรี้ยวบ้าง
3: หนูเลือกเป็นมังคุดแล้วกันค่ะเพราะว่าทุเรียนเป็น King of Fruit ใช่ไหมมังคุดก็เป็น Queen of Fruit ของประเทศไทยแล้วหนูอ่ะชอบรสของมังคุดมากมันมีอะไรไม่รู้ที่มันแบบเฮ้ยอร่อยมันขัดกับลุคข้างนอกภายนอกอาจจะดูแบบนิ่งๆติ่มๆแบบข้างในมันก็อร่อย
7: เป็นแก้วมังกรแล้วกันคือรสชาติมันหวานแต่ว่าหน้าตาข้างในมันอาจจะแบบเท่ๆนิดนึง
8: ของหนูเป็นเชอรี่ค่ะเวลาใช้อีโมจิอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเชอรี่ที่จ๊าดแต่ก็ดูหวานใช่หนูก็เลยชอบเชอรี่ค่ะ
9: เป็นเงาะค่ะ
10: ใช่ไม่ตลกวะเนี่ยไม่ตลกเอาฟังความหมายก่อน
3: ก็คือแบบภายนอกมันดูยุ่งเหยิงดูแบบไม่น่าเข้าถึงเห็นปะยุ่งเหยิงแบบไม่น่าเข้าถึงแต่พอแบบเข้าไปข้างในจริงๆแบบเป็นคนที่แบบสดใสแบบว่ามีความหวานแล้วก็แบบแกะเข้าไปข้างในมันก็จะคลีนกินไม่หมด
2: ฝากทุกคนติดตามวง Kismet ด้วยนะคะมีซิงเกิลแรกนะคะเพลง Give Me More อย่าลืมไปปั่นวิว MV กันใน YouTube One Music ด้วยนะคะ
0: สามารถติดตามพวกเราได้ที่ kismet.official ทุกช่องทางเลยค่ะ
11: ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับขู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
12: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
11: ุ
12: ณค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
11: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
12: ใช่ใช่
11: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
12: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
11: 3ปีครับ
12: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
11: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท
12: คุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
11: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
12: ม
11: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
12: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
11: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิ หุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนค
12: ุ
11: ณผ
12: ู้
11: ช
12: ม
11: กดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
12: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมน่ากินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการรดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
11: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
12: เออเอาให้ว่าเป็นเรื่อง
11: ของการเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
12: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
11: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
12: ิน
11: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
12: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
11: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
12: เอาด่วน
11: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
12: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
11: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับแล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
12: โอ้โหอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
11: ้
12: าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
11: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
12: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
11: คิ
12: ดไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
11: ดูดีอ่ะ
12: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
11: เห็นมั้ยจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
12: ุ
11: ณผ
12: ู้
11: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
12: ต่อไปอันนี้
11: คือทำอะไรนี
12: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
11: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
12: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
11: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
12: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
11: ร้อนนะเธอร้อนนะ
12: ขอดูหน่อยได้ไหม
11: คุณผู้ชม
12: หุยนุ่มมาก
11: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
12: โทษนะ
11: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
12: โทษนะคุณผู้ชม
11: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
12: มีไก่
11: เป
12: ิ
11: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
12: มีปิ้งไก่กินก
11: ับ
12: ข้าวข้าวเหนียว
11: ข้าวเหนียวสวยไหม
12: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมาก ต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
11: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
12: นี่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
11: ข้าวหมกไก่
12: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
11: ่ดูดี
12: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
11: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชั่น
12: ใช่ฟูออปชั่นทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
11: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
12: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
11: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
12: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
11: แต่งหน้า
12: คุ
11: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
12: ใช
11: ่โทรตอนนี้เธอ
12: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
11: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: 喂，你开，我来开。
1: มันไม่ใช่ทัดเทพคู่มั่นหรือสาวประหลัดมันคือปีศาจอีกาบักสิงเสือชุ่มเสือจ้องอีกาปากเล็ก

0: ไม่ได้เจอกันนานเลยนะไอ้เพิกบลัดเจิดคราวก่อนกูหลงคิดว่ามึงสองคนตายกันไปแล้วไม่คิดว่ากูจะได้ฆ่ามึงอีกครั้งในเมืองขวัญธนบุรีแห่งนี
1: ้กูก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้ล้างแค้นพวกมึงเร็วขนาดนี
2: ้ท่านเสือชมท่านสิงพวกท่านจงสังหารไอ้มนุษย์จอมอ๋องพวกนี้ซะส่วนข้าจะไปตามหาตัวเจ้าน้าศรีดาราเพราะข้ามั่นใจว่าเจ้าน้าศรีดาราและเจ้าแก้วนาคาจะต้องหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งในบริเวณวังนี้อย่างแน่นอน
3: เจ้าเก่าลง
0: วันนี้คือวันตายของพวกมึง
3: เจ้าเพชร

0: ังเก่งเหมือนเดิมนะไอ้เพิ่งไอ้บลัดเจิดพวกเราฆ่ามัน
1: วันนี้กูจะล้างแค้นมึง
2: เจ้าแก้วนาคาข้าเป็นห่วงท่านบรรเจิดกับท่านเพิกมากเหลือเกิน
3: เจ้านาศรีดาราอย่าได้ทรงหวังพระทัยไปเลยพระเจ้าค่ะทั้งท่านปรัดเจิดและท่านเพิกเป็นมนุษย์ที่เก่งกาจมากยังไงก็ต้องสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอน
2: แทพยดาฟ้าดินแห่งเมืองขวางทบุรีได้โปรดคุ้มครองท่านบรรเจิดท่านเพิกเราก็โมกด้วยเถิด
3: ไอ้การ้องมันยังไม่ตายพระเจ้าค่ะเจ้าน้าศรีดารารีบหลบซ่อนตัวก่อนเร็ว

0: รองผู้เจ้าค่ะ
1: วายุพัฒน์เจ้ามีเหตุอะไร
2: พวกมันมากันแล้วพระเจ้าค่ะ
1: งั้นเหรอดีคืน

0: มันพูดถึงผู้ไทยกัน
1: ได้สิ้นชีพด้วยฤทธาของเทพีแห่งดวงจันทร์คืนนี้เจ้าปากรขำและแม่มดสุวรรณจะต้องได้รับโทษเราจะคืนความสงบสุขให้แก่ชาวเมืองขวางเทบุรี

0: ใช่คุณทัศเทพหรอกคุณจัน
1: จะบอกนะว่ามันคือไอ้เจ้ากาลอง
2: เจ้าพี่กาลองเหตุใดท่านถึงใช้ร่างคุณทัศเทพเป็นที่สิงสู่เช่นนี
3: ้ก็เพราะว่าพี่ยังไม่ยอมตายง่ายๆไงล่ะจ๊ะเจ้าสร้อยสุดาต่อให้พี่จะต้องเปลี่ยนอีกสักกี่ร่างพี่ก็จะต้องเอาชนะเจ้าให้ได้และเจ้าก็จะต้องมาเป็นชายาและมอบความเป็นอมตะให้กับพี
4: ่มึงฟันก่อนบักอีกาพีกูบ่ย่อมไม่ซอยเป็นแน่มึงง่ายๆดอกซอยคือคนหักของกูมึงบ่มีสิทธิ
3: ์ปากดีเหลือเกินนะไอ้มนุษย์นางโง่ยะมะนัสสะนายนาวุฒัง
5: พี่แม่ลบไปก่อน
6: ไม่ปวดทางนี
7: ้เฮ้ยระวังโต๊ะนะลูก
4: ถูกมันซอย
3: คืนพระจันทร์เสี้ยวเช่นนี้พลังจันทาของเจ้าสู้เปลวไฟจากในตาพญายมของพี่ไม่ได้หรอก
7: ถ้าก็พี่คิดแค่นั้นก็ลองดู
1: คุณเดี๋ยวนี้

Oh!

0: ได้บ่บ่ตก
1: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
2: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
3: ใช่
2: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาต้องเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
4: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทามทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
2: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
4: มันเป็นเนื้อครีม
2: ใช
6: ่
2: เ
6: นี่
2: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
7: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: มาแล้วค่ะ
9: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
8: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะอ
10: ยากอุ่นหนุนน้องซะเอง
9: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
8: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
11: เข้าใจค่ะพีกอะค่ะ
9: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
14: เจอว่าเขามีการเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเถอะ
15: ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
16: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้าน
17: ี่จะกล่าวหาเด็กฉันว่าเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านโคกแข่งเข้ามาวุ่นวายในเรื่องก็ช่วยไล่ไปทีค่ะ
18: เธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
19: เธอต้องรีบปิดเกม
7: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
6: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
18: เธอจะมาช่วยพวกเราเหรอแล้วเราจะไว้ใจเธอได้ไงลินว่าครูฝันไม่มีทางเลือกแล้วนะคะ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนักตบวัดข้อบางทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ถึงเวลาทีมโคกปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจาก2เหลือเพียง1ที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
6: คุณ2คนเป็นคู่เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
5: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
8: ๆดวงดาวริบรี
9: ทั้งหมิวทั้งไบค์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
4: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
3: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
11: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
0: คลื่นจันทร์อังคารนี
15: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
1: นิ่ง
17: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอ
20: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
10: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
19: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
20: เฮ้ยใครส่งมึงมา
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
22: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
23: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
25: ้ด้วยมนต์ดำค่ะหรือพิษท่าแห่งสายดำ

0: เจ้าใ
1: จพ่อเต่าคุณเสียจังไหนล่ะบัดเนี่ย
0: ไฟไฟมึงตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ด้วยฤทธาแห่งสายดำข้าขออัญเชิญเถาวัลย์อันศักดิ์สิทธิ์มาพันผู

นี้แหละวันสิ้นชื่อของแกนางเท้าทอง

วยฤทธิ์ดำหรือข้าด้วยฤทธิ์ข้าแห่งสายดำข้าขอสาบให้แกกลายร่างเป็นเสือไม่ได้ต่อไป

0: ปทอง
1: คุณเท้า
0: ปทอง
2: ต่อไปจะแปลงร่างเป็นเสือไม่ได้อีกต่อไปแล้วหนึ่งเท้าทอง
1: ไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวนี้นะยังไม่หมดเท้าจะตาย
0: เฮ้ยจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
3: ได้เลย
0: ผมไม่ยอมหรอกเว้ยไอ้หอยสิงกูไม่ยอมให้ผู้ใดมาต่อยมึงได้หรอก
4: เราซอยสุดาก็ถูกเท้าวันพันอยู่เท้าทองก็สิ้นฤทธิ์แล้วพวกเจ้าจะเอาอะไรมาสู้กับข้า
1: สปาก้อนคำอย่าทำอะไรพวกเขานะไม่อย่างนั้นเราจะใช้พลังจันทาสังหารท่าน
5: อ้วนเก่งเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้ได้ไงคืนนี้เป็นคืนเดือนแรมบนท้องฟ้ามีเพียงพระจันทร์เสี้ยวที่ต้องแสงเพียงรำไรเจ้าก็ไม่สามารถใช้พลังแห่งดวงจันทร์ได้อย่างเต็มที่กาล็อกเจ้าจงใช้เนตาพญายมสังหารไอ้พวกมนุษย์ชั้นต่ำพวกนี้ซะ
4: ข้าเจ้าค่ะเจ้าแม
1: ่อย่านะ
4: ยะมะนัสสัตนายนาวุฒิ
1: เด
0: ็กระวัง
2: คราวนี้พวกแกโดนย่ำสดแน
6: ่สุภูโตจัดหาเทโลมหากายโยมาโหระโทศีลวันโนมหาเตโชภวะสันตุวลาหันโตอภิธัตยังปะชุนนะนิทิง กากะสะนาทยักกากังโสกายังสันเถมัจเฉโสกาปะโมจยะ
7: ยะมะนัสสะไอยะนา

0: ไม่มีทางเอาชนะความดีได้หรอกข้าจะทำให้เจ้าสร้อยได้เห็นว่าการสู้รบไม่ใช่เรื่องความดีหรือความชั่วแต่มันเป็นเรื่องความแข็งแกร่งผู้ใดแกร่งกว่าผู้นั้นย่อมชนะ
1: มนต์ดำแห่งข้าด้วยฤทธาแห่งสายดำข้าขออัญเชิญยันสุริยะประภาขึ้นสู่การท้องฟ้าณบัดนี้

0: ดตกแล้ว
1: แม่มดสุวรรณมันเรียกยันสุริยะประภาขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อทำพิธีใช้พระอาทิตย์ข่มพระจันทร์ถ้ามันทำสำเร็จเจ้าสร้อยสุดาเทพีแห่งดวงจันทร์ก็จะอ่อนแรงพวกเราต้องขัดขวางมัน
2: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
4: สวัสดีครับ
3: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟเซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
4: ครับ
3: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
4: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B Complex เลยนะครับ

0: B B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
0: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
0: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
0: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
1: โอเค
0: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
1: ้โอเค
0: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ 1252 โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อบแก๊บมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
0: ครับงาดำรำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได
1: ้
0: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้าสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำเข้ามีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
1: ้
0: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
1: ิน
0: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะคร
1: ับ แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
0: หนึ่งกระปุก490บาทนะครับ7กระปุก3,000กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE @ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับมาม
1: ่
0: าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
0: านะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็

0: ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: แล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วง

0: 1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับคุยกับคุณปอต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณปอ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตสาคัมเจสพีประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดเนี่ยครับเราเติมวิตามินบีให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณปอจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณปอเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณปอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
2: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
3: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
2: ุ
3: ณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
2: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่
2: ๆวันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
3: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
2: 3ปีครับ
3: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
2: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท
3: คุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
2: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
3: ม
2: ดูครับ

0: เอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบรสน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
1: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
1: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรสน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการรสน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
0: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทํางานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ําเอาน้ําออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ําเวลาหุงทํางานเขาจะแยกน้ําจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เออให้ว่าเป็น
0: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยคร
1: ับ
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
1: แล้ว
0: ดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิคีบไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
0: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: คือทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ช ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้ตายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูเธอเขาเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชั่น
1: ใช่ฟูลออปชั่นทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูลออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมขาโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหมวันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อยโรย
1: เนี่ยเค้กหน้าไหม
0: แต่งหน้า
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: มานะสั่ง
3: เร่งทำพิธีเสร็จเถิดท่านแม่มดสุวรรณ
4: เจ้าค่ะ
5: โอมเอตะจักขุนาริเกราสุริยประภาลาหูคาหาสัตตะรัตนะสัมปันโน
6: มาเข้มพ่อไปจัดการให้หมดเร็วว
7: ิหโมมะมะวิหโมคุยฮาโมคุติโมมะมะคุติโม
2: ยะมานัสสะนายนาพุทธังยะมานัสสะนายน
7: าด้วยเดชแห่งยันสุริยประภาข้าขออัญเชิญพระทิศทั้ง8ดวงวรุณาทิศมิตราทิศอัริยมนาทิศทั้งผ่านโหราทิศอินทราทิศทาตร

0: พระอาทิตย์ขึ้นมาหลายแห่เกิดอีหยังขึ้นบ่ทะคุณ
1: พระอาทิตย์ทั้ง8ดวงขึ้นสู่กลางท้องฟ้าแล้วพิธีพระอาทิตย์ข่มจันทร์สำเร็จลุล่วงแล้วเจ้าค่ะเจ้านางก้อนคำ
0: พระอาทิตย์ข่มจันทร
2: ์มันคือเหตุอันใดหรือเจ้าน้าสีดารา
0: พระจันทร์ขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อพระอาทิตย์ลาลับแต่เหตุครานี้พระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันถึง8ดวงทำให้พระจันทร์มีอาจโผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สร้อยสุดาเทวีคือเทพีแห่งดวงจันทร์ข้าเชื่อว่าเหตุอาเพศครานี้จะต้องเกี่ยวข้องกับสร้อยสุดาเป็นแน่
3: เหตุใดกลางคืนกลายเป็นกลางวันเร็วเช่นนี้โมก
4: อาทิตย์8ดวงขึ้นสู่ท้องฟ้าวันเวลาผันแปรอย่างแปลกประหลาดเหตุอาเพศร้ายแรงยิ่งนักถ้ามันเกิด
5: เฮ้ย

0: ือไม่สนใจไอ้พ่อวันนี้มึงต้องตาย
1: เอกถาปัญจเทพพระอาวุธข้าขออัญเชิญอาวุธทั้ง5ประการวัชิราวุธของพระอินทร์ในตาพระยายมกระบองเท้าเวสสุวรรณจันทราพนาลายห่วงบาทอวัคยักษาข้าขออัญเชิญอาสถิตในมีดอาคมของข้าด้วยเถิด

Ah!

0: นี่มึงฆ่าลูกกูมึงต้องตาย
1: เจ้าการ้องถึงคราที่เจ้าต้องไปจัดการไอ้พวกมนุษย์ชั้นต่ำให้สิ้นซากเสียที
2: ได้เลยเจ้าแม
3: ่ไม่อยู่แล้วไป
4: อย่าไป
1: ทานเพชร
3: ดีมั้ย
2: ตายซะเถอะ
5: ยะมานัสสะนายนาวุฒังไอ
3: ข้าไม่ยอมหรอกไ
5: อ้ยามานัสสะ
3: ทุกคน
5: ไดยานาวุฒิ

0: комната.
1: Сой. Ай, как хат, сой, как канда. ถ้ามื้อนี้ไอ้ต้องตายไอ้คอยเฮา2คนเกิดมาศาสนาที่วาสนาต่อกันได้เกิดมาหักกันทุกศาสตร์ด้วยซอย

0: อีเมย์เด้อคุณจันผมรักคุณจันนะครับ
1: ฉันก็รักนายในเพชร

0: หมดเวลาของพวกแกแล้วตายซะเถอะ
1: อย่า
2: อย่ามานัดสัตว์เฮ้ยนายนาวุฒิตัง
1: Oh, my God.

0: จ้าแก้วนาคา
1: ใช่ข้าเองอย่าร้องน้องชายชั่ว
2: สร้อยสุดาลูกแม่
3: ลูกแม่
2: อย่าเจ้าค่ะสร้อย
4: วันนี้เป็นวันดีของข้าเสียจริงท่านนมสุวรรณทั้งเจ้าสร้อยสุดาเจ้าศรีดาราและเจ้าแก้วนาคาต่างก็มาให้ข้าสังหารถึงที
5: ่ใช่แล้วเจ้าค่ะพระอาทิตย์ข่มจันทร์เช่นนี้เจ้ากล่าวร้องย่อมใหญ่เหนือผู้ใด
6: ยามานาสะอัยนาวุธัง
1: วาลีน้อยพ
2: ต
1: รงนั้นสีดาลารีบพาทุกคนหนีไปเร็ว
2: ไม่ข้าจะไปช่วยลูกก่อนเจ้าค่ะ
3: เจ้าแม่ชื่อเจ้าพี่แกนะคะเห็นไหมเจ้าคะพาทุกคนหลบหนีไปก่อนสอยสุดา
7: เจ้าสีดาราทำตามที่เจ้าสอยสุดาบอกเถิดพระเจ้าค่ะเราต้องพามนุษย์พวกนี้หลบหนีไปตั้งหลักเพื่อกลับมาทวงคืนราชบัลลังก์แต่เจ้าสร้อยสุดาเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์ไม่มีผู้ใดทำอันตรายได้พระเจ้าค่ะ
6: สร้อย
2: ไอ้แคบ
6: มาแคบ
2: ทำไม
6: ตามข้ามา
1: สร้อย
6: มาแคบ
2: เร็ว
7: เดี๋ยวเพชรเพชรกูไม่อยากเหนียวตลอดแบบนี้เลยกูเป็นห่วงสอยกูจะเป็นสอยสอย
2: เฮ้ยไอ้แคม
7: แคม
2: แคมฟังป่าเด้อตอนนี้หมูเห่าตรงนี้เอาตัวรอดก่อน
8: แม่บัวพูดถูกไอ้เข้มเจ้าสอยของข้าไม่เป็นอันใดดอกถ้าพวกเราหนีรอดเรายังมีโอกาสกลับมาช่วยเจ้าสอยแต่ถ้าพวกเราตายพวกเราจะหมดโอกาสในทันที
6: รีบตามมันไปอย่าให้มันหนีไปได้
2: แย่เหรอ
8: เจ้าสีดาราไปเถิดเจ้าค่ะรีบพาทุกคนหนีไปซ่อนตัวที่ป่าผีเพหม่อมฉันจะถ่วงเวลาไว้เองไป
2: ไปอาทองพวกเรา
7: แต่ประท้องกายล่างไปเสือมาได้หรอเด้สิสูบพวกมันได้ยังไง
8: ไม่ต้องเป็นห่วงข้าไปเดี๋ยวนี้ไป
1: เจ้าสีดาราทุกคน
7: ไป
1: กันเถิด
2: ไป
1: ไปเถิดอีแม่ไป
7: เข้ม
9: คุณเท้าทองอีเสืออะไรเจ้าสังหารพี่ข้าวันนี้ข้าจะไม่ยอมปล่อยให้เจ้ารอดไปจากวังเมืองขวางไปได้หรอก
1: ไหวป่ะเร็วเร็วเข้า
7: เร
1: ็
7: ว
1: ก่อนเร็ว
7: หนีก่อน
1: เร็ว
7: เร็วเ
1: ร็วเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ย
6: เฮ้ยมันย่อมไปได้เฮ้ย
10: ธรรมชาติรับ
0: ศักดิ์ศักดิ์วชิราวุธังปัญจอาวุธานังเตเตสังอนุภาวังปัญจอาวุธานังพัทธกัมมาวิชุนังวิชุนาโลมังมาเมนะพุทธสันติทัตฉะอบุมหิโอกาเสติถาหิด้วยเดชคาถาปัญจเทพพระอาวุธข้าขออัญเชิญความศักดิ์สิทธิ์ของวชิราวุธอาวุธประจำกายของพระอินทร์จงสำแดงเดชณบัดนี้ด้วยเถิดไอ้เสือชุมแกตาย

0: 冲！
1: คนชั่วอย่างแกตายแบบนี้ก็สมควรแล้วเสือชม
2: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: ผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
4: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
3: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
4: ถูไปเลย

0: ยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแฟบสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้านะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
1: แบบ
0: ก็ซักแบบนี้
1: แบบพลาสติกเนาะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอวบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
0: มันกินเลอะเทอะเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟา
1: ใช่
0: เบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็น

0: ขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นี่นี่อ่านี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลยเอออันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียกกระดาษกาว
0: เออคุณก็ม้วนม้วนหมุนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป3ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
0: นะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
0: ถูกมากใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึง
1: ช
0: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักนะด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้
1: แน่นะ
0: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนครับอยู่น
1: ู่นมานี่มาม
0: ามามามา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช่แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนามไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ สีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลดเออร์ตี้แพนตี้
2: คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
1: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
2: ุ่
1: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม
2: ่เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคุณ

0: ีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
1: ราคามันขึ้นสิ
0: ที่จริงต้องขาย 1,199
1: ใช่
0: แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
1: เอาเริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่ม
0: ี
1: เพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม
0: ่
1: มีตะเข็บ
0: ใช่
1: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
0: อุ้ยเนื้อผ้าม
1: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
0: ใช่เขาให้เนื้อผ้าก้นไปเยอะ
1: ใครม
0: ี
1: เน
0: ื
1: ้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
0: ๆ200บาทใส่เต็มมากค่ะตอนนี้เราใส่ก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
1: ต้องยังไม่หมดยังไม่หมด
0: ยังไม่หมด
1: ด
0: ีเทลไม่หมด
1: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
0: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการหักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชม เป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
1: นี่เลย
0: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
1: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
1: ถูก
0: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
1: ถูกต้องแม่แม่เฉลี่ยตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
0: ให้ดูคนที่สะโพก46นิ้ว
1: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
0: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี้ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
1: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
0: ให้ดู6ตัวได้หรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
1: 3
0: 3โอ้โห
1: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่คะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
0: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3 3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
1: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
0: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ปังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
1: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง อันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
0: สีใหม่จ้ะ
1: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
0: โอ้โหไปเยอะมาก
1: อันนี้ยืดแล้ว
0: ไม่ย้วย
1: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้องๆตัวนี้แม่44ถึง46
0: ใช
1: ่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
0: ใช่ไม่เวลาไม่ตึงไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันนี้กินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี้สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
1: สุดท้าย
0: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
1: เนื้อผ้าย
0: ืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
1: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
0: เฮ้ย
1: คนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
0: ่ อ
1: ันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
0: ้
1: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ้นๆสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
0: ี้
1: 999อ่ะแม
0: ่ถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200นี่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
1: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
0: ้
1: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร12529999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
0: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: แกใส่ฉันแน่ไอ้ประหลัดเจิด
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ชม
2: วันนี้คือวันตายของแก
3: What?

0: แล้วเวทอะไรข้าพวกเราหนีไปก่อนดีกว่าท่านข้าไม่มีเงินทิ้งในห้อยเพิ่งเด็ดขาดห้อยเพิ่งเป็นอสุรกายเขาไม่มีวันตายหรอกไปท่านเอาชีวิตให้รอดก่อนไปเฮ
1: ้ยไปน้องข้าจะไปแก้แค้นมันดิ่งพวกของข้าเองเป้าไอ้อสุรกายนี้ไว้
2: มีฤทธิ์เดชอยู่มากท่านนรสวรรค์ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องทำการสังหารหอกข้างแค่อย่างเช่นเจ้าแก้วนาคาไอ้เจ้าชายไร้บัลลังก์องค์นี้
3: เจ้าค่ะ
4: ท่านยังจำเป็นข้า
5: ด้วยฤทธิ์ฐานุภาพแห่งสายดำข้าขออัญเชิญเถาวัลย์ศักดิ์สิทธิ์เถาวัลย์อันมีฤทธิ์ฐานจงตรึงตาร่างของเจ้าแก้วนาคาณบัดนี้
2: พี่แก้วนะคะทุกพี่อย่าพยายามเลยสร้อยสุดาถ้าอาทิตย์ของพระจันทร์อยู่เช่นนี้เจ้าจะเอาแรงจากที่ใดมาสู้อำนาจมนต์ดำของพันแมมวัตสุวรรณ
6: เช่นนี้เจ้าพี่แก้วนาคาก็ทำการอันใดไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอทูลลาเลยแล้วกันนะพะยะค่ะขอให้วิญญาณของเจ้าพี่แก้วนาคาได้ไปพบกับท่านตาฝากบอกท่านตาด้วยนะพะยะค่ะว่าหม่อมฉันคือผู้ครองบัลลังก์เมืองขวางทบุรีที่แข็งแกร่งที่สุดยะมะนัสสะนายนาวุฒิ
1: สร้อยสุดาเทวีบัดนี้พี่คงหมดบุญแล้วฝากเจ้าสร้อยทวงบัลลังก์เมืองขวางจากไอ้กาล้องให้พี่ด้วยได้โปรดมอบความสงบสุขให้กับชาวเมืองขวางทบุรีแทนพี่ด้วย
2: เจ้าค่ะเจ้าพี่หม่อมฉันสัญญาว่าจะสังหารคนชั่วพวกนี้จงได
6: ้ลานะพระเจ้าค่ะยะมะนัสสะนายนาวุฒิ

0: สิ้นชื่อสักทีนะเจ้าแก้วนาคา
1: ท่านแม่มดสวรรค์ท่านจงติดตามไปสังหารไอ้มนุษย์พวกนั้นให้สิ้นเสียข้ากับการร้องจะนำตัวสร้อยสุดาไปขังไว้ในคุกใต้ดิน
2: เจ้าค่ะ

0: เดี๋ยวท่านเวตาลัยจะจัดการเองเกิดอะไรขึ้นนางนินจง
1: ข้าใช้ธนูปลุกเสกของข้ายิงไอ้สุรกายตนนี้จนมันได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าค่ะ
0: จริงเหรอ
2: จริงแท้แน่นอนท่านแม่มดสุวรรณข้าเป็นพยานได้ถ้านางลินจงไม่มาช่วยข้าเอาไว้ป่านี้ไอ้เพิ่งก็ต้องฆ่าข้าตายเหมือนเสือจมเสือจอมไปแล้ว
1: แถมข้ายังใช้ธนูปลุกเสกของข้ายิงไอ้ประหลัดเจิดจนมันได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันเจ้าค่ะและตอนนี้ท่านเวตาลัยกำลังตามไปสังหารมัน
3: ทำได้ดีมากนางลินจงข้าจะให้เจ้าก้อนคำตบรางวัลเจ้าอย่างงาม
0: ท่านเอาตัวไอ้อสุรกายนี้ไปขัง

0: ขอให้เจ้าศรีดาราปลอดภัยอย่าให้เวทาอะไรตามทันเลย
1: เร็วตามข้ามาเร็วเพชร
2: ทันที
1: เร็ว
2: เร็วเข้า
1: โอ้ยไอ้ท่าน
0: มัน
1: ไ
0: หว
1: ท่าน
0: ไม่ชอบมันจอด
1: โอ้ยโอ้ย
0: ท่านมันจอด
1: โอ้ยท่านมันจอดโอ้ย

0: 짠.
1: 엄마.
2: ขณะนี้ท่านมันเจ็บเสียเลือดมากข้าว่าเรารีบพาท่านมันเจ็บหลบหนีกันก่อนดีกว่า
3: เดี๋ยวก่อนแล้วนายคอยพวกพ่อของข้า
1: ไอ้พ่อพวกคอยอยู่ไซยังว่าตายแม่นบ
3: ่แม
1: ่ยังว่าตายแม่นบ
2: ่ตอนนี้นายคอยเพิกถูกพวกมันจับตัวไปแล้วทั้งสองท่านคือนายเพชรกับแม่บัวลูกชายและเมียของนายคอยเพิกใช่ไหม
3: ใช่แล้วพ่อของข้าล่ะอยู่ที่ไหน
0: ฟังข้าดีนะนายเพชรแม่บัวตอนนี้ในหอยเพิกได้กลายเป็นอสุรกายไปแล้วไม่ว่าในหอยเพิกจะถูกทำร้ายหนักสักเพียงใดในหอยเพิกก็จะไม่มีวันตายที่สำคัญตอนนี้พวกเราต้องหนีเอาชีวิตรอดเพื่อจะกลับมาช่วยในหอยเพิกอีกครั้ง
1: พ
3: ่อ
1: พ
3: ่
1: อ
3: แ
1: ม่
3: แม่แม่แม่แม่แม่ฟังคอยคิดใจดีๆไว้คอยเสือว่าอีพอต้องมาตายเขาทาอีพอมาต้องโดนอีกนิดเดียวเขาก็จะใหญ่พออีพอแล้วแต่ตอนนี้คอยต้องหายแม่เอาตัวรอดให้ได้ก่อน
2: เป็นอะไรตามพวกเรามาแล้ว
1: ไปแล้วทุกคนพวกเราต้องหนี
3: ไปไป
4: ตามเข้ามา
3: เร็ว
4: นี
3: ่ไปเร็ว
4: ไปเร็ว
3: มันตามเข้ามาแล้ว
1: พ่อ
3: ไม่ไหวแล้วรีบหนี
1: ไป
3: พวกท่านรีบหนีไป
1: ไม่จันจะไม่ทิ้งคุณพ่อไปไหนทั้งนั้น
2: เป็นอะไรใกล้เข้ามาแล้ว
3: คนคุ้มกัน
1: มันใกล้เข้ามาแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดี
3: คุณจันดอกกุหลาบเขาเขามาทนา
1: จริงด้วย

0: อีบัวทัพรัตเจิดเจ้าสีดาราไม่ต้องย่านเด้อกีบกุหลาบเขาที่ล้อมตัวพวกเขามันจะซอยบังตาเวตาไลบ่ให้มองเห็นบ่ให้ได้กินพวกเขา
1: แม่นทุ่งขวัญพิสูจน์มาแล้ว

ังคาบริวารของข้าพวกเจ้าจงไปติดตามหาพวกมนุษย์ให้เจอข้าเชื่อว่าพวกมันต้องหลบซ่อนตัวอยู่แถวนี้

0: นายไวเพิกเราไม่นึกเลยว่าท่านต้องมาทรมานอยู่แบบนี้อดทนหน่อยนะท่านพี่เพชรลูกชายท่านจะต้องกลับมาช่วยเราสองคนได้อย่างแน่นอน
1: ไม่มีผู้ใดหรือมนุษย์หน้าไหนเนี่ยมาช่วยเจ้าได้หรอกสร้อยสุดาเทวีเพราะบัดเนี้ยท่านเวตาลัยได้ตามไปสังหารไอ้มนุษย์หน้าโง่พวกนั้นแหละ
0: ไม่มีทางพวกพี่เพชรไม่พลาดท่ากับเวตาลัยง่ายๆหรอกและที่สำคัญปลัดเจิดพ่อของเราเป็นผู้ที่มีวิชาคมแก่งกล้าพอจะต้องช่วยทุกคนได
2: ้ แต่ว่าปลัดเจิดมันถืออีนางลิ้นจงยิงธนูปลุกเสกเขาไซจนตอนนี้มันบาดเจ็บหนักเลย
3: พวกนายเพชรกับปลัดเจิดเนี่ยไม่รอดแล้วแหละนางสร้อยฉันว่าทางที่ดีนะแกควรจะยอมแพ้และก็ยอมเป็นเมียเจ้าการ้องนอกจากจะได้ผัวแล้วเนี่ยเก่งได้ขึ้นครองเมืองร่วมกับเจ้าการ้องเป็นเจ้านางสิสวยเลยแหละ
0: ถ้าสร้อยจะต้องตกเป็นเมียปีศาจที่ชั่วช้าสามัญเช่นเจ้าพี่การ้องสร้อยยอมตาย
4: ยอมตายเลยเหรอสร้อย
5: พี่ไม่ให้เจ้าตายง่ายเพราะว่าเจ้าจะต้องเป็นชายาของพี่วันเพ็ญครั้งหน้าคืนที่พระจันทร์เต็มดวงพี่จะสมสู่กับเจ้าและเจ้าก็จะต้องมอบความเป็นอมตะให้กับพี่

0: ว่าไอ้ข้างข้าผีเวทอะไรเนี่ยมันไม่ยอมหนีไปไหนหรอกเราต้องออกไปสู้กับมันตาต่อตาฟันต่อฟันให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลย
1: แต่เราจะสู้กับเวทอะไรไงคะคุณพ่อคุณพ่อเองก็บาดเจ็บขนาดนี
0: ้พ่อเคยใช้คาถาคันตบริตสู้กับเวทอะไรมาแล้วถึง2ครั้งแต่คาถาคันตบริตก็ไม่สามารถสังหารเวทอะไรได้คราวนี้ฉันต้องให้นายช่วยแล้วล่ะนายเพชรพญาไผ่แต่ผมช่วยยังไงท่านประหลัดเอามือมาคือวชิราวุธอาวุธประจำกายของพระเอกนายหอยเพิ่มฝากฉันเอาไว้ให้มอบให้กับนายเพื่อทองคาถาปัญจเทพพาวชิราวุธจะกลายเป็นอาวุธที่สามารถปราบได้ทั้งมารร้ายและอสุรกายได้ทุกตน
2: แต่ผมไม่เคยใช้คาถาปัญจเทพพาวุธเลยนะ
3: พี่ไอ้เพิ่มได้จดพระคาถาประจำเทพพระอาวุธไว้ในสมุดบันทึกโดยในเพชร
0: นายคือเพชรพญาไพลูกชายของนายห้อยเพิกพญาไพฉันเชื่อว่านายต้องใช้วชิราวุธปราบอสูรตนนี้ได
4: ้เพชรเพชรลูกแม่เป็นคนเก่งแม่เชื่อว่าเพชรต้องเฮ็ดได้ฉันก็เชื่อว่านายทำได
2: ้ได้ครับผมใช้วชิรวุธที่พ่อมอบให้ผมกำจัดข้างขาวผีเวทอะไรซะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้สวัสดีครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งถึงจะบ้านมืดตึ๊ดตื่นก็ไม่ต้องกลัวกูนะเรามีไฟโซลาร์เซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
2: ทำไงอ่ะ
1: จะปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
2: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซลาร์เซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
2: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
2: แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวงแต่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
2: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้านะเขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว้กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลยอุ้ยได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮะจัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
2: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300กว่าบาทอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะอันนี้รับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
2: โทรด่วน1252นะคะ
1: หลายๆคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายๆคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาต

0: บายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
1: ์ใหญ่เลย
0: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
1: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
0: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
1: ้
0: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
1: ้แหมมีรีโมท
0: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
1: า
0: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
1: ะ
0: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
1: ้
0: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือตอนกลางวัน
1: แล้วถ้ามืดอ่ะ
0: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
1: ่
0: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
1: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
0: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
1: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้นะมันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
0: ไอ้นี่ตัวเก่า
1: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
0: ใช่
1: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
0: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะอนุญาตวัดตรงนี้เลย
1: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
0: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
1: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
0: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะน
1: ั
0: ้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
1: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
0: 7-8,000 นู่นเห็นเลขมั้ย
1: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยามแล้วอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
0: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
1: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
0: แล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดีพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อเอาเสาไฟอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ไปปักพื้นไว้หรอ
0: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ์
1: สนามหรอ
0: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
1: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
0: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
1: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้แล้วเขารับประกันอีก1ปี
0: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
1: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติ ดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม
0: ้
1: กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
0: ทำไง
1: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
0: ต่าง
1: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
0: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
1: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
0: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
1: ปิ้งๆไว้เลย
0: แล้วปิ้งๆไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
1: แล้วยังก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาร์เซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ตต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาร์เซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวงูแล้ว
0: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยนะอีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
1: ัน
0: โดนแดดได
1: ้
0: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
1: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
0: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
1: ะ
0: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
1: ะ
0: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
1: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยังสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้วันไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
0: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที
1: ่
0: เป็นโซลาร์

0: เอลแบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
1: ่
0: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนา
1: ะ
0: 4,000 แถม 4,000 เนา
1: ะ
0: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
1: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
0: ทดลองฮะขออนุญาตด
1: ับ
0: ไฟในสตูดิโอ
1: มาดูพร้อมกันค่ะ
0: เนี่ยนะพอเรา
1: โอ้ยสว่างมาก
0: ฉะนั้น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี
1: ้
0: ไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
1: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
0: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู
1: ่
0: ชาร์จเองอัตโนมัติ
1: ใช่
0: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
1: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
0: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
1: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
0: ้
1: พ่อแม่เราตื่นมาตีสี่ตีห้าท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอนทุ่มหนึ่งไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเนาะ
0: ถูกต้องและ 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่เสียค่าไฟเพิ่มฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหน
1: ธุ
0: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอน
1: ถ้
0: าได้ไปปุ๊บคุณเสียปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไฟสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
1: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
0: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาก็บอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่น
5: อ
4: นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้5สีประมาณอ่ะ1นั่นน่ะ1
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
4: อ
5: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3น
5: ี่
4: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
5: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
5: ค่ะ
4: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท
5: ่
4: ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดค
5: ุ
4: ณพ่อคุณแม่บอกว่าโออยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
5: แม่มีเงินสดนะ
4: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
5: เลิศมาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเน
4: า
5: ะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
4: ้
5: ใช่ผักชี3ใบ
4: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
5: ก็เคลียร์ออกด้วย
4: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
5: เนี่ย
4: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
5: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
4: ่
5: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
4: มันไม่ครบเลย
5: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
4: ใช่อ
5: ันนี้จำเป็นมาก
4: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
5: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
4: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
5: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
4: จริงๆ
5: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอ่ะ
4: อ
5: ะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
4: สีม่วง
5: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
4: ท์
5: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
4: ่
5: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
4: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
5: ุ
4: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชม เซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไป100
5: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
4: ใช่
5: อ
4: ัน
5: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
4: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
5: อุ้ยลดมากเลย
4: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
5: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
4: ่
5: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
4: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
5: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
4: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
5: ค่ะ
4: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลย
5: เ
4: พราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอ่ะกินยากขึ้น
5: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
4: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
5: ไม่ได้
4: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
5: ซูมให้ดู
4: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
5: ้
4: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
5: ใช่
4: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะ
5: เอ
4: าตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
5: ้
4: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
5: ะ
4: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
5: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
4: คุณผู้ชม
5: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
4: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
5: ้โอ
4: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
5: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
4: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำของน้ำแข็งหร
5: ือ
4: ว
5: ่
4: าอยากจะได
5: ้
4: นะโซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
5: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
4: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
5: ๆ
4: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
5: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เดี๋ยวนะเฮ้ย
4: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
5: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
4: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
5: เดี๋ยวจัดให้
4: เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้อ่ะเซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
5: เ
4: ซตนี้799
5: ต่อสายไว้ค่ะ1 2 3 4 5อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
4: รับแล้วสวัสดีจ้า
5: สวัสดีจ้า

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆเนี่ยค่ะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะสบายกันดีหรือเปล่าในช่วงของฤดูฝนบางคนก็อาจจะอยู่บ้านพร้อมกับความรู้สึกสบายที่ฝนพรำๆมาบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยอยากออกข้างนอกจังเลยแต่ออกไม่ได้กลัวฝนตกกลัวน้ำท่วมหลากหลายค่ะนานาจิตตังเหตุมีเหตุเดียวกันที่เหมือนกันแต่ใจเราอาจจะยอมรับมันได้แตกต่างกันพูดถึงการยอมรับใจที่แตกต่างกันค่ะมีอยู่เรื่องนึงน่าสนใจนะคะถ้าพูดถึงคำว่าอคติให้คุณผู้ชมลองนึกอคติเรานึกถึงเรื่องอะไรและความรู้สึกมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: นทนาธรรมเป็นไงบ้างสบายดีไหม
1: เอาถ้าเอาตามจริงก็
0: สบายกายสบายใจ
1: กายไม่สบายแต่ใจสบายดีกายก็เจ็บป่วยไปแต่ก็ไม่สู้ค่ะไม่สู้กับเขาละบางทีสู้กับเขาว่าทำไม
0: ชีวิตเมื่อก่อนมันตื่นเต้นเนา
1: ะ
0: ตอนเป็นวัยรุ่นตอนเป็นเด็กอะไรมันตื่นเต้นทุกวันเลยนะ
1: มันจะเอาชนะทุกอย่างกระทั่งความเจ็บป่วยยังจะเอาชนะเลยว่าทำไมไม่หายทำไมแล้วมันยิ่งทรมานมันก็ไม่ได้หายเร็วขึ้นแต่พอไม่สู้กับเขาเนี่ยปณีประนอมสบายจัง
0: มีคนหนึ่งเขาพูดดีนะเขาหายจากโรคเขาบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็คิดในต่างทางตรงกันข้ามเสมอเลยเขาจะชนะผมคิดในทางแพ้เขาจะได้ผมคิดในทางเสียเขาจะสูงผมคิดในทางต่ำเขาจะเอาเปรียบผมคิดในทางตรงกันข้ามหมดเลยเฮ้ยยอมคิดอย่างนี้ได้ยังไงเขาบอกว่ามันเป็นวิธีรักษาโรคที่ผมใช้แล้วได้ผล
1: ว่าทุกคนจะมีวิธีของตัวเอง
0: ใช่
1: แต่วิธีที่คล้ายๆกันนะว่าสุดท้ายมันคือไม่พุ่งจะไปเอาชนะ
0: ใช
1: ่ก็อยู่กันไป
0: ใช่คือ
1: เห็นตามความเป็นจริงกันไป
0: บางคนสู้กันเกือบตายนะเสร็จแล้วพอวันหนึ่งชนะ10ปีชนะฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลพอตายจากกันแล้วเนี่ยไม่เห็นเอาอะไรสักอย่างเขาก็พูดอย่างนี้นะถึงกันนั้นมันก็ไม่ยอมนะคนน่ะมันยังจะเอาชนะกันอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยโลกทั้งโลกทำไมมันวุ่นวายทำไมมันเข่นฆ่ากันทำไมเอารัดเอาเปรียบกันตอนนี้เรื่องเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความเชื่อลัทธิเรื่องเศรษฐกิจเมื่อก่อนแรงพวกนี้แรงตอนนี้เขาละลายเพื่อไม่ให้มนุษย์ของเราเนี่ยมีเชื้อชาติเผ่าพันธุ์แบบรุนแรง
1: คือมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำได้แล้วมองได้

0: เหมือนอุดมคติอะค่ะพระอาจารย์สำหรับอ้อมองว่าถ้าเรามองว่าทุกคนคือพี่น้องเรา
1: ใช่
0: เผ่าพันธุ์มันอาจจะมีความแตกแยกในการผสมผสานที่แตกต่างกันแต่ใดๆทั้งหมดก็คือคนเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันมันอาจจะทำให้โลกมันอยู่ง่ายขึ้นแต่มันเป็นอุดมคติเพราะเราติดกับคำว่าอคติอคติมันมาบังตาอย่างเมื่อกี้ต้องถามคุณผู้ชมตอนเปิดรายการว่าให้ลองนึกดูว่ามองเข้ามาที่ตัวเองถามตัวเองว่าสำหรับคุณผู้ชมอคติคืออะไรแล้วมีอคติกับใครหรือเปล่าเพราะอคติถ้าฟังมันเชิงลบมากเลยนะคะ
1: มันเหมือนกับที่จริงมันก็ลบนะมันถ้ารักมากก็อคตินะมันเป็นลบ
0: ลำเอียงฝ่ายบวกออกมาก็ลบอยู่
1: ก็ลบอยู่ดีเพราะว่าถ้าเป็นลูกเขาเอาอย่างนี้อยากรู้ว่าอคติมันเป็นยังไงเนี่ยนะขึ้นเรือสมมติว่าเรือเนี่ยเคยได้ยินคำว่าลำเอียงไหม
0: ได้เคยได้ยิน
1: สมมติว่าเรือเนี่ยนะที่เขาบอกว่าถ้านั่งกาบเดียวนั่งกาบเดียวเนี่ยลำมันเอียง
0: คือซีกเดียว
1: ซีกเดียว
0: ลำมันจะเอียง
1: ลำมันจะเอียงแล้วมันก็คว่ำเขาต้องมีความสมดุลของเรือแปลว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดความสมดุลทีนี้มนุษย์เราเนี่ยหาความสมดุลยากนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันมีรักมีชังเป็นพื้นฐานน้องอ้อมสมมติว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์น
0: ะ
1: ถ้าตัดใจนะระหว่างให้คนที่เราไม่รักกับให้คนที่เรารักที่สุดอันไหนง่าย
0: เราจะรู้สึกว่าการให้คนที่เรารักง่ายกว่าเพราะเรายังรู้สึกว่าเพราะเรารักเขาเรามีสัมพันธ์
1: เราดีใจด้วยนะ
0: เราจะ
1: มีค่าให้เลย
0: เขาคงชื่นชม ใช่ค่ะ
1: แต่คนที่เราเกลียดที่สุดนี่เราให้ได้ไหมนาฬิกาเรือนนั้น
0: ยากที่จะให้เพราะมันเป็นของรักของเราแล้วเรามีอคติกับเขาว่าเราไม่ชอบเขา
1: ใช่
0: นี่มันก็เหมือนกับเรืออย่างที่พระอาจารย์บอกเลยเรือมันจะเอียงด้านไหนเท่านั้นเอง
1: เอียงเหมือนกัน
0: เอียงทั้งคู่เลย
1: เอียงทั้งคู
0: ่รักก็เอียงชังก็เอียง
1: เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขอคตินะแก้ไขง่ายๆคือว่าสมมติว่ามีของที่เราไม่ชอบที่สุด
0: ค่ะ
1: นะไม่ชอบที่สุดแล้วก็กลางๆแล้วก็รักที่สุด3อย่างแล้วก็มีคนที่เราเกลียดที่สุดกลางๆแล้วก็รักที่สุดแล้วสลับกันให้ว่าเอาของที่รักที่สุดให้คนที่เกลียดที่สุดเอาของที่รักที่สุดให้คนที่รักที่สุดหรือเอาของที่ไม่ชอบที่สุดให้คนที่เรารักที่สุด
0: โอ้
1: อันนี้ของที่เราเกลียดมากเลยอ่ะเราไม่อยากได้แล้วแล้วไปให้คนที่เรารักที่สุดเนี่ยให้ได้ไหม
0: ทำใจให้ไม่ได้
1: โอ้มันทำใจไม่ได้
0: คืออ้อมก็เคยได้ยินหลวงพ่อชาท่านสอนท่านเปรียบเทียบท่านยกตัวอย่างว่ามีส้มสองลูกหรือว่าเอาลูกใหญ่กับลูกเล็กเราจะยื่นลูกไหนให้คนอื่นธรรมชาติคนก็จะเก็บของดีไว้กับตัวแล้วเอาของที่ด้อยกว่
1: า
0: ให้คนข้างหน้าคือมันยากจริงๆค่ะพระอาจารย์กับการที่เราจะเอาสิ่งที่ดีที่สุด
1: ให
0: ้คนอื่นแต่เรามักจะได้ยินครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้เสมอว่าให้หัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดของรักที่สุดอ่ะ
1: ใช่
0: ให้คนเลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเรามีอคติมีนิทานเรื่องหนึ่งเขาเล่าน่าคิดมากเลยมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งเขารักกันมากเลยผู้หญิงเนี่ยตาบอดผู้หญิงตาบอดก็มีคนถามว่าไปถามผู้หญิงว่าคุณรักใครมากที่สุดรักผู้ชายคนเนี้ยที่พาฉันไปไหนมาไหนเนี่ยเขารักมากที่สุดเลยคนอื่นเนี่ยฉันก็มองไม่เห็นเพราะเขาอยู่ห่างไกลแต่คนนี้เขาดูแลฉันทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่เคยทิ้งฉันเลยวันหนึ่งหมอก็รักษาผู้หญิงคนนี้ตาดีคือมีหาดวงตามาให้จนกระทั่งเป็นคนตาดีพอตาดีปั๊บปรากฏว่ามองเห็นคนที่อยู่ข้างๆผู้ชายคนนั้นตาบอดเขาก็เลยถามอีกว่าเธอรักใครมองเห็นคนอื่นหมดเลยสว่างเลยเธอรักใครมากชอบใครมากเกลียดใครมากเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะเขาบอกว่าฉันอยากจะได้คนที่ตาดีฉันอยากจะได้คนที่ตาดีทำไมล่ะคนที่ดูแลคุณมาตลอดเนี่ยคุณไม่รักแล้วผู้ชายที่อยู่ดูแลคุณเนี่ยเขาตาบอดเขาช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันอยากได้คนตาดี ผู้ชายคนนี้พูดว่ายังไงผู้ชายคนนี้บอกว่ารักษาดวงตาของเธอเอาไว้ให้ดีนะเพราะนั่นคือของฉันสิ่งที่ฉันมอบให้เธอเพราะความรักนี่เห็นได้ยังว่าการเสียสละบางครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแต่คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยอาจจะไม่เคยอาจจะคิดไม่ได้เลยกระเทือนใจเลยสินะ
0: แหมชอบตรงที่หันมาถามด้วยสะเทือนใจเลยมันก็สะเทือนคุณผู้ชมไม่สะเทือนหรอกก
1: ับ
0: การที่เราเขาแบบ
1: เปรี้ยงเลยใช่ไหม
0: ใช่มันจะรู้สึกว่าเออเนาะมีคนทำดีแล้วเขาเสียขนาดนี
1: ้ใช
0: ่แต่พอลืมตามาเรากลับลืมคุณค่าของเขาไปเลย
1: เห็นเขาตาบอดไงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเห็นขี้เหร่ขี้เหร่หรือว่าเห็นไม่มีคุณค่าเนี่ยแต่อย่าลืมนะว่าหลายครั้งที่เราเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาฉุกเฉินก็ได้คนคนนั้นแหละเข้ามาช่วย
0: ปัญหาของคนนะว่าอันหนึ่งค่ะพระอาจารย์มันมาจากอคติภายนอก
1: ใช่
0: อคติในเปลือกเพราะความไม่
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องตากัน
1: ไม่ต้อง
0: จริตกัน
1: หรือฟังผิดข้อมูลผิดอะไรผิดอย่าไปเชื่อข้อมูลว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้แล้วก็เอามาบริหารจัดการ
0: แล้วมันเหมือนเป็นลักษณะนี้ด้วยค่ะเวลาเด็กๆเขาเป็นหรือคนบางคนก็เป็นนะถ้าเพื่อนไม่ชอบฉันต้องไม่ชอบด้วยโดยที่ลืมมองไปว่าการที่เขาไม่ชอบกันเขาอาจจะมีเหตุปะทะกันใดๆก็ตามแต่โดยเนื้อแท้เขาก็ไม่ได้เลวกับเราแต่ไอ้เพื่อนก็ต้องรู้สึกว่าก็ถ้าฉันเกลียดมันแกก็ต้องเกลียดด้วยเพราะแกเป็นเพื่อนฉันไงเนี่ย
1: อันนี้แหละ
0: สร้างอคติต่อกัน
1: ใช่ฮะเพราะอคตินี่มันเป็นอะไรที่เป็นกันทั่วทั้งโลก
0: ใช่ๆแล้วนึกออกอีกอย่างพระอาจารย์ขาขอเนี่ยอคติมันทำให้เราลืมมองความเป็นจริงลืมเห็นข้อดีของคนข้างหน้า
1: ใช่ฮะอคติเรื่องลัทธิความเชื่อเรื่องการแต่งกายเรื่องศาสนาเรื่องภาษาเรื่องเผ่าพันธุ์สัญชาติเชื้อชาติไปโน่เลยนะแม้แต่บางคนเนี่ยถึงขนาดไม่แตะต้องอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องเป็นของฉันพวกฉันเท่านั้นอคติไปถึงโน่นโดยอ้างหลักการความเชื่อต่างๆของตัวเองเพื่อแบ่งแยกโลกทุกวันนี้เขาพยายามที่จะรวมกันอย่างที่เล่าตั้งแต่ต้นว่าเขาพยายามจะรวมกันเพื่อไม่ให้คนมีอคติต่อกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คนก็ไม่ยอมรวม
0: เรากลับซอยได้ละเอียดกว่าเดิมอีก
1: กว่าเดิมอีก
0: ยิ่งอยากรวมเรายิ่งแยกคือเราแยกไปในทุกอนูเลยว่
1: า
0: เพื่อน Facebook เพื่อนใน IG เพื่อนใน LINE เพื่อนชีวิตจริงขี่กันไปหมดความรู้สึกแบบแล้วถ้าเกิดเรื่องไม่ชอบเรื่องนึงแล้วเรื่องอื่นมันต้องเลวตามเรื่องนี้แน่ๆเลยคือมันกลายเป็นว่
1: าย
0: ิ่งโลกในความเป็นจริงอุดมคติที่เราอยากให้เป็นต้องการความเป็นปึกแผ่นเท่าไหร่ละลายพฤติกรรมเท่าไหร่เรากลับซับมันยิบย่อยได้มากกว่าเดิมอะค่ะอาจารย์
1: ถูกต้องเลยเพราะนั้นสิ่งที่จะมาช่วยละลายความคิดเนี่ยมนุษย์ก็พยายามหาคือมันเป็นมานานมากไอ้พวกไอ้อคติเนี่ยมนุษย์ก็พยายามที่จะเอาศาสนาตั้งศาสนาหาคำสอนที่จะมาลายทิฏมาละลายท
0: ิ
1: ฏฐิมานะความเหลื่อมล้ำของผู้คนเนี่ยให้ตรงไปข้างบนแห่งเดียวเช่นศาสนาบางศาสนาก็พระเจ้านะทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาภาษาอะไรรักกันน
0: ะ
1: มีพระเจ้าองค์เดียวกันน
0: ะ
1: หรือมีพระพุทธเจ้าเราในฐานะเป็นชาวพุทธก็มีพระพุทธเจ้าไม่ว่าคุณจะเป็นแขกเป็นจีนญี่ปุ่นไทยลาวเขมรมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันไม่มีอคติต่อกันนะเอาศาสนามารวมเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์นี่เราจะเห็นว่าวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวพุทธเป็นอย่างนี้ของชาวคริสต์เป็นอย่างนี้ของชาวมุสลิมเป็นอย่างนี
0: ้
1: นี่มันจะเหมือนกับเป็นโลกเดียวกันแต่ระหว่างโลกเดียวกันเนี่ยเป็นโลกแห่งความเชื่อเนี่ยบางทีก็ปะทะกันอีก
0: ใช่
1: อคติ
0: เราจะเอาชนะใจตรงอคติได้ยังไงในเมื่อถ้าพูดเรื่องศาสนาแค่ทั้งศาสนาพุทธเองก็แฉกนิกายที่เยอะแย
1: ะ
0: นิกายฉันก็ต้องดีกว่านิกายนี้เดี๋ยวนิกายนี้จะมาเหลื่อมล้ำนิกายฉันโอ้ยเอาแก่นของมันได้ไหมเล่าทำไมจะต้องเอานิกายมาชนกันให้ปวดหัวเนี่ยเพราะอคติของฉันดีกว่าของเธอมันอยู่อย่างเงี้ยมันวนมันก็เลยสืบไปกับทุกเรื่องอะค่ะพระอาจารย์ว่าอคติไปกับลูกฉันดีกับลูกเธอบ้านฉัน
1: อันนี้มันเป็นธรรมชาตินะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยพระอาจารย์คิดว่ามันก็ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นปุถุชนถ้าใครอยู่เหนืออคติได้หลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมักเป้งหนองคายเนี่ยท่านพูดว่าผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได
0: ้
1: ผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นหมายความว่าอยู่เหนืออคติ
0: นั่นแหละค่ะขอวิธี

0: สั้นๆคือเราอาจจะยังไปไม่ถึงในจุดที่ไปในจุดที่เย็นในใจขนาดนั้นแต่เราจะทำยังไงเมื่อเราต้องเจอกับอคติทุกวันเราจะลดมันและทำให้ใจเราเหมือนเรือที่มันไม่เอียงมากด้วยอะไรได้บ้างครับอาจารย
1: ์ด้วยการคิดว่าเขาเนี่ยเช่นคนนะคนเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าถ้าสมมติว่าเขาไม่มีคุณค่าต่อเราแต่เขาก็มีคุณค่าต่อคนอื่นนะโจรที่ถูกจับคุมขังอยู่ในคุกในตารางบางทีก็มีคนไปส่งข้าวส่งน้ำมีลูกมีภรรยามีคนรักอยู่นะคือหมายความว่าแม้ว่าเขาจะทำชั่วร้ายขนาดไหนก็ตามทีแต่มันมีสัดส่วนในการแก้ไขของเขาอยู่เราอย่าไปอคติจนกระทั่งมองเขาเป็นโจรอีกคนหนึ่งทำให้เราทุกข์ใจอีกทีหนึ่งหลายครั้งที่เราทะเลาะกันในบ้านสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเนี่ยทะเลาะกันไม่มีเรื่องอื่นหรอกมีแต่เรื่องอคติทั้งสิ้นโกรธก็เกิดจากอคติเกลียดก็เกิดจากอคติสีแดงสีเหลืองสีอะไรที่เราแบ่งค่ายกันอยู่ในประเทศของเราเวลานี้เกิดจากอคติทั้งสิ้นว่าเธอได้มากกว่าฉันฉันได้มากกว่าเธอเธอดีกว่าฉันฉันดีกว่าเธอเธออะไรทำนองนี้แหละ
0: คือลดได้ยอมรับได้ยอมรับในคุณค่าของคนอื่นยอมรับในความเป็นคนของคนอื่น
1: ยอมรับซึ่งกันและกันและชื่นชมกันอคติมันจะไม่เกิดขึ้นเลยใช้หลักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมชมกันบ้างเห็นหน้ากันชมกันบ้างใช่ไหมอ้วนบอกว่าผอมยังได้เลยจริงไหมอ
0: ย่ากล่าวโทษกัน
1: อย่ากล่าวโทษกันโอ้ยเธอทำไมอ้วนจังเลยเนี่ยคนเขาโกรธแต่เราบอกว่าโอ้นี่แต่งตัวเงี้ยมันรูปร่างดีขึ้นเลยนะ
0: คือเรามีมุมอื่นที่เห
1: ็
0: นถ้าเราเมตตาต่อกันไม่ได้มุ่งร้ายต่อกันเราจะเห็นแง่งามของคนอื่นได้
1: แน่นอนเลยแล้วโลกมันจะสดใสมันน่าอยู
0: ่
1: นั่นแหละ
0: คือข้อเสียไม่ใช่ไม่เห็นแต่แค่ไม่พูดแล้วก็ต้องยอมรับข้อเสียของเขาและหาข้อดีของเขาให้เจออคติมันก็จะหายไปได้ในระดับหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำว่าอคติวันนี้น่าจะช่วยให้เรารู้จักกันกับคำนี้กับตัวเราเองกับใจเราเองมากขึ้นนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงช่วงของธรรมะชิวๆคำถามที่คุณผู้ชมฝากเอาไว้เป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสไปติดตามในช่วงนี้ได้เลยค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามถามมาว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถลดกิเลสความโลภลดโลภะหรือว่าลดความอยากลงได้ทั้งที่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้มีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบมายั่วยวนเรามากมายมีห้างสรรพสินค้ามีการซื้อของออนไลน์มีการนำของมาเสนอขายกันมากกว่าแต่ก่อนขอตอบอย่างนี้ว่าการที่เรานั้นใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างที่อาตมาภาพยืนอยู่ขณะนี้ด้านหลังเป็นภูเขาเป็นหุบเขาที่สวยงามมีทัศนียภาพทำให้เรานั้นเกิดความสุขได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องไปซื้อหาโดยที่เรานั้นไม่ต้องใช้ราคาโดยที่เรานั้นไม่ต้องใช้สตังค์เพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติเลยอยู่แต่ในเมืองอยู่แต่ในช้อปปิ้งมอลล์อยู่แต่ในสำนักงานหรือว่าบางคนก็ท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวดูแต่จออย่างเดียวขอลองเปลี่ยนชีวิตมาอย่างนี้บ้างมาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับทุ่งเขียวๆมาดูท้องฟ้ามาดูแสงแดดจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขโดยที่เรานั้นไม่ต้องใช้เงินแล้วก็ลดความอยากลงได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลองหาเวลาให้กับชีวิตมาอยู่กับธรรมชาติมาเดินดูธรรมชาติลองมานั่งสมาธิใต้ต้นไม้ลองมาสวดมนต์ในสวนสาธารณะดูบ้างก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเสียเงินความอยากก็จะลดลงเพราะแต่ก่อนเราเคยมีความสุขแต่การซื้อของแต่ตอนนี้เรามีความสุขแบบใหม่ความสุขจากการที่เราอยู่ใกล้กับธรรมชาติไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องซื้อของก็มีความสุขได้เช่นกันขอเจริญพร

0: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจฟรีเนี่ยเพียง99บาทต่อเดือนกดจอง599 4เหลี่ยมโทรออก
2: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร
3: ์เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
4: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
5: ประธานบริษัทคนใหม่ก็ได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
6: สวัสดีครับเฮีย
7: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
8: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
9: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
8: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
10: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
11: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ

0: มื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
1: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
2: จริงๆตอนแรกก็ไม่กะจะรับหรอก
3: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
2: เงินดีไหม
3: ดีมาก
4: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
3: จัดไป
5: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3:30พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: จริงหรือมั่ว X Person แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทน์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์ช่วยได้ไหม
7: อะไรแม่จิ๋มอะไร
8: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
9: ้ดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอปวันดี

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
10: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
11: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
12: ึ่
11: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กมอปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
12: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
11: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเถอะ
10: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
13: มาแล้วค
14: ่
13: ะ
14: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
13: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะ
15: อยากอุดหนุนน้องชะเอง
16: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
17: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
13: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
18: เข้าใจค่ะพีกอะค่ะ
19: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
21: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้าน
22: ี่จะกล่าวหาเด็กฉันว่าเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านโคกแขงเข้ามาวุ่นวายในเรื่องก็ช่วยไล่ไปที
23: เธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
24: เธอต้องรีบปิดเกม
25: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
26: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
23: เธอจะมาช่วยพวกเราเหรอแล้วเราจะไว้ใจเธอได้ไงลินว่าครูฝันไม่มีทางเลือกแล้วนะคะ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
27: นักตบวัดข้อบาง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก

0: ื่องของคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
1: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
2: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเหรียญไหม
3: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
4: คือทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
5: ่ประคองใครเราเหรอเราเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
6: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
8: เวลา 20:30
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: โอ้ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มีบุญกุศลทุกท่านที่นี่มือลงนะมาที่นี่รู้สึกว่าจะครั้งที่สองนี่ครั้งนี้ครั้งที่สองก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านยังเข้มแข็งยังสู้กันอยู่มางวดที่แล้วก็ไม่รู้เดือนไหนจำไม่ได้แล้วมาครั้งที่สองพวกเราก็ยังมีการสวดมนต์ทำสมาธิภาวนารักษาศีลก็เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นมาวันนี้ก็อยากจะมาย้ำเรื่องการภาวนาคือการทำสมาธิตัวนี้จะเป็นหลักของพุทธศาสนาเลยชาวพุทธถ้าขาดการภาวนาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะมีแต่ให้ทานทานก็ดีอยู่การรักษาศีลก็ดีอยู่แต่จะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการภาวนาทำสมาธินี่แหละที่ชาวพุทธยังขาดเยอะขาดมากถึงมีก็น้อย

อ้างว่าไม่มีเวลาบ้างล่ะมันหลายอย่างเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหน้าที่การงานจิปาถะที่จะอ้างกันเทเวลาความไม่สบายความทุกข์มันเกิดขึ้นมันไม่อ้างนะใช่ไหมไม่บอกเดี๋ยวให้ฉันสักนิดหนึ่งเท่าก่อนค่อยทุกข์ใจค่อยลำบากค่อยวุ่นวายไม่มีเลยกระโดดล็อกคอทีเดียวเลยเรียบร้อยเลยทีนี้นี่ทีนี้การภาวนาเนี่ยจะเข้าไปช่วยการทำสมาธิเนี่ยเพราะนั้นหลวงพ่อวิริยังท่านได้เปิดหลักสูตรสอนสมาธิให้ทุกคนได้ทำสมาธิเป็นการสะสมเสบียงบุญไว้อย่างน้อย5 นาที 10 นาทีเดี๋ยวนี้ก็เปิดเป็นหลักสูตรสอนทุกจังหวัดมีการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิตัวนี้จะเป็นหลักสำคัญเลยในการดำรงชีวิตจิตให้เราพิจารณาดูว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งที่มันผ่านไปถ้าเราได้ทำสมาธิได้พักจิตบ้างเนี่ยมันจะเกิดความสบายเบาสบายเรียกว่ารู้ตื่นเบิกบานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังท่านบอกว่าเป็นการสะสมพลังกำลังทางใจเรียกว่าพลังจิตผู้ปฏิบัติย่อมรู้เวลาเราทำสมาธิเนี่ยนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้เก้าอี้ก็ได้หลับตานึกพุทโธพุทโธในใจพอใหม่ๆก็วุ่นวายหน่อยแหละพอทีนี้เราฝึกทุกวันทุกวัน5 นาที 10 นาทีสะสมไปเรื่อยทีนี้เอาละวันนี้ไม่สงบไม่เป็นไรขอให้ทำไว้มันต้องได้สงบพอรวมสงบลงไปผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองมันแตกต่างกันทำไมมันเบาทำไมมันสบายเจ้าคนคิดสารพัดอย่างบางท่านนอนไม่หลับยานอนหลับนี่เป็นกำกำเป็นตะก้าตะก้านะไปหาหมอบางคนเป็นโรคฟุ้งซ่านเพราะจิตมันไม่รวมแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะทำให้จิตตัวเองสงบทั้งที่เป็นชาวพุทธของดีในพุทธศาสนาไม่สนใจนี่แหละเวลาทุกข์บังเกิดนั่นแหละตึกสูงๆก็ดิ่งวัฏฏาลงเลยดับทุกข์ดับอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธนี่ถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างเนี่ยเราจะรู้อ๋อมันสงบพอสงบปุ๊บมันมันดับได้ความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเกิดได้ดับได้นี่ผู้ปฏิบัติจะเห็นจะรู้จะอัศจรรย์นะแค่จิตสงบเท่านั้นนะทีนี้ศรัทธาที่ไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นศรัทธาจะเพิ่มพูนใหญ่ขึ้นความเพียรก็จะเข้มแข็งขึ้นถ้าไม่ได้นั่ง5 นาทีเหมือนขาดอะไรไปถ้าไม่ได้ไหว้พระก็เหมือนขาดอะไรไปเนี่ยศรัทธามันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นเพราะนั้นเราสิ่งที่เรามาทำเนี่ยก็คือการสะสมบุญกุศลนั่นแหละ
แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะความทุกข์ความลำบากมันไม่ได้เลือกหน้าใครทั้งนั้นว่าคุณจะร่ำรวยแค่ไหนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมันไม่ได้กลัวเลยนะคุณจะจนแค่ไหนมันก็ไม่ปราณีความทุกข์ทางอกทางใจเนี่ยเพราะนั้นที่เราสวดธรรมจักรนี่ก็เหมือนกันทุกขังอริยสัจจังให้เห็นแล้วก็บอกวิธีที่จะดับให้ก็คือการมาภาวนาเนี่ยเพราะทุกข์มันไม่มีตัวนะแต่อนุภาพมหาศาลยิ่งกว่าโควิดอีกนะโควิดนี่ยังมาทีหลังนะแต่ทุกข์นี่มันเกิดมาคู่โลกก่อนพวกเราเกิดอีกวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้สอนวิธีการแก้ไขความทุกข์ทางใจเป็นหมอใหญ่หมอที่เราเรียนกันตามโรงพยาบาลยังแก้ไม่ได้นะได้แก่โรคทางกายเท่านั้นแต่โรคจิตนี่มีพุทธศาสนาเท่านั้นพุทธเจ้าของเราเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยยาสามเม็ดนี่นะกินเช้าเที่ยงเย็นได้ให้ทานทุกวันจะไปรักษาโรคเพราะนั้นที่มาวันนี้พวกเราที่ทำอยู่แล้วเนี่ยนักปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยจิตที่สงบเนี่ยมันดับทุกข์ได้บางทีตัวเราหนัก60 70โลเนี่ยจิตมันสงบลงไปพุ่มเบาเห็นไหมล่ะมันเบาได้ยังไงปวดแข้งปวดขาเนี่ยหายได้ช่วงจิตมันสงบมันรวมลงไปทางใจไม่ได้ฝึกฝนสมาธิไว้เลยไปไหนก็ทำก็ไม่รักษาคนประเภทนี้แต่ถ้าเราได้ทำเนี่ยทุกวันทุกวันพอมาทำสมาธิวันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ก็ทำสะสมความรู้ตื่นเบิกบานก็จะเป็นเงาตามตัวตัวพุทธะนี่ก็จะค่อยๆโตขึ้นใหญ่ขึ้นตัวสติเนี่ยยืนก็รู้เดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเป็นเราปฏิบัติธรรมธรรมก็รักษาเราเราสังเกตให้ดีนะนักปฏิบัติการบำเพ็ญทางใจไม่ได้หมายความว่าจะมานั่งหลับตาอยู่เฉยๆอันนี้ไม่พอกินนะไม่พอใช้นะคนที่จะรวยทั้งโลกนี่เงินต้องเข้าทุกวินาทีเลยนะรายได้ถึงจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีทำก็เหมือนกันสตินี่ต้องเหมือนเงาตามตัวเลยยืนก็รู้เดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดขึ้นลดลงเหลือไปเนื้อร่องใต้เพราะอะไรเพราะเราฝึกฝนนี่แหละฝึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธสะสมเข้าไปมันก็จะค่อยๆบานขึ้นตื่นขึ้นเหมือนเงาตามตัวเราสร้างกรรมไว้แล้วนะกรรมก็คือมาบริกรรมพุทโธเนี่ยกรรมก็คือการกระทำถามว่าใครนั่งพุทโธก็ตัวเราแหละนั่งแม้กระทั่งเดินจงกรมเราก็เดินบริกรรมพุทโธอีกเพื่อที่จะให้มันตื่นรู้เบิกบานอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาปุ๊บก็ทันหมดทีนี้เมื่อตัวรู้มันใหญ่โตมโหฬารขึ้นเป็นสติเป็นมหาสติอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติ

รมถ้ามันเบิกบานขึ้นมาแล้วนะเป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้เป็นลูกน้องก็ได้คนขับรถก็ได้ธรรมะไม่ได้เลือกขอให้เราปฏิบัติผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้พระก็ได้โยมก็ได้คนรวยก็ได้คนจนก็ได้เป็นสมบัติส่วนกลางเนี่ยตัวนี้แหละที่เรามาภาวนาเนี่ยมันจะไปเสริมทีนี้เราก็ได้ปฏิบัติธรรมตลอดงวดที่แล้วมาเทศไว้ยกหนังวิสาขาขึ้นถ้าท่านมาฟังตอนนั้นน่าจะจำได้ที่เป็นฝ่ายฆราวาสที่เขาปฏิบัติธรรมนางวิสาขานี่ลูก20คนไม่ใช่จนด้วยนะรวยด้วยนะลูกสวยรวยทรัพย์แล้วก็เป็นพระอริยบุคคลด้วยปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นแม่ชีด้วยนะบอกไว้ก่อนนะศีล5นี่แหละเหมือนพวกเราเนี่ยบริษัทบริวารในถ้าเทียบโดยนี้ก็จะพอแพะทองคำนี่ที่ตุนไว้ในคลังนะ80ตัวนะในประวัติถ้าเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเป็นทองคำแท่งแต่นางวิสาขาเนี่ยมีแพะตุนไว้แพะทองคำ80ตัวอันนี้พูดถึงความร่ำรวยและการปฏิบัติธรรมนางก็ได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็ทิ้งทานศีลภาวนาไม่ได้ที่เราบอกว่ายุ่งยุ่งวุ่นวายเนี่ยลูกเรามีกี่คนนี่มีกี่คนเนี่ย เห็นไหมล่ะแล้วบริษัทบริวารลูกน้องเรามีกี่คนอันนั้นบริษัทบริวารเยอะเฉพาะลูกหลานนี่ก็น่าปวดหัวแล้วแต่ไม่ปวดหัวเพราะเธอได้ทำสมาธิสะสมพลังทางจิตสติสุดยอดเลยมหาสติปัฏฐานสะสมพลังจิตไว้พุทโธนี่แหละรู้ตื่นเบิกบานตลอดอารมณ์ที่จะดีก็ตามอะไรมันจะทันหมดดับได้เพราะนั้นเราควรจะนึกถึงหนังวิสาขานะว่าเราวุ่นวายไม่มีเวลาปฏิบัตินี่จะได้มีกำลังใจไงนางวิสาขาเป็นพระนะเป็นโยมก็จริงหัวดำๆเนี่ยแต่เป็นพระใจเขาเป็นพระอริยะเป็นพระอริยะเจ้าพระโสดาบันชั้นต้นนี่ท่านเหล่านี้มีที่พึ่งแล้วมีพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังเป็นสรณะเป็นที่ได้ที่พึ่งเวลาทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องไปนั่นแหละรู้หลักการรู้วิธีการว่าโอ้มันดับได้อย่างนี้เพราะสติสะสมทำสมาธิสะสมพลังจิตพลังจิตมากขึ้นสติก็จะเบ่งบานขึ้นรู้ตื่นเบิกบานเหมือนเราเปิดไฟเว้ยแมลงตัวไหนเข้ามาจะรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ดับได้เบรกได้อารมณ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำให้ปั่นป่วนปวดเสียนเวียนเก้าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราทำแล้วก็ให้ทำต่อไปเพราะชีวิตนี้มันน้อยทุกคนเนี่ยพระเหมือนกันโยมเหมือนกันไม่เกิน100ปีนะทำให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานด้วยให้หาที่พึ่งตัวเองให้ได้เอาธรรมะของพระเจ้าแก้ทุกตัวเองให้ได้มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัวไหนหาให้มันเจอใจเราหรืออะไรทุกข์เพราะนั้นตัวสติจะเป็นตัวบ่งชี้

หาเหตุให้เจอมันทุกข์เพราะอะไรมันไม่สบายใจเพราะอะไรใครเป็นตัวสร้างเหตุจริงๆมันอยู่ที่ไหนเมื่อเจอเหตุมันถึงจะดับได้เราจะไปโทษสิ่งแวดล้อมโน่นนี่นั่นอันนี้มันปลายเหตุแล้วเพราะนั้นเหตุมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่จิตเราจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมนี่แหละมันก็เลยใช้การใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกฝนอบรมให้ทานรักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเนี่ยสร้างเหตุแล้วทำสมาธิไม่ได้ทำวันเดียวกินข้าวก็จะโตไม่ได้กินวันเดียวกี่ปีกี่เดือนกี่วันการบำเพ็ญทานศีลภาวนาก็เหมือนกันเราไม่ได้ทำวันเดียวไม่ได้ทำชาติเดียวด้วยหลายภพหลายชาติสะสมเหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีก็เหมือนกันไม่ได้ทำชาติเดียวพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็ต้องทำเหนื่อยก็ต้องอดทนทุกคนเหนื่อยเจ็บขาก็ต้องอดทนอดเอาทนเอาเป็นเรื่องธรรมดาขอให้จิตนี้ได้ทำศีลขอให้จิตนี้ได้ทำทานศีลภาวนาก็ไม่เสียทีแล้วล่ะที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลก็โอ้เคยทำสมาธิมาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเสียใจว่าใครไม่มาเยี่ยมเรามีที่พึ่งของเราแล้วเราสร้างขึ้นไว้ก่อนแล้วนี่คนฉลาดต้องอย่างนั้นนะไอ้หาสมบัติทั้งโลกก็หาไปส่วนหนึ่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายแต่อริยทรัพย์เราก็ต้องทำไว้ทานศีลภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีที่พึ่งยิ้มอยู่คนเดียวรู้ตื่นเบิกบานอยู่คนเดียวไม่อนาถอดร้อนใจเราได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วทำสมาธิก็รู้แล้วนิมนต์พระมานี่ก็หลายปีแล้วเราก็ปฏิบัติของเรารู้แล้วจิตสงบเป็นยังไงก็รู้แล้วทำอยู่อย่างนี้ให้ชำนิชำนาญคล่องแคล่วว่องไวยืนก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธขึ้นรถลงเรือไปเนื้อล่องใต้ฝึกสติฝึกพุทโธไว้ให้รู้ตื่นเบิกบานไว้นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม

0: ือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
2: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ย okay. ต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆ เพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมาก หนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น และการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่แล้วน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของควันจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
0: เต็มท้องขวดนะคุณอ้อยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่น้อย
0: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล
1: ้
0: ว
1: น่ะอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมาก
0: มาก
1: ชิมเลยชิมเลยนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
0: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะหนูอยากให้หนูได้ลอง
1: ดูความ
2: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานไม่หวานเปรี้ยว
0: ยังไง
1: หอมหอม
0: อบในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วรื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขายดี
0: และอย่างนึงที่เคยบอกว่าเราการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งอ่ะยังไงเนี่ยคุณออย
2: น้ำผึ้งนี่แหละนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าอ่ะขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
0: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
2: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
0: ึ้
2: งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจากคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นกลิ่น
0: เหม็นด้วย
2: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
0: คุณอ้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตรทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้าน รีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
1: ใช่แหละเราเชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออนี่แหละถึงได้ความรักจากฉัน
0: นานยังไงต้องโทรมาก่อน1252
1: ดูดีมาก
0: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างนึงนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ตรงช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
2: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่น

0: ลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำตาลปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: จริงๆต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: จะชัด
0: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
2: ้โอ้สดชื่นมาก
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
2: ใช่และคิดดูแล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมและเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างนึงเนี่ยคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
0: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณบอยขอโปรอีกรอบ
0: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
0: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
2: ดูสะอาดสะอ้านมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: รอทีปีหน้าร
0: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
1: และเต็มคอขวด
0: แม่ขวดเลยให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
2: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
0: คะ
2: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
0: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
2: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
1: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งจะเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
0: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
2: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีลิโทตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างไปนะ
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
2: ใช่ไห
0: มน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
1: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ของกูทำไมเนี่ย
1: ก็กูอยากหอมอ่ะ
0: โอ้
1: มึงอย่ามาตีกรอบเพราะต้องการกูได้ไหม
0: ตีกรอบตีหน้าเลย
1: อะไร
2: มองช่วยกูเลือกหน่อยดิว่ากูจะใส่ชุดไหนไปเลี้ยงรุ่นคณะวันนี้ดีอ่ะฮะสีดำหรือสีแดง
1: พี่เจ๊มึงจะใส่ชุดสีแดงเนี่ยไปล่อวัวล่อกระทิงหรือไงคะถ้าถามกูเลือกสีดำน้อยแต่มากเรียบแต่โกไฮแฟชั่นสมฐานะมึงจริงๆค่ะ
2: ไม่เอาอ่ะช่วงนี้มันซัมเมอร์อ่ะมึงกูว่าหนูว่าใส่สีแดงดีกว่าเพราะว่ามันเผ็ดแล้วก็จัดจ้านเหมือนกูดี
1: กูว่าดำ
2: กูแดง

0: ำ
1: กูเลือกแดง
2: ก็กูเลือกให้มึงสีดำ
3: โอ้ยมึงจะเถียงกันทำไมเนี่ยฮะมึงใส่ดำใส่แดงอะไรก็ใส่ไปเถอะแค่เลี้ยงลูกคณะแค่นี้เองมึงใส่กางเกงในเป็นตัวเดียวเพื่อนก็ไม่ว่ามึงหรอก
4: นี่ถ้าเจ๊อ้อยใส่กางเกงในตัวเดียวไปเนี่ยไปขอไว้ด้วยนะเฮีย
5: ดึงให้ลั่นเลย
4: ม็อกม็อกม็อก
1: แหมเรื่องของมึงเนี่ยมึงอะไม่รู้อะไรตามชั้นนี้คณะเราอันที่เมาจะตายเกิดกูไปแบบไม่แปะนะเว้ยมันได้แคปกูไปประจานเมากันในกรุ๊ปไลน์อะเนี่ย
3: ปีนี้มึงเป็นอะไรขึ้นมาอยากไปพี่ยังก่อนกูชวนนะไม่เห็นอยากจะไปเลย
2: ก็กูเองแหละที่อยากให้มันไปอ่ะมึงไงตั้มอีเจเนี่ยมันคบได้กับเรา2คนนะเว้ยกูอยากให้มันมีเพื่อนคนอื่นๆบ้างมันจะได้มีสังคมและอย่างนึงอ่ะเผื่อมันจะได้กลายเป็นชนีปกติแบบคนอื่นเขาบ้างอ่ะ
1: กูยอมรับก็ได้ว่ากูไม่ใช่ชนีปกติเพราะว่ากูเนี่ยเป็นชนีระดับพรีเมียมแพง
2: ใช่แพงมาก
1: แพงพอๆกับมึงเนี่ยแหละ
2: หมอเดียวกันจบ
1: ไม่รู้แหละที่ชนีคณะเราอ่ะมันไม่ชนีสองหน้าจะตายมึงต่อหน้านะเว้ยมันก็ทำเป็นแบบชมเอ้ยพอหันหลังให้ละมึงนินทาเลยกูจะบอกให้ว่ากูเนี่ยเป็นชนีที่ปากตรงกับใจที่สุดแล้วกูเกลียดใครกูพุ่งตรงเนี่ยแหละ
2: ก็เพราะอย่างนี้ไงคะเพราะอย่างนี้ไงคะถึงไม่มีใครคบมึงอ่ะมีแต่พวกกู
3: พี่เจ๊ว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนมันก็โตหมดแล้วนะเว้ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได
2: ้ดูอย่างกูดิกูยังเปลี่ยนเลย
4: โอ้ยอย่างพี่ชิต้าเนี่ยไม่เรียกว่าเปลี่ยนหรอกครับเขาเรียกว่าตายแล้วเกิดใหม
2: ่มึงพูดมากมึงพูดมากทุกคน
4: ท
2: ำเนียน
4: เลย
2: ทำเนียนเลย
3: เจ๊ตกลงยังไงมึงเนี่ยเลือกได้ยังจะใส่ชุดไหนไปเนี่ย
1: กูไม่เอาทั้งสองชุดเนี้ยกูไปเลือกใหม่ก่อนนะ
2: แล้วกูเสียเวลาเลือกตั้งนานแหมแล้วก็ไม่เอาจะว่าไปมันก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะเว้ยมึงไอ้ตั้มตั้งแต่กูเป็นอย่างนี้ใช่ปะกูยังไม่เคยเจอเพื่อนผู้ชายในรุ่นเลยเว้ยมึงว่ามันจะโอกับกูปะวะกับที่กูเป็นแบบเนี้ย
3: ถ้ามึงไม่เมาแล้วก็ไปดึงใครมาจูบอ่ะมันโอเคได้งั้นแหละมึง
2: ถึงเขาหรอก
6: ไม่ต้องห่วงนะเขาไม่นอกใจผัวหรอก
4: เฮ้ยโอ้ยมึงโกนหนวดมากนะมึงเนี่ย

0: จริงจริงเอาเน่เน่เน่พี่แต้ม
1: ครับ
0: เดี๋ยวถ้าถึงเวลาปิดร้านแล้วมีลูกค้านั่งอยู่เนี่ยไล่กลับไปให้หมดเลยนะฉันขี้เกียจจ่ายโอที
1: โอ้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับหมาดำเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมดูแลลูกค้าชุดสุดท้ายให้เอง
0: ดีลูกค้าคะเปลี่ยนใจละวันนี้อยากจะกินอะไรกินไปละกินไปยาวๆเลยกินไปถึงตีสี่ตีห้าฟ้าเปิดค่าที่ขึ้นกันไปเลยค่ะนิ่มขอกลับก่อนนะจ๊ะถ้าทำงานล่วงเวลาขนาดนั้นเราไม่ได้โอทีเนี่ยมีแต่ฉันโง่เท่านั้นละจ้าที่จะอยู่อ่ะ
2: เรียกฉันมีความรับผิดชอบถ้าเองไม่อยู่ช่วยนะปิดร้านนะจะส่งเองกลับไปปิดข้อควายที่บ้านนอก
0: ปิดร้านจ้ะฉันจะปิดร้านกับนาก็ได้จ้าน
2: ี
3: ่รถพร้อมแล้วครับทุกคน
4: สวัสดีจ้าพี่เป็ด
5: สวัสดีครับ
0: ดีใจจังเลยจ้าแล้วเต็มได้ยินไปคุยกับ
2: ฟังโอ้โหเป็นคุณละสตรีหน่อย
4: วิ่งเลยดิวิ่งเลย
0: ขอโทษจ้างั้นวันนี้นิ่มๆขอแค่นี้ก่อนก็ได้จ้าเดี๋ยวมันจะดูไม่เป็นคุณละสตรี
6: นี่อีนี่นี่มันเป็นอะไรพี่เต็มดูคันยุบยิบยุบยิบยุบยิบยังไงก็ไม่รู
2: ้มันเป็นบ้า
0: โอ๊ยเอาเถอะนะพี่เต็มยังไงวันนี้เนี่ยฉันฝากร้านด้วยแล้วกันไปได้ยังอ่ะ
3: ไปดิรออะไรเหรอ
0: ไปแล้วเนี่ย
3: หรอครับพ่อ

0: ามีไงบ้างอะได้ครับได้ครับเดี๋ยวเป็นรีบกลับไปเฮียเป็นไปส่งเฮียที่งานเลี้ยงรุ่นไม่ได้แล้วนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: อาม่าลงในห้องน้ำอ่ะเป็นต้องกลับไปดูอาม่าก่อนนะเฮีย
2: ไปกับมึงรีบไปเลยเร็ว
0: ๆสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อีตั้มเราเอาไงเนี่ยอีเป็ดไปไม่ได้แบบเนี้ยกูบอกเลยนะว่าวันนี้กูไม่ขับรถนะเว้ยเพราะว่ากูจะไปเมาก
2: ูไม่เกียร์ขับว่ะ
3: กูก็ไม่ขับนะไม่ต้องมามองหน้ากูนะจ๊ะเพราะว่ากูก็จะเมาเหมือนกัน
2: ไม่ใช่เมาอย่างเดียวจ๊ะ
3: คืนนี้กูจะออกล่าผู้ชายให้หมดทั้งร้านเลย

0: นี้นี่จะไปงานแต่งใครกันหรอคะอย่าเพิ่งด่าว่าเอิงโง่นะคะเอิงเพิ่งมาค่ะเอิงไม่รู้ที่เอิงถามเนี่ยเอิงก็ถามเป็นมารยาทค่ะ
1: มารยาทดีนะคะกองไว้ตรงนั้นนะคะ
0: นี่ยิ้มอะไรกันนะคะ
2: กูรู้ละว่าคืนนี้เนี่ยกูจะให้ใครขับไปส่งเราดี
0: ไม่เข้าไปดีกว่าแค่มาส่งเฉยๆค่ะ
1: โอ้ยคุณพี่น้องมาขนาดนี้แล้วว่าเข้าไปดริงก์เล่นๆขำๆซะหน่อยก็ดีเนาะเพราะว่าอีบอมเนี่ยมันปิดร้านเลี้ยงเลยนะคะไม่มีคนอื่นเลยมีแต่เพื่อนในคณะของคุณเพื่อนออยเท่านั้นเองไปเดี๋ยวคุณเพื่อนออยแนะนำเพื่อนให้รู้จัก
2: นี่คุณเพื่อนออยคะมึงนี่นะก่อนที่จะแนะนำให้ใครรู้จักอินาชนีหน่อยเนี่ยมึงช่วยแนะนำตัวเองให้คุณรู้จักก่อนได้ไหมเพราะว่ามึงเนี่ยไปโมหน้ามาใหม่คนจำไม่ได้แล้วค่ะ
3: แม่
2: อย่ามาใกล
3: ้กล้าพูดนะเราเนี่ยมึงไม่มออะไรเนาะ
2: ไม
3: ่มึงกับมอเตียงข้างกูเลยค่ะกูจะบอกเลยนะคะว่าทั้งหน้ามึงเนี่ยของจริงมีแค่ตาขาวกับขี้หูเท่านั้นแหละ
2: โอ้แรงมากลิ้นกูก็จริงนะ
4: โอ้ลิ้นก็จริงไปพอแล้วเข้าไปงานกันนี่คุณคุณไม่ต้องกลัวเพื่อนผมนะอยู่ข้างผมไว้เดี๋ยวผมปกป้องคุณเอง
0: น่ากลัวกว่าเพื่อนนายอีกนะรู้ตัวปะ
3: มันจะว่ามึงอยู่ดาวไหนหรอมึงต้องต่อสู้อินฟินิตี
5: ้โอ้โหแก๊งสามหางเสือมากันครบเลย
6: แต่ไม่เข้าไปข้างในอ่ะ
5: หรือว่าหาเหยื่ออยู่วะ
6: อันน่าสตัม
7: ได้เหยื่อแล้วเหรอ
6: เฮ้ยผู้ดีนะเว้ยคนนี้ไม่ใช่เหยื่อ
4: คนนี้แฟนกูเว้ย
6: เอามือถือออกก่อนได้ไหม
3: แฟนเหรอแฟนเหรอมึงเลิกแกล้งคุณเพื่อนเอิ่งเนี่ยมานี่คุณเพื่อนเอิ่งไม่ต้องไปสนใจมันค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเจ๊จะจัดพูดเจ็ดๆให้เอง
2: ใช
3: ่ส่วนถ้าหน้าตาแบบนี้มายุ่งมาจีบเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันนะคะเนี่ยมันเป็นพวกตัวเงินตัวทอง
5: โอ้ยเจ๊นี่กูยังไม่ได้จีบเลยนะมึงเตะรูปขากูล้มเลยนะ
6: กูรู้แล้วนิด
4: มึงห่วงกูใช่ไหม
3: ห่วงเหรอ
2: โอ
3: ้
2: โห
3: ไม่ขาหน้าเลยอย่ามาเล่นกูอีกทีนะคะกูบอกเลยค่ะว่าอย่างกูเนี่ยไม่นิยมสัตว์เลื้อยคลานค่ะ
2: แบบ
3: ไปที่
2: แบ
3: บดีไห
5: มมันดูกันโน่นเนี่ยฮะมันดูกันมา
3: ได้ไปขึ้นกินขึ้นกิน
5: อ้าวทุกคนแก๊งสามหางเสือมาเว้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเตรียมเกมฝั่งนู้นก่อนนะ
2: มั่ว
3: ใครมั่วมือสิมั่ว
2: มันมั่วมือ
8: ตามชาตรีวัดดีออยมาด้วยเหรอเนี่ย
3: ไม่ได้มามั้งพี่ขอจิตมาตั้งจริงนั่งสมาธิอยู่ที่บ้าน
8: ตอบแรงเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนๆรอที่โต๊ะนะจ๊ะ
2: โอ้โห
3: เหมือนกันเลยที่บ้านทำธุรกิจขันข่าวบ้าง
2: แหละ
3: อีปูแป้สิข้างหน้าแผนไหนวะตอนอยู่มหาลัยมันเกลียดกูจะตาย
2: อุ๊ยอีเจ๊สมัยมหาลัยเนี่ยมีใครไม่เกลียดหนึ่งบ้างคะแต่อย่างที่ไอ้ตามันพูดว่าตอนนี้เราโตๆกันแล้วนั่นก็หมายความว่ามันอาจจะเลิกเกลียดแล้วก็ได้เว้ยไปไปร่วมกับฝูงชนีมึงนู่นไป
3: ไปไปไปคุณเพื่อนเดี๋ยวแนะนำเพื่อนให้รู้จักโอเคค่ะ
5: ไอ้ตั้มเฮ
6: ้
5: ย
6: โอ้โ
5: หเห็นชุดมึงกูจำได้เลยเกาหลีว่ะเฮ้ยสบายดี
6: เ
5: อออ้าวมึงมากับเขาด้วยเนี่ยไอ้ชาตุ๊ด
2: มึงยังปากหาเหมือนเดิมเลยนะไอ้โจ
5: โอ
2: ้
5: โห
2: ทำไมอ่ะ
5: ว่าแต่มึงแปลงยัง
2: แปลงอะไรล่ะฮะ
5: ฟันมึงอะแปลงยังกลิ่นเหม็นมาถึงนี่เลยแหม
2: แหมมึงดีใจหาย
5: อย่างนั้นก็ไม่เหม็น
8: ทุกคนดูสิจ้าใครมาอุ๊ยออยวันนี้แต่งตัวสวยเชียว
3: สวยหรอมาแต่งมาตักบัตรเช้าแล้วก็เลยมาเลยเนี่ยโอ๊ยแต่งเบาจะตายกลัวแต่งเยอะกว่านี้เดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนอะมองนี่เพื่อนใหม่น
1: ่อยนะชื่อคุณเอิงเ
0: อ
1: ยเดี๋ยวขอให้เขามาแจมนั่งโต๊ะเดียวกับเราหน่อยนะ
0: โอ้ยได้สินานๆที่จะเห็นออยมีเพื่อนคือหมายถึงเพื่อนนอกจากชาตรีกับต้นนะจ๊ะ
1: ก็ได้ฉันมีสมองดูออกไม่ได้โง่เหมือนเธอ
8: เอาอีกแล้วนะปูแป้ยังไม่เลิกเถียงกันสักทีกัดกันตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยไม่เบื่อกันบ้างเหรอฉันมีข่าวดีมาบอกพวกแกเดี๋ยวเดือนหน้าฉันจะแต่งงานแล้วนะเอาไปว่าฉันถือโอกาสเชิญพวกแกเลยก็แล้วกันนะ
0: ดีใจด้วยนะแกน
8: ี
0: ่แกคงเป็นคนแรกของรุ่นแล้วล่ะ
8: ใช่
0: จ๋า
1: ว่าดีใจเหมือนกันมานี่มาดีใจเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นนะพิมพ์โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยอะว่าเด็กเรียนอย่างแกนี่จะมีผัวก่อนเพื่อนสรุปนี่คือพอจบปุ๊บแรกเลยเหรอ
8: แกก็กล่าวดังเหมือนเดิมเลยเนาะเอาใจฉันปวดท้องเลยเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแก
0: แก
8: สน
0: ุ
8: กเลยนะ
0: ดีดีนะ
9: นี่พวกแกยายพิมพ์เนี่ยเพิ่งคบกับแฟนได้แค่3เดือนก็แต่งแล้วฉันว่าช้องชัวร
1: ์อีนี่เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งยินดีเขาไปเองพอหันหลังปุ๊บก็หาว่าเขาท้องเลยทำไมคนที่แต่งงานเร็วเนี่ยมันต้องท้องก่อนแต่งเสมอไปหรอ
8: แล้วแกเคยเห็นใครแต่งงานเร็วแล้วไม่ท้องไหมล่ะ
1: มีแม่ฉันป้าฉันแล้วก็ยายฉันวิ่งดีๆอ่ะเขาก็มาขอกันทั้งนั้นแหละ
8: แล้วทำไมแกยังไม่มีผัวล่ะ
1: ฉันชั่วมั้ง
8: ก็นั่นแหละก็ยายพิมพ์อ่ะก็ไม่ใช่คนหน้าตาดีอะไรส่วนแฟนยายพิมพ์ก็ไม่ได้รวยนะแต่งกันเดียวแบบนี้ยังไงก็ท้องชัว
1: แล้วทำไมก่อนยายพิมพ์มันท้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมาขอเงินแกไปเลี้ยงลูกมันหรือไง
0: ไม่ใช่ไงค่ะคุณออยเขาจะแค่พูดเล่นๆเฉยๆก็ได้นะคะ
8: น้องคนนี้พูดถูกทำไมฉันก็แค่เมามอยขำๆในกลุ่มเพื่อนไหมแกไม่เคยนินทาคนอื่นหรือไง
1: เคยฉันเคยนินทาแกนี่แหละเพราะว่าฉันเนี่ยนินทาเฉพาะคนที่เกลียดอยู่นะเนี่ยจะบอกให้นะว่าฉันน่ะไม่ถึงกับถอนรากสตรอเบอรี่ขึ้นมาทั้งสวนขนาดนี้หรอกแน่ตอนหน้าไอ้พิมพ์ทำเป็นไอ้นี่ใจนี่ไงนี่แต่งงานรอดหลังต้นแกฉันว่ามันท้องชัวร์คนแบบเนี้ยเขาไม่ได้ที่ขมัดขมัดอะไรของแกนี่ไงนี่ไงไม่สวยแล้วยังไม่มีสมองเองเปิด Google Translate ดูสิคะ Helloสาวๆคะถ้าอยากจะเห็น real party เนี่ยเดี๋ยวเขาไปตบหน้าที่ห้องน้ำแล้วก็กลับมาจะเปิด dance floor ให้เด็กมันโดไปไม่ได้
0: เต้นท่าไหนดีคะวันนี้คุณออย
10: คำมอสเป็นภาษาเขมรแปลว่าอีผี
11: จุดตอนชนมึงไม่ร้องด้วยเหรอ
2: ร้องอะไร
11: ร้องเอ๊ย
2: อะไรล่ะแหม
11: เฮ้ยพวกมึง
12: ไป
2: ไป
11: ขาดเลยบอกกูนะเว้ย
12: เดี๋ยวกูจัดให้นี่ล้างกูเอง
11: อ่ะ
12: งั้นกูขอช่องวัดเจ็ดได้ป่ะ
13: อะไรนะ
12: รอช่องวัดเจ็ด
13: รอช่องวัดเจ็ด
2: ผัดไทยประตูผี
13: ผัดไทยประตูผี
2: กูเคฟมาเฉย
13: ได้เดี๋ยวกูจัดให้พวกมึงงาม
2: เยี่ยม
12: มึงหาได้วะ
2: เฮ
11: ้ยพวกมึง
2: อุ้ย
11: กูหมายถึงเหล้าหมายถึงมิกเซอร์ว้าวปะเนี่ย
2: อย่าเครียดเพื่อนอย่าเครียดเออ
11: สังสรรค์สังสรร
2: ค์
11: เดี๋ยวหมดนะเดี๋ยวกูเรียกมาเติม
12: พี่
11: เ
12: กียวว่า
11: หยอกหยอกกูเนี่ย
2: มึงอ่ะเมื่อไหร่จะงาน

0: ้าอะไรมึงเมียยังไม่มีเลย
1: เอ้ามึงสองคนอยู่ห้องเดียวกันนี่มึงยังไม่โดนชาตีตีค่ายมึงเหรอ
0: โอ้จะบ้าเหรอเฮ้ยอะไร
2: ต่ำไอ้กูถามจริงเวลามึงอยู่กับมันสองคนเนี่ยมึงไม่ขนลุกบ้างเหรอวะฮ
1: ะ
2: มึงอยู่ห้องเดียวกันสองคน
1: เน
2: ี่ย
1: นี่ไอ้โจ้
2: อะไร
1: อีตุ๊ดที่มึงหมายถึงเนี่ยมึงหมายถึงกูใช่ไหมอ้
2: า
1: อ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่ให้เกียรติเพศสภาพกูเนี่ยมึงช่วยให้เกียรติความเป็นเพื่อนของกูหน่อยได้ไหม
3: อีตุ๊ด
1: ทำไม
3: มึงไม่ให้กูเรียกมึงอีตุ๊ดมึงให้กูเรียกมึงว่าอะไรฮะแถว
1: ฮะ
3: กระเทย
1: ฮะ
3: ไส้เดือน
1: แอ๊กกิ๊กเกอร
3: ์ห้อง
1: ถ้ามันลำบากแล้วมึงก็เรียกกูว่าแม่สิ
3: อ้าวได้เด็กเน่ย
1: ทำไม
3: โอ้ยเดี๋ยวพอไอ้โจ้งหยุด
0: มึงใจเย็นดิวะนี่เลี้ยงนุ่นนะเว้ย
4: พอแล้วเอาใจเย็นเป็นเพื่อนกันนะเว้ยโอ้โหมึงจะโกรธกันไปไหนวะเอางี้เดี๋ยวกูมีเกมให้มึงเล่นกันก่อนเดี๋ยววะ
5: ให้ทุกคนไปทางนี้เว้ยเฮ้ยไหนๆวันนี้ก็ปิดร้านกูเพื่อมาเลี้ยงนุ่นละเดี๋ยวกูจะมีเกมให้พวกมึงเล่นกัน
6: เกมอะไรบัม
7: เดี๋ยวไอ้เป้มึงมาล่อนตรงขอบเสานู่นไป
5: เกมนี้มีชื่อว่าเกมดวลเหล้าใครชนะนะเว้ยกูให้ 5,000 บาท
7: ไอ้บอมมึงเตรียมเอาเงินรางวัลมาให้กูได้เลยเพราะว่าในร้านนี้นอกจากกูกับไอ้ตั้มเนี่ยไม่มีใครคอแข็งสู้กู2คนแล้วที่เหลือในร้านนะครับผมบอกเลยว่าคออ่อนกินหมด
1: โอ๊ยหมาเห่าหมามันเห่า
7: โดยเฉพาะมึงอีชาตุ๊ด
1: ไอ้บอม
5: ว่าก
1: ูแข่งด้วย
5: จัดไปเว้ยเอาแล้ว
1: เอาสิ
7: กูก็อยากเห็นเหมือนกันว่าตอนที่มึงมาแบบผู้ชายเน
1: ี่
7: ยใจตอนที่มึงมาแบบตุ๊ดเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวมันก็ได้เห็นเพราะว่ากูไม่มีทางแพ้มึงเด็ดขาดแล้วที่สำคัญนะกูขอเพิ่มเดิมพันเว้ยถ้าเกิดว่าใครที่แพ้กูจะให้แก้ผ้าวิ่งรอบร้านเลย
7: ไอ้จีกูเอาแล้วมึงเตรียมหากระดาษทรายมาขัดหัวนมมึงได้เลยเพราะว่าตอนถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยหัวนมมึงยิ่งดูชมพู
1: หัวนมกูต้องดูแล้วเว้ยไม่กลัวหรอก
5: โอเคโอเคใครชนะได้ 5,000 บาทแต่ใครแพ้วิ่งแก้ผ้ารอบร้านกู10รอบเว้ย
1: เอาเลย
2: ไอ้ชาตี
4: ไม่ถามมันทำไมเนี่ยฮะมันก็รู้มันคออ่อนไงมันก็แพ้
1: แต่คราวนี้กูไม่แพ้มันเด็ดขาดเพราะว่ากูจะจับคู่กับมึงไอ้ตั้ม
4: ก็มึงคอแข็งอ่ะ

0: กี่นิ้วคะ
1: 8
2: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
3: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
4: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเหรียญไหม
5: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ก้อนไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
6: คือทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
0: ่ประคองใครเราเหรอแล้วเขาเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
7: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ใต้ล่า
8: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
9: เวลา 20:30
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอก 599 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจฟรีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944ออก
2: ครึ่งจำนังคารนี
3: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
4: นิ่ง
5: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
6: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
7: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
8: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
9: เฮ้ยใครส่งมึงมา
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
1: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
2: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
3: เงินดีไหม
2: ดีมาก
1: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
2: จัดไป
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
6: ไอ้ที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
7: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
6: ่นี่เห็นไหมเขากันหางเขาออกแล้ว
8: อุ๊ยมันมียางน่ะ
9: เพราะว่าพุ่งแล้ว
8: โอ้ยน่ารักเลย
10: ไม่ใช่เหรอคะเฮ้ย
11: วันนี้พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังเวลา10โมงทางช่องวัน31
12: จากศาสตร์การนวดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยพลิกมุมใหม่มาเป็นอวิชาการนวดกับศาสตร์เบรนลับเขามีวิธีคิดกันยังไง
13: มันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนนึงกลับมาแก้แค้นเหล่าร้ายด้วย2มือ
14: ทางฟิสิกอลแววตานี่คือพร้อมฆ่าได้
15: ลองจินตนาการว่ามันจะต้องสู้กันด้วยคนที่มีความรู้ในศาสตร์นี้แค่ครึ่งก็ฆ่าคนได
16: ้นิสัยใดของชาเลตที่เมื่อได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมุมมองของเทศไป
17: ว้าวให้บอกจุดเหมือนและจุดต่างของเทศและพัด
16: จุดเหมือนเลยนะหล่อหล่อ
12: ติดตามได้ในสปอตไลท์วันอาทิตย์นี้บ่าย 4:00 นดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
18: กินเหล้ากับไอ้โจเนี่ยนะทั้งที่มึงก็รู้ตัวเองคออ่อนโอ้อีควายนี่เมื่อไหร่มึงจะเลิกใช้เข่าคิดแทนสมองสักทีคะ
19: โอ๊ยก็นี่แหละกูใช้สมองคิดแล้วเพราะว่าเขาให้แข่งเป็นทีมซึ่งอีตามเนี่ยมันก็คอแข่งที่สุดในคณะกูไม่มีทางแพ้หรอกจ้ะ
20: แล้วมึงถามกูสักคำย้ำกูอยากแข่งไหม
19: มึงต้องแข่งเพราะถ้าเกิดว่ามึงไม่ลงแข่งกูก็แพ้และถ้าเกิดว่ากูแพ้กูก็ต้องแก้ผ้าซึ่งการแก้ผ้าของกูนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ากูไม่ได้แบกขนตูดมานะโอ้โหมึงนางจะดีน้อยช่วยพี่อ้อยตั้มมาหน่อยดีนะนะ
18: ไม่ต้องห่วงค่ะพี่ชิต้าเพราะว่าเอิงมีน้ำยาแว็กขนอยู่หลังรถค่ะเฮ้ยรถปล่อยเหรอคะ
19: ดีละพอไอ้ตั้มนะมึงลงแข่งเป็นเพื่อนกูหน่อยนะเพราะว่ากูอยากเห็นคนปากหมาอย่างไอ้โจเนี่ยมันแก้ผ้ารอบร้าน
18: มันเมาแล้วแหละว่ามันเมาแล้วเว้ยกูชนทั้งสองเอาหน้านายก็ช่วยพิชิตาเขาหน่อยแค่กินเหล้าแค่นี้เองงานถนัดนายอยู่แล้วนี
20: ่ใครบอกผมถนัดกินเหล้าผมถนัดรักคุณมากกว่า
18: คุณไปขายขนมคอกไปหยอดเก่งขนาดเนี้ย
19: คิดได้
18: เอาหน่อยอีต้ามช่วยชีต้ามันหน่อยมึงก็รู้สันดานอีโจมันดีคนแบบเนี้ยมันต้องสั่งสอนเว้ยอีกอย่างนะเว้ยมันจะได้เลิกมาดูถูกอีชีต้าสักทีมึงเอาเลยกูเสียเองถึงมีเด็กมันดู
19: จริงหัวขานะรับรองได้เลยว่าสัญญาตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราชนะแล้วถ้าเกิดว่าผัวลงแข่งเนี่ยเมียจะยอมเป็นเวรทำความสะอาดห้องตลอดทั้งอาทิตย์เลย
20: กูขอเดือนหนึ่ง
19: เออเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งเอาวะแลกกับการที่เห็นคนปากหมาอย่างไอ้โจมันดิวิงแกพารอบร้านคุ้มเว้ย
14: ไอ้โจมึงแพ้กูแน่วิงแกพาแน
20: ่ไอ้โจยาแก้เมาเฮ้ยของฟรีไม่มีในโลกนะเว้ยเฮ้ยทำไมมึงหน้าเงินอย่างนี้ไอ้บอมนี่กูเพื่อนมึงนะเพื่อนส่วนเพื่อนธุรกิจส่วนธุรกิจตกลงมึงจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอากูบอกไอ้ตั้มชีตานะมึงโกงอะไรมึงโดนหนักเลยนะ
15: มึงทำตัวเป็นเหมือนชื่อร้านมึงเลยนะ I am
20: แต่กูไม่เฮียนะกูไม่รวยหรอกตกลงไม่เอาครับ
15: เอาครับ 1,000 ใช่ไหม
20: 3,000 ครับ
15: มันแพงขึ้นวะ
20: 1,000 ค่าอีก 2,000 ค่าปิดปากกูมึงจะเอาหรือไม่เอากูนับ1 3 1 2
15: เอา
20: เงินมาของไป
15: 1 2 3ไป 3,000
20: ครบนะ
15: ครบ
20: ให้พูดอีกที
15: 3,000ครบ
20: again
15: ครบ
20: ครบครบห้องเนี่ย 1,000 เดียวอีก 2,000 นะ
15: เอา 3,000 เนี่ยครบไม่ล่ะครบเร็วที่กูอ่ะเออก็เดี๋ยวดิเอาไป
20: เออ
15: แค่นั้นเอง
20: ขอไปรีบร้อนไอ้ตัวนี้ กูถามจริงไงโจ้มึงกลัวแพ้ชีต้าขนาดนั้นเลยวะ
3: คนอย่างกูเนี่ยแพ้ใครแพ้ได้แต่กูต้องไม่แพ้ตุ๊ด
20: ตักสีนั่นปักลูกผู้ชายตัวจริงนี่โอ้ยไงดีดมะมายัง
3: ทีนี้แหละอีตุ๊ดกูจะได้เห็นมึงวิ่งรอบร้าน10รอบ
20: ใครพร้อมแล้วส่งเสียงหน่อยเร็วจะมาแนะนำผู้เข้าแข่งขันกันดีกว่ามุมแดงได้แก่ตั้มเสือผู้หญิงกับอดีตชีต้าเสือซุ่มแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเสือแอปไปแล้ว
3: บ้า
20: เลยรอเล่นอ่ะมุมน้ำเงินกันบ้างดีกว่าโจ้ปากหมากับหมูปากเหม็น
21: ปากหมา
20: เอาแล้วมาแ
22: ด้อีตั้มสู้ๆนะแฟนกูเชียร์มึง
21: จริง
22: กินให้เด็กมันดู
21: มันพลาด
22: พี่ต้าคะสู้ๆนะคะสู้ตาย
3: นี่คุณแข่งกันทั้งสองคนเชียร์ผมบ้างสิประธานโทษนะครับจะคุยหรือจะแข่งครับเนี่ยถ้าจะคุยเนี่ยไปคุยในครัวครับถ้าจะแข่งเนี่ยออกมาครับเพราะว่าอยากดูตุ๊ดแก้ผ้าแล้ว
21: ไอ้โจ้ไอ้ปากหมาโอ้มึงนี่มันมั่นมากเนาะนี่มึงไม่คิดว่ามึงจะโดนเองบ้างเหรอคะกูบอกเลยนะจ๊ะว่ากูจะเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปมึงเพื่อที่จะลงโซเชียลประจานมึงแน่แน
20: ่ไอ้พอเฮ้ยเรามารู้กติกาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะแข่งดื่มตะกีล่ากัน30ช็อตนะครับผมเราจะแบ่งเป็น3เซตเซตละ10นะครับผมใครกินหมดก่อนนะฮะเราจะมาตัดสินด้วยการเดินตรงนะครับใครเดินตรงไม่เอียงไม่แถไม่ล้มไม่น็อกไม่อ้วกรับไปเลย 5,000 บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครแพ้วิ่งแก้ผ้ารอบร้านกู10รอบพร้อมไหม
21: พร้อม
20: พร้อมไหมพร้อม
21: พร้อม
20: ถ้าพร้อมแล้วรับไปเอาเลยเว้ย
3: มาดิมาดิ
20: ออกแล้วโอ้ย
3: เอาไหวเอาไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
20: ไปไปไปไปเอาหมดเซตหนึ่งแล้วมา
22: พี่ตั้มตัวโอเคปะวะ
20: กูยังไหวอยู่เว้ยสบายมากดูชาตีดีกว่า
22: พี่ชิต้า Are you okay
21: โอเค
22: บอกใครมึงบอกใครกูอยู่นี่
21: โอเค
22: พี่ชิตาน ี่กี่นิ้วคะ
21: 4ไงมันก็เห็นชัดป่ะ
22: พี่ชิตาน้องมันโชว์แค่2มึงเห็น4ได้ไงมึงไม่โอเค
3: มีเช็คเมาส์ครับมีเช็คเมาส์นะไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวใช่ไหมถ้าไม่ไหวแก้ผ้าแล้ววิ่งรอบร้านเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหยุด
21: กูไหวเว้ยไอ้บอม
20: ว่า
21: เอาเซต2มาเลย
20: โอเคเซต2มาเลยมาไปๆๆไม่
3: ไหวเลย
20: สัตว์ที่2เริ่มมาละ
3: เอาละวะเอาละวะ
22: ชิบ้าช้าๆจาน
3: ม
21: ันเฮ้ยเชียร์หน่อยเชียร์หน่อย
20: เซต2เดี๋ยวให้เวลาพัก15นาที
22: พี่ตั้มมึงโอเคมึงไหวปะเนี่ยหน้ามึงเริ่มแดงแล้วอะเอางี้ไหมเดี๋ยวกูดูดแอลกอฮอล์จากตัวมึงให้
20: เดี๋ยวใครก็ดูดแอลกอฮอล์ด้วยวิธีนี้วะไอ้บ้า
22: แอนแหน่ไม่เคลิ้มแปลว่ายังมีสติยังไหวอยู่ยังไหวเฮ้ยพี่ชิต้านี่กี่นิ้วคะ
21: แปด
22: คุณอะไรคะเสร็จแรกเนี่ยบ
0: อก4นิ้วตอนนี้บอก8นิ้วแล้วค่ะเออว่าชิตาต้องแพ้แน่เลยอะค่ะ
22: ไอ้โจมันกินไปตั้ง2เซตทำไมมันยังไม่เมาเลยวะอาการมันยังปกติไอ้ชิตาไอ้ตั้มมันกูว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติ
1: ไม
22: ่คุณแม่ดองคะฝากดูอิชิต้ากับอีตั้มด้วยนะคะเดี๋ยวคุณเพื่อนออยมา
2: ได้ค่ะ
22: แน่ไอสัตว์เลื้อยคานมึงออกไปคุยกับกูข้างนอกหน่อยเด้
23: โอ้พูดมาน้องพ่อหน่อยสิเจ้
22: เชิญออกไปคุยกันข้างนอกหน่อยนะคะคุณตัวเงินตัวทอง
23: แล้วกูไม่ได้โกงนี่เจ๊นี่กูคนดีมากเลยนะทำตามนโยบายรัฐบาลโตมาไม่โกงเว้ย
24: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้าน
25: ี่จะกล่าวหาเด็กฉันว่าเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านโคกแข่งเข้ามาวุ่นวายในเรื่องช่วยไล่บางที
26: เธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
25: เธอต้องรีบปิดเกม
27: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
28: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
26: เธอจะมาช่วยพวกเราเหรอแล้วเราจะไว้ใจเธอได้ไงลินว่าครูฝันไม่มีทางเลือกแล้วนะคะ
29: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
30: ที่เดียว
29: นักตบวัดข้อบาง
30: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
29: เวลา 1 ทุ่มตรง
30: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาท
29: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
31: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
32: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
33: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
34: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
33: สวัสดีครับเฮีย
35: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
36: ๆอุ้ยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
37: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
38: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
39: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
40: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
41: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
42: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิธีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31

0: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
1: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวก
2: ซึ่
1: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กหมอปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
3: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
1: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเถอะ
0: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
4: มาแล้วค่ะ

0: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
1: กล่องเดียวไม่อิ่มเหรอคะ
2: อยากอุ่นน้องเชอเอม
0: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
3: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
1: น้องพ่อใจเป็นอะไรเหรอคะ
4: พ่อใจขาดพีกอะค่ะ
5: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอาทิตย์นี
7: ้มาเชิญแพ็คครับมา
8: ไปไ
1: ปนี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัด
7: ใช่ไหม
9: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
7: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไปด้วยกัน
6: ทุกคน2026คืนนี้อ่ะพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
11: ไอ้บอม
12: อะไร
11: มึงช่วยอีจ้อโกงอิชิตะใช่ไหม
12: กูไม่ได้โกงนี่เจ๊นี่กูคนดีมากเลยนะทำตามนโยบายรัฐบาลโตมาไม่โกงเว้ย
11: อ๋อมึงอะตัวดีเลยมึงอะโกงแต่เด็กยันโตเลยนี่และอีกอย่างเว้ยไอ้ตั้มกับไอ้โจ้มันคอแข็งจะตายนี่โจ้มันหนวดไปตั้ง2เซตแล้วอะทำไมมันยังไม่เมาอีกวะนี่มันมาขอยาแก้เมากับมึงใช่ไหม
12: โอ้ฉลาดเป็นกฎเลยไม่นางนับถือนับถือ
11: นางนี่กูยังนางสาวอยู
12: ่เออไก่โจ้ไม่อยากให้ชีต้ามันก็เลยมาขอซื้อยาแก้มากู 3,000
11: I knew it I knew it what is it มึงนี่มันจริงๆเลยนะตัวเงินตัวทองสันดานช่วยไงช่วยอย่างนั้นไม่รู้แหละมึงต้องมาช่วยพวกกูให้ชนะไอ้โจ้ด้วย
12: ถ้ากูทำอย่างนั้นเนี่ยกูจะได้อะไรครับคุณแฟน
11: สัญญากรรมลิ้นไหมมึงเนี่ยออกบ่อยเหลือเกินกูให้ชิต้าเป็นเมียมึงวันหนึ่ง
12: กูไม่เอา
11: ลองดู
12: ไม่เอากูไม่เล่น
11: งั้นเดี๋ยวกูไปกินข้าวมึงวันหนึ่งแหละ
12: เดี๋ยวกูคิดแป๊บนึงโอเคกูตกลง
11: มันคิดไวจังวะ
12: ตกลงแล้วนะ
11: แล้วคราวเนี้ยมึงจะช่วยชิต้าชนะไอ้โจ้ยังไง
13: ที่รักจ้ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเด็ดเด็ดเด็ด
11: มีแรกแรกใช่ไหมลิ้นมึงเนี่ยอิชิตะ
14: นะ
11: มึงสั่งเมายังเนี่ย
15: เจ๊
11: ฮะ
15: ทำไมมึงมี4คนวะ
11: มึงตอบกูแล้วมึงตอบกูแล้ว
16: ชาตรีเดี๋ยวเซต3เนี่ยมึงไม่ต้องกินเลยนะเดี๋ยวกูจัดการเองโอเคป่ะ
15: ไม่โอเคกูเสียหน้าไม่ได้เว้ย
16: มึงกลัวเสียหน้าอีกเหรอโ
15: อ้มึงเดินหนีกูทำไมอ่ะ
16: กูเดินหนีมึงตอนไหนมึงเซไปเอง
15: เซเป็นหมาขาเป๋ขนาดนี้ตัวนี้กูว่ามึงยอมแพ้ก่อนไหมครับพี่ต้นยอมแพ้กับป้ามึงเด็กมึงเหยียบมากวนตีกูนะ
11: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ทางนี
15: ้ไม่เลย
12: เอาทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมส่งเสียงหน่อยเลยเซตที่3เริ่มแล้วฝั่งนี้พร้อมไหม
15: พร้อม
12: ฝั่งนี้พร้อมไหม
15: พร้อม
12: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มลุย
15: กูจะพุ่งแล้วว่ากูไม่ไหวแล้วมึงกินที่กูหน่อยดิเอาไปล่ะไอ้แก้วล่ะ
12: เอาเด็กก็มาเด็กก็มาดิ
15: มา
12: ไปไป
15: ไปกูไม่ไหวแล้วแก้วเนี่ยมึงกินที่กูด้วยนะเอาดิเอาดิไปไปกูหมดบอดแอแก้วนึงอ่ะแก้วนึงปะล่ะมึงแน่ปะล่ะได้ไอ้ทำแก้วนี่กูก็ไม่ไหวมึงกินให้กูหน่อยนะ
12: มึงไม่ไหวมึงก็อย่ายื่นมาดิวะมึงก็ตั้งไว้ดิเดี๋ยวกูจัดการเอง
15: โอ้ยหมดแก้วไป

0: ซูเมซ
1: หมด
0: มึงเก่งเนาะมึงเก่งเน
2: า
0: ะ
2: อย่าว่าแต่เดินบนเส้นให้ตรงเลยตอนเนี้ยขึงลวดสลิงมาก็เดินไหวครับผม
3: นี่ไอ้ตั้มเพื่อนนายมั่นใจขนาดเนี้ยฉันว่านายกับพี่ชีต้าเนี่ยได้วิ่งแก้ผ้ารอบร้านแน
4: ่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้เนี่ยผมจะไม่ยอมแก้ผ้าให้ใครดูเด็ดขาดนอกจากคุณคนเดียว
3: นี่เอาคืนนี้ให้รอดก่อนไหมคะแต่ฉันว่าทำไมเพื่อนนายดูแบบไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ
2: ถึงเวลาตัดสินกันแล้วว่าใครได้เงิน 5,000 บาทหรือต้องแก้ผ้า
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
6: ดีขึ้นไหม
5: แต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: อิทาปิงคลาถุมนาการะทายจาหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
13: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
14: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
9: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
15: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
16: ่กับครูทิม
10: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
17: มือมันดี
18: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
10: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
12: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก
4: จริงหรือมั่ว Expressแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์ชวนได
5: ้
4: ไหมอ
5: ะไรแม่จิ๋มอะไร
4: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
2: ้ดูทีวีช่อง1 38ดูออนไลน์แอปวันดี

0: ถึงเวลาทีมโกปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียงหนึ่งที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: คุณสองคนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
2: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
3: ๆดวงดาวริบรี
4: ทั้งหมิวทั้งไบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
5: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
0: คนที่ได้ไปต่อคือใครวันนี้รู้คำตอบพร้อมกัน
6: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ตรงนี้มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่วีเจอที่เหรอคะหน้ายังไม่พร้อม

0: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายแล้วกัน
1: แล้วถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
2: บอม
3: อะไร
2: จะแข่งได้ยังเนี่ยกูโคตรพร้อมเลยนะเฮ้ย
3: แป๊บนึงดิวะเก็บโต๊ะอยู่
2: ให้เวลา
4: พี่บอม
3: อะไรจ๊ะ
4: นี่มึงให้ยาอะไรไอ้โจมึงกินวะฮะเนี่ยมันดื่มไปตั้ง30กว่าแก้วนี่มันยังดีดเป็นไม้อยู่เลยนะฮะ
5: รอแป๊บนึง
6: ยายังไม่ออกฤทธ
4: ิ์แล้วเมื่อไหร่มันจะออกวะนี่มึงจะแข่งเดินกันอยู่แล้วเนี่ย
5: หน้าแป๊บเดียว
3: อ้าวทุกคนพร้อมหรือยัง
2: เอาละ
3: ถึงเวลาตัดสินกันละว่าใครจะได้เงิน 5,000 บาทหรือต้องแก้ผ้ามามาทีมแรกเลยดีกว่าไอ้ตั้มเดินก่อนเลย
7: ไ
3: ปไอ้กีต้า
7: ไอ้โง่ไอ้โจมึงพร้อมจะแก้ผ้ายังพ่อกูบอกเลยนะว่าลำพังแค่เดินให้มันตรงแค่นี้ขี้ๆเว้ยไอ้ตั้ม
6: กูอยู่นี
7: ่มึงเดินตามกูเนี่ยเดี๋ยวกูนำก่อน
3: เอาวะลุ้นหน่อยเว้ย
6: กลัวก่อนได้นะ
7: ไม่กลัวเว้ยดูนะทุกคนจับตามองกู
3: มาแน
6: ่มา
8: ใช่เฉยๆอ่ะไหวแต่ถ้าเกิดเดินให้ตรงเส้นเนี่ยไม่แน่ใจเลยคุณ
9: งั้นเอางี้นะนายไม่ต้องมองที่เส้นนะแล้วก็มองมาที่ฉันแล้วก็ค่อยๆเดินมาหาฉันโอเคป่ะ
8: โอเค
9: โอเคนะมองฉันนะ
4: นี่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงกูนึกว่าอยู่ในพล็อตหนังเกาหลีเลยนะเนี่ย
2: ปรบมือให้เขาหน่อย

0: ลปรากฏว่าเข้า1ตาย1เดี๋ยวทีมต่อไปโจ้มึงพร้อมเปล่า
1: ไอ้หมูแข่งแล้วไป
0: เอาไว้มาไว้ตัดสินแล้วเว้ย
1: มึงได้หลังกูมึงได้หลังกูเลย
0: โจ
1: ้
0: พร้อมนะ
1: กูพร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดิน
1: ไปเฮ้ยก่อนหลังกูไว้ไป
0: ไปเลยมีการพลิกล้อมเกิดขึ้นนะฮะไอ้โจ้น็อกไปแล้วสรุปว่าทีมไอ้ตั้มชนะ yeah! และทีมที่ต้องแก้ผ้าวิ่งรอบลานกูคือทีมไอ้โจ้เดี๋ยวแก้มันแก้อยู่แล้วแต่รอให้มันฟื้นก่อนไหม

0: คุณผมเนี่ยบอกคุณแล้วนะว่าผมเนี่ยไม่มีทางแก้ผ้าให้ใครดูเด็ดขาดนอกจากคุณคนเดียวแต่ว่าตอนนี้นะขอไปอ้วก
1: ไปเลยรีบไปเลยไปเร็วๆเลยมาค่อยเดินค่อยเด
0: ิน
1: ม
0: าเลยครับ
2: ถอยหน่อยถอยหน่อยมันจะไปอ้วกโอ๊ย
0: เฮ้ย
2: อะไรอะไรอะไรอะไร
0: กูพร้อมแข่งแล้วกูพร้อมแข่ง
2: มันเขาแข่งกันจบไปแล้วอะไรของมึงเนี่ย
3: นี่พี่เจ
0: ้ผลการแข่งก็เฉียดชิวนะทีมไอ้ตั้มชนะอย่าลืมคำมั่นสัญญาที่เราคุยกันไว้หน้าร้านนะ
2: มาใครจะไปลืมไม่ลืมหรอกแต่ว่ามันเสียอยู่อย่างนึงว่ะ
3: อะไรวะ
2: คือตอนที่กูบอกมึงว่ากูจะไปเดทกับมึงเนี่ยเผอิญว่ากูไม่ได้ระบุวันไงเอาเป็นว่าชาติหน้าแล้วกันนะแล้วกูจะไปเดทกับมึงอีบ้า
3: โอ้ยเจ้มึงโกงกูกูว่าแล้วทำไมซื้อหวยไม่ถูก
2: กูไม่ได้เป็นคนโกงแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามีสมองเอาไว้ชาติหน้ามึงเกิดมาแล้วมึงจำหน้ากูได้เนี่ยแล้วกูจะไปเดทกับมึงนะจ๊ะ
3: เจ้รู้ไหมว่าทำไมกูถึงรักมึงอ่ะ
2: ทำไม
3: มึงชั่วงี้ไงแต่เดี๋ยวก่อนมึงเคลียร์พื้นมึงก่อนเล่นต่อแต่ต่อแต่อยู่ตรงเนี้ย
4: ไอ้ยายแองจอนไอออนจะเล่นได้แต่หน้ามึงดีไหมเนี่ยแต่แ
5: ต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แ

0: โอ้โหไอ้โจ้แล้วมาทำรังเกียจแก้อย่างกูนะโอ้ที่ไหนได้มึงก็มีปมนี่เองมึงดูของมันดิโอ้โหมือเดียวมิดมือเดียวมิดเล็กกว่าของกูอีกจ้า
1: แต่ที่ดีเนี่ยที่ไอ้โจ้เนี่ยมันเมาสลบไปไม่งั้นเดี๋ยวอันทาคอนด้าเนาะคอนโดกูออกมาโชว์หมดเลยนะเว้ย
2: จริงเหรอของมึงเนี่ยอานาคอนด้าหรือพี่อาเซนได้คะของคุณเช็คหน่อย
1: เดี๋ยวไม่ได้อันนี้มันขอสงวนเว้ยเออแต่ให้เจ๊ทำไมอยู่ๆพวกไอ้โจมันถึงเมาสลบไปงั้นวะ
2: กราบที่สมองงามๆของกูสิคะเพราะกูเนี่ยจับได้เว้ยว่าไอ้โจมันแอบกินยาแก้เมากูก็เลยหลอกใช้อีบอมให้แกล้งตลบหลังมัน
1: เออไอ้บอมเอายาให้โจกินวะ
2: กูว่านะเว้ยสลบกลางอากาศขนาดนั้นอะต้องเป็นยาสลบช้างแน่เลยมึง
0: ดีมึงดีมากสะใจกูจริงๆที่ทำให้โจ้มันแก้ผ้าวิ่งรอบร้านได้แต่ปีหน้านะมึงกูขอท้าด้วยมาอีกรอบหนึ่งแต่คราวนั้นอะกูเนี่ยนะจะไม่มันวิ่งแก้ผ้าในร้านอย่างเดียวจ้ะกูจะให้มันวิ่งรอบกรุงเทพเลย
2: แหมทำไมคะมึงจะไปวิ่งแข่งกับพี่ตูนบอดี้สแลมเหรอคะหืมปากดีแหมเมื่อคืนนี้เนี่ยมึงอ่ะน็อกไปตั้งแต่เซตแรกเลยค่ะแถมมาบอกกูด้วยว่าเฮ้ยกูเห็นว่ามึงมี4คน
0: แหมไอ้เจ๋มึงก็หยอกกูเหลือเกินกูรู้ค่ะกูก็ตอบไปงั้นแหละมึงเข้าใจคำว่าโจ๊กในวงเล่าไหมฮะ
2: ปากดีมากเลยค่ะปากดีมากเลยค่ะเห็นไหมตั้มกูบอกมึงแล้วว่ากูไม่อยากไปงานเลี้ยงรุ่นไม่ต้องไปเจอคนอย่างอีปูเป้นี่ไงฮะสมัยมหาลัยเป็นยังไงนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น so annoying น่ารำคาญพวกไม่จริงใจ
1: โอ้มึงจะบอกมึงเป็นคนจริงใจว่างั้น
2: แน่นอนกูนะเว้ยเกลียดใครกูบอกว่าเกลียดไม่ชอบใครกูบอกไม่ชอบขยะแขยงใครกูบอกขยะแขยง
0: เยี่ยม
2: ขยะแขยง
0: ยี่ขยะแขยงแหมนี่เวลาหัดจะเข้าสังคมด้วยนะต้องหัดตอแหลซะบ้างไม่งั้นก็เพื่อนเขาก็เกลียดกันหมด
2: ขัดอุดมการณ์กูใครอยากเกลียดก็เกลียดเพราะยังไงกูมีพวกมึง2คนอยู่แล้ว
0: ก็จริงแหละแต่มึงไม่คิดบ้างเหรอว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพวกกู2คนเลิกคบมึงบ้างอะฮะมึงทำไง
2: ก็ถ้าพวกมึงเลิกคบกูกูก็แค่จุดไฟแล้วจะไม่เผาบ้านมึง2คนเท่านั้นเอง
1: แต่กูว่านะถ้านาไปเจอเพื่อนทีนึงมันก็ดีเหมือนกันนะเว้ยเหมือนแบบได้กลับไปเป็นเด็กครั้งนึงอะ
0: จริงเพื่อน
2: หรอไม่จริงอะกูไม่เจอเพื่อนก็รู้สึกว่ากูเด็กตลอดเวลาเล
0: ยค่ะไม่ใช่เด็กธรรมดาด้วยนะคะ
2: ไงคะ
0: เด็กปัญญาอ่อนด้วยค่ะเออแต่ตั้มกูซีเรียสนะเนี่ยมึงเคยได้ยินปะที่เขาบอกว่าเวลาเราแฮงอ่ะมีเซ็กซ์มันจะหายเว้ย

0: ูแฮงอ่ะ
1: มึงเราไปมีเซ็กกันบ้างเนี่ยกูขอไปง่ายๆเนี่ย
2: มึงไปแฮงไกลๆกูได้ไหมเดี๋ยวขากูลั่นถีบหน้ามึงแน่นอนเลย
1: ขามึงลั่นไม่ได้หรอกขี้ห่วงแหมมีก็นิดหน่อยไม่ห่วงอีเจมล็อกมาดิล็อกล็อกล็อกล็อก

0: ครับคุณรุ๊ดมาหาพี่ชิต้าครับ
1: ผมไม่ได้มาหาคุณชาตรีครับผมมาคุณตั้ม
2: ว่ามันแปลกไหมไอชาตรีชวนคุณรุ๊ดไปดูละครเวทีเขาบอกว่าเขาไม่ว่างแต่เขากลับว่ามาหาผมแบบเนี้ย
3: เอาหนูนะเสน่ห์แรงเหมือนกันนะเนี่ยตั้งตา
2: พี่คุณอย่าเพิ่งเล่นได้ไหมเนี่ยคือคุณรู้ไหมว่าคุณรู้เนี่ยนะตั้งใจบอกให้เป็ดเนี่ยต้องไปเอาของที่รถให้เขาเพื่อที่เขาจะอยู่ผมสองต่อสอง
3: ถ้าเกิดนายอยากรู้ว่าคุณรุ๊ดเขาเป็นเกย์หรือเปล่าแล้วเขาชอบนายไหมคือนายจะต้องกลับไปอยู่กับคุณรุ๊ดเขาสองต่อสอง

0: เห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสลี่และคุณป้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: แม่จ๋าผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้วฤกษ์งามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนี่ไหมคะ
2: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
1: วันนี้เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
0: เริ่มเบื่อแล้ว
1: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนะแม
2: ่สวย
1: มากลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
2: ไปเลยใช่ลายเยอะมากนะให้ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
1: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ยมาตัวเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โป8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
2: ้
1: ลดทันที500บาทจาก 1,499
0: เหลือ
1: 999บาท
2: เดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทันเท่านั้นแล้วราคานี
0: ้
2: ได้แค่99เซ็ตในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
0: สายลดแล้วนะคะ
2: โอ้คุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล้วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
0: ัน
2: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
0: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแยมแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
1: ใช่อ
0: ย่างของคุณป้องนี่
1: ของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณีแดง
0: เงามากเลยค่ะเหมือนผ้าไหมเลยอ่ะคุณผู้ชม
1: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อ่ะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
2: ใช่
1: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพริ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยมัน
2: คือแบบ
1: มันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยนะคุณป้อง
1: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนาหนาเดอะหนัก
0: เน้นเบาสบาย
1: เน้นใส่เบาสบายดีที่สุด
0: ระบายอากาศด้วยใช่อย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบชุดบนล่างเลยนะ
2: สวย
0: ตั้งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที่แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะเพื่อนจ๋าเพื่อนดูลาย
2: สวยมาก
0: สวยมากนะแล้วเป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
1: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100% ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
2: ้เห็นความเงาของผ้าไหมความตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้ว
1: ค่ะ
2: ทางนี้ใส่ไปเที่ยว
0: แฟชั่นมา
2: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดูสวยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ

0: ย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
1: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
0: อันนี้ลายได้ไหนครบ
1: ไม่ต้องลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
0: แล้วเข
1: ็มขัดเงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่ด้วย
2: ก็แถม
1: ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพึงแบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพรับพึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
0: คุณมีเสื้อสีชมพูอย
1: ู่แล้วหรือจะเป็นฟ้ากนกอ
0: ัน
1: นี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัติการนะคะสวยมาก
0: ใต้เลย
1: แดงคอนกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต้สมัยภาคใต้
0: อยากได้นะ
1: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะคะนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพันวันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999บาท
0: คุณผู้ชมเหลือ50เซตสุดท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
2: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่รอแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงอะมันร้อนมันหนักมันหนามันเหนื่อยมันเหนื่อย
0: อะเราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
2: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่มีประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชม
0: แม่บอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
2: ใช่แล้ว
0: แห้งเร็ว
2: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
0: ซักรวมได้
2: ซักรวมเป็นเลยคุณผู้ชม
0: สีจะตกไหมแม่บอก
2: เ
0: วลาผ้าถุงอนุ้ยแม่ยำตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวสีตก
2: กลัวสีตกแม่ที่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
0: บิดได้เลยบิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้งเหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีท
2: ั
0: ้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดู
2: ใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผู้ชม
0: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลานะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทรให้ทันเอาไปแบ่งกันก็ได
2: ้รอดนะเพราะว่าตัวละ111บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยมเราซื้อเซตนี้แล้วเอาไปคนละ4ตัว
0: แยมอยากใส่ทุกสีอะนุ้ย
2: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันงั้นเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยท
0: ั
2: ้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
0: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส
1: ่
0: คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999บาทอะ
2: ตก
0: เท่าไหร่
2: ตกตัวละ111
1: แล้ว
0: ใครเขา
1: ใครที่แบบสาวไซส์ S นี่
0: ไซส์ S
1: แบบนี
2: ้
1: ใส่ได้สบาย
0: ไซส์
1: L อ้าวไซส์ M
0: ค่ะ
1: ไซส์ L
2: ค่ะไอ้คนนี้ XL
0: อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัดไปบังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันเนี้ยสวยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
2: ัน
0: นี้มันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่ 2XL ก็ใส่ได้
2: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถเอาไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
1: 22เซตสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ต้องรีบ
1: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกันตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ๊ยตายแล้วแบบลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
0: ้
1: อวันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแพงๆแบบนี้หลายตังนะคะ 1,500 นะคะว
2: ัน
1: นี้เหลือแค่999บาท
2: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้า
1: 11เซตแล้ว
2: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดีอ่ะ
1: ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม่ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
3: ์
1: ซื้อเลย
3: ราชการ
1: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจองอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้มต้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลย
2: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้เวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4แถม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจึ่ง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
3: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้สายแน่นมากเลย
2: สวยมาก

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อย
2: ให้ลักทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่
1: ไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: และใน

สวัสดีครับเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์กับผมออฟชัยนนท์มาแล้วนะครับวันนี้เรายังตามกันต่อนะครับกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นหลายจุดมากๆนะครับแต่ว่าผมเริ่มต้นที่ฉะเชิงเทราก่อนเลยนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้ต่อเนื่องเช้ามืดวันนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เย็นเมื่อวานเนี่ยในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเทรามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำเข้าไปในพื้นที่อย่างบ้านท่ามะนาวที่อำเภอท่าตะเกียบตอนแรกก็หนักอยู่แล้วพอฝนตกลงมาอีกน้ำป่าสีแดงขุ่นก็ไหลหลากลงมาอย่างที่เห็นนะครับรายงานบอกว่าในพื้นที่เนี่ยพายุลมรุนแรงมากตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นพอ5โมงเย็นก็กลายเป็นภาพนี้นะครับนอกจากที่จุดนี้แล้วครับคุณผู้ชมอีกจุดนึงก็คือบ้านสามพรานที่ท่าตะเกียบชาวบ้านบอกเมื่อคืนเนี่ยต้องอพยพกันกลางดึกนะฮะคว้าอะไรได้คว้าไปก่อนอย่างชาวบ้านท่านนึงฮะหยิบอะไรได้ก็หยิบมาปรากฏหยิบอะไรมาฮะน่ะหยิบที่นอนฮะคือกำลังนอนอยู่ไงแล้วเขาให้อพยพก็คว้ามาก่อนเลยนะครับเนี่ย รีบหนีออกมาจากบ้านแบบนี้ขณะที่พื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้ครับอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพน้ำก็ยังสูงหลายจุดนะครับไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนปรากฏบ้านหลังหนึ่งที่ซอยบ้านดอนทรายหนองเวียงปรากฏว่าเจ้าของบ้านและแมว18ตัวติดอยู่ในบ้านคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็รีบไปช่วยเหลือเบื้องต้นครับย้ายกรงแมวไปไว้บนหลังคาก่อนนี่โอ้ยเหมียวเหมียวรอดไหมลูกแล้วดูระดับน้ำฮะสูงขนาดนี้แล้วอ่ะจะมิดกรงแมวอยู่แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไว้บนหลังคาก่อนเนื่องจากว่าที่ศูนย์พักพิงมีคนแพ้ขนแมวแม่จะพาแมวไปด้วยก็ยังไม่ได้นะฮะตอนนี้ส่วนเจ้าของแมวครับปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเจ้าของแมวจะกลับมาดูแลแล้วก็ให้อาหารแมวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้มีอีกบ้านหนึ่งคุณผู้ชมคุณยายอายุ80ฮะนี่ติดอยู่ในบ้านแล้วเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันมีแผลกดทับที่ขาติดอยู่จุดนี้มา4วันแล้วไม่สามารถออกจากบ้านได้เองเจ้าหน้าที่ก็รีบเคลื่อนย้ายคุณยายกลางดึกเมื่อคืนเลยนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโพให้คุณหมอรักษาต่อไปขอบคุณพี่ๆกู้ภัยทุกท่านด้วยฉะเชิงเทราปีนี้หนักจริงๆนะครับท่าตะเกียบพนมสารคามราชสารบางพื้นที่ไม่ท่วมก็ท่วมบางคล้าเป็นต้นนะครับคุณผู้ชมครับส่วนทั่วประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกภาพนึงที่หลายคนเห็นแล้วตกใจคือที่จังหวัดตากนะครับนี่ฮะนี่คือภาพเหตุการณ์ใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถนนสายเอเชียบ้านตากแม่ระมาดปรากฏดินมันสไลด์ถล่มลงมาแบบนี้จากฝนตกหนักต่อเนื่องดูฮะหนีทันไหมแล้วดูฮะคนส่งเสียงกรีดร้องกันอย่างหนักนะครับชาวบ้านก็ต้องรีบหนีตายกันและยังเกิดน้ำป่าไหลหลากที่บ้านผาพึ่งอำเภอวังเจ้าพัดบ้านหลังหนึ่งลอยไปกับกระแสน้ำเลยคุณผู้ชมขณะที่สะพานหลายจุดก็ถูกน้ำท่วมจนจมมิดไปแล้วแล้วพัดเอาโรงเย็นของวัดแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลนาโบดลอยตามน้ำไปด้วยทั้งบ้านทั้งโรงไปแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมอ้าวนี่คือจังหวัดตากไปที่กำแพงเพชรครับมวลน้ำก็ทะลักเข้าท่วม2ตำบลในอำเภอคลองขลุงชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยนะครับกู้ภัยเนี่ยต้องใช้เรือฝ่ากระแสน้ำเอาน้ำดื่มเอาอาหารไปช่วยประปาหมู่บ้านใช้การไม่ได้อีกจุดหนึ่งครับที่อำเภอขานุวรลักษบุรีกระแสน้ำพัดพาเอามอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่พยายามขี่ฝ่าจุดน้ำไหลเชี่ยวจนตกถนนโชคดีคนขี่ปลอดภัยแล้วก็ไปตามหามอเตอร์ไซค์กันในเช้าวันต่อมามาที่อุทัยธานีครับมวลน้ำป่าจากอำเภอสว่างอารมณ์และพื้นที่ตอนเหนือก็ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่5หมู่บ้านในตำบลโคกหม้ออำเภอทับพันชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนนะครับต้องอพยพไปตั้งเต็นท์พักริมทางถนนหลายสายถูกตัดขาดพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับนำทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือหลายจุดมากๆโอ้โหแล้วดูฮะกระแสน้ำจุดนี้มันไหลเชี่ยวเหลือเกินพี่บุ๋มเนี่ยลุยไปที่อำเภอสว่างอารมณ์น้ำท่วมถึงเอวนะฮะต้องเกาะกันไปแบบนี้ไม่งั้นนะเดี๋ยวกู้ภัยก็จะเดือดร้อนกันไปด้วยนะครับไปที่ภาคตะวันออกบ้างครับโอ้โหตะวันออกปีนี้ก็หนักนะคุณผู้ชมระยองปราจีนนี่คุณผู้ชมภาพนี้ฮะหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้น้ำมาเร็วมาแรงภายในไม่กี่นาทีครับถนนในหมู่บ้านกลายเป็นคลองดูฮะทะลักเข้ามานี่คือ28กันยายนที่ผ่านมานะครับจากนั้นประมาณสัก20นาทีน้ำก็เต็มบริเวณหมู่บ้านไปเรียบร้อยแล้วสาเหตุก็มาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้กำแพงหมู่บ้านพังถล่มหลายจุดมวลน้ำมหาศาลก็เลยไหลเข้ามานึกไม่ออกเลยว่าถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เราจะทำยังไง
ส่วนพื้นที่อื่นๆของอำเภอเมืองระยองครับถนนหลายสายมีน้ำสูงถึงระดับเอวถึงระดับอกนี่ดูคุณพี่ท่านนี้เห็นไหมฮะอันนั้นแบริเออร์ลอยหรือเปล่านะรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้แล้วชาวบ้านที่ระยองบอกเลยนะครับไม่คิดว่าน้ำจะมาเร็วและมาสูงขนาดนี้หลายคนบอกไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้เก็บของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายที่ระยองเนี่ยทีมข่าวเราก็ไปนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เอาถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์น้องเออนุสักภูมิเทศนักข่าวของเราเป็นตัวแทนนะครับไปมอบให้กับเอ๊ะนั่นหมาหรือแมวน้ำอ๋อหมานะหมาแหมแล้วนอนขวางโอ้ยคุณพี่เขาจะลงมารับแหมไม่ขยับเลยน้องหมาน้องหมาบอกฉันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วนะที่ฉันก็มีอยู่แค่นี้นี่ฮะตัวแทนของเรานะครับนักข่าวเราไปมอบกำลังใจไปมอบถุงยางชีพให้กับพี่ๆผู้ประสบภัยที่ชุมชนวัดบ้านดอนที่อำเภอเมืองระยองนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่กลายเป็นกระแสข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเอออ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเขาจุกจะแตกไหมเอาสุดท้ายไม่แตกนะฮะแค่หูสปิลเวย์หรืออาคารระบายน้ำล้นมันซุดตัวนะสุดท้ายก็มีการซ่อมแซมแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันนะตัวสันเขื่อนหลักยังมั่นคงแข็งแรงดีนะครับเอาส่วนปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีหนักเหมือนกันคุณผู้ชมถูกน้ำท่วม7อำเภอกระทบบ้านเรือนประชาชนกว่า40,000ครัวเรือนนะครับหลายชุมชนระดับน้ำใช้คำว่าสูงกว่า2เมตร2เมตรคืออย่างต่ำบ้านเรือนถูกน้ำล้อมชั้น1เนี่ยใช้ไม่ได้และอยู่ไม่ได้ต้องอยู่แต่ชั้น2บางครอบครัวก็ตัดสินใจชั้น2ก็ไม่อยู่แล้วฮะอพยพดีกว่าไม่งั้นติดเกาะแล้วกู้ภัยก็เอาเรือเข้าไปช่วยเหลือพี่ๆทหารเอารถรับส่งส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยทำให้ชาวบ้านตอนนี้ลำบากมากนะฮะที่ปราจีนบุรีอีกจุดที่ปราจีนลำบากมากๆคือโรงพยาบาลคุณผู้ชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับตอนนี้น้ำยังไม่มีทีท่าจะลดระดับลงทำให้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องอพยพผู้ป่วยกว่า300คนตั้งแต่ป่วยขั้นวิกฤตไปจนถึงป่วยทั่วไปย้ายไปอยู่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ชั่วคราวมีพยาบาลท่านหนึ่งฮะให้ข้อมูลทั้งน้ำตาเลยบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนตอนย้าย

0: ผู้ป่วยทุกคนทุลักทุเลแต่โชคดีครับที่ได้พี่ๆทหารมาช่วยเหลือก็อยากให้ผู้ประสบภัยทุกคนสู้และผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันคือที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรก็หนักนะครับคุณผู้ชมครับเอาสลับกลับมาที่ฉะเชิงเทรามีวินาทีระทึกเรือที่เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมปรากฏว่าคุณผู้ชมประสบภัยซะเองฮะจังหวะนี้ตำรวจและกู้ภัยเดี๋ยวลองดูเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: ระวังคน
0: โอ้ยจากการเข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองนะฮะเพราะว่าระหว่างทางในอำเภอสนามชัยเขตกระแสน้ำไหลเชี่ยวซัดเรือจนไปชนต้นไม้และพลิกคว่ำแบบนี้นะครับโชคดีเจ้าหน้าที่ตั้งสติได้เร็วครับเร่งช่วยเหลือทุกคนขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยโอ้โหขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะเอานี่คือฉะเชิงเทราส่วนที่กาญจนบุรีนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่หนักมากๆนะครับดูฮะแพแตกครับนี่แพพักอาศัยกระชังปลาสลิงยึดมันขาดถูกกระแสน้ำไหลซัดไปชนกับประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองแล้วหลังจากนั้นก็มีแพมีกระชังปลาหลุดเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเอาเชือกมาผูกยึดและเก็บกู้เพื่อไม่ให้มันไปปะทะกับบานประตูระบายน้ำเพิ่มเติมเมืองการยังไม่หมดคุณผู้ชมที่ตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกเกิดน้ำป่าไหลหลากซัดรถกระบะของครอบครัว3คนจมหายไปทั้งคันโชคดีนะครับทั้ง3คนนั้นปีนออกจากรถเกาะต้นไม้กลางน้ำนี่ฮะแล้วรอเจ้าหน้าที่มาช่วยได้ในที่สุดนั่นคนนะคุณผู้ชมฮะวินาทีชีวิตขนาดไหนถ้าเขาเกาะไม่ไหวแล้วมือหลุดไปอะไรจะเกิดขึ้นและข่าวเศร้าที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิมวลน้ำป่าซัดร่างของชาวบ้านสูญหาย2คนเป็นแม่และลูกสาวอายุ12ปีก่อนที่ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่จะไปเจอร่างของทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนี่ฮะนี่คือกาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับถามแฟนๆที่อยู่เมืองการหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างภาคใต้หน่อยครับภาคใต้ที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาคุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะหลังคาไหวไหมหลังคาปลิวไปแล้วนี่เป็นเส้นๆริ้วๆเลยครับคุณผู้ชมหลังคาตลาดพังฮะสินค้าของพ่อค้าแม่ขายเสียหายครับมาแล้วครับนี่ดูฮะลมมันแรงขนาดไหนอ่ะเคราะห์ดีนะตอนนั้นไม่มีคนอยู่ข้างในเห็นไหมฮะก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรนี่คือที่พังงาคุณผู้ชมครับเอาไปดูกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงช่วงหลังปรับคำแล้วนะเข้าใจง่ายมากขึ้นวันนี้3ตุลาคมพื้นที่ไหนน่าเป็นห่วงครับภาคตอนออกกรุงเทพเมื่อวานกรุงเทพช่วงบ่ายฝนถล่มหนักเลยนะไล่ยาวไปถึงราชบุรีกาญจนบุรีฝนก็จะตกหนักเหมือนเดิมช่วงเย็นๆถึงค่ำจากนั้น 4-7 ตุลาคมตั้งแต่พรุ่งนี้ครับสภาพอากาศจะเปลี่ยนอีกนะฮะต้องดูแลร่างกายกันดีๆคุณผู้ชมเพราะมวลอากาศเย็นจากจีนมาแล้วเห็นไหมฮะมวลอากาศเย็นจะมาอีกปะทะกับอากาศร้อนชื้นทางตอนเหนือของประเทศไทยเพราะฉะนั้น4ตุลาคมจะเริ่มที่ภาคเหนือภาคอีสานก่อน5-6 ตุลาคมจะขยายมาที่ภาคกลางภาคตอนออกทีนี้ปรากฏมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนชื้นปะทะกันเนี่ยมันจะยังไม่ใช่เจออากาศเย็นไงมันจะกลายเป็นฝนก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าน่าจะยังเจอฝนเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่อย่าลืมโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับขอเชิญชวนคุณผู้ชมสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยตามหน้าจอนะครับเลขที่บัญชี925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือสแกน QR Code ที่อยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับย้ำว่าไม่สามารถไปหักภาษีได้นะครับยอดบริจาคล่าสุดคุณผู้ชมครับจนถึง 6:30 ตอนเย็นของเมื่อวานนี้อยู่ที่ 712,182 บาทขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของผู้ชมแฟนข่าวสำนักข่าววันนิวช่องวันทุกท่านด้วยนะครับสัญญาว่าทุกบาททุกสตางค์เราจะเอาไปใช้เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศนะครับพูดถึงทั่วประเทศแล้วกรุงเทพก่อนหน้านี้2จุดใหญ่ที่น่าเป็นห่วงคลองจันทน์กับร่มเกล้าน้ำที่คลองจันทน์เริ่มลด แต่ร่มเกล้ายังหนักนะครับผมเริ่มไปที่แฟลตคลองจันทน์ก่อนนะครับก่อนหน้านี้ที่น้ำเคยท่วมเต็มมิดหลังคารถเนี่ยแห้งแล้วแต่หลังจากนี้งานใหญ่เศษซากปรักหักพังความเสียหายดินโคลนความสะอาดรถพังข้าวของพังจะอย่างไรกันต่อคุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้ได้เครื่องสูบน้ำพญานาคหรือท่อซิ่งมาช่วยทำให้น้ำมันไปละแต่ตอนนี้ชาวบ้านบอกที่เหลืออยู่คืออะไรน้ำตาฮะน้ำตาชาวบ้านจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อแต่อีกจุดหนึ่งที่ยังหนักเคหะร่มเกล้าย่านลาดกระบังคุณผู้ชมท่อซิ่งเนี่ยย้ายไปอยู่จุดนี้แล้วแต่ก็มีปัญหาอีกว่าคลองประเวศบุรีรมย์ยังสูงท่อซิ่งก็เลยทำงานได้ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าระดับน้ำก็ยังหนักพอสมควรชาวบ้านบอกว่าน่าจะต้องอยู่แบบนี้อีกประมาณ 2-3 วันดูรถคันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงที่กลายเป็นไวรัลจากสำนักข่าววันนิวช่องวัน31และหลายคนถามเข้ามาเยอะอาจารย์โมนามนฤดีอดีตอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสวัย78ปีท่านนี้ครับอาจารย์เนี่ยเกษียณอายุการทำงานแล้วอาศัยอยู่ที่ชุมชนหลังแฟลตคลองจันทน์อาจารย์ต้องสูญเสียหนังสือหายากไปกว่า200เล่มหลังจากที่บ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมถึงเอวแล้วหนังสือเหล่านี้เป็นของสะสมที่อาจารย์เนี่ยตั้งใจซื้อกลับมาจากปารีสเพื่อใช้สอนเด็กไทยตลอดชีวิตการทำงาน 30-40 ปีอาจารย์ก็หยิบให้ดูบางเล่มที่ยังสภาพพอได้บางเล่มอาจารย์บอกหายากมากมูลค่ารวมหลายแสนแต่พอน้ำท่วมหนังสือแบบนี้บางเล่มจำใจต้องทิ้งอาจารย์ยอมรับนะฮะแม้ว่าทรัพย์สินอื่นในบ้านจะพังเสียหายเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำใจได้ยากที่สุดก็คือการที่ต้องสูญเสียหนังสือที่สะสมมาทั้งชีวิตครับ
2: หนังสือวันนี้คือมันรับไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนเย็นน่ะไม่แห้งหมดเลยแต่พอตอนเช้าขึ้นมาน่ะน้ำครึ่งขาแล้วอ่ะ
3: เห็นตรงนี้เป็นชุมชนหลังแฟลตเห็น
2: ไม่เคยมีท่วมเลยอยู่มา45ปีไม่เคยท่วมหนังสือนี่เป็นแสนนะคะซื้อมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวสิคะคนไม่ได้ประสบไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นยังไงอะค่ะแต่ไม่รู้รัฐก็จะช่วยอะไรเราได้บ้างเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ต้องถ่ายรูปต้องอะไรมันไม่เห็นจำเป็นต้องถ่ายเลยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันท่วมอะใช่ไหมทำไมต้องถ่ายรูปต้องอะไรแล้วใครจะลงมาถูกถ่ายล่ะคะทั้งที่เขาก็รู้ว่าน้ำมันท่วมถึงแค่ไหนตรงนี้แล้วอะ
0: เนี่ยฮะคุณผู้ชมทีนี้เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเห็นว่าทางกทม.ก็ปรับนะให้เป็นออนไลน์ได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าทางทัฟฟี่ฟองดูนะฮะโหลดแอปหรือแอดไลน์ทัฟฟี่ฟองดูแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูก็ได้นะครับส่วนผู้ว่ากทม.ครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ตอนนี้สั่งเร่งพร่องน้ำคลองหลัก4แห่งนะครับเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ตามที่อุตุเตือนไว้ในช่วง 5-8 ตุลาคมแล้วเร่งจัดการเรื่องของขยะที่มากับน้ำท่วมก่อนหน้านี้แล้วก็ย้ำอีกทีนะครับใครที่ไม่สะดวกนะฮะรับเงินเยียวยาจะเกณฑ์เก่าเกณฑ์ใหม่ตอนนี้ยังไงยื่นไปก่อนยื่นทางออนไลน์ก็ได้ทัฟฟี่ฟองดูก็ได้อันนี้ง่ายที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องเงินเยียวยาอย่างที่บอกนะน้ำล้อมบ้านเอาอย่างนี้นะหลายคนบอกว่าอยู่แฟลตคลองจันใช่ไหมอยู่บนตึกอยู่บนอาคารเนี่ยจะเข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้านได้ครัวเรือนละ 5,000 บาทแต่ถ้าน้ำท่วมบ้านทุกพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศจะได้ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ปภ.แต่ถ้าหลัง1ตุลาจะได้เงินเยียวยา 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนจากโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติและจะได้เพิ่มสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทตามความเสียหายจริงนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะนี่คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะใช้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ทั่วไทยแม้ว่าจะมีฝนเบาลงแต่ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าคนถามมาเยอะเอาน้ำเหนือจะยังไงน้ำทะเลหนุนจะยังไงนะครับเราไปถามรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำนะครับอาจารย์ประเมินแบบนี้ว่าเอาอย่างนี้ให้สบายใจก่อนยังต่างจากปี54อย่างสิ้นเชิงเริ่มจากปริมาณฝนสะสมในภาคเหนือปีนี้กับปี54เนี่ยก็ต่างกันเยอะภาคกลางก็ต่างกันปริมาณน้ำหลากสะสมไหลผ่านที่นครสวรรค์ก็ต่างกันต่างกัน 66% เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่จุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออยุธยานะเพราะยังไงอยุธยาเนี่ยจะปีไหนก็แล้วแต่เป็นพื้นที่รับน้ำตลอดแล้วตอนนี้เนี่ยชุมชนนอกคันกั้นน้ำก็ท่วมอยู่แล้วอ่ะลองฟังเสียงอาจารย์เพิ่มเติมครับ
4: พอเกิดน้ำท่วมอย่างนี้ก็ผลักดันโครงการ 165,000 ล้านบาทนะฮะก็เป็นประเด็นอีกนั่นแหละนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับภาพนี้ท่านจะเห็นว่าภาพนี้นะครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ย มันรวมโครงการชัยนาทป่าสัก160,000ล้านบาทไปแล้วนะครับแต่มันเอาอยู่ไหมครับกับเหตุการณ์ในอนาคตยังไงมันก็เอาไม่อยู่จินตนาการว่าเรามีชัยนาทป่าสักเนี่ยเวลาน้ำท่วมเราผลักน้ำลงไปเลยถูกไหมฮะแต่เวลาแล้งน้ำที่ผลักลงไปเอาคืนได้ไหมครับมันคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริ
0: คุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์แต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเตรียมพบกับรายการใหม่จากสำนักข่าววันนิวช่องวัน31นะครับก็คือพบกับผมเองฮะข่าวใหญ่วันนี้นะครับพบกับผมและคุณแจ็คศรีสุพางนะครับ8โมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะมาเล่าทุกข่าวแบบอินไซต์ทุกข่าวใหญ่ไม่ให้คุณพลาดทุกประเด็นสำคัญของแต่ละวันนะครับและเราจะต่อเนื่องทั้งทางทีวีและทางออนไลน์นะครับออนคู่ขนานกันไปเลยนะครับทางทีวีช่องวัน31วันนี้หมดเวลาของเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์แล้วนะครับผมและทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: แล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
6: ใช่
5: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
7: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
5: รสมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่วมจับไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดได้ไหมให้หายคิดถึง
6: โอ้คิดถึงอยากกิน
7: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
6: ใช่ใช
7: ่4ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห่อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
6: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
7: ใช่
6: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
7: ุ
6: ณ
7: ใช่30กว่าโล
6: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
5: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
6: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมให้ดูนะ
7: ชิ้นใหญ่
6: เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
7: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
6: ื้
7: น
6: คุณนึกว่าตัวที่ทอดมาแล้ว
7: ใช่
6: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
5: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
6: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
7: กรอบไหมล่ะ
6: นี่ๆ
7: อ
6: ุ้
7: ย
6: อ
7: ุ้
6: ยกรอบก็เลยออกปากเลยอ่ะ
7: น้ำลายไหล
6: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
5: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะบ้างเน
7: า
5: ะ
7: ข้าวต้ม
5: ข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเร็วมากด้วยนะ
7: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโคลงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
5: ใช่
7: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
5: จริง
6: ฮะ
7: ใช
6: ่1ตัว80บาท
5: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกมันได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
7: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
5: ้
7: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
5: จริง
7: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
5: ้อ
7: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
5: ค่ะ
7: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
5: น่ากินน่าอิ่มมากไม่แบ่งใครเลยเหรออ
7: ุ๊ย
6: ต้องแบ่งเหรอต้องแบ่งเหรอ
5: คุณผู้ชมทั
7: าอยากกินบ้องโคด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
6: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี
7: ้ใช
6: ่คุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกและอาจจะมีแค่นี
7: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
6: ัน
7: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
5: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
7: ้
5: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
7: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรวะเนี่ย
6: ของหนุ่ย
7: มากเลยอ่ะ
6: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
5: เข้าได้กับ
6: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ของหนุ่ยนะไปแล้วนะ
7: ว้าว
5: หิวว้าวโทรด้วยนะแม่นะ
7: หิวข้าวเลยอ่ะ
6: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
7: ๆขอด้วยได้ไห
6: ม
7: ฝั่งนี้กินเลยคะ
6: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าว
5: พริก
6: น้ำพริก
7: โอ
6: ้ยอย่างนี้โอเคอันนี้เลิศ
7: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบๆคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
6: อ
7: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันแล้วสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
6: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซตแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
7: ้
6: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
5: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
7: ถูก
5: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
7: สาย
5: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
7: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
5: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
7: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
5: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
7: ิน
5: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
7: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
6: มันรีดน้ำมันมาแล้ว
7: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
6: คุณพ่อชอบกินได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะนุ้ยพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
5: จริง
6: มันจะเคลือบคอ
5: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะและก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อคุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
6: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
7: เยอะที่
6: ปกติเราขายกัน
7: 4ห่อ
6: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
7: ขายดีมาก
6: ขายดีมาก
7: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะค
6: ุ
7: ณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวผงข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
8: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
7: ใช่
8: ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซ

0: ายเนาะ
1: ใช่
0: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
1: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
2: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
1: ใช่ที
2: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
1: ั
2: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
0: ๆเต็มชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
1: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
2: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้ค่ะต่อสายไว้นะ
1: 1252ส่งฟรีค่ะ
3: จากศาสตร์การนวดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยพลิกมุมใหม่มาเป็นอวิชาการนวดกับศาสตร์เบรนลับเขามีวิธีคิดกันยังไง
4: มันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาแก้แค้นเหล่าร้ายด้วย2มือ
5: ทางฟิสิกอลแววตานี่คือความคาดได
6: ้ลองจินตนาการว่ามันจะต้องสู้กันด้วยคนที่มีความรู้ในศาสตร์นี้แค่ครึ่งก็ฆ่าคนได้
7: ใดของชาเลตที่เมื่อได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมุมมองของเทศไป
8: ว้าวให้บอกจุดเหมือนและจุดต่างของเทศและพัด
7: จุดเหมือนเลยนะหล่อหล่ออ
8: ่า
3: ติดตามได้ในสปอตไลท์วันอาทิตย์นี้บ่าย 4:00
9: ดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอป

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธานีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน594เหรียญ
2: โทรออก
3: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้าน
4: ี่จะกล่าวหาเด็กฉันว่าเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่มั้ยฮะทางบ้านโคกแข็งเข้ามาวุ่นวายในเรื่องกับช่วยไล่บที
5: เธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
6: เธอต้องรีบปิดเกม
7: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
8: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
5: เธอจะมาช่วยพวกเราเหรอแล้วเราจะไว้ใจเธอได้ไงดินว่าครูฝันไม่มีทางเลือกแล้วนะคะ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
2: ีที่เดียว
0: นักตบวัดข้อบาง
2: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
0: เวลา 1 ทุ่มตรง
2: พิเศษลูกค้า AAS
0: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาท
0: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
9: ถึงเวลาทีมโกปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียง1ที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
8: คุณ2คนเป็นคู่เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
10: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
11: ๆดวงดาวริบรี
12: ทั้งหมิวทั้งไบค์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
13: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
9: คนที่ได้ไปต่อคือใครวันนี้รู้คำตอบพร้อมกัน
0: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
15: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
16: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
17: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
16: สวัสดีครับเฮีย
18: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
15: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
19: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
15: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
20: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
21: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
22: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
23: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวก
22: ซึ่ง
23: เหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
22: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลย
24: ไม่มีการลบ
23: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเถอะ
22: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
25: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
26: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
27: เฮ้ยอันนี้เพิ่งไข่มาเลยนี่พี
26: ่นี่เห็นแล้วเขากัดหางเขาออกแล้ว
28: เฮ้ยมันมียางน่ะ
27: เพราะว
28: ่
27: า
28: ไปพุ่งแล้ว โอ้โหเขาแย่ปากเลย
27: ไม่ใช่เหรอค่ะเฮ้ยเฮ้ย
29: วันนี้พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังเวลา10โมงทางช่องวัน31
30: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Prodifat Sale Bio Shopping วันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเนี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
31: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วปุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้า อย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
30: ม
31: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่110 1บาทค่ะ
30: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
31: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูขุมกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
30: โอ้มันทิ้งตัว
31: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
30: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
31: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
30: โอ้
31: ที่ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
30: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
31: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
30: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
31: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างงี้พี่มาม ันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
30: นะ
31: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่าย

0: ผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่ไพลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหล่นมันคล้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพร่ำเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ต
1: ั
0: วสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฟ้าสีม่วงนี่แหละใช้คำว่ากรอบ
1: ตอนนี้ใสแน่นมากกรอบกู้ผิวหน้าใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตาตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่อย่าใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
1: ดู
0: นะเอาเทคนิคพี่อย่าไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค
1: ่
0: ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี
1: ้ดูดิเส้นชัดมากอะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่มา
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมียวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทะผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเต้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนตัวเองนะขอโทษบานแยกใครแยกมันเป็นดอกเห็ดเลยคุณแม่มันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: มาบอกแบบนี้เลยนะถุงละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอน

0: ่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและเอาเข้าไปเติมและแม่พลีบอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเรากรีนใสกิ๊งแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: แล้วเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลย วันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่บ้าน1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สินี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: น้องพ่อใจเป็นอะไรหรอคะ
3: พ่อใจขาพลิกอะค่ะ
4: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครให้เกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจัน59สี่เหลี่ยมทั่วออก
6: วันนี้เตรียมตัวพบกับกี้ซดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่ายสามโมงตรงทางช่องวัน31
5: อาทิตย์นี
7: ้มาเชิญแท็กครับมา
8: ไปไปใช่ไหม
9: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฝดผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
7: เออ
8: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไปด้วยกัน
5: รอดโสด2026คืนนี้อ่ะพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน 31
12: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
13: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
14: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเรียนไหม
15: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ก้อนไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอล่ะ
16: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
17: ่ประคองใครเราเหรอเราเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
18: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เตรียมยศ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
19: ใต้ล่า
5: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
19: เวลา2ทุ่มครึ่ง
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

0: มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย
1: ์ชวนได้ไหมอ
2: ะไรแม่จิ๋มอะไร
3: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
4: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
5: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์

0: เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: เอาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมโปรดีแฟตเซลนะฮะจอไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณป๋อด้วยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้เรา2คนมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าพออายุมันเริ่มผ่านไปนะหลายๆคนบอกว่าแหมการเดินเหินมันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วจอเป็นแล้วนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนหลงลืมไปก็คือไออาการหลงลืมแบบเมื่อกี้แหละเอ๊ะมันจำได้มันเคยจำไม่ได
5: ้ครับ
4: ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
5: เรื่องแรกก็คืออาจจะมีพวกไขมันเลวเยอะนะคร
4: ับ
5: พวกไขมันเลวมันก็จะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนเหน็บชามึนงงหลงลืมเป็นไหมครับหาของไม่ค่อยเจอ
4: มา
5: จำอะไรไม่ได
4: ้
5: บางทีขับรถไปเนี่ยเอ๊ะจะไปไหนจำแผนที่ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์บางทียังจำไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นอาจจะขาดวิตามินบีก็ได
4: ้
5: คือเวลาขาดวิตามินบีนะครับวิตามินบีอย่างเช่นบีสองมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองตัวนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเหน็บชาแล้วก็มึนงงช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยแล้ววิตามินบี12นะครับก็มีช่วยเรื่องพวกกลุ่มเม็ดเลือดแดงเรื่องผิวหนังต่างๆนะครับแต่เวลาทานวิตามินบีเนี่ยเขาจะทานเป็นบีคอมเพล็กซ์ก็คือมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
4: ครับ
5: เชื่อว่าหลายคนคงทานไม่ไหวนะครับแล้วเวลาการทานวิตามินบีครับจะอยู่ที่ผักใบเขียวผลไม้หลากสีถั่วเปลือกแข็งตับเครื่องใน
4: โอ้โห
5: ไม่ค่อยได้ทาน
4: เอาจริงนะเอาแค่เรื่องง่ายที่สุดเลยแค่ข้าวอ่ะ
5: ครับ
4: ก็จะกินก็ยากละ
5: เพราะนั้นเราก็เลยเอาวิตามิน B เนี่ยครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับคือน้ำมันไม่อีดวงใจซึ่งตัว5:1เนี่ยครับเราสกัดเย็นจากน้ำมันลำข้าวมันมีสารแกมมาโอเรกาโนตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วช่วยทานก่อนนอนช่วยให้หลับลึกหลับสบายและตัวงาดำก็มีสารชื่อเซซามินเซซามอลแล้วเราก็เติมวิตามินอีก8ตัวที่สำคัญคือมาพร้อมกับราคาพิเศษให้ในรายการนี้ด้วยครับ
4: วันนี้มาดูโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับผมสำหรับสุภาพโอสถ BSRB สูตรนี้มีเฉพาะโอช้อปปิ้งนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ผมบอกเลยนะผมซื้อให้ยายทุกๆ 2-3 เดือนเพราะถ้าเกิดขอหมดปุ๊บต้องเติมให้ยายส้มตลอดนะฮะวันนี้มีโปรลด200เห็นคุณป๋อบอกว่ามาเป็นแบบเป็นซองแบบนี้เลย
5: ผมเรียกว่าถุงใหญ่เลยเป็นถุง
4: ใหญ
5: ่1ถุงนะครับมี180แคปซูลเทียบเท่ากับ6กระปุก
4: ทำนาจ๊อบนะ
5: ในรายการนี้ผมแถมอีก1กระปุกด้วย
4: ครับ
5: เพราะวันนี้นะครับได้210แคปซูลปกติโปรโมชั่นที่เราขายนะครับ จะเป็น7กระปุก210แคปซูลราคา 1,199 บาท
4: ครับ
5: นะครับแต่ชุดเนี้ยได้1ถุงใหญ่แล้วนะบวกตัวเนี้ยรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับ7กระปุก
4: จ
5: ๊อบทันได้7เดือนเลยแต่ราคาจ่ายไม่ถึง 1,000 เพราะว่าผมลดอีก200บาท
4: ครับ
5: วันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับ
4: ตามคำเรียกร้องแล้วนะฮะผมคุณผู้ชมครับสิ่งดีๆจากสุภาพบุรุษรู้จักกันดีอยู่แล้วเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อโอเค999บาทได้ไปแบบนี้แบบนี้รวมทั้งหมด210แคปซูลนะครับทั้งหมดส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่ง1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเลยที่ผมพูดว่ามั่นใจได้เพราะจริงๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่ในท้องตลาดเยอะมากแต่ทำไมต้องเป็นสุภาพโอสถเพราะอยู่มา70กว่าปี
5: สุภาพโอสถปีนี้อยู่มาเป็นปีที่75แล้วครับไปไหนใครๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถ BTS บิลบอร์ดต่างๆคือเราอยากจะย้ำให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าสุภาพโอสถเนี่ยเราเป็นแบรนด์ระดับประเทศเราอยู่มา70กว่าปีเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลทุกคนจริงๆนะครับแล้วโรงงานเราก็มีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาลด้วยพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจนอกจากเรื่องแบรนด์เรื่องโรงงานเรื่องมาตรฐานอันนี้ครับคือตำราน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ที่เป็นตำราเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ คนสามารถเอาอันนี้เป็นงานวิจัยใช้การอ้างอิงได้เลยนะครับ ที่สำคัญก็คือนอกจากน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ตัวเม็ดแคปซูลเนี่ยจะเห็นสีเหลืองทองนะครับแล้วใส่วิตามิน B 8ตัวที่สำคัญคือมาม่าผมก็ทานคนที่บ้านผมทานทุกคนถุงใหญ่เนี่ยครับวางไว้กลางบ้านสามารถทานได้ทุกคนเลยนะครับอย่างผมปกติก็จะทานก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้พอเสริมวิตามิน B เข้าไปช่วยการหลับลึกหลับสบายเวลานอนหลับเนี่ยตื่นมามันก็สดชื่นเราได้เติมวิตามิน B เข้าไปตอนหลับด้วยครับ
4: เท่ากับว่าผู้ใหญ่จริงๆนะวัยรุ่นเราก็ต้องทานนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ยายผมติดใจก็คืออ๋อผมเชื่อแล้ว
5: มาม่าทานท่านประธานคุณจินตนาม
4: า
5: ม่าอาย
4: ุ
5: 70นะครับ70ยังทำงานอยู่ให้มาม่าได้ใช้สมองได้ทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าผู้ใหญ่พออยู่บ้านนะแล้วหลังเกษียณไป60สังเกตไหมครับไปเยี่ยมอีกทีแกเป็นคนแก่หลงลืม
4: ติดโซฟาติดเตียงอย่าง
5: น
4: ี้ล่ะ
5: ใช่เพราะว่ากินนอนไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่มีแอคทิวิตี้เนี่ยมาม่ายังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่เลยต่างกันตอนแรกๆนะตอนแรกๆพอเกษียณมามาม่าจะประจำเลยเดินเข้าครัวเอ๊ะจะหยิบอะไรหาอะไรจำไม่ได้เดินหาโทรศัพท์มือถือเดินหาแว่นเดินหานู่นนี่
4: เดี๋ยวก่อนครับคุณปอขออนุญาตฮะขอท่าน

0: คุณผู้ชมตอนนี้มีคนรอสายแล้วนะฮะฉะนั้นตอนนี้อ่ะเห็นมั้ยเหลือ64เซตนะฮะขอย้ายกันขายก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: ทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ย1ซองนี้ไม่ใช่ว่าฉีกปุ๊บแล้วซองนี้ใช้ไม่ได้นะซองนี้เนี่ยฉีกแล้วมีตัวซิปล็อกให้อย่างดีนะครับคุณป๋อออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาอย่างดีเลย1ซองนี้180แคปซูลไม่พอวันนี้แถมไปอีก1กระปุก30แคปซูลทั้งหมดนี้999บาทเท่านั้นนะฮะโทรจองสิทธิ์ไว้ก่อน1252ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอุ๊ยเติมวันละ1เม็ดเท่ากับเซตนี้ได้ถึง7เดือนนะครับผม999บาทพร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งเลย1252แล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนนะฮะคือรอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์หน้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ผมให้990เซตเท่านั้นนะคร
0: ับ แค่นี้นะ
1: กระปุกตัวนี้บางคนบอกว่าถ่ายรูปหน้าจอไปแต่ยังไม่ยอมสั่ง
0: ไม่ได
1: ้เจออีกทีนึงไม่ได้กระปุกแถมตรงนี้เพราะว่าพอแถมไปเราก็ได้เทียบเท่ากับ7กระปุกทานได้7เดือนครับ
0: ถึงบอกว่าอย่างงี้ไงว่าให้จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตามบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวรอให้ลูกให้หลานมาสั่งให้เอางี้นะ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์จ่ายตังค์วันที่ไปส่งนะฮะฉะนั้นสบายใจได้เลยคุณผู้ชมครับคุยกันต่อผมมองว่าอ่ะอย่างยายผมชอบเพราะว่าอะไรแกบอกว่านอนหลับลึกเนี่ยยายบอกว่าเห็นผลจริง2คือยายแกชอบก่อนหน้านี้นะตอนกลางคืนแกชอบเหมือนแบบตื่นมาชาๆไปมือไปเท้าอะฮะ
1: เหน็บชาครับบางทีรู้สึกยุบยิบยุบยิบหรือบางคนนั่งนะครับนั่งทำงานลุกไม่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับคนทำงานออฟฟิศบางทีนั่งทำงานนานๆเนี่ยครับเหน็บชาแล้วก็พอลุกก็ลุกลำบากนะครับอาชีพแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์บางทีขี่มอเตอร์ไซค์จนนิ้วชาไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นการเติมวิตามินบีมีประโยชน์มากๆนะครับที่สำคัญก็คือคนส่วนใหญ่ขาดวิตามินบีอย่างเช่นวิตามินบีสิบสองมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองส่วนช่วยมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
0: อุ้ยนี่สำคัญ
1: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝนมาบางทีเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับ
0: ไปสบายกันบ่อยนะช่วง
1: ตัววิตามินบีจำเป็นเพราะว่าเวลาเรานอนดึกมีความเครียดวิตามินบีจะดรอปลงไปเพราะฉะนั้นคนที่นอนดึกๆเนี่ยครับบางทีนอนดึกๆรู้สึกเป็นเหน็บชารู้สึกอาการมันไม่ฟังก์ชันร่างกายตื่นมามันไม่ค่อยฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อยากให้ทานเสริมทุกวันแล้วก็หม่าม้าปกติก็จะทานทุกวันผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะครับก่อนนอนแล้วก็ช่วงนึงเนี่ยที่หม่าม้ารู้สึกบอกว่าเอ้ยอยากดูแลร่างกายอยากรู้สึกว่าอยากกระฉับกระเฉงหม่าม้าก็ทานได้เนี่ยอายุ70ตอนนี้70ว่ายน้ำทุกวัน
0: โอ้ยแล้วลูกหลานเห็นแล้วภูมิใจนะเอาจริงนะเพราะว่าพอท่านแข็งแรงแบบนี้แปลว่าอะไรฮะท่านอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหลาน
1: ไปเที่ยวได
0: ้ยาวและดู
1: ไปเที่ยวได้นี่หม่าม้า
0: แล้วไม่เป็นภาระลูกหลานนะ
1: ไกด์บอกว่าเอ๊ะอายุ60ไม่ให้ไปขี่อูฐนะกลัวอันตรายกลัวดูแลไม่ไหวนี่
0: หม่าม้ากลัวที่ไหน
1: อย่าว่าแต่นั่งทำงานขาชาเลยนะนี่ขี่อูฐยังขี่ได้แล้วนี่ไปขี่ม้าต
0: ่อ
1: เนี่ยคือเวลาหม่าม้าแข็งแรงเวลาอยากไปไหนไปเที่ยวไปไหนเนี่ยเขาไปได้แล้วทำได้ทุกกิจกรร
0: ม
1: เพราะลูกหลานเราก็บอกว่าเอ้ยผมอยากให้ทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุมีสวซื้อชุดนี้ไปฝากแล้วชุดนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าทานที่7เดือนถ้าหม่าม้าทานเวลา2แคปซูลก็ทานได้3เดือนครึ่งจ่ายไม่ถึง1,000
0: ครับแต่จะบอกว่าสูตรนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้บนหน้าจอณเวลานี้เนี่ยมีแค่เฉพาะโอช้อปปิ้งเราดีลมาให้เท่านั้นนะฮะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าน้ำมันงาดำรำค่าของแม่อีทานอยู่แล้วอยากให้ลองดูสูตรนี้เพิ่มเพราะว่าคุณป๋อใส่วิตามิน B Complex เพิ่มเข้าไปด้วยเซตนี้แคปหน้าจอเอาไว้หรือโทรจองตอนนี้1252คุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดเนี่ย210แคปซูลนะฮะบางคนคุณผู้ชมบอกว่า
1: โทรนะเหลือ29ไม่ถึง
0: 29เซตแล้วนะฮะ1252จองสิทธิ์ก่อนหรือแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมฟังคุณป๋อพูดถึงคุณแม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือประกายตาคุณป๋อจะรู้สึกแบบมีความสุขมากกันแล้วมันเอาจริงนะผมว่าพอถึงวันนึงพอลูกหลานโตขึ้นอ่ะความสุขที่เราได้เห็นคุณพ่อคุณแม่คือท่านแข็งแรงใช่ไหมฮะ
1: คือเดี๋ยวนี้เราจะดิ้นข่าวนะครับหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยผมก็พยายามกระตุ้นหม่าม้านะหม่าม้าดูอัลบั้มรูปแต่ก่อนไปเที่ยวไหนคือเราเป็นลูกหลานเราต้องพยายามให้แกใช้ความคิดนะครับเนี่ยหม่าม้าจำได้นะเด็กๆไปเที่ยวไหนใครอะไรใครยืมตังไปเท่าไหร่ยืมอะไรจำได้หมดเลยนะครับแล้วหม่าม้าเนี่ยก็มีแอ
0: ค
1: ทิวิตี้เพราะว่าเวลาเรามีผู้ใหญ่อยู่บ้านพยายามหากิจกรรมให้ทำนะครับเนี่ยหม่าม้ายังทำอาหารทำทุกอย่างยังคิดเมนูใหม่ๆได้อยู่เลยแต่ว่าพอชอบกินของมันๆหม่าม้าทำขนมเค้กกินเบเกอรี่ต่างๆตัวเนี้ยมันก็มีน้ำมันงาดำรำข้าวอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ใช้ไขมันดีไปไล่ไขมันเลวปรับสมดุล นะครับ การกินการนอนการออกกำลังกายเราก็ดีไซน์ให้หม่าม้าทำหมดเลย
0: ครับ
1: พอหม่าม้าทำเนี่ยแกก็แข็งแรงมากขึ้น
0: แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายนะคุณผู้ชมต่อสายมารับโปรนี้กันไปก่อนนะครับผมย้ำนะไม่ต้องโอนตังค์ตอนนี้กลัวเป็นมิจฉาชีพใดๆคุณพ่อคุณแม่เก็บเงินไว้ที่บ้านพอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะ1ซองใหญ่ซองนี้ผมบอกรอบสุดท้ายนะฮะเทียบเท่า6กระปุกนะฮะอันนี้1ซองนี้เท่ากับ6กระปุกแล้ววันนี้แถมเพิ่มให้อีก1กระปุกนะครับรวมเป็น7กระปุก7กระปุกนี้ราคา999บาทเท่านั้นนะครับ1 1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับผมใครที่ได้โปรนี้ไปแล้วนะครับผมรอของอยู่ที่บ้านขอไปถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป๋อมมากๆเลยเอาสิ่งดีๆมาฝากนะฮะย้ำนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายแล้วก็เติมสิ่งดีๆด้วยสุขภาพสดวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถึงเวลาทีมโกตุลและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียงหนึ่งที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: คุณสองคนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
2: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมากๆ
3: wow.
4: ดวงดาวริบรี
5: ทั้งหมิวทั้งไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
6: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
0: คนที่ได้ไปต่อคือใครวันนี้รู้คำตอบพร้อมกัน
7: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
11: ดีขึ้นไหม
10: แต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
13: ย่างสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
15: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
16: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: อิทาปิงคลาสุมนาการะทายจาหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
16: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
17: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
14: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
18: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
19: ่กับครูทิม
15: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
20: มือมันดี
21: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
22: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
15: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
17: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก
4: อาทิตย์นี
5: ้ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
6: รู้อัตราส่วน26คืนนี้อ่ะว่าดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
7: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
8: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
9: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
8: เงินดีไหม
9: ดีมาก
10: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
9: จัดไป
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3:30พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน5594เหลี่ยมโทรออก
11: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
12: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18+

0: เหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กมปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
1: เขาเก็บทุกอย่างเอาไปหมดเลยไม่มีการลบ
0: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะหนูก็ร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเ
2: ถอะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
3: สินค้าขายดีที่พ่อพ่อแม่แม่ป้าป้าหมาม้าบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็อร่อย
4: เราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: นานนานมาทีนึงนะ
5: ค่ะ
4: แต่ว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
5: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกลั่นกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาด uh-huh. และการันตีค่ะด้วย O-TOP 5ดาวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
3: Oh-ho.
5: ทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหม
3: คะ
5: ต้องบอกว่าของดีของเด็ดนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่น้ำผึ้งป่าเดือน5อร่อยหวานหอมที่สุดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต
3: ้ Oh-ho.
5: มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหม
3: คะ
5: คือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
4: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้ว1ขวดเนี้ยคือ 1,000
5: กรัม
4: 1
5: กิโล
4: 1กิโล
5: ใช่
4: โอ้โหแล้วขวดใหญ่อย่างนี้เลยนะคุณ
3: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค
5: ่ะ
3: ยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปรเลยจ้ะ
5: วันนี้คุณผู้ชมขาราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดหนึ่งอ่ะ990 บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999 บาทค่ะโทรมาให้ทันนะคะ1252ค่ะ90เซตรีบเลยค่ะ
3: รีบโทรมาก่อน1252ตอนนี้เซ็นลงมาเรื่อยๆแล้วน้องบอกก่อนว่าหารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161 บาทเอง
4: ใช่แล้วโหยคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
5: ้โอ้โห
4: เปิดแล้วหอม
5: เทได้เลย
4: ให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
3: ไงคุณน้
5: อ
3: ย
5: คืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันธ์นะคะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุโขทัย
4: ไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
5: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต็ม
3: ๆ
5: หวานแหลมหวานขมหวานเปรี้ยวไหมหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
4: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
3: ชุ่มคอ
4: แล้วคำใหญ่มากนะเมื่อกี้แล้วไม่หวานไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
5: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วยอร่อยมากโอ้โหถึงขั้นต้องเตือนเลยบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมคะใครที่บอกว่าชื่นชอบนะคะนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเขาเก็บกันสดๆค่ะในป่าฟาร์มอันนี้คือภาพจากที่เรียกว่ามาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมเนื้อของน้ำผึ้งมันจะหวานหอมนุ่มหนึบกลิ่นจากเกสรดอกไม้ใช่แล้วตัวนี้นะต้องบอกว่าเราจะได้วิตามินและแร่ธาตุนะคะและผ่านการโรงงานที่บรรจุขวดนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการสกัดออกมาแบบเย็นเลยดังนั้นเนี่ยจะไม่ผ่านความร้อนสูงดังนั้นเนี่ยมีอย.องค์การอาหารและยากำกับการันตีว่าแท้ร้อย100% จากธรรมชาติค่ะ
4: พี่ออยและพี่ออยให้แบบเต็มขวดเต็มคอมีคอเลยนะ
3: แน่นเลยนะอย่างที่บอกว่า1ขวด1กิโลแต่ว่ายังนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
5: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าความชื้นมันจะต่ำมากต่างจากน้ำผึ้งป่าทั่วไปหรือต่างจากพวกเกสรลำไยลิ้นจี่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็คือเรียกว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีก1จุด
3: เราเล่นไฟด้วยเหรอจ๊ะ
5: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์รายการโชว
3: ์
5: เผาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบน
3: ี้
5: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองพัน
3: ถ้า
5: เดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติ 100% ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
3: สีเขาไม่

0: ันและตอนนี้คือแต่ว่าที่เปลี่ยนคือเซตค่อยๆเปลี่ยนคือลดลงไปเรื่อยๆแล้ว
1: ใช่แล้วล็อตสุดท้ายของฤดูนี้นะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า51เซตในรายการแล้วและราคาดีมากเพราะวันนี้พี่ออยจัดมาให้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดขวดละ1ลิตรนะ3ขวดก็คือ3ลิตร3กิโล
2: ค
1: ุณผู้ชมแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นเซตผ้านาโนอีก1เซตแล้วก็ให้กระเป๋าใส่ผ้านวมอีก1ใบกระเป๋าใหญ่มากนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป999บาท
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาก่อน1252ลูกนกย้ำอีกรอบ1252ได้น้ำผึ้งป่าตกขวดละ161บาทเท่านั้นโทรก่อนได้สิทธิ์ก่อนจริงๆ
3: เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ41บ้านนะคะตอนนี้รู้สึก45บ้านแล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ไปแนะนำคือราดบนโยเกิร์ตนะอร่อยมากบางคนเอาไปผสมกับใช่กาแฟกาแฟดำมันจะทำให้กาแฟเป็นแก้วราคาหลักร้อยและหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะอย
1: ่
3: างในภาพสีจะเหลืองจุ๊ยซี่มากแล้วมันจะนุ่มหนึบ
1: คือใช้ความหวานจากธรรมชาติด้วยน้ำผึ้งดีกว่าน้ำตรงน้ำตาลอย่าไปทานมันอันตรายนิดนึง
0: เอาจริงๆลูกๆหลายบ้านพูดจริงพูดกับพ่อแม่บางทีดิวไม่ค่อยรู้เรื่องป้าป้าหมาม้าหนูบอกเลยนะว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยนะป้าป้าหมาม้าพ่อแม่ต้องกินแต่กาแฟดำไม่ไหวเติมน้ำผึ้งเพราะอย่างที่บอก 5GI เขาต่ำ
3: ใช่แล้ว
1: ก็คือเอาความหวานจากน้ำผึ้งอ่ะไปช่วยทำให้กาแฟหายขมนิดนึง
3: หอม
0: หวานสดชื่นแต่ว่าได้ความหวานแบบดีกับสุขภาพ
3: ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นความหวานจากน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จากธรรมชาติไม่แท้ยินดีคืนเงินการันตีวันนี้999บาทเจ้าของมาเองการันตีว่าวันนี้ราคาดีที่สุดให้ของแถมยกเซตนะคะก็คือซื้อ1ขวด990 1กิโล 1,000 กรัมแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวด3ขวด3กิโลซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อเก็บสะสมซื้อตุนได้เลยหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อกินได้ทุกวันและยังได้กระเป๋าเก็บผ้านวมพร้อมกับผ้าขนหนูตอนนี้33เซตให้ราคาเดียว999บาทโทรให้ทันตอนนี้นะคะคุณแม่ยกหูแล้วกดเลยค่ะ1252ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางก็ได้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแม่นกทานเครื่องดื่มไปแล้ว
0: เป็นความหวานธรรมชาติดีมาก
1: ทีนี้ถ้าพูดถึงน้ำผึ้งเราก็ต้องแบบ
0: ยังไงคะคุณนุ้ยมาเป็นช่วย
1: จากของหวาน
0: ด้านในบ้านที่เราคิดถึงอะไรคิดถึงเด็ก
3: ๆ
0: คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยากจะหวานแบบธรรมชาติแบบแฮปปี้ร่างกายแฮปปี้ก็เป็นหวานแบบน้ำผึ้งแบบนี้ดีกว่า
3: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะ27สายแล้วค่ะตอนนี้สายลดลงไปเยอะมากคุณผู้ชมคะแค่บ้านใครที่ชอบความหวานจากธรรมชาติเปลี่ยนจากน้ำผึ้งหวานมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ใส่มะนาวใส่ชเวฟโซดามะนาวก็ได้ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าสามารถชงกับน้ำขิงอย่างคุณพ่อคุณแม่ออยกินนะคะช่วยขับถ่ายดีมากแล้วตอนเช้าๆแกกินวันละ1ช้อนนะคะสิ่งนึงก็คือลดกรดไหลย้อนด้วย
0: โอ้แล้วนุ่มชอบมากเลยอะไรป้าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้ทุกวันดื่มได้ตลอดทั้งวันแบบแฮปปี้ด้วยแล้วก็ขนมได้ไงจ๊ะ
1: น้ำตาลแบบเอาจริงๆนะเราไม่ต้องกินน้ำตาลแล้วกินกับน้ำผึ้งแบบนี้แล้วความหวานกำลังดี
3: ใช่
1: เคยกินแบบเคยกินอย่างเงี้ยแล้วใส่น้ำตาลเอาจริงๆมันกินได้ไม่เยอะ
0: นุ้ยแล้วจริงๆอันนี้คือเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ล็อตสุดท้ายแล้วคุณออยเล่าให้พ่อๆแม่ๆ
3: คือย้ำกันอีกครั้งเลยนี่คือน้ำผึ้งป่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ออยการันตีว่าอร่อยที่สุดจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะ1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทองในเรื่องของเนื้อน้ำผึ้งที่เป็นสีเหลืองทองอำพันไม่ตกตะกอนไม่แย่งชันไม่เปลี่ยนสีไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างแน่นอนและนี่มาจากธรรมชาติการันตีว่าแท้ 100% และต้องบอกว่าเผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมตัวนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองแบบภูมิปัญญาไทยดังนั้นมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะและสุขภาพดีค่าน้ำตาล GI ก็ต่ำวันนี้คุณผู้ชมอยากได้สุขภาพดี1252ค่ะ
0: รีบโทรมาเซตนี้999บาทจะได้ดื่มแบบน้ำผึ้งแบบแฮปปี้แบบนี้แล้ววันนี้ได้ไปทั้งหมดคือ2ขวดแล้วเพิ่ม1ขวดคือ3ขวดปกติขวดนึงเกือบนะคุณผู้ชมและยังได้กระเป๋าอเนกประสงค์ไว้ใส่ผ้านุ่งก็ได้ใส่ของก็ได้แล้วก็ผ้านาโนสวยๆไปแบบนี้อีก2ผืนทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยจ้า
1: ใช่สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทานเมื่อกี้นี่ทานของหวานไปก็ต้องมีน้ำดื่มค่ะพี่ออยน้ำดื่มอันนี้ก็คือเป็นแบบบวยมะนาวโซดาแล้วก
3: ็
1: ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานจากธรรมชาติ
0: เลยแล้วรู้สึกว่านะช่วงไหนแบบหัวข้ามแบบนี้คุณพ่อคุณแม่เอาน้ำผึ้งชงอุ่นๆเนาะแล้วกินกับน้ำขิงแบบที่คุณ
3: ก็ยิ่งเยี่ยมดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำขิงกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งใส่ขมิ้นลงไปจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าโอ้โหร่างกายจะเฟรชสดชื่นมากๆใครไม่เชื่อลองทำดูได้และกินอย่างต่อเนื่อง

0: ใด
1: เอาอย่างนี้ขอต่ออีก5นาทีได้ไหม
0: โอเคงั้นจัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม
1: ่ใช
0: ่ค่ะ5นาทีนี้1252
2: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: จากศาสตร์การนวดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยพลิกมุมใหม่มาเป็นอวิชาการนวดกับศาสตร์เร้นลับเขามีวิธีคิดกันยังไง
4: มันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาแก้แค้นเหล่าร้ายด้วย2มือ
5: ทางฟิสิกอลแววตานี่คือพร้อมฆ่าได
6: ้ลองจินตนาการว่ามันจะต้องสู้กันด้วยคนที่มีความรู้ในศาสตร์นี้แค่ครึ่งก็ฆ่าคนได้
2: ใดของชาเลตที่เมื่อได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมุมมองของเทศไป
7: ว้าวให้บอกจุดเหมือนและจุดต่างของเทศและพัด
2: จุดเหมือนเลยนะหล่อหล่อ
3: ติดตามได้ใน Spotlight วันอาทิตย์นี้บ่าย 4:00 น.
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
9: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
10: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
11: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
12: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
13: สวัสดีครับเฮีย
14: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
15: ๆโอยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยมั้ยล่ะ
16: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
17: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
18: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
19: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
16: จริงหรือมั่วเอ็กซ์เพรสเ
6: ซอร์แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย
1: ์ทวนได้ไหม
9: อะไรแม่จิ๋มอะไร
3: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี้
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
10: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้าน
4: ี่จะกล่าวหาเด็กฉันว่าเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านโคกแฟนเข้ามาวุ่นวายในเรื่องกับช่วยไล่ไปที
5: ค่ะเธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
2: เธอต้องรีบปิดเกม
12: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
19: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
5: เธอจะมาช่วยพวกเราเหรอแล้วเราจะไว้ใจเธอได้ไง
8: ลินว่าครูฝันไม่มีทางเลือกแล้วนะคะ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: ที่เดียว
0: นักตบวัดข้อบาง
17: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
0: เวลา 1:00 น.
17: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาท
17: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
0: โทรออก
11: มาแล้วค่ะ
7: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
11: กล่องเดียวไม่อิ่มเหรอคะอ
13: ยากอุดหนุนน้องชะเอง
15: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
18: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
11: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
14: เข้าใจค่ะพริกอะค่ะ
3: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: ที่เดียว
0: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
17: เวลา 16:00 น.
0: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: คลึงจันทร์อังคารนี
21: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
22: นิ่ง
23: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
5: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
24: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
25: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
26: เฮ้ยใครส่งมึงมา
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดี
17: ที่เดียว
0: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 น.ครึ่ง
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
17: โทรออก
0: อาทิตย์นี
27: ้ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
0: รู้ว่าจะโสด2026คืนนี้อ่ะว่าดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก

0: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
1: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
2: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
1: ่นี่เห็นไหมเขากันหางเขาออกแล้ว
3: เฮ้ยมันมียางน่ะ
4: เฮ้ยพุ่งแล้ว
3: โอ้โหโอ้ยน่ารักเลย
5: ไม่ใช่เหรอ

0: เฮ้ย
1: วันนี้พบกับเฮดเยียงเซียนหลังเวลา 10:00 นทางช่องวัน 31
2: ชุดชั้นในที่เป็นแบรนด์พรีเมียมอยู่คู่กับสาวไทยมาอย่างยาวนานที่สำคัญคือแบรนด์นี้นะคะไม่เคยทิ้งในเรื่องของคุณภาพแล้ววันนี้เราจัดเซตมาให้ได้ทั้งเซตที่เป็นตัวสีสันในแบบพรีเมียมชุดชั้นในแล้วก็กางเกงชั้นในในแบบที่มันเป็นสีเบสิกอยู่คู่กัน
3: ซึ่งรุ่นนี้น้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นคนใส่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาใส่จริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วหลายคนผู้หญิงหลายๆคนก็คือใส่ตามน้องใบเฟิร์นเพราะว่าใส่สวยใส่สบายจริงๆเซตนี้นุ้ยไม่เคยจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่จัดเซตสีมาให้มีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลพร้อมกับแถมสีเบสิกให้1ตัวคุณได้เสื้อชั้นในไป4แล้วใช่ไหมแถมกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก2ตัวซึ่งไม่เคยแถมนะคะสำหรับที่เป็นเซตสีเบสิกสีสันแบบน
2: ี้แบบนี
3: ้แถมกางเกงชั้นในไปให้อีก2สีเบสิกเท่ากับวันนี้ได้ไป6ชิ้น
2: ในราคา1,090 บาทจริงๆแม่ต้องจ่าย 3,700 เกือบ 4,000 นะเซตเนี้ยแต่เราหารเฉลี่ยให้เลยวันนี้ 1,090 บาทใช่มั้ย6ตัวตกตัวละแค่182บาทมีแค่100เซตเท่านั้นเริ่มถอยหลังนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจ่ายค่าจะส่งไหมคะไม่ต้องค่ะค่าจะส่ง0บาทแต่ว่าต้องโทรมาก่อน1252
3: ค่ะรีบโทรคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนอันดับแรกค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาใส่แล้วสบายมากจริงๆสมกับความเป็นพรีเมียมเขาเงาเขาสวยแล้วคุณดูสีฟ้านะ
2: เ
3: ขาเป็นสีฟ้าที่ผู้ดีมากดูแพงมากสีฟ้าที่แบบใส่ขึ้นมาลูกคุณสุดๆขาว
2: สุดๆ
3: ใช่คุณผู้ชมค่ะที่สำคัญเขาทำมาเป็นคอวีเพื่ออะไรเพื่อให้เราแต่งตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขามีเอกสิทธิ์ในการถักทอตรงนี้คุณเห็นไหมคะเขาถักทอตรงนี้เพื่อยกหน้าอกของเราเนี่ยให้ถักทอให้แน่นเข้าหากันและชิดเข้าหากันโดยที่ไม่ใช้โครง
2: ลดมากใครใส่เสื้อในใช้โครงอยู่เลิกนะมันอึดอัดมากเลยและที่สำคัญก็คือเนื้อด้านข้างเนี่ยจะถูกเก็บมาไว้ข้างลำตัวเนื้อมันจะใหญ่ขนาดไหนเยอะขนาดไหนมันเก็บเอาอยู่เลยนะแม่แล้วมันสวยแล้วมันใส่สบายมากนี่คือพี่เสียสาวหน้าอกใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่าคนที่หน้าอกใหญ่อยู่แล้วไม่ได้อยากได้ฟองน้ำหนาถูกต้องไหมแม่เพราะอะไรมันร้อนพอมันร้อนแล้วมันใส่ไม่สบายตัวแต่ตัวนี้ค่ะเอกสิทธิ์เฉพาะจากซาวิน่าเช่นเดียวกันที่ได้แอร์โฟลว์รูระบายอากาศเหมือนหายใจได้แบบนี
3: ้หน้ามันใส่สบาย
2: ตลอดลำตัวของเนื้อผ้าเลยที่เขาถักทอมาให้แล้วคุณผู้ชมดูนะในการระบายอากาศดีแบบนี้ฟองน้ำก็มีส่วนสำคัญนะและรุ่นนี้ค่ะความพิเศษของฟองของเขาก็คือ
3: hey!
2: เขาเป็นสีเดียวกัน hey! กับตัวชั้นใน
3: แบบเดียวกันเลย
2: ถูกต้อง
3: สวยมาก
2: สีชมพูก็จะเป็นสีชมพูสีดำก็เป็นสีดำสีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลแม
3: ่สวยมาก
2: นี่คือรุ่นใหม่แล้วพรีเมียมสุดๆให้ดูฟองน้ำนิดนึงค่ะตัวนี้เป็น connected pad คือมันอยู่ติดกันเลยแล้วแม่ดูนะฟองน้ำมันจะไม่มีรูแล้วจะไม่มีการเย็บออกมาเพราะว่าเขาเย็บออกมาอย่างดีคุ้นขอบมาให้เลิศมากแล้วแม่เห็นตัวซีตรงนี้ไห
3: ม
2: เขาโอบอุ้มค่ะโอบกระชับหน้าอกของเราเอาไว้ให้มันเป็นหน้าอกทรงกลมแล้วสวยงามแบบนี้แล้วนี่คือรูระบายอากาศตลอดทั้งตัวนะและถ้าเกิดว่าโยนเข้าเครื่องซักผ้าได้ไหมดูนะคะ
3: โอ้ขยำขนาดนั้นว้า
2: ทรงสวยเหมือนเดิม
3: สวยเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชม
2: มากเวอร์อยากให้ได้ไปสีสันสวยมาก
3: สิ่งนึงนะสำหรับฟองน้ำนะคุณผู้ชมถ้ามันหนามันหนักกันมันจะใส่ไม่สบายแต่เนี้ยคุณดูนะเหมือนแทบจะไม่มีเลยอะ
2: แต่ทรงสวย
3: เหมือนเป็นหน้าอกเราเนี่ยแหละแต่ทรงสวยแล้วคือฟองน้ำหนึ่งชิ้นมันมีประโยชน์ยังไงเราไม่ต้องคอยจัดคอยยัดคอยเก็บไงมันไง
2: ใช่
3: ด
2: ัง
3: นั้นวันนี้ต้องรีบโทรและต้องโทรให้ทันเพราะว่านุ้ยไม่เคยจัดเซตนี้อย่างที่บอกไปแถมกางเกงชั้นในไปให้ด้วยอีก2ตัวใส่สบายมากระบายอากาศก็ดีแล้วตัวนี้เป็นฟรีไซส์ขายดีมากนะแต่เอามาแถมให
2: ้ใช่แล้วค่ะราคาของเขานี่นะคะไม่เบาค่ะสวยแบบนี้แต่ไม่เบาตัวละ750บาทจริงจริงนี่คือซาบีน่าเป็นพันบาทก็มีถูกต้องแต่วันนี้ไม่ต้องไปหากระบะเซลเลยนะรุ่นนี้พรีเมียมล่าสุดเขาไม่เอามาเซลแน่นอนแต่เราเซลให้เราให้ในแฟลชเซลนี้แหละครั้งเดียวเท่านั้นตกตัวละแค่182บาทจาก750บาทคุ้มไม่คุ้มแม่ตอนนี้เหลือเพียงแค่58เซตเท่านั้นค่ะ
3: เอาล่ะรีบโทรคุณจะได้เสื้อชั้นในทั้งหมด4ตัว4ตัวนี้ได้4ไม่ซ้ำกันแน่นอนนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในอีก2ตัวคลาสสีไปให้เป็นสีเบสิกทั้งหมดนี่คือ6ชิ้น6ชิ้นนี้ 1,090 บาทเป็นฟรีไซส์ทุกตัวใส่ได้แน่นอนตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากคนซื้อ

0: ตุนกันเยอะมาก
1: รีบโทรมาก่อน1252หรือว่าสแกน QR code มารอเลยก็ได้ค่ะตังยังไม่มีตอนนี้สั่งได้ไหมสั่งได้จ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวมีตังแล้วไปจ่ายหน้าบ้านก็ได้เราเหยียบส่งแล้วก็จ่ายหน้าบ้านไม่มีแค่จะส่งนะคะแล้วก็ถามว่าเราใส่ด้วยกันได้ไหมไซส์ใหญ่ได้ไหม 2XL 3XL อย่างงี้ใส่ได้ไหม
0: ใส่ได้สิทำไมเขาถึงซื้อ
1: ต้องเลือกไซส์ไหม
0: ไม่ต้องเลือกไซส์ที่เขาซื้อตุนกันเพราะว่าเขาซื้อเซตนี้ไปคุณแม่คุณลูกคุณป้าคุณน้าคุณยายใส่ด้วยกันได้หมดเลยอย่างน้อยสาวไซส์ A ก็ใส่ได้คุณผู้ชมไซส์ M ก็ใส่ได้ใส่สวยด้วยแล้วนี่คนนี้สาวไซส์ 2XL ให้ดูนะคะว่ารอบหน้าอกเขาอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วคือสาวอวบที่เนื้อค่อนข้างเยอะสาวอวบเสื้อในตัวละ182ไม่มี
1: ไม่มี
0: เขาต้องซื้อเป็นพัน
1: ใช่
0: แต่เนี้ยดูนะเนื้อผ้าเขายังเหลือแบบนี้คุณผู้ชมแล้วเวลาที่ใส่เขาเก็บเป๊ะกระชับไปเลยแบบนี
1: ้กระชับแน่นอนค่ะแล้วหน้าอกของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางสวยกลมกึ่งแน่นอนค่ะทรงสวยแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่เป็นไรใส่แล้วมันสวยแน่นอนส่วนกางเกงชั้นในนะคะตัวนี้เน้นเลยค่ะเก็บหน้าท้องเก็บสะโพกเบาๆในแบบไม่อึดอัดตัวนี้เขาเป็นกางเกงชั้นในทรงเอวสูงนะคะที่สำคัญขอบคงขอบขาของเขาทำมาอย่างดีแล้วมันยืดได้แบบนี้แม่ต้องบอกว่าความสบายมีอยู่จริงสัมผัสแบบนี้ตรงนี้เราให้ฟรีเหรอจ๊ะ
0: ให้ฟรีแล้วให้ไป2ตัว
1: ถูกต้อง
0: ให้ไป2ตัวหรือตัวละ182บาทเท่านั้นแล้วให้ดูการระบายอากาศนะคะ
1: พูดไปซะเยอะเลยว่าหายใจได้
0: หายใจได้จริงๆไหมและนี่คือท่อนบนนะคุณผู้ชมอยากมีฟองน้ำนะคะไปเลยพร้อมๆกันแบบนี้ปึ๊บ
1: ว้าว
0: หายใจได้จริงๆ
1: มันทะลุฟองไปเลยแม่และที่สำคัญเนี่ยนะคะกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นไงจ๊ะ
0: โอ้โหก็เอาอยู่คุณผู้ชมค่ะสบายบนสบายล่างระบายอากาศหายใจได้ทั้งท่อนบนท่อนล่างแบบนี้รออะไรอยู่ตอนนี้เหลือน้อยไปแล้วมันใส่สวยและใส่สบายจริงๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: หน้าของแท้แน่นอนค่ะ
1: เหลือ37เซตสุดท้ายนะคะได้ทั้งเสื้อชั้นในที่เป็นสีสันสีสวยมากๆจริงๆรวมถึงกางเกงชั้นในสีเบสิกแบบนี้ด้วยอีก2ตัวเราไม่เคยจัดทั้งสีสันและสีเบสิกมาอยู่ด้วยกันแน่นอนปกติถ้าซื้อแยกกันนะแต่ละเซตก็ 1,390 บาทต่อเซต
0: ใช่ให้แบบนั้นแหละแต่วันนี้ 1,090 คุณได้กันได้เสื้อชั้นในไป4ตัว4สีไม่ซ้ำนะคะกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็แถมไปให้ตั้ง2ตัวท
1: ั
0: ้งหมดคือซามิน่าของแท้หมดเลย6ชิ้น6ชิ้นนี้ 1,090 จากเกือบ 4,000
1: รีบ
0: เถอะ 4,000 รีบเถอะจ่าย 1,090 เฉลี่ยแล้วเหลือแค่ตัวละ182บาท182บาทเท่าน
1: ั้นค่ะแต่ไม่ต้องเลือกไซส์นะคะทุกคนใส่ได้เหมือนกันหมดเลยจะซื้อไปใส่เองจะซื้อไปฝากเขาปีหม่งปีใหม่หรือว่าจะซื้อไปขายต่อยังคุ้มมั้ย
0: ให้ดูคนนี้ไซส์เล็กไซส์กลางและไซส์ใหญ่นี่คือเสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันและไซส์เดียวกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ดูความยืดของเขาก็คือยืดมาได้ขนาดนี้สาวไซส์อวบเนี่ยเขาซื้อกันเยอะมากเพราะว่าเหลือตัวละ182บาทหาไม่ได้แล้วค่ะ
1: หาไม่ได้แล้วจ้ะแม่เพราะว่าจริงๆกางเกงชั้นในที่ให้ไปฟรีตัวละ390บาทและเสื้อชั้นในในเซตตัวละ750บาท2ตัวรวมกัน 1,140
0: บาทแต่วันนี้จ่าย 1,090 ถูก
1: ไป6ตัว
0: ใช่ได้6ชิ้นแล้วอย่าลังเลเพราะว่าอะไรนี่คือฟรีไซส์คุณผู้ชมเป็นฟรีไซส์จริงๆฟรีไซส์ที่จริงใจสาวไซส์พลัสไซส์สาวอวบสาวหน้าอกใหญ่ๆแบบนี้เขาก็ใส่แล้วเขาบอกว่าเขาใส่สบายมากนะ
1: ใส่สบายมากถูกต้องเรายืดได้ขนาดนี้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะตูนคอนเฟิร์มเลยอยู่กับซาบีน่ามานานหลายปีเขาตั้งใจทำให้เราใส่จริงๆค่ะสาวๆหลายๆคนที่มีทั้งรอบตัวกว้างใหญ่เนื้อเยอะแล้วก็หน้าอกที่มันล้นมากๆเนี่ยนะคะไม่ชอบใส่หรอกค่ะชุดชั้นในบอกตรงๆเพราะว่ามันร้อนแต่ถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะแม่หน้าอกแม่มันจะอยู่คนละทิศคนละทางใส่ให้มันสวยเวลาไปออกงงออกงานงานบุญงานบวชงานวันกงวันเกิดเพื่อนใส่แล้วหน้าอกมันจะสวยด้วยแล้วสีนี้ที่ให้ไปนะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีชมพูหรือสีน้ำตาลสามารถใส่แทนเสื้อคอปได้อะ
0: ใช่เออ
1: เปิดหน้าอกออกมายังไม่โป๊เลย
0: ถูกใส่สูททับแบบนี้ใส่เป็นสปอร์ตบราได้เลยนะคะ
1: ออกกำลังกายได้เลย
0: ใช่จริงคุณผู้ชมใส่ออกกำลังกายหรือว่าใส่กับชุดนักศึกษาเราสามารถใส่สีน้ำตาลหรือสีเนื้อเนี่ยคุณผู้ชม
1: ไม่โป๊ด้วย
0: อยู่ด้านในไม่โป๊ไม่ต้องใส่เสื้อทับอีกชั้นนึงมันร้อน
1: ใช่แล้วค่ะใบเฟิร์นใส่แล้วใบเฟิร์นยังบอกว่าอุ๊ยสวยแล้วใบเฟิร์นตัวเล็กนิดเดียวแต่ใส่ออกมาแล้วได้หน้าอกที่ดูสวยได้หน้าอกที่ดูเต็
0: ม
1: ส่วนคนตัวใหญ่ใส่ออกมาเฮ้ยทำไมดูตัวเล็กลงแล้วหน้าอกที่มันสวยหน้าอกที่มันกลมเพราะว่าทรงนี้นี่แหละค่ะตัวซาบีน่าพรีเมียมนี่แหละค่ะทำได้ตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วค่ะ
0: กับ20วิสุดท้ายคุณผู้ชมปก ปีแล้วคู่นี้1,140แต่วันนี้คุณเห็นหน้าจอด้านข้างใช่ไหมคะคุณน่าไป6ชิ้น6ชิ้นนี้1,090บาทคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ182บาทเท่านั้นส่งให้ฟรีอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้1252ค่ะ
1: สแกน QR Code มาก่อนเลยก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วรีบโทรค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไข่เลยเห็นไหม
1: ชิมกันได้เลยนะจ๊ะ
2: เอามาแล้วเหรอ
0: ใช่ไ
2: ข่ติดได้เยอะแล้วนะจ๊ะ
0: ชิมกันเนี่ย
3: แหมให้หลานมาช่วยสิงแจกน้ำพริกที่ร้านพวกมึงก็ไม่อยู่พวกมึงหายไปไหนกันมา
4: แวบไปทางนู้นทีแวบมาทางนี้ที
3: สิ่ง
4: ไม่สงสัยบ้างหรือไงพวกครอบครัวอีวันดีเนี่ยทำตัวแปลกๆเหมือนแอบทำอะไรอยู่โดยที่เราไม่รู
5: ้ใช่กูแอบไปขี้ไงมึงจะไม่ให้กูไปขี้ไปเยี่ยมมึงเหรออีมันดีจัง
6: เอาละครับเอาละครับแม่กับยายจะเย็นๆก่อนนะครับแม่ครับยายครับแม่กับยายจะอยู่ที่นี่หรือจะกลับบ้านครับ
4: น้ำพริกแม่มณีจันทร์คือสินค้าในโรงงานของแม่แม่จะอยู่ที่นี่ใครก็ไล่แม่ไม่ได
6: ้ผมไม่ได้จะไล่แม่ครับผมแค่กำลังจะบอกแม่ว่าถ้าแม่จะอยู่ที่นี่เนี่ยก็อย่าสร้างความวุ่นวายได้ไหมครับถือว่าผมขอร้องนะครับแม
2: ่น้าพวงซอยได้ชิมน้ำพริกกุ้งเสียบหรือยังจ๊ะชอบสูตรไหนมากกว่ากัน
7: น้าชิมแล้วน้าชอบสูตรนี้นะอร่อยมากรสชาติกำลังดีเผ็ดถึงเครื่องแล้วกุ้งเสียบก็หอมหอมแต่สูตรเนี้ยรสชาติมันแปลกๆเหมือนห่วงเครื่องแล้วก็กุ้งเสียบอ่ะกลิ่นมันแปลกๆอ่ะอธิบายไม่ถูกใช่ไหมพวกเรา
8: แล้วฝั่งที่มีกลิ่นเหม็นหืนนะครับก็คือน้ำพริกที่มาจากโรงงานเราครับ
1: ไม่ใช่แค่ป้าพวงสร้อยแล้วก็ชาวบ้านนะจ๊ะที่บอกว่าน้ำพริกกุ้งเสียบของโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์เนี่ยมีกลิ่นแปลกๆขนาดท่านบุงาท่านป่วยอยู่ท่านแค่ดมท่านยังบอกเลยว่าน้ำพริกกุ้งเสียบของแม่วันดีเนี่ยหอมกว่า
8: ปัญหามันอยู่ที่ไหนกันแน่ครับทำไมน้ำพริกโรงงานเราถึงได้มีกลิ่นเหม็นหืนได้
6: ป้าวันดีครับยายแก้วครับช่วยเข้าไปตรวจสอบขั้นตอนการผลิตของน้ำพริกกุ้งเสียบในโรงงานของผมหน่อยได้ไหมครับ
2: ป้าเข้ามาช่วยดูก็ได้ค่ะคุณสิงห์ดีทั้งกับยายหงดีทั้งกับครอบครัวเราป้ากับแม่แก้วจะเข้าไปช่วยดูให้นะคะ
6: ขอบคุณครับ

0: 20ปีก่อนอีวันดีมันเกลียดฉันกับพี่ไกสอนเข้าไส้ไม่มีทางเลยที่มันจะยุ่งกับโรงงานน้ำพริกแต่จู่ๆมันก็ยอมรับปากที่จะมาตรวจสอบคุณภาพน้ำพริกอะ
1: หรือว่าพวกมันเห็นแกเงินหรือเปล่า
0: เฮ้ยไม่ใช่หรอกครอบครัวมันยิงในศักดิ์ศรีกันทั้งโคตรเง่าแต่ตอนเนี้ยมันก็ยอมมาเป็นคนใช้ให้แม่กับฉันดุด่าโขกสับเฮ้ยพวกมันคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ย
1: ใจเย็นก่อนนะฉันว่าเราต้องรีบเอาคืนพวกมัน
0: เจ้าคืนยังไงล่ะตอนนี้สิงก็เข้าข้างอีของทุกเรื่องฉันโมโหก็แล้วน้อยใจก็แล้วอารวาสก็แล้วแต่สิงยังไม่เข้าข้างฉันเลย
1: ก็คุณสิงก็มีเหตุผล
0: แกว่าฉันไม่มีเหตุผลเหรอ
1: ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าเธอต้องทำให้คุณสิงเห็นความชั่วของอีหงและการที่จะจับคนชั่วแบบคาหนังคาเขามันต้องใช้เหยื่อล่อ
0: เหยื่อล่อคลี่ง่ายลื่นมือดีจัง
2: ยายหงเสร็จหรือยังพวกยายรอคุยธุระอยู่นะ
3: ใกล้เสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวหงรีบตามไปเลย
2: นี่ถ้าพินัยกรรมนะมันซ่อนอยู่หลังรูปใบนี้จริงๆแล้วก็พวกเราเนี่ยจะต้องหาทางลงไปห้องใต้ดินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอารูปใบนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนที่อีมณีจันทร์กับอีจำปามันจะจับได้แล้วก็จะเฉดหัวพวกเราออกไปจากบ้านไง
1: ใช่ใช่
4: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเรนเสียพี
5: ่เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
9: แม่จะทำอะไรอะคะ
8: ก็จะสอยมะม่วงสิ
9: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
8: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
9: มันไม่เหมือนแพงจัง
10: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
11: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
8: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
10: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
12: ค่อยๆเดินนะแม
8: ่อุ้ยหลางหลาย
3: แม
10: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
8: ยังไหวอยู
10: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
8: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
13: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
10: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20 บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้อง

0: คำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5520ไทยประกันชีวิต
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
2: ช้า
1: หร
2: ือ
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบมาวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
5: คิวบูดคิวบูดมาก
6: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
7: สนุกมาก
8: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
4: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
9: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
13: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้น
15: ค่ะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
11: ได้สิ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
19: ครึ่ง
18: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย โทรออก
20: เ
21: ดี๋ยวไปเลย
22: ไซเลนเสียพี
23: ่เบนโต
24: กเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
25: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45 วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ว้าวสำเร็จรูป
1: ว้าวว้าวว้าว
0: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รักยิ่งรัก
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
4: ยายเห็นด้วยกับนางบานนะเราช้าไม่ได้แล้วเพราะเท่าที่มองเห็นสายตาของอีเมนีจันกับอีจำปาวันนี้เนี่ยพวกมันกำลังสงสัยพวกเราอยู่แน่แน
5: ่วันจันนี้แม่กับน้าบ้านเย็นจะกลับไปที่บ้านพี่ไกสอนใช่ไหมจ๊ะ
6: ใช่
4: ใช
5: ่แล้วรู้ไหมว่าน้าพวงสร้อยจะลงไปทำความสะอาดที่ห้องใต้ดินอีกเมื่อไหร่อ๋อใช่ยายจำปาให้ป้าพวงสร้อยลงไปทำความสะอาดห้องใต้ดินเดือนละครั้งถ้าอย่างนั้นครั้งหน้าที่นาพวงสร้อยลงไปทำความสะอาดที่ห้องใต้ดินแม่กับน้าบานเย็นลองขอลงไปด้วย
4: ได้ได้ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวแม่ไปถามพวงสร้อยก่อนว่าอีจำปาน่ะมาให้ลงไปทำความสะอาดห้องใต้ดินวันไหนแล้วถ้าได้เรื่องยังไงแม่จะมาบอกแกกับยายหงก็แล้วกัน
7: นี่วันกับผมกำลังคิดจะทำอะไรกันแน่วะ
8: โอ้พี่แก้วแล้วเราจะหาทางลงห้องใต้ดินได้ยังไงล่ะเนี่ย
4: จะเย็นๆค่อยๆคิดอ้าวบัวบาน
8: ทางบัวบาน
9: อะไร
8: เดี๋ยวก่อน
4: ที่จะพาคุณบุงหาไปไหนเนี่ย
9: ฉันก็จะพาคุณท่านไปเดินเล่นน่ะสิแก้เบื่อแก้เซ็งโว้ย
8: เอ้าปกติเวลาที่พวกฉันกลับปากน้ำอ่ะคนที่มีหน้าที่ดูแลคุณบูงาก็คืออีนางพวงสร้อยไม่ใช่หรอ
9: ก็อีจำปามันใช้อีพวงสร้อยไปทำความสะอาดห้องใต้ดินโว้ยโอ้ยถามอยู่ได้โว้ยลำคาญ
10: ห้องใต้ดิน
8: เฮ้ย
4: เฮ้ยได้การแล้วทำไมร้อนอย่างนี้เนี่ย
9: พวงสร้อย
8: โอ๊ยพวงสร้อยนี่แกจะไปทำความสะอาดห้องใต้ดินเหรอมามาเดี๋ยวฉันไปช่วย
9: อือไม่ต้องฉันทำเสร็จแล้ว
4: ทำไมเสร็จเร็วจังข้าวของห้องใต้ดินนี่ต้องทำความสะอาดต้องเยอะแยะนะ
9: โอ้ยไม่เหลือสักชิ้นนึงคุณมณีจันเนี่ยให้พนักงานเนี่ยขนไปหมดแล้วเหลือแต่ห้องเปล่า
8: ๆนี่แกอย่าบอกนะว่ารูปท่านมนูกับคุณบูหงาก็โดนขนไปด้วย
4: คือบานจะถามว่ารูปท่านมนุงกับคุณบูงาที่คุณสิงห์เลือกเอาไว้3รูปจะเอาไปประดับวุฒิน้ำพริกแม่มณีจันทร์น่ะอยู่ที่ไหนได้แยกเอาไว้หรือเปล่าย
9: ังไงรูปที่ถ่ายที่หน้าพระสมุทรเจดีย์ได้หรือยังฮะ
11: เจอแล้วครับ
9: อ้าวยกมาดิและที่ถ่ายหน้าโรงงานน้ำพริกล่ะ
12: ได้แล้วคร
9: ับ เอาไว้ตรงนี้เลยได้มี2รูปแล้วนะ
13: ปูซอยนี่รูปที่ฉันสั่งให้หาได้หรือยังฮะ
9: ได้แล้วค่ะรูปคุณมนูนกับคุณบูงาที่จะเอาไปติดที่บูธน้ำพริกแม่มณีจันทร์ที่คุณสิงห์สั่งเนี่ยมีทั้งหมด3รูปอ้าวแล้วอีกรูปได้ยัง
14: ได้แล้วครับ
9: เอามายกมาเนี่ยเหมือนกันทั้ง2รูปเลยค่ะจะเอารูปไหนดีคะ
13: ฉันดูที่สิงห์ส่งให้ก่อน

0: เอารูปที่คุณพ่อมนูไม่ล้วงกระเป๋า
1: ไม่ล้วงกระเป๋าอ๋องั้นเอาเนี่ยไปเก็บเลยครบแล้วค่ะ3รูปอ๋อคุณมณีจันทร์เนี่ยแยกเอาไว้หมดแล้ว
2: ฮะ
1: 3รูปอ่ะ
2: แล้วอยู่ที่ไหนล่ะ
1: ฉันก็ไม่รู้คุณมณีจันทร์เป็นคนเก็บ
3: เฮ้ยไอ้แก้วเอาไงกันดีล่ะคุณมณีจันทร์มันเก็บไปหมดแล้ว
2: ไงดีวะ
4: ร้องเพลงพอไปวัดไปวัด
5: ร้องทั้งวันเลย
4: ขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องทุกทีเอ้ายายมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ยทำไมไม่บอกผู้ชั้นล่ะ
5: ยายมหาหงเนี่ยมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
6: ด่วนแล้วก็เรื่องใหญ่ด้วย
5: แล้วมันเรื่องอะไรกันล่ะจ๊ะ
6: ก็รูปท่านมนูกับคุณบุงงาที่อยู่ในห้องใต้ดินน่ะหายเกลี้ยงเลยไม่รู้อิมานีจะมาเอาไปไว้ที่ไหน
0: คราวก่อนหลวงพ่อชมพูพูดถูกมันน่าสงสัยที่หงมันเสนอให้สิงเอารูปพวกเนี้ยไปประดับที่บูธแม่มณีจัน
2: เห็นไหมล่ะคะคุณป้าชมพูบอกแล้วว่าอีหงมันไม่น่าไว้ใจงานประเพณีรับบัวเป็นงานที่ชาวบ้านจะเอาดอกบัวไปโยนถวายแด่องค์หลวงพ่อโตถ้าจะหาอะไรสักอย่างไปใช้ตกแต่งบูธก็ควรจะใช้ดอกบัวไม่ใช่รูปคนตายกับคนเป็นง่อยไปตกแต่ง
7: แม่ให้บุญชูไปตามผมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะแล้วนี่ทำไมรูปบัวกับย่ามาอยู่ที่นี่ล่ะคะ
2: ก็สิงบอกว่าอยากจะใช้สามรูปนี้ไปตกแต่งที่บูธไม่ใช่เหรอคะคุณป้าท่านก็เลยให้คนไปเอามาเตรียมไว้พอถึงวันงานคนของเราจะได้ขนไปได้เลย
0: และนี่สิ่งจองพื้นที่ออกบูธได้ยังลูก
7: ช่องแล้วครับขอบคุณนะครับแม่ที่รอบคอบ
0: ดีแล้วอย่าลืมบอกเข็มผงล่ะว่ารูปทั้งหมดได้อยู่ในห้องนี้นี่ก็ใกล้ถึงวันงานประเพณีรับบัวแล้วแม่ว่าควรจะรีบตกแต่งบูธก่อนวันงานสัก 2-3 วันนะลูกถ้าอยากได้รูปเนี่ยใกล้ควรแจ้งแม่มาละกัน
7: โอเคครับเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณผงไว้นะครับ
0: จะดักจับอีผงเนี่ยมันต้องมีเหยื่อล่อ
8: คุณมินิจันเอารูปไว้ใกล้ตัวแบบเนี้ยอีกไม่นานเรารู้แน่ว่าอีวันดีกับลูกของมันมีเหตุผลอะไรที่กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณไกสอน
7: ผงครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
7: นี่ทำไมยายแก้วกับยายบานเย็นมาอยู่ที่นี่ล่ะครับ
9: คือยายอ่ะฝากคุณไกสอนกับคุณบูงาให้พวงสร้อยเขาดูแลแล้วก็เลยรีบเอากับข้าวอ่ะมาให้ยายหงเห็นบ่นว่าอยากกินต้มปลาทูใบมะขามอ่อนจ้ะ
10: อุ้ยลาบปากเลยครับว่าแล้วก็หิวท้องร้อนเลยครับเนี่ย

0: นี่ตลกรับประทานแล้วเป็นอะไรคะเวลาใครทำอาหารอร่อยเนี่ยจะต้องหิวจะต้องอยากกินตลอด
1: ต่อไปถ้ามีเมียสวยๆ

0: ี่แปลว่ารูป3รูปนี้ตอนนี้อยู่ในห้องทำงานกับคุณบรรณีจันทร์เหรอคะ
1: ครับใช่ครับคงจะไปตกแต่งบูธวันไหนเนี่ยก็แจ้งมาได้เลยนะ
2: ได้ค่ะ
3: ของของลูกของอยู่ไหมลูก
2: เอ้าพ่อจ๊ะแม่จ๊ะวันนี้มันวันอะไรเนี่ยมีแต่คนมาหาหงเนี่ย
4: ก็พ่อสินชัยสิลบเราแม่ให้พามาหาหงบอกว่าจะมาช่วยปลูกกุหลาบ
3: ก็ใครหน้าไหนล่ะที่มันท้าพ่อบอกพ่อว่าถ้าพ่อปลูกกุหลาบได้งามกว่ามันเนี่ยมันจะเลิกจีบหง
1: ดูเหมือนว่าจะช้าไปแล้วนะครับลูกสาวลุงสินชัยเนี่ยน่าจะชอบผมไปแล้วครับ
5: ฮะ
2: คุณสิง
5: ห์ลูกผู้ชายแบบไหนกันวะพูดว่าผู้หญิงชอบตัวเองไม่กลัวหงจะเสียหายบ้างไงแบบนี้เขาเรียกว่ามัดมือชกชัดๆกระจอกเอ้ย
1: ใครกระจอกกว่าใครกันแน่เนี่ยเดี๋ยวก็รู้ถ้าผมไม่มั่นใจว่าหงชอบผมเนี่ยผมไม่พูดไปหรอกครับ
6: ไปช่วยกับผมกุหลาบนะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับหลานลูกตัวแทนไ
7: ปเลยไปสินชัยจะไปปลูกกุหลาบให้ลูกก็ไปปลูกซะเอาให้เสร็จนะวันนี้
3: จ้า
7: เอา
8: ไปแล้วนุ่มๆไป
3: ไป
2: ไปจ้าลุง
3: เออ
2: แม่จ้ะนายจ้ะยาย
4: มีอะไรเหรอหง
2: รูปปู่กับย่าที่มีพินัยกรรมซ่อนอยู่อยู่ในห้องทำงานของคุณมณีจันทร์จ้ะแม
4: ่ถ้าเราอยากได้พินัยกรรมเราต้องเข้าไปเอาที่ห้องมณีจันทร์
9: แต่แม่กลัวว่าคราวนี้มันจะเป็นกับดักแล้วสิ
2: แต่ถ้าเราไม่เข้าถ้ำเสือเราก็ไม่มีวันได้ลูกเสือนะจ๊ะยาย
9: แต่ยายกลัวว่าเสือมันจะขย้ำคอแกตายก่อนนะสิ
4: เอาอย่างนี้ไหมหงถึงยังไงแม่กับยายก็ต้องไปตรวจคุณภาพน้ำพริกกุ้งเสียบอยู่แล้วหงไปคุยกับคุณสิงห์ให้พามณีจันทร์มาดูแม่กับยายชิมน้ำพริกแล้วระหว่างนั้นหงค่อยแอบขึ้นไปที่ห้องทำงานของมณีจันทร์แล้วเอาพี่นายกลับออกมา
9: วันดีเอ้ยแม่สะหรณ์ใจยังไงไม่รู้กลัวว่าคราวนี้มันจะไม่ง่ายอย่างที่พวกเราคิดนะสิ
2: จะง่ายหรือว่าจะยากเนี่ยหงก็ต้องทำจ้ะยิ่งเราได้พี่นายกรรมเร็วเท่าไหร่พ่อก็จะยิ่งปลอดภัยช่วงเนี้ยเราไม่มีโอกาสได้เอาน้ำตำลึงไปให้พ่อกินเลยหงกลัวว่าอาการของพ่อจะแย่ลงอีกสินชัยสู้สู้คุณสิงสู้สู้
10: นี่คุณไม่เชียร์ผมบ้างเหรอ
2: ไม่เชียร์ว้าวคุณสิงปลูกเก่งจังเลยค่ะนี่คุณสิงเป็นคนมือเย็นปะคะเนี่ยเพราะเขาบอกว่าคนที่มือเย็นเนี่ยปลูกอะไรก็จะเจริญงอกงามแบบนี้ละค่ะ
10: ครับ
3: ไอ้สิงนี่มึงเกิดเดือนพฤษภาคมเหรอ
1: ใช่ครับลุงสินชัย
11: ผมจะมาขอตรวจ DNA ครับ
12: เดี๋ยวได้ผลตรวจยังไงทางเราจะแจ้งไปนะครับ
1: ลุงสินชัยครับลุงสินชัยร้อนไหมครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้ไหมครับ
3: กูไม่หิวไม่ต้องมายุ่งกับกู
1: ครับสวยไหม
2: ของคุณสิงห์สวยกว่า
13: เป็นไงบ้างจ๊ะลุง

0: นะครับเจ็บไหมครับโอ้ยโอ้ยไม่ครับสิงโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: พ่อ
2: พี่เกลียวแล้ว
0: พ่อ
1: พี่สิงชัย
2: แล้ว
1: พ่อจ๊ะพ่อไปโดนอะไรมาจ๊ะ
0: พี่สิงชัยโดนคราด

0: ใจนะครับ
1: พ่อเจ็บไหมจ๊ะ
2: ไหลหัวใจนะลูกสมัยพ่อหนุ่มๆนะโดนอลิฟันเข้าที่ท้องพ่อยังเป็นไรเลย
0: ลุงเซนชัยลุกไหวไหมครับเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาล
2: มึงแค่ยาไม่กูทาก็พอแล้ว
0: ไปโรงพยาบาลเถอะนะครับ
2: ไอ้นี่ผู้ไม่รู้เรื่องเหรอโอ๊ย
0: ลุงสินชัยเจ็บตัวแทนผมขนาดนี้ให้ผมพาไปโรงพยาบาลเถอะนะครับ
3: คุณสิงห์ทำตามที่ลุงสินชัยเขาบอกนะคะ
0: โอ๊ยระวังครับลุงสินช
2: ั
0: ย
2: ค่อยๆครับ
4: เดี๋ยวผมไปหายาในบ้านให้นะครับ
0: ดีพี่
4: นะครับ
2: โอ๊ย
5: บายสินชัยเข้าไปนั่งในบ้านก่อนปะ
0: ค่อยเดินนะครับลุงสินชัย
2: กูเดินเองได้นะ
0: ระวังครับระวัง
2: ขยันสิงมึงนี่นะ
0: ระวัง
2: โอ๊ยเบาๆดิ
0: ครับระวังครับระวังนะครับ
6: แบบนี้หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าสายใยพ่อลูก
7: ถ้าตบฉันทำไมเนี่ย
8: อย่าพูดแบบนี้อีกนะสิงคือลูกพี่ไก่สอนแล้วมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าใครก็ตามที่คิดจะทำลายลูกฉันไม่เอามันไว้แน่หมาขี้เรือนกูไม่มีวันยอมให้มึงกลับเข้ามาในชีวิตลูกชายกู

0: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟอร์เซลบายโอช้อปปิ้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงครีมตัวดังจากดร.วีค่ะจากแบบสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเนาะใครเคยใช้ตัวเดิมอยู่แล้ววันนี้เตรียมกดเบอร์เตรียมหน้ารอได้เลยวันนี้มีตัวใหม่ใช้ไรกว่าเดิมตัวนี้พิเศษขึ้นยังไงคะดร.แบงค์สวัสดี
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยว มีฝ้ามีกระมีจุดดำๆผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและปัญหาใหญ่นั้นคือริ้วรอยล่องลึกใช้ตัวเก่าบอกว่าดีใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วประทับใจแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่แล้วฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเนื้อสัมผัสดีขึ้นและที่สำคัญผลลัพธ์จึ้งและดีกว่าเดิมค่ะแม
1: ่อันนี้เพื่อ40บวกโดยเฉพาะ
2: 40บวกโดยตรงเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าครีมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาออกแบบสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปและเป็นปัญหาผิวของคนไทยและที่สำคัญคือสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยไว้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาผิวขึ้น1ผิวแห้งผิวเหี่ยวแล้วก็ผิวหย่อนคล้อย2คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคุณแม่วัย60เลยนั่นคือริ้วรอยล่องลึกนั่นเอง
1: โอ้โหฉะนั้นใครมีปัญหาเหล่านี้ฟังนะคะกระปุกนี้แน่นอนว่ามันเป็นครีมตัวใหม่มันเข้มข้นไปซื้อหน้าโรงพยาบาลตัวนี้คืออันนี้แพงขึ้นนะเนี่ย 1,290 บาท
2: ใช่ตัวเก่า990บาทแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเราขอขึ้นราคานิดนึงเป็น 1,290
1: โปรมันจะแพงขึ้นไหมอ่ะคุณแบงค์
2: แต่เฉพาะวันนี้เป็นเปอร์โปรเปิดตัวแม่จ๋าให้ราคาเดิมเลยแบบนี้แม่ให้ราคาเดิมเลยนะเหมือนสูตรเก่าเลยคือซื้อ2แถมอีก3เป็น5กระปุกแม่จ๋าหมดจากวันนี้เนี่ยจะขาย 1,299 แต่วันนี้ยังขอขายราคาเดิมกับสูตรเดิมแม่จ๋า 1,099 บาทแม่ใช่เหมือนซื้อ1ได้5กระปุกอะแม่ไปที่โรงพยาบาลราคาเนี้ยได้แค่กระปุกเดียวแล้ว 1,200 ด้วยแต่วันนี้แม่จ๋า 1,099 บาทได้ถึง5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จากกระปุก 1,200 แม่วันนี้เหลือแค่200
1: อุ๊ยฉะนั้นวันนี้รีบโทรเลยมีแค่90เซตตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์1252 1252ใครเคยใช้อันเก่าอยู่แล้วอันนี้ลองเพิ่มแม่ใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้สูตรนี้เลยที่เบอร์

0: 1252ค่ะคือตัวนี้มาตรฐานมั่นใจได้อยู่แล้วใช่ไหม
1: มั่นใจได้เพราะว่าเราเนี่ยเลือกใช้โรงงานระดับมาตรฐานสากลโลกเลยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าสารสกัดของเราเนี่ยแน่นอนมาจากประเทศฝรั่งเศสและยังใช้ตัวเดิมแม่จ๋าคือสาหร่ายสีแดงที่คุณแม่ประทับใจมาก
0: ชอบมาก
1: คุณแม่อายุ50ปี60ปีที่มีริ้วรอยล่องลึกตัวนี้เนี่ยเป็นสาหร่ายที่มีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วเมืองไทยเนี่ยมันร้อนแม่จ๋าในอะซินามายและวิตามินซีช่วยให้ในเรื่องของฝ้ากระเนี่ยแลดูจางลงและที่สำคัญแม่จ๋าถูกต้องแม่คือในอะซินามายไฮย่าแล้วก็คอลลาเจนเติมเข้าไปฮ
0: ะ
1: ผิวจะได้ดูกระชับดูเต่งดูตึงแต่ความพิเศษคืออันเนี้ยคือตัวเดิมของสูตรเดิมแต่สูตรใหม่เราเพิ่มเติม2ตัวแม่จ๋าแม่เคยได้ยินไหมว่าดาราเนี่ยเขาชอบไปทำให้หน้าเด็กถูกต้องคือชอบไปฉีดอะไรเนี่ยที่ทำให้หน้าเด็ก
0: เรามี
1: แพงมากแม่จ๋าแต่วันนี้ไม่ต้องละเราใช้ตัวนี้ฮะคือคาเมเรียแม่นี่และที่สำคัญคือคุณแม่บางคนอายุ50ปีขึ้นไปมันจะเป็นรอยยับที่หน้ามันจะเป็นริ้วรอยต่างๆแม่จ๋าแบงค์บอกเลยว่าเปปไทด์ตัวนี้ไม่ต้องไปฉีดนะไม่ต้องเข้าคลินิกแม่จ๋าใช้ตัวนี้ดีกว่า
0: ฉะนั้นวันนี้สารสกัดให้เพิ่มขึ้นแล้วเน้นเรื่องริ้วรอยสำหรับวัย40บวกอันนี้จะเทียบให้ดูเลยค่ะครีม2กระปุกอันนี้พกมาเองเข้มข้นเหมือนกันแต
1: ่
0: การซึมต่างกันกระปุกทองนี่ไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวลองทีละตัวนะอันแรกเลยอุ้ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมาก
1: ท
0: าไปมันก็ไม่มันเอาง่าย
1: ๆมันไม่ซึม
0: เนี่ย
1: ถูกต้องเห็นไหมครับว่าคือเข้มข้นก็จริงแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่ผิวของคนไท
0: ย
1: คนอายุ40ปีแล้วลองดูดร.วีนะคือเนื้อเข้มข้นเหมือนกันแต่ซึมลึกและก็ซึมเร็วมากอ
0: ัน
1: นี้คือความต่างของครีมสูตรใหม่
0: มันนุ่มมาก
1: ครับเห็นไหม
0: นี่เป็นแบบฉบับของดร.วีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วมัน
1: เขาจะซ
0: ึ
1: มล
0: ึ
1: กแล้วก็ซึมเร็วแล้วเหมาะกับคนอายุ40แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตนะข้างบนคือใช้ดร.วีผิวเนี่ยจะดูกระจ่างใสทันท
0: ี
1: แต่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันดูหมองคล้ำมันดูแห้งมันดูกร้านเพราะฉะนั้นแม่จ๋าถ้าแม่ผิวแห้งอยากให้ดูคุณแม่คนนี้อายุ70ปีน
0: ะ
1: คุณยายคุณผู้ชมลองสังเกตนะคือคุณยายเนี่ยมีปัญหาคือหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานหน้าคล้อยอยากให้ดูใกล้ๆคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมว่าคุณผู้ชมสังเกตนะว
0: ่
1: าถูกต้องคือมีฝ้าที่โหนกแก้มเป็นฝ้าสีดำๆสีน้ำตาลเข้มมากแม่จ๋าแต่คุณแม่คุณยายอายุ70ปีคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่ามีรอยในแนวนอนยับมากเลย
0: รอยขมวดรอยขมวด
1: ถูกต้องทั้งหน้าผากแล้วก็ตรงหว่างคิ้วแต่ที่สำคัญคือรอยในแนวตั้งคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมฮะคือล่องแก้มเนี่ยเยอะพอล่องแก้มเนี่ยมันลึกมันเยอะแม่ผิวก็จะดูเหี่ยวดูหย่อนดูยานดูหน้าดูหน้าแก่กว่าเดิมแต่ค
0: ุ
1: ณผู้ชมสังเกตนะ
0: อุ้ย
1: เนี่ย
0: นี่
1: เห็นไหมฮะคือริ้วรอยแนวนอนคุณผู้ชมจ๋าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหรือว่าระหว่างคิ้วเนี่ยแลดูเบามากแต่ที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยเห็นไหมฮะรอยแนวตั้งแม่จ๋าที่ปากคว่ำเนี่ยดูดีขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่แล้วที่สำคัญคือผิวเนี่ยดูกระชับขึ้นดูเต่งขึ้นดูตึงขึ้นและอะไรหายไปเห็นไหมฮะ
0: ฝ้ากระ
1: ฝ้ากระจากแสงแดดดูเบาลงไปเยอะจนผิวเนี่ยดูเรียบเนียนเลย
0: นี่คือพลังของครีมตัวใหม่ใช่ไหม
1: ถูกต้องถูกต้องแม่จ๋า
0: ตอนนี้ขอโปรย
1: แม่ตอนนี้ใส่แน่นมากวันนี้นะแม่บอกเลยถ้าไปที่โรงพยาบาล1กระปุกราคาแพงกว่าเดิม 1,290 บาทวันนี้ให้ราคาเดิมแม่จ๋าซื้อ2แถม3ราคาเต็ม 6,000 กว่าบาทวันนี้ประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋า 1,099 บาทแต่เฉพาะวันนี้เพราะว่าถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นเป็น 1,200 แล้ว
0: ขอล
1: ็อกราคาเฉพาะรายการนี้วันนี้แม่จ๋าซื้อ2แถม3 5กระปุกนะ 1,099 บาทแม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 จ่ายแค่ 1,099 บาทจะส่งฟรีด้วย1,252 บาทแบงค์คำนวณแบบนี้แม่ 1,290 บาทเหลือแค่200นิดเดียวอะ
0: แต่มันเฉพาะรายการนี้นะ
1: เฉพาะรายการ
0: นี้หลังจากนี้ทำราคานี้ไม่ได้นะ
1: ไปที่โรงพยาบาลไม่มีทางได้ราคานี
0: ้
1: เพราะอะไรคุณผู้ชมจ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับคนอายุ40ปีและมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเราดูผลลัพธ์ที่ตามไม่พอเราจะต้องทดสอบเครื่องคุณผู้ชมลองสังเกตนะ
0: เลข
1: 34เหลือ24
0: อัน
1: นี้คือผิวหน้าของน้องเนี่ยแลดูเด็กลงไปและที่สำคัญคือในเรื่องของฝ้าในเรื่องของกระเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมจ๋าเครื่องมือเขาพิสูจน์มาแล้วว่าฝ้ากระที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยแลดูดีขึ้น
0: คือบ้านเรามันแดดเยอะเนาะ
1: ใช่และที่สำคัญคุณผู้ชมไอ้สีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวๆเนี่ยเห็นไหมคือในเรื่องของผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นด้วย
0: คืออย่างคุณพี่ท่านนี้อันนี้เรียกป้าแต่
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือวัย50
1: 50กว่าจะ60แล้วคุณผู้ชมจ๋าคือคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วหน้าเลย
0: เป็นฝ้ากระจากแดดกระจายทั่วหน้า
1: เป็นฝ้ากระจากแสงแดดใช่คือผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอคือเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยคือตัวจริงเนี่ยเขามีฝ้าหนาและเข้มมากแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดคุณผู้ชมขาแต่คุณน้าคนนี้เนี่ยอายุ50กว่าปีคือมีปัญหาริ้วรอยเล็กๆเต็มเลย
0: เดี๋ยวนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนะ
1: เออ
0: คือเราสวยได้อีก
1: ถูกต้อง

0: ถูกต้อง
1: ดูไบรท์แลดูกระจ่างใสขึ้น
0: คืออันดับ1เลยคือฝ้ากระเนี่ยแลดู
1: ด
0: ี
1: ขึ้
0: น2ผิวดูสว่างใสขึ้นแต่3ที่คุณนาชอบมากคือริ้วรอยเส้นเล็กๆทั่วหน้าเนี่ยมันดูเบาลงไป
1: และคนน
0: ี้ผิวก็เลยแลดูเด็กขึ้นเยอะเลย
1: คนนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาคือใต้ตาลึกมาก
0: น้องอายุ30กว่าปีคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลตากแดดตากฝนแม่จ๋าเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตากแดดตากฝนจะเป็นแบบนี้คือหน้าเนี่ยคล้ำหน้าเนี่ยมีความหมองมากและ
1: ม
0: ี
1: รอยดำ
0: เต็มเลยมีฝ้ากระเต็มเลยแล้วผิวเนี่ยไม่อิ่มคือผิวแห้งผิวหยาบมากอ่ะ
1: อุ๊ยคุณแผนสวย
0: สวยมากใช่
1: จากใช้ครีมดูดี
0: ใช่ดูดีมาก
1: ดู
0: ผิวเนี่ยดูอิ่มดูฟูดูฉ่ำดูวาวแล้วปัญหาฝ้ากระจากแสงแดดเนี่ยดูเบาลงไปเยอะเลย
1: อันนี้คือแลดูกระจ่างใส
0: ถูกต้อง
1: นะอันนี้คือหน้าสดนะ
0: หน้าสดไม่ต้องแต่งหน้าแม่จ๋าคือน้องเนี่ยสวยแล้วสวยอีกได้
1: คุณแม่สายขาไม่หยุดเลยตอนนี้ขอโปรอีกรอบค่ะ
0: ขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนาะ1กระปุกเนี่ยมัน 1,290 บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกแม่แม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะเออประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋าแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยราคาเต็มเนี่ยไม่ได้ต้องจ่าย 6,000
1: อันนี้คือครีมสูตรใหม่ที่เป็นแบบฉบับของดร.วีเลย
0: ถูกต้องคือแบงค์จะบอกในความพิเศษของครีมสูตรใหม่แม่จ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบสำหรับคน40ปีขึ้นไปและคน40ปีที่มีปัญหาคือ1ผิวแห้งผิวเหี่ยว2มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3คนที่มีปัญหาริ้วรอยร่องลึกเพราะฉะนั้นถ้าแม่อายุ60ปีขึ้นไป70ปีแล้วมีริ้วรอยร่องลึกแม่จ๋าสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสเขามีส่วนช่วยบ้านเราเมืองไทยเนี่ยแม่จ๋าแดดแรงมากมีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆเยอะหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าอุ๊ยทำไร่ทำสวนไปตลาดเจอแสงแดดแม่จ๋าอย่างน้อยเนี่ยหน้าหมองคล้ำอย่างน้อยเนี่ยมีปัญหาฝ้ากระแต่วันนี้แม่จ๋าไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ๋าแค่ 1,900 บาท
1: ขออนุญาตขอต่อเวลาได้ไหมเพราะว่านี่คือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะของดร.วี
0: ได้เลยแม่จ๋า
1: 5นาทีนะ
0: ได้อีก5นาทีแม่จ๋าขอให้ทุกคนซื้อและได้ทุกคนเลยเป็นเปอร์ปวดตัวแม่จ๋า 1,099 บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล้ว
1: ฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะย้ำ1252สูตรใหม่จากดร.วีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส. Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิงแสบด้วย
2: ไหวไหมครับลุงสินชัย
1: โอ้ไหวกูแสบ
2: ครับครับผมจะค่อยๆนะครับ
1: เบาหูกูเบาดิวะ
2: ครับครับลุงสินชัย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่หงมาทำแผลให้พ่อไหม
3: ผมว่าให้คุณสิงห์ดำให้ดีกว่าจ้ะ
1: ทำไมอะลูก
4: ลูกคงเห็นว่าพี่ช่วยคุณสิงห์เอาไว้ไงก็เลยอยากให้คุณสิงห์เนี่ยทำแผลให
1: ้ก็ดีมึงกับกูนะจะไม่ต้องติดหนี้บุญคุณต่อกันจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกเว้ย
4: โอ๊ยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะสินชัย
2: บุญคุณที่ลุงสินชัยช่วยผมในวันนี้เนี่ยผมจะจำเอาไว้ในใจนะครับที่ผ่านมาถึงลุงสินชัยจะพูดไม่ดีกับผมทำเหมือนว่าเกลียดผมแต่การกระทำของลุงสินชัยในวันนี้เนี่ยทำให้ผมรู้แล้วครับว่าลุงสินชัยก็เป็นห่วงผมเหมือนกันขอบคุณนะครับลุงสินชัย

0: คุณเสร็จหรือยังเนี่ย
1: ครับจะเสร็จแล้วครับ
0: พี่ดีเออพอแล้วนะ
2: นี่
1: จริงโมโหจริง
3: จริง
0: แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับผมสินชัยพูดครับ
3: ผลตรวจ DNA ที่คุณสินชัยมาตรวจเอาไว้ทั้งผลตรวจเปรียบเทียบระหว่างนายสินชัยกับนายสิงหนาถและผลตรวจเปรียบเทียบระหว่างนายไกรสอนกับนายสิงหนาถผลจะออกวันศุกร์หน้านะคะคุณสินชัยสะดวกเข้ามารับไหมคะ
0: สะดวกครับเดี๋ยววันศุกร์หน้าผมจะเข้าไปรับ

0: ผมตรวจเองครับไอ้สิงห์อีกแค่อาทิตย์เดียวกูก็จะได้รู้ความจริงสักทีว่ามึงใช่ลูกชายกูไหม
1: มาทำอะไรรอบๆตรงนี้ฮะไอ้หมาขี้เลื้อนหรือคิดจะมาขโมยอะไรที่โรงงานกูด่านคนจน
0: กูไม่ได้ขี้ขโมยหรือมึงนะอีมันนี่ทั้งชีวิตมึงเนี่ยมึงไปขโมยอะไรของใครเข้ามาบ้างมึงจำได้หมดไหมวะแต่จะว่าไปเนี่ยหน้าตาไอ้สิงก็ไม่ได้เหมือนมึงหรือเหมือนแม่มึงเลยสักนิดกูถามจริงนะมึงไปขโมยลูกของใครมาหรือเปล่าวะ
1: สิงคือลูกชายกูคลอดมาเองพูดอะไรของมึงฮะ
0: กูแค่พูดเล่นทำไมวะทำไมมึงต้องโมโหขนาดนี้ด้วยอีมันนี่หรือว่าไอ้ที่กูพูดเนี่ยมันมีส่วนจริง

0: างไงพ่อยินชายเกียรติสิงห์ไม่ใช่หรอวะแล้วไปช่วยแม่งทำไมวะ
1: เดี๋ยว
0: ไม่มึงจะทำไมฮะมึงจะไ
1: หมไอ้บ้าลบจับเจ้าไม่กลัวว่ามึงตั้งใจเหวี่ยงกระถางไปโดนฆ่ามึงตั้งใจทำร้ายกูถ้ากูเจ็บตัวเนี่ยกูคงไม่โกรธเท่านี้แต่นี่มึงทำให้พ่อของบาดเจ็บ
0: มึงไม่มีหลักฐานมึงมาปักปั๊มกูนะเว้ย
1: เออกูไม่มีหลักฐานแต่ตัวมึงเองเนี่ยมึงก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่ามึงตั้งใจทำร้ายกูกระจอกว่ะคุณนึกว่ามึงจะแน่ที่แท้ก็แค่หมาลอกกัดถึงว่าจีบหงมาตั้งนานหงถึงไม่ชอบมึงสักที
0: สิง
1: เฮ้ยมึงเข้ามาที่อะไรวะ
0: เฮ้ยแน่จริงมึงอยากใช้กับกูดิวะ
1: กับคนสันดานอย่างมึงกลัวเหมาะแล้วแหละที่ผ่านมาเนี่ยกูคิดว่ามึงคือคู่แข่งเพราะว่ามึงรู้จักแล้วมึงก็รักหงมาก่อนกูแต่พอกูเห็นมึงรอบกัดกูวันนี้แล้วมึงไม่ใช่คู่แข่งกูเลยวะต่อให้ไม่มีกูมาจีบหงหงเขาก็ไม่มีทางชอบผู้ชายกระจอกกระจอกอย่างมึง
2: อยากเอาชนะสิ่งไหมล่ะอ๋อฉันชื่อพวงชมพูเป็นคนที่คุณป้ามณีจันทร์จะให้แต่งงานกับสิงนายกับฉันเรามาร่วมมือกันดีไหมนายเองก็จะได้อีหงไปเป็นเมียส่วนฉันก็จะได้แต่งงานกับสิง

0: ระวังนะครับลุงสินชัยค่อยๆเดินครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมส่งลุงสินชัยแค่นี้นะครับ
1: เออกับ
0: เจ็บเจ็บไหมครับ
1: ไม่ต้องยุ่งกลับไปได้แล้ว
2: อวดเก่งจริงเลยนะพี่สินชัยเนี่ยคอยดูนะถ้าหากว่าแผลปีจนเลือดออกอ่ะฉันจะตีพี่ซ้ำ
3: ใช่แล้วพรุ่งนี้นะผมจะบอกปู่ให้ปู่พาพ่อไปทำแผลที่คลินิกให้ได้เลย
1: โหรู้งี้กูปล่อยให้มึงเจ็บตัวดีกว่ากูช่วยมึงแต่กูถูกเมียกับลูกกูดุเนี่ยมันใช่เรื่องเปล่าวะ
0: ผมขอโทษจริงๆครับคุณสินชัยขอโทษครับ
1: กูล้อเล่นเว้ยดึกแล้วไปส่งยี่หงที่บ้านสวนได้แล้วไป
0: ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมลาแล้วนะสวัสดีครับ

0: ากส่งผงด้วยนะจ๊ะ
1: ได้เลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ๊ะ
1: เออผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับป้าวันดีเองนะครับคุณรออยู่ที่โรงงานได้เลย
2: ได้ค่ะออดลืมไปเลยค่ะแม่วันดีอ่ะเขาอยากให้คุณสิงห์พาคุณมณีจันทร์ไปดูการตรวจชิมน้ำพริกด้วยอะค่ะแหมก็แม่วันดีเขาอยากให้คุณมณีจันทร์มาเห็นด้วยตาตัวเองค่ะว่าการทำน้ำพริกกุ้งเสียบของโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนกันแน
1: ่อะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งแม่ให้นะครับ
2: ได้ค่ะ
1: กลับกันนะครับ
2: ขอโทษนะจ๊ะคุณสิงห
3: ์กินเรียบร้อยแล้วนายอ่ะเคนี่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่โรงงานเป็นไรเยหงหรือว่าเครียดที่ต้องเข้าไปในห้องทำงานคุณมณีจันทร์หรอ
2: เรื่องนั้นน่ะก็เครียดแล้วก็เครียดมากๆด้วยแต่ที่ตอนนี้เครียดที่สุดอ่ะคือฉันสงสารคุณสิงห์อ่ะเหมือนว่าตอนนี้ฉันกำลังหลอกใช้เขาอยู่เลยอ่ะ
3: ยังไงวะ
2: ก็ฉันหลอกว่าฉันจะเอารูปปู่กับย่าไปติดที่บูธแต่จริงๆฉันอยากได้พินัยกรรมแล้วฉันก็หลอกให้เขาไปบอกคุณมณีจันทร์ให้ไปดูการตรวจชิมน้ำพริกเพราะฉันอยากแอบเข้าไปในห้องทำงานเพื่อตามหาพินัยกรรมอีกอ่ะ
3: ก็เลยน้อยแค่ความรู้สึกผู้ชาย
2: ก็คุณสิงห์เขาดีกับฉันมากแล้วถ้าวันหนึ่งเขารู้ความจริงว่าฉันหลอกใช้เขาอะเขาจะต้องเสียใจมากแน่
3: ๆนี่แกรักคุณสิงห์มากเหมือนกันนะเนี่ย
2: ว้าเครียดอยู
3: ่เบื่อคนมีความรักว่ะไปดีกว่า
0: เลย
2: มองอะไรเล่นไปสิ
0: คุณสิงห์
1: คุณทำอะไรอยู่ครับผมจะโทรมาบอกว่าผมถึงบ้านแล้วนะครับ
0: งั้นก็พักผ่อนเยอะๆนะคะ
1: ไม่ครับผมอยากคุยกับแฟนก่อน
0: แฟนอะไรฉันไม่ใช่แฟนของสนอย
1: แล้วตกลงนี่คุณทำอะไรอยู่ครับ
0: เมื่อกี้คุยกับนกยุ่งอะค่ะ
1: คุณจะนอนกี่โมงครับ
0: อาจจะเป็นตอนไม่รู้ค่ะไม่บอกหรอกค่ะ

0: ค่ะคุณป้า
1: หนูพงชมพูหนูอยู่ในลูกถึงบ้านหรือยัง
0: ชมพูถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โกหก
0: คุณป้ามีอะไรหรือเปล่าคะ
1: พรุ่งนี้อีหงมันให้ป้าไปดูการตรวจคุณภาพน้ำพริกกุ้งเสียบในลายผลิตป้าเลยอยากให้หนูพงชมพูลงไปในลายผลิตกับป้าด้วย
0: อ๋อได้เลยค่ะ
1: แต่มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่ป้าอยากให้หนูช่วย
0: เรื่องอะไรเหรอคะคุณป้าบอกชมพูมาได้เลยนะคะชมพูยินดีช่วยคุณป้าทุกเรื่องค่ะได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: แม่สิงโตมาเหรอเขาจะคุณช่วยอะไรเกี่ยวกับผมหรือเปล่า
3: ไม่ต้องอยากรู้หรอกต่อจากเนี้ยนายแค่ทำตามที่ฉันสั่งก็พอนายตกลงที่จะร่วมมือกับฉันแล้วฉันรับรองเลยว่านายจะไม่ผิดหวังแน่ๆ
2: แต่คืนเนี้ยผมก็ไม่ผิดหวังเลยนะ
3: อย่าติดใจฉันที่มันมากเกินไปล่ะเพราะว่าฉันไม่คิดที่จะจริงจังกับนายแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสนุกเป็นครั้งเป็นคราวก็โทรมาได้ตลอดนะ
0: ดีไหมบุญชู
4: ท่านสมบูรณ์พ่อของคุณพงชมพูเนี่ยส่งลูกน้องมา4คนตอนนี้ผมแจกชุดพนักงานของโรงงานแม่มณีจันทร์ให้เรียบร้อยแล้ว
0: ดีมากแล้วทีนี้พ่ออีหงมันเข้าไปขโมยของในห้องคุณป้าพวกเราที่เป็นพนักงานก็แค่รุมกระทืบมันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
1: แล้วถ้าตำรวจถามพวกแกก็พูดไปตามเข้าใจไหม
5: เข้าใจครับ
6: เข้าใจครับ
7: ขอบใจนะบันเย็นที่มาส่งฉันน่ะแกรีบกลับไปดูแลคุณบุญงากับไกสอนเถอะ
6: โอ้ยพี่แก้วฉันไม่อยากไปเลยอ่ะฉันอยากอยู่ช่วยหลานที่นี่ฉันเป็นห่วงมันน่ะ
7: เฮ้ยไม่ได้ไ
8: ม่
7: ได้ไม่ได้สิ
8: คุยอะไรกันจ๊ะเสียงดังเชียว
6: ยายแก้วน่ะสิไม่ยอมให้ยายอยู่ช่วยที่นี่อ่ะยายเป็นคนหัวไวคิดเก่งแล้วก็ตบเก่งด้วยรับรองเลยถ้ายายอยู่ช่วยวันนี้นะจะต้องเจอพี่นายกรรมแน่ๆ
7: ถ้าแกมาอยู่ที่โรงงานด้วยเนี่ยแล้วใครจะดูคุณบุญงาล่ะแล้วอีกอย่างนึงนะถ้าแห่กันมาที่นี่กันหมดเนี่ยอีมณีจะมันต้องสงสัยแน่ๆเลยแล้วแผนการที่เราวางเอาไว้ว่าจะให้ยายหงเข้าไปหาพี่นายกรรมในห้องทำงานของอีมณีจันน่ะมันก็จะพังไปเป็นท่าย
9: ายแก้วพูดถูกนะจ๊ะหงรู้นะว่ายายเป็นห่วงหงแต่หงอยากให้ยายอยู่ดูแลพ่อกับย่าที่บ้านใหญ่มากกว่าและทันทีที่หงได้พินัยกรรมเมื่อไหร่หงจะรีบกลับไปหายายที่บ้านใหญ่ทันทีเลยจ้ะ
6: ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะ
9: จ้ะยายไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจ้ะ
8: ลุย
10: ต้องขอบคุณป้าวันดีกับยายแก้วมากนะครับที่มาช่วยงานในวันนี
11: ้ไม่เป็นไรค่ะป้าเต็มใจ
12: แต่ว่าโรงงานใหญ่มากเลยนะคะ
10: ครับเชิญทางนี้เลยครับ
12: ค่ะ
0: คุณป้าไม่เจ็บบ้างเลยเหรอคะที่คุณวันดีเขาได้รับเชิญให้เข้ามาตรวจน้ำพริกถึงข้างในโรงงานมันเหมือนกับว่าคุณวันดีเขามีอำนาจเหนือคุณป้าเลยเนาะ
1: ป้าต้องข่มความเจ็บปวดเอาไว้วันพระไม่ได้มีหนเดียวหรอกนะหนูปู่ชมพูปล่อยให้ผู้มันมีความสุขวันที่มันเจ็บเจี๊ยบตาพวกมันจะได้รู้ว่าความทุกข์ที่แท้จริงเป็นยังไง
13: อ
10: นี่นะครับก็คือตัวอย่างวัตถุดิบที่โรงงานเราใช้ย้อนหลังใน3เดือนที่ผ่านมาครับ
12: สีภูมิลูกยูง

0: เดี๋ยวช่วยสุ่มเก็บตัวอย่างพริกหอมกระเทียมพวกนี้ให้หมดเลยนะรวมทั้งวัตถุดิบที่จะเข้ามาในวันนี้ด้วย
1: ได้ครับพี่แก้วเอ้าแม่มาแล้วเหรอครับ
2: ก็สิงบอกให้แม่มาแม่ก็ต้องมาสิจ๊ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
2: ไม่ดีกว่าจ้ะแม่ขอยืนเป็นกำลังใจตรงนี้ดีกว่า
1: ครับ
3: หงคือแม่ซื้อพริกแห้งหอมแล้วก็กระเทียมเกรดดับเบิลเอเอาไว้จะได้เอามาลองเปรียบเทียบกับวัตถุดิบโรงงานบันีจันไปเอาให้แม่หน่อยสิลูก
4: ได้จ้ะอยู่ตรงไหนจ้ะแม่
3: อยู่ในรถคุณสิงห์อ่ะ
1: งั้นเดี๋ยวผมไปเอาให้ครับ
4: โอ๊ยไม่ต้องค่ะคุณสิงห์เดี๋ยวฉันไปเอาเองค่ะคุณสิงห์เอาคุณแจรถมาให้ฉันเถอะค่ะเดี๋ยวคุณสิงห์ขนวัตถุดิบไม่ระวังเนี่ยวัตถุดิบจะช้ำได้นะคะ
1: ครับครับ

0: ี๋ยวแกไปเอาพริกกระเทียมหอมแดงไปให้แม่นะส่วนฉันน่ะจะไปเอารูปคู่ปู่กับย่าเองโอเคระวังตัวด้วยนะแกวันนี้ถ้าแกทำสำเร็จได้พินัยกรรมมาโรงงานน้ำพริกเนี่ยก็ต้องเป็นของแกต่อไปฉันก็ต้องเรียกแกว่าคุณหนูหงแล้ววะดิ
1: โอ้ยนี่อย่าเพิ่งพูดเล่นนี่ฝากไว้นะ
0: ไปเก็บไปเดี๋ยวด้วยนะแก
1: เอาไปเออ

0: ธอไปตรวจสอบวัตถุดิบด้วยกันหน่อยสิ
1: ดีเหมือนกันครับแม่ผมเองเนี่ยก็อยากฟังความคิดเห็นจากแม่เหมือนกันครับน้ำพริกของโรงงานเราเนี่ยจะได้ออกมาดีแล้วก็มีคุณภาพครับ

0: ือมันยกทุกอย่างให้แม่มันดีจริงๆด้วย
1: ในที่สุดกูก็จับได้ไอ้อีหัวขโมยมึงต้องการอะไรอีหงมันมายุ่งวุ่นวายทำไมกับลูกพวกนี
0: ้คือว่าคนเสียงไอ้หงเนี่ยเอาลูกไปทำความสะอาดอะจ้ะ
1: ทำความสะอาดเหรอทั้งที่คนอื่นน่ะเขากำลังตรวจสอบคุณภาพน้ำพริกกันอยู่ที่ไลน์ผลิตกูไม่เชื่อมึงหรอกมึงคิดว่ากูไม่มีสมองเหรอฮะมึงโกหกกูมึงอะไรอยู่ในลูกมึงเอามาให้กูเดี๋ยวนี้ยังอีกเหรอกูบอกให้เอามึงเอาลูกมา
0: เดี๋ยวจ้าอย่ามาให้กู
1: กูมึงทำอย่างนี้กูยิ่งรู้ใหญ่เลยว่ามึงกำลังจะเอาลูกไปมึงจะขโมยช่วยกูรู้แล้วว่าหลังลูกมีอะไรอยู่
2: วางไว้นี่เลยจ้ะนกยูงเดี๋ยวป้าจะมาเปรียบเทียบกับวัตถุดิบของโรงงานมณีจันทร
3: ์ครับนี่คุณหงล่ะครับ
4: อ๋อยายหงไปเข้าห้องน้ำนะคะคุณสิงห์นี่นกยูงก็ปวดฉี่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวนกยูงไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ๊ะป้าวันดี
2: จ้ะ
4: เดี๋ยวมาจ้ะ
5: คุณป้าคะชมพูว่าอีหงหน้าโง่ที่มันติดกับเราแล้วล่ะค่ะ
6: ไปรูปนึงเดี๋ยวชมพูจัดการได้เลย
7: แม่ครับแม่ครับแม่จะไปไหนล่ะครับ
6: จะไปดีแม่

0: หนูขอโทษครับ
1: เดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยครับม
2: ัน
1: หนักครับมันหนักครับเดี๋ยวผมช่วยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
2: ฉัน
1: ไม่เป็นไรคร
2: ับ
1: ไม่เป็นไรครับ
3: มึงหยุดเดี๋ยวนี้นะมึงหยุดเมื่อกี้มึงว่ากูมึงตาย
2: คุณสิงห์อยู่ในร้านผลิตรีบไปเร็ว
4: มึงจะหนีไปไหนอีหัวขโมย
3: อีหอมมึงหยุดอยู่นี่นะกูจะตายอยู่กับมึงนะนี่พงชมพูมาก็ดีแล้วเอาคนจับตัวพวกมันเร็วแล้วอีหอมนั้นมันแกะอะไรไม่รู้หลังลูกแย่งลูกมันมาด้วยลูกแล้วเร็วเข้าจับตัวมันเลย
2: ไปเอาตัวมันมาจะยืนนิ่งทำไม
5: ปล่อย
2: ปล่อยมันนี่มีหัวขโมย
3: ปล่อยนะลูกมันจะไ
2: ปเฮ้ยของมึงอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมันจะไปไหนมันนี
3: ่ไ
2: ปอะไรใครดูสิปล่อยปล่อย
4: นี่กับเพื่อนฉลองฮะ
2: ทำอะไรกับลูกนั้นวะ

0: ฮะคุณพ่อชมพูอ่ะพาคนของท่าสมบูรณ์เนี่ยไปจัดการอีหงเรียบร้อยแล้วนะว่าแต่อีหงเหอะมันเข้าไปทำอะไรกับลูกพวกนั้นอ่ะ
1: ก็หลังลูกมันหนีที่ในกรรมไง